ห็นอวิชชามากแค่ไหนความไม่รู้มากแค่ไหนแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังครั้งเดียวพอไหมที่จะรู้ว่าพระองค์ได้ทรงดับกิเลสหมดทั้งที่คนทั้งโลกก็ยังเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสเพิ่มขึ้นด้วยแต่พระองค์สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงจากการที่ได้ทรงพระบารมีแล้วก็เห็นประโยชน์ในการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยพระมหากรุณาเราจึงมีโอกาสได้ฟังแต่ละคำซึ่งเป็นความจริงฟังไปเห็นขณะนี้เกิดระดับได้ยินขณะนี้เกิดระดับสุขเกิดขึ้นระดับทุกข์เกิดขึ้นระดับรวมความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะที่เกิดระดับไม่สามารถที่จะละความยินดีติดข้องในความเป็นเราในความเป็นตัวตนได้แล้วจะไปละกิเลสอะไรได้ตราบใดที่ยังเป็นเราเห็นเราได้ยิน

0: เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือเรื่องปัญหาของพระอานนทเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระกับพระธรรมเทศนานี้ว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังเป็นต้นการแห่งพระพุทธเจ้าต่างกันแต่คำสอนเหมือนกันได้ยินว่าพระเถระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทุกอย่างคือพระชนนีและพระชนกการกำหนดพระชนมายุไม้เป็นที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกอุปถาแต่อุโบสถไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามเนื้อความนั้นก็เพราะความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคาถาไม่มีด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงกระทำอุโบสถในทุกเจ็ดปีเพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้เจ็ดปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและเวสสภูทรงกระทำอุโบสถในทุกหกปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้หกปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะและโกนาคามนะได้ทรงกระทำอุโบสถทุกปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งนั้นพอไปได้ปีหนึ่งพระกัสสปะทศพลได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆหกเดือนเพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรงประทานในวันหนึ่งพอไปได้หกเดือนฉะนั้นพระศาสดาจึงจัดความแตกต่างกันแห่งการนี้ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วตรัสว่าส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละดังนี้แล้วเมื่อทรงกระทำอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้งจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังกุสะรัตสุปสัมปทาสจิตตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานะศาสนังขันตีปรมังตโพตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโท

0: ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะความไม่กล่าวร้ายหนึ่งความไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกข์หนึ่งความเป็นผู้รู้ประมาณในพระทหารหนึ่งที่นอนที่นั่งอันสงัดหนึ่งความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตหนึ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพปาปัสสะได้แก่อกุศลกรรมทุกชนิดการยังกุศลให้เกิดขึ้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงพระอรหัตตมรรคและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญชื่อว่าอุปสัมปทาการยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง5ชื่อว่าสจิตตปริโยทัปปนังบาทพระคาถาว่าเอตังพุทธานะศาสนังโดยอรรถว่านี้เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บทว่าขันติความว่าขึ้นชื่อว่าความอดทนกล่าวคือความอดกลั้นนี้เป็นตบะอย่างยอดยิ่งคืออย่างสูงสุดในพระศาสนานี้บาทพระคาถาว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาความว่าพุทธะพุทธบุคคลทั้ง3จำพวกนี้คือพระพุทธะจำพวกหนึ่งพระปัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งพระอนุพุทธะจำพวกหนึ่งย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมชาติอันสูงสุดบทว่านหิปัปพชิโตโดยความว่าบุคคลผู้ที่ล้างผลาญบีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ด้วยเครื่องประหารต่างๆมีฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตบทว่าสมโนความว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่โดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหมือนกันการไม่ติเตียนเองและการไม่ยังผู้อื่นให้ติเตียนชื่อว่าอนุปวาโทการไม่ทำร้ายเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นทำร้ายชื่อว่าอนุปคาโตบทว่าปาติโมกขเขได้แก่ศีลที่เป็นประธานการปิดชื่อว่าสังวโรความเป็นผู้รู้จักพอดีคือความรู้จักประมาณชื่อว่ามัตตัญญุตาบทว่าปันตังได้แก่เงียบบทว่าอธิจิตเตความว่าในจิตอันยิ่งกล่าวคือจิตที่สรคตด้วยสมาบัติ8การกระทำความเพียรชื่อว่าอโยโคบทว่าเอตังความว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ในพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลอันเป็นไปทางวาจาด้วยอนุปวาทะตรัสศีลอันเป็นไปทางกายด้วยอนุปคาตะกับปฏิโมกขศีลกับอินทริยสังวรศีลด้วยคำนี้ว่าปฏิโมกขเขจะสังวโรตรัสอาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลด้วยมัตตัญญุตาตรัสเสนาสนะอันสัปปายะด้วยปันตะเสนาสนะตรัสสมาบัติ8ด้วยอธิจิตด้วยประการนี้สิกขาแม้ทั้ง3ย่อมเป็นอันพระองค์ตรัสแล้วด้วยพระคาถานี้ทีเดียวฉะนั้นแลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฉะนี้แลเรื่องปัญหาของพระอานนทเถระจบ
1: เชิญคุณอรวรรณค่ะกราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะปาติโมกที่ในอรรถอธิบายว่าหมายถึงศีลเป็นประธานทีนี้ถ้าดูแล้วถ้าในเนี้ยก็จะเน้นศีลเป็นหลักก็คือว่าความไม่ทำบาปแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนก็สงสัยว่าการที่จะไม่มีศีลนี้ได้เนี่ยต้องมีปัญญาก่อนแต่ว่าถ้าตรงนี้ถ้ามาฟังเลยมันก็ให้เรามีศีลเลยเนี่ยมันก็คิดว่ามันเหมือนก็จะได้ยังไง
2: คนที่บวช

0: ในพระธรรมวินัยมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็บวชค่ะ
1: หมายถึงว่าสมัยก่อนที่คนที่เป็นพระแล้วเนี่ยแบบปัญญาเขาถึงไหนไปแล้วเพราะฉะนั้น
0: ค่ะไม่ต้องถึงไหนค่ะมีศรัทธาแล้วก็จะดำรงเพศบรรพชิตอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตก็อุปสมบทคนที่บวชหมดกิเลสหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: ค่ะ
1: คือคำถามหนูคือว่าทำไมเหมือนกับในเรื่องปวาระพระตปิโมกเนี่ยเน้นศีลจริงๆแล้วเนี่ยตามความเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเน้นเรื่องปัญญาถึงจะมีศีลได้ถึงจะเป็นมีอย่างอื่นตามมาได้
0: ถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นโทษของกิเลสหรือเปล่า
1: ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเพราะถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องไม่ได้งดการไม่ทำบาปแล้วก็ทำกุศล
0: ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะกายวาจาในของบรรพชิตก็ต้องต่างกับคฤหัสถ์การอบรมเจริญปัญญาแล้วแต่เพศเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นบรรพชิตแต่อบรมเจริญปัญญาได้ทั้งสองเพศคุณอรวรรณคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเป็นประจำทุกวันหรือเปล่าคะหรือว่า15วันจะแสดงโอวาทปาติโมกข์เท่านั้น
1: ถ้าตามที่ศึกษาพุทธกิจก็ทุกวันวันละเยอะๆครั้งค่ะ
0: พระธรรมทั้งหมดประมวลแล้วก็คือละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงแค่ประโยคสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเมื่อประมวลแล้วพระธรรมทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งกายวาจา
1: ซึ่งถ้าเราศึกษาอริยมรรคองค์8เนี่ยก็คือว่าต้องเริ่มด้วยปัญญาคือต้องมีความเห็นถูกเข้าใจถูกก่อน
0: จริงๆแล้วขณะนี้ทุกคนฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีความเข้าใจและศีลคือกายวาจาเป็นยังไงบ้างหมดไปเลยในขณะที่เข้าใจธรรมะหรือว่าก็ยังมีนะคะที่จะต้องสังวรมีสติระลึกได้ระมัดระวังว่าเป็นเพศใดหรือเปล่าถ้าเป็นเพศบรรพชิตก็จะกระทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้
2: เชิญคุณอนุพค่ะ
3: ครับผมขออนุญาตนิดนึงครับคุณคำปั่นครับปาติโมกเนี่ยมาจากสองคำใช่ไหมฮะปาติกับโมกขะเนี่ยปาติเนี่ยแปลว่าตกไปโมกขะนี่แปลว่าหลุดพ้นหรือยังไงครับ
4: กราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรนะครับก็คือปาติโมกขะนะครับมาจากคำว่าปาติซึ่งในอรรถกถามีขียสูตรนะครับพุทธกนิกายอุทานนะครับซึ่งจริงๆแล้วปาตินี่แปลได้หลายความหมายนะครับแต่ว่าในที่นี้หมายถึงยังกุศลธรรมนั่นแหละให้ตกไปนะครับในที่นี้นะครับแล้วก็บวกกับโมกขะก็คือหลุดพ้นนะครับอันนี้คือความหมายที่แยกออกจากกันแล้วนะครับ
5: ครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกก็คือแสดงโอวาทนะเพื่อให้พ้นจากการตกไปในบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเอง
4: ครับ
5: นะฮะเพราะนั้นโอวาทที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นไปเพื่อการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะครับซึ่งก็จะไม่มีการที่จะตกไปในอบายหรือตกไปในสังสารวัฏนะครับเพราะสังเกตข้อความจากทีฆานิกายมหาวักเนี่ยก็ได้ความเข้าใจนะครับว่าที่ท่านมีอรรถกถาอธิบายนะฮะว่าปาติเนี่ยตกไปในอบายมากครั้งบ้างนะครับหรือว่าถูกกรรมซัดไปในภพต่างๆก็คือเกิดยังต้องเกิดไปในภพต่างๆนะครับหรือว่ายังต้องมีอัตภาพนะอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งเพราะนั้นปาติโมกขะเนี่ยนะครับก็คือยังผู้ตกไปนั้นให้พ้นจากสังสารทุกข์เพราะนั้นก็คือเป็นโอวาทที่พระองค์ท่านทรงแสดงเพื่อการพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงทีนี้ในบาทพระคาถาที่มีส่วนหนึ่งนะฮะวรรคหนึ่งที่ว่าความสำรวมในพระปาติโมกเนี่ยนะครับซึ่งเราอาจจะเข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าพอได้ยินว่าพระปาติโมกตรงนี้นะครับแน่นอนว่าพระปาติโมกที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเมื่อมีการประมวลนะครับก็จะเป็นสิกขาบทต่างแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ท่านก็ได้นำการสนทนานะฮะให้เข้าใจว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยก่อนที่จะมีการประพฤติย่อหย่อนแล้วก็มีการบัญญัติพระวินัยแล้วหลังจากนั้นก็มีอานาปาติโมกนะครับก็คือพระวินัยต่างๆนะครับการสาธยายการสวดพระวินัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำรวมในปาติโมกเนี่ยก็คือการที่มีการ รักษาศีลนะครับเป็นไปในศีลในนัยยะต่างๆทั้ง4อย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลในสิกขาบทต่างๆเนี่ยฮะก็เป็นไปเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายทั้งนั้นเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้บางทีเราอาจจะคิดว่าทรงบัญญัติพระวินัยก่อนหรืออย่างไรจึงมีการแสดงว่าความสำรวมในพระปาติโมกข์แต่ถ้าเราเข้าใจนะครับก็คือท่านแสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยในวันมาฆบูชานะฮะซึ่งก็แสดงถึงการสำรวมในพระปาติโมกข์ในศีลต่างๆด้วยนะครับและหลังจากที่มีการย่อหย่อนของพระภิกษุพระองค์ก็ทรงบัญญัติพระวินัยพระเวลาอรรถกถาท่านอธิบายเนี่ยท่านก็อธิบายว่าปาติโมกข์ขังได้แก่ศีลในสิกขาบทนะครับและศีลในสิกขาบทเนี่ยที่ชื่อว่าปาติโมกข์นะครับก็คือเพราะว่าทำให้หลุดพ้นจากทุกข์มีอบายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเมื่อหลังจากที่มีการแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วหลังจากนั้นมีการย่อหย่อนแล้วนะครับก็แสดงสิกขาบทต่างๆเพราะฉะนั้นพระปาติโมกข์เนี่ยเมื่อแสดงไปแล้วนะครับก็คือสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นในภายหลังแต่ว่าเมื่อมีพระวินัยบัญญัติก็บัญญัติตามโอวาทปาติโมกข์ซึ่งจะมีข้อสิกขาบทต่างๆหลังจากที่มีการล่วงสิ่งที่ไม่ควรต่างๆแล้ว
2: คุณธีรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
6: ก็เป็นปัญหาของท่านพระนนท์นะครับที่ท่านอยากจะทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แต่ละพระองค์นี่นะครับแม้การต่างกันกาลต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออายุแต่ละพระองค์นี่ก็แต่ละสมัยก็มีความต่างกันนะครับอายุกับแต่ละพระองค์นะครับและท่านพระนนท์ก็ใครที่จะทราบนะครับว่าการที่พระพุทธองค์แต่ละท่านนะครับตรัสอุโบสถนั้นเหมือนกันหรือต่างกันหรือเป็นอย่างอื่นอย่างไรนะครับเพราะนั้นพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะครับให้เข้าใจแจ่มแจ้งนะครับเพราะเป็นประธานคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเองที่ท่านตรัสไว้นะครับเป็นหลักการสำคัญที่แต่ละศาสนานะครับที่แต่พระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติขึ้นเนี่ยนะครับยังสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์นะครับให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงกับสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามหนทางนะครับเพราะว่าท่านก็กล่าวไว้ว่านิพพานนะครับเป็นธรรมะที่เป็นเยี่ยมนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับเป็นต้นนะครับตั้งแต่การไม่ทำบาปนะครับการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เราก็ได้ยินกันบ่อยใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีคาถาอื่นที่เรายังไม่เข้าใจนะครับเราจะคิดว่าคาถาสามคาถานี้เข้าใจแล้วนะแต่ความจริงก็ควรที่จะมีการสนทนาให้เข้าใจและคาถาอื่นด้วยนะครับตั้งแต่ขันติความอดทนอดกลั้นนั้นอดทนอย่างไรนะครับที่ว่าเป็นขันตินะครับการไม่เบียดเบียนการไม่ทำร้ายการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายนี่นะครับอย่างไรนะครับดูเหมือนคำเตือนๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนได้จริงจึงจะหลุดพ้นก็คือปาติโมกข์ที่เป็นธรรมะที่ทำให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกข์นั่นเองครับ
0: คือสนใจบาทแรกของพระวิปัสสีนะเรื่องความอดทนจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ว่าความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นธรรมที่เผาบาปอย่างยิ่งเนี่ยจะให้อาจารย์ช่วยรบกวนขยายความนะคะ
7: ค่ะความไม่ทำบาปทั้งปวงหรือทั้งสิ้นเป็นไงคะ
0: ความไม่ทำบาป
7: แม้แต่ข้อความที่ว่าความไม่ทำบาปทั้งปวงหรือทั้งสิ้นเนี่ยใครจะทำยังไงที่จะทำไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งสิ้นได
0: ้ต้องมีความอดทน
7: แล้วก็รู้ไหมคะว่าบาปทั้งสิ้นเนี่ยอะไร
0: บาปทั้งสิ้นก็โอ้เยอะมากเลยค่ะ
7: ก็เป็นอกุศลธรรมที่ยังมีอยู่ถ้ายังมีอกุศลตราบใดนะคะที่จะไม่มีการกระทำที่เป็นอกุศลทางกายทางวาจาก็เป็นไปไม่ได้เลยต่อเมื่อใดดับอกุศลธรรมหมดเมื่อนั้นก็จะไม่มีการกระทำบาปทั้งสิ้นทั้งกายวาจาใจด้วย พราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพอฟังแล้วเข้าใจแล้วจะทำแล้วหรือว่าทำได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแม้แต่ประโยคเดียวที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งสิ้นรวมทั้งกายวาจาและใจด้วยเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องมาจากใจถ้าใจยังมีอกุศลอยู่เนี่ยที่จะไม่ทำบาปทางวาจาทางใจเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครอยากจะไม่ทำบาปทั้งปวงก็ทำได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาแต่เพราะเหตุว่าการที่บาปทั้งปวงคืออกุศลจิตเกิดแล้วเกิดเล่าตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้ลองคิดดูสิคะไม่เคยคิดถึงเลยแต่บอกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงก็แสดงให้เห็นว่าการที่จะไม่ทำบาปจริงๆได้นะคะต้องเป็นการที่กุศลจิตเกิดในขณะใดขณะนั้นไม่ใช่อกุศลแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อกุศลจิตเกิดแล้วก็จะมีเหตุปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้อีกบ่อยๆประเดี๋ยวก็เป็นอกุศลอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นบาปอกุศลนะคะที่ได้เคยสะสมมาเนี่ยมากมายก็เป็นผู้ที่จะไม่ประมาทไม่คิดว่าสามารถที่จะละอกุศลได้อย่างรวดเร็วไม่คิดว่าเพียงแค่ไม่ทำบาปทั้งปวงวันนี้ก็จบแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนที่จะรู้ว่าไม่ใช่สะสมอกุศลมาเฉพาะชาตินี้วันนี้นะคะแต่ให้เห็นขณะจิตซึ่งประมาณไม่ได้เลยหลังเห็นแล้วเป็นอกุศลเป็นหรือเปล่าคะหรือไม่เป็นค่ะหลังได้ยินเสียงปรากฏแล้วเป็นอกุศลเป็นหรือไม่เป็นนับถ้วนไหมว่าสะสมความไม่รู้และบาปอกุศลเนี่ยมากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่แม้มีจริงนะคะกำลังปรากฏขณะนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีอวิชชาความไม่รู้นะคะในสิ่งที่ปรากฏนี่แน่นอนที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่สามารถจะปรากฏทางตาให้เห็นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางตาเนี่ยนะคะก็มีการที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีละหนึ่งขณะจิตถ้าจะกล่าวถึงอกุศลจิตนะคะเกิดสืบต่อกันเจ็ดขณะจริงอย่างรวดเร็วมากแต่ก็ทีละหนึ่งขณะจิตและขณะนี้จะมากมายสักแค่ไหนคะณบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าแล้วจะละเนี่ยต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าใกล้ละจวนละนะคะเดี๋ยวอกุศลก็หมดแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าผู้นั้นไม่รู้จักอกุศลว่าขณะไหนบ้างนะคะที่อกุศลเนี่ยแม้เกิดทีละขณะทีละวาระเนี่ยค่ะก็สะสมไว้มากมายเหมือนสิ่งที่มีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะแล้วยังถูกฉาบทาด้วยความต้องการนอกจากไม่รู้ถูกต้องไหมคะที่เรียกว่าไม่รู้แล้วยังฉาบทาด้วยความต้องการการยึดถือต้องการอะไรคะทั้งวันเนี่ยโลกทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมากอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ภาระคือกิจที่จะต้องทำคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้จริงในสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยถ้าสิ่งที่ถูกห่อหุ้มนะคะมีอวิชชาและยังถูกฉาบทาด้วยความอยากความต้องการเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะและไม่มีตัวตนที่จะไปทำให้ไม่รู้แล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะทำให้รู้ด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมะทั้งหมดที่เมื่อมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมนะคะเพื่อให้เกิดปัญญาทีละหนึ่งขณะและทีละหนึ่งวาระจนกว่าจะมีกำลังที่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้อดทนหรือเปล่าหรือว่าใครก็ตามแค่ฟังแล้วก็สามารถที่จะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ผ่องใสจากอกุศลได้อย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแม้แต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะถ้าฟังผิดเราฟังเราเข้าใจเรามีอกุศลมากแล้วก็เราก็มีกุศลด้วยไม่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะ ไม่มีเราเนี่ยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะหมดการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราตราบใดที่ฟังแล้ววันนี้เรามีอกุศลมากก็เป็นเราไปอีกนะคะแต่ความจริงฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะที่กำลังมีที่กำลังปรากฏจนกว่าเพียงอาศัยระลึกถ้าเพียงอาศัยระลึกเมื่อไหร่หมายความว่าปัญญาถึงระดับที่ไม่ติดเลยในสิ่งที่ปรากฏนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงของขณะที่ดับไปแล้วก็มีการรู้ความจริงของขณะที่สืบต่อแล้วก็ดับไปคือไม่ติดข้องนะคะแล้วก็เพียงอาศัยระลึกแต่ละอย่างเมื่อนั้นก็แสดงว่าได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่ตราบใดนะคะซึ่งชีวิตประจำวันก็ยังเต็มไปด้วยอกุศลแล้วก็มีการฟังธรรมไม่มีตัวตนเลยนะคะการฟังเข้าใจนะคะกำลังน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราขณะนี้กำลังฟังนะคะมีเห็นมีได้ยินมีความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่กำลังเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่คิดดูนะฮะอวิชชาเพราะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้และก็ยังมีตัณหาโลภะฉาบทาไว้อีกมากแค่ไหนในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะต้องอดทนถ้าใครไม่อดทนมีโอกาสที่ปัญญาจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนี้ไหมคะ
1: ไม่มี
7: ค่ะ
1: คือแล้วก็ที่ต้องอดทนเนี่ยเพราะว่าถ้าฟังยิ่งฟังเนี่ยยิ่งทราบว่าเอาวิชาแล้วก็ตัณหาโลภะแล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือต้องอดทนแล้วก็ต้องอบรมให้ปัญญาเนี่ยสามารถที่จะละได
7: ้ค่ะเพราะไม่มีเราค่ะต้องเข้าใจถึงสภาพธรรมะเป็นธรรมะจริง
1: ๆฉะนั้นเรื่องไม่มีเราเนี่ยมันก็จำเรื่องที่เหมือนก็ฟังอะไรก็พอจะจำได้แต่พอบอกว่าธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่มีเราเป็นอนัตตาเนี่ยเขาจะลืมเสมอเนี่ยเพราะว่าอวิชาเราเยอะมากใช่ไหม
7: ค่ะก็ดีแค่ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดยังไงขออย่าเห็นผิดอย่าเข้าใจผิดว่าพระธรรมตื้นนะคะหรือว่าง่ายหรือว่าสามารถที่จะรู้แจ้งได้โดยรวดเร็วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
2: เชิญคุณเด่นพงศ์ค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์คือกำลังคงไม่หมายเฉพาะในคาถาที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีคำที่ผมยังสงสัยอยู่คือคำว่าพุทธาเนี่ยเมื่อกี้เราฟังว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพุทธานะศาสนังนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายจะหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ใช่หรือเปล่าครับ
7: ทุกพระองค์
8: ทุกพระองค์ทีนี้อีกอันนึงก็คือในการจบเทศนานี่ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นตอนนี้ตอนที่ท่านแสดงโอวาทปฏิโมกเนี่ยก็มีแต่พระอรหันต์1,250องค์ฟังแสดงว่าชนทั้งหลายก็มาฟังอยู่ด้วยข้างนอกเวรุวันมหาวิหารด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าถึงได้ยินพระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแล้วก็ได้บรรลุ
3: ครับในวันมาฆะจาตุรงคสัตมิบาทนะครับก็พระอรหันต์1,250รูปท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับก็มีข้อความที่คุณเด่นพงกล่าวมาว่าชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสตาปัตติผลเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับที่ท่านกล่าวถึงวันจาตุรงคสันนิบาตเนี่ยก็คือเพราะมีพระภิกษุที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ย1,250รูปแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีผู้อื่นอีกใช่ไหมครับมีภิกษุอื่นอีกก็ได้มีชนทั้งหลายก็ได้นะครับแล้วก็เทพพรหมทั้งหลายก็มีนะครับเพราะนั้นชนเนี่ยก็คือใครก็ได้ที่อยู่ในสุคติภูมินะแล้วก็มีการสะสมปัญญามาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าที่ท่านพูดถึงองค์ของจาตุรงคสันนิบาตเนี่ยคือมุ่งไปถึงความอัศจรรย์ที่ พระอรหันต์ 1,250 รูปที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยนะครับมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและพระองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญเดือน3จากโอวาทปาติโมกนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐานนะฮะที่เป็นพื้นฐานละเอียดขั้นต้นนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าท่านสรุปแต่หลักๆของคำสอนซึ่งเมื่อได้พิจารณาข้อความในอรรถกถาเมธียสูตรในแผ่นที่3เนี่ยนะครับก็จะให้ความเข้าใจเราได้ว่าเราเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ผู้ที่อยู่ในอวิชชานะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกที่ท่านอธิบายไว้นะครับเพราะเราก็ตกอยู่ในภพบางครั้งเนี่ยด้วยอกุศลที่สะสมมานะฮะถึงขั้นทำอกุศลกรรมก็ตกไปในอบายมากครั้งนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็ตกไปในภพต่างๆด้วยกรรมนะฮะที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดในภพต่างๆที่ท่านกล่าวว่าชื่อว่าปาติเพราะถูกกำลังกรรมเนี่ยซัดไปในภพต่างๆแล้วท่านอธิบายหลายนัยยะนะครับแล้วก็มีอยู่นัยยะหนึ่งเนี่ยก็เตือนให้เราสนใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับว่าชื่อว่าปาติเนี่ยครับเพราะเป็นที่ตกไปของสัตว์ได้แก่อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6เพราะฉะนั้นขณะนี้ฮะตกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตกไปที่จะเป็นกิเลสอกุศลนะครับเป็นความยินดีพอใจนะครับกิเลสทั้งหลายที่ท่านกล่าวว่าสังกิเลสทั้งหลายนะครับก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งสอนนะครับเราก็เป็นสัตว์ที่ตกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ตลอดเวลาก็คือเนี่ยฮะตกอยู่ในสังสารวัฏซึ่งสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่ขณะไหนฮะคือขณะนี้นี่เองที่อยู่แล้วก็ตกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยครับเป็นโอวาทะนะครับเป็นโอวาทที่จะให้พ้นนะครับคือโมกขะเนี่ยแปลว่าพ้นจากการที่ตกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยอกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องทรงแสดงพระธรรมฮะหลากหลายในยะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้นะครับเป็นข้อความที่ประมวลหลักสำคัญของคำสอนแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงแสดงพระธรรมอยู่แค่นี้ทรงแสดงพระสูตรมากมายนะครับณพระวิหารเชตวันนี้ก็มากมายแล้วก็สถานที่ต่างๆโดยนัยยะต่างๆกับบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคำสอนที่อเนกอนันต์มากนะครับเพื่อที่ให้เราเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆพ้นไปจากการตกไปด้วยอำนาจของกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็เห็นคุณของท่านพระอรรถกถาจารย์นะครับที่ท่านอธิบายแม้เพียงบทว่าปาติที่ว่าตกไปแล้วก็ปาติโมกขะก็คือพ้นจากการตกไปเพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากการตกไปในอบายก็ดีพ้นจากการตกไปในภพด้วยกรรมเนี่ยฮะเป็นปัจจัยก็ดีพ้นจากวัฏฏะนะฮะพ้นจากกิเลสทั้งปวงเนี่ยนะครับไม่ใช่ขณะไหนในขณะที่มีสภาพธรรมะกำลังประชุมกันนะครับกำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับไม่ใช่ว่าแยกจากกันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ง่ายๆนะครับว่าไม่ทำบาปนะฮะอย่างกุศลให้ถึงพร้อมนะครับความทำจิตของตนให้ผ่องใสซึ่งตรงนี้ท่านก็อธิบายนะครับปฏิเสธความเป็นตัวตนอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าใครไม่ทำบาปแล้วใครเป็นผู้กระทำกุศลใครเป็นผู้ทำกิจให้ผ่องแผ้วนะครับแต่จริงๆแล้วความไม่ทำบาปก็คือสภาพของกุศลธรรมนะครับที่เห็นโทษของบาปต่างๆเนี่ยค่อยๆอบรมเจริญขึ้นก็มีการละอายนะครับและเกรงกลัวต่อบาปประธรรมทั้งหลายก็มีการร่วงทุจริตกรรมเนี่ยน้อยลงน้อยลงในขณะเดียวกันก็มีสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เป็นกุศลธรรมนะครับเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่จะค่อยๆยังกุศลเนี่ยให้ถึงพร้อมนะครับทีละนิดทีละหน่อยซึ่งเริ่มตั้งแต่การคบสัตบุรุษนะครับการได้ฟังธรรมการสะสมศรัทธาการที่จะน้อมใจไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เป็นกุศลนะครับ แล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะมีการรู้ประโยชน์มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นกายวาจาของผู้นั้นก็ค่อยๆไปในทางสุจริตเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเพราะจนถึงขั้นสติปัฏฐานเกิดได้นะครับจึงจะเป็นหนทางแห่งการที่จะไม่ทำบาปนะครับทั้งสิ้นแม้เล็กน้อยนะครับขึ้นชื่อว่าของดำนะฮะจะดำมากดำน้อยก็เป็นของดำนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขาวได้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะพ้นอย่างไม่มีทางจะหวนกลับมาอีกนะครับก็คือสามารถดับกิเลสได้เป็นสมุจเจตเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ได้มีใครทำเลยนะครับความอดทนนะครับไม่ใช่มีใครที่อดทนความไม่กล่าวร้ายความไม่ทำร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ทำร้ายทางกายวาจาก็เพราะว่าเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดีนะครับที่จะวิรัติงดเว้นวาจาที่ไม่เหมาะแล้วก็การกระทำที่ไม่ควรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อความที่ประมวลสรุปคำสอนนะครับซึ่งเป็นการที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่จะอบรมเจริญแล้วก็จากอรรถกถาที่ท่านเกื้อกูลไว้นะครับเราก็จะเห็นว่าแสดงถึงการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนะครับจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งสิ้นอย่างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตของตนเนี่ยให้ผ่องแผ้วนะครับอันนั้นเป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะเห็นประโยชน์ของความอดทนนะครับเพราะว่าต้องอบรมเจริญนานเป็นจิระกาละภาวนาจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีตัวตนที่จะเผากิเลสนะฮะเหมือนเป็นกองหญ้ากองฟางมาเผาไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เลยนะครับต้องมีความอดทนที่นานจริงๆซึ่งเราไม่เห็นนะครับว่าอดทนเนี่ยเราก็มุ่งไว้ต้องอดทนไปลำบากตรากตรำเย็นร้อนเท่านั้นอันนั้นยังเรื่องเล็กมากนะครับแต่ว่าอดทนที่จะมั่นคงอยู่ในแนวทางแล้วก็เจริญขึ้นในทางกุศลจริงๆนะครับไม่ว่าจะลำบากกายสักแค่ไหนนะครับหรือว่ามีโลภะโทสะเนี่ยนะครับที่จะให้หวั่นไหวเพียงใดแต่ผู้ที่มั่นคงในหนทางนะครับเป็นผู้ที่อดทนอย่างยิ่งที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะไม่กังวลนะครับรอได้ด้วยความเข้าใจเพราะว่าไม่ได้มีตัวตนที่จะรอ
9: เชิญคุณธิดารัตน์นะคะ
10: ในพระสูตรนี้นะคะก็เป็นพระสูตรที่นะคะแสดงถึงพระโอวาทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะที่ท่านทรงแสดงและหัวข้อนี้นะคะใน3พระคาถาอย่างที่เราได้เห็นกันนี่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามก็ท่านก็จะแสดงเหมือนกันนะคะที่ว่าตรงกันก็คือความหมายตรงกันอาจจะมีการสลับข้อต้นบ้างนะคะซึ่งพระพุทธเจ้านะคะพระนามว่าวิปัสสีนะคะท่านก็ใช้พระคาถาบาท ที่เป็นขันตินะคะขึ้นก่อนแต่โดยความหมายนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนะคะท่านก็แสดงเพื่อที่จะให้ละกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะคะถึงแม้คำว่าปฏิโมกสังวโรนะคะปาติโมกขะจะสังวโรนะคะก็หมายถึงว่าศีลหรือว่าสิกขาบทเบื้องต้นนะคะที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะทุกๆอย่างเพื่อเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะคะก็คือการดับกิเลสได้และจริงๆแล้วนะคะคำว่าพระปาติโมกท่านก็ยังรวมหลายๆความหมายเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เพียงพระบัญญัติที่เป็นสิกขาบทนะคะก็ยังเป็นพระธรรมทั้งหมดนะคะที่จะทำให้ดับกิเลสได้ซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่มีมากนะคะซึ่งก็คงจะต้องสนทนาต่อไป
9: ค่ะเชิญคุณครูได
11: ้สำหรับส่วนของพระคาถาแรกเนี่ยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของพระคาถาที่ท่านกล่าวถึงว่าการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใส ซึ่งแม้แต่คาถาแรกนี่นะคะก็จะเห็นถึงว่าหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เป็นเพื่อการขัดเกลากิเลสจริงๆเพราะว่าถ้ายังมีบาปอกุศลธรรมอยู่เนี่ยนะคะก็ย่อมเป็นไปในวัฏฏะเพราะว่ากิเลสเนี่ยนะคะมีมากสำหรับปุถุชนเนี่ยแน่นอนเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสงั้นถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลกรรมเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เนี่ยทุกภัยในวัฏฏะก็ย่อมมีแล้วก็การที่จะวนเวียนในวัฏฏะก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการหรือความไม่ทำบาปทั้งสิ้นเนี่ยนะคะก็เป็นในส่วนแรกนะคะที่ท่านกล่าวถึงว่าในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมทุกชนิดเพราะว่าถ้าเห็นโทษของอกุศลนะแน่นอนนะก็จะต้องเป็นเรื่องของการอบรมปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วกันยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่นะคะซึ่งท่านก็กล่าวไว้ในส่วนของอัตถกถาว่าการยังกุศลให้เกิดขึ้นตั้งแต่ออกบวชซึ่งก็หมายถึงผู้ที่เป็นเพศบรรพชิตนั่นเองจนถึงพระอรหัตตมรรคและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญนะอันนี้ก็จะเห็นถึงว่ากุศลธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญแล้วสูงสุดนะคะก็ไม่ใช่ว่ากุศลที่เป็นโลกียกุศลแต่ต้องถึงโลกุตระกุศลด้วยก็คือการที่ให้ปัจจัยให้มรรคจิตผลจิตเกิดนั่นเองสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้หมดแล้วสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์นะซึ่งในข้อสุดท้ายท่านกล่าวถึงในส่วนของความทำจิตของตนให้ผ่องใสซึ่งผ่องใสในที่นี้ในส่วนอรรถกถาท่านก็กล่าวว่าการยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการเป็นผู้ที่สามารถจะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะฮะด้วยอรหัตผลนั่นเองเพราะว่าการที่จะผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง5ได้เนี่ยนะฮะก็ถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะฮะซึ่งจะเห็นมากตั้งแต่พระคาถาแรกเนี่ยก็รวมนะฮะซึ่งจะเป็นไปด้วยปัญญาซึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เพียงขัดเกลากิเลสทางกายทางวาจาเท่านั้นเองนะแต่ต้องเป็นไปถึงขัดเกลาอนุสัยกิเลสที่มีนอนเนื่องซึ่งต้องอาศัยปัญญานั่นเองและส่วนในส่วนอรรถกถาท่านก็กล่าวนะคะว่าในพระคาถาของท่านเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็รวมในสิกขาทั้ง3ด้วยก็คือไม่พ้นอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญานั่นเองเพราะว่าถ้าขาดปัญญาแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนการที่จะดับอนุสัยกิเลสได้เนี่ยไม่มีทางแน่นอนและเมื่อผู้ที่เป็นภริยบุคคลแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าท่านก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะยิ่งด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของสภาพธรรมะที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
9: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
12: ครับท่านก็แสดงถึงความไม่ทำบาปทั้งสิ้นนะครับก็คือแสดงถึงสภาพธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดทั้งสิ้นนะครับย่อมให้โทษทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นอกุศลนี่นำมาซึ่งทุกภัยในสังสารวัฏนะครับทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นบาปธรรมน่าเกลียดนะครับที่ควรที่จะเข้าใจในความหมายของว่าคำว่าความไม่ทำบาปทั้งสิ้นนะครับการที่จะไม่ทำบาปได้จะต้องมีปัญญานะครับถึงจะสังวรระวังบาปอกุศลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเมื่อไม่รู้จักบาปตามความเป็นจริงนะครับไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนี้ก็ไม่สามารถที่จะละเว้นบาปธรรมนั้นได้นะครับเพราะว่าบาปธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะรู้นะระวังรู้ตามความเป็นจริงการที่จะสำรวมในพระปาฏิโมกข์ใดๆทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้ความไม่ทำบาปทั้งสิ้นเพราะนั้นอกุศลทั้งปวงนะครับเป็นสภาพธรรมที่น่าเกลียดต่างจากกุศลที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโลภะโทสะโมหะนะครับแล้วก็เป็นสภาพธรรมที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็มีไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยก็ได้นะครับถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยนี่ก็สามารถที่จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยสิ้นกิเลสเพราะว่าอกุศลนี้ไม่สามารถที่ทำให้พ้นทุกข์ได้นอกจากกุศล ก็คือโลกุตตรกุศลนี่เองสามารถที่จะดับกิเลสได้ในที่สุดครับอันนี้ก็เป็นคาถาที่ควรที่จะสนทนากันให้เข้าใจนะครับเพราะว่าความไม่ทำบาปนะครับการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตัวให้ผ่องแผ้วเนี่ยนะครับเราเข้าใจคำนี้กันดีหรือยังนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะสนทนากันครับ
13: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับความอดทนเนี่ยคือความอดกลั้นนะครับมีความหมายถึงกุศลจิตอย่างเดียวนะครับ
0: ถ้าจะละอกุศลก็ต้องเป็นกุศลค่ะ
13: เพราะว่าในชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งเนี่ยเราละอกุศลเนี่ยมันก็ละด้วยอกุศลคือว่าบางครั้งก็เกิดโทสะอย่างเช่นว่าอยู่บ้านเนี่ยฮะคือเราก็ทำความสะอาดโต๊ะอาหารอย่างดีแล้วก็ยังมีมดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเอ๊ะทำไมมันยังขึ้นมาอีกนะเราก็อุตส่าห์ทำความสะอาดนะเราก็จะคือบางทีเราก็คิดจะเนี่ยเอาผ้าไปเช็ดเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันก่อความรำคาญให้เราเนี่ยเราก็ไม่ทำนะแต่เราก็โมโหมันเราก็อาจจะเป่าหรือว่าเขย่าโต๊ะให้มันหนีไปเช่นอาจารย์คือเราก็เล่าเป็นการฆ่ามันแต่ว่าจิตเราขนาดก็ไม่ได้เป็นกุศลคือว่ายังมีโทสะอยู่
0: ค่ะขณะนี้คุณอุดรทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยหรือเปล่าคะ
13: คนละขณะครับอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เว้นไม่ฆ่าเป็นขณะหนึ่งไม่ใช่ขณะที่ยังโกรธอยู่กุศลจิตเกิดขณะใดนะคะขณะนั้นจะไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย
13: เป็นคนละขณะกัน
0: แน่นอนค่ะเหมือนเห็นกับได้ยินขณะนี้คนละขณะแน่นอนชั้นใดเวลาที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นก็จะไม่มีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย
13: แต่ขณะนั้นที่เรามีโทสะเกิดก็ไม่ได้มีความอดทน
0: อะไรมากกว่ากันคะอะไรปรากฏให้เห็นว่ายังมีอยู่คือโทสะขณะนี้ค่ะมีคิดนึกด้วยแล้วก็มีเห็นด้วยอะไรปรากฏว่ามากกว่ากันคือเราพยายามที่จะไปรู้นะคะในสิ่งซึ่งรู้ได้หรือเปล่าคือขณะจิตที่ต่างกันแต่จากการศึกษาเนี่ยค่ะเราก็พอจะเห็นความต่างกันของการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเสมือนว่าพร้อมกันแต่ว่าเวลาศึกษาจริงๆก็เข้าใจขณะที่ต่างกันขณะที่เป็นกุศลไม่ใช่อกุศลขณะที่เป็นอกุศลก็ต้องไม่ใช่กุศลลองคิดถึงขณะที่โกรธแล้วไม่เว้นทุจริตสิคะก็เป็นอกุศลโดยไม่มีอะไรขั้นเลยแต่ขณะที่มีการเว้นไม่ฆ่าขณะนั้นนะคะก็แสดงความต่างของขณะที่ยังมีเจตนาไม่ฆ่าเจตนาเว้นการฆ่าจึงไม่มีการฆ่าเกิดขึ้น
13: แต่ถ้าขณะนั้นไม่มีโทสะเกิดได้ก็จะเป็นความอดทน
0: ก็แล้วแต่ค่ะถ้าขณะใดที่เป็นกุศลนะคะขณะนั้นก็จะเห็นความอดทนหรือไม่เห็นก็อีกเรื่องหนึ่งเจตสิกทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันเนี่ยนะคะใครจะเห็นเจตสิกไหนอย่างขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทมีผัสสะเจตสิกเห็นไหมคะเห็นผัสสะไหมเห็นหรือไม่เห็นคะค่ะได้ยินชื่อรู้ว่ามีแต่จะเห็นสภาพของผัสสะหรือเปล่านี่เป็นผู้ที่ต้องตรงนะคะแม้เห็นกำลังเห็นก็ยังไม่รู้ตัวธาตุเห็นที่เป็นนามธาตุและจะรู้ถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกับธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่ในขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความรู้สึกนะคะเป็นเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยรู้ไหมคะขณะจิตเห็นเกิดขึ้นมีความรู้สึกเกิดกับจิตนั้นด้วยรู้สภาพของความรู้สึกที่เกิดกับจิตเห็นไหมคะ
13: ยังไม่รู
0: ้ค่ะไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรที่ว่าเมื่อกี้นี้คะก็เป็นเรื่องฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะ
14: ขอบคุณอาจารย์พระอาจารย์ฮะผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะจะถามคำว่าสมณะนะคะ
0: ค่ะสมณะคือสงบใครที่สงบขณะจิตนั้นก็สงบ เป็นขณะจิต
15: เป็นขณะจิตนะฮะเราใช้เป็นขณะจิต
0: จนกว่าจะถึงความเป็นผู้สงบคือไม่มีกิเลสเลย
15: ก็ต้องหมายถึงพระพุทธเจ้า
0: คนอื่นก็สงบได้ค่ะพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสไม่มีการจำกัดคำนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำภาษาบาลีก็เป็นภาษาที่ใช้ในยุคนั้นสมัยนั้นในแคว้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นภาษาธรรมดาไม่ใช่ว่าพอมีภาษาบาลีแล้วเราก็จะไปจำกัดเจาะจงว่าจะต้องเป็นเฉพาะในความหมายเดียว
15: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราตรงไปที่สภาพธรรมนี่ถูกต้องที่สุดในขณะจิตนั้น
0: คือเข้าใจความหมายที่ใช้กันอยู่ค่ะในแต่ละยุคสมัยค่ะ
16: เชิญคุณบุษบงลำไพค่ะ
17: คุณค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะคำว่าอาศัยระลึกนะคะรู้สึกจะเข้าใจยิ่งขึ้นหมายความว่าตัวตนนะไม่มีแล้วก็มีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นถ้าสติเกิดก็อาศัยระลึกสภาพธรรมนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นความมีตัวตนจึงไม่มีอันนี้เข้าใจตรงกับคำว่าอาศัยระลึกไหมท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าใช้คำว่าอาศัยระลึกหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วก็มีการเข้าใจในขั้นการฟังว่าสิ่งที่เกิดและปรากฏนั้นดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นยังปรากฏให้ระลึกได้ก็เพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่าความจริงดับไปแล้วแต่กว่าจะรู้จริงๆนะคะต้องเป็นปัญญาที่อบรมจนกระทั่งคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏและการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องตรงนะคะเพื่อเข้าใจเพื่อมีความเห็นถูกจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงต่อความจริงว่าขณะนี้ค่ะมีการที่มีสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วอาศัยระลึกหรือว่างงนะคะได้ยินแล้วก็เป็นอะไรคะสิ่งที่กำลังปรากฏบอกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็เห็นในขณะนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจลักษณะของธรรมะจริงๆแม้แต่คำซึ่งเผินๆดูเหมือนกับว่าไม่ยากเลยนะคะเพียงอาศัยระลึกแล้วก็มีความเข้าใจว่าเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดระดับไปเร็วมากทุกสิ่งที่มีนะคะเพียงอาศัยระลึกแต่ยังสงสัยยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะคลายการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ
17: ค่ะท่านอาจารย์นะก็ขั้นเข้าใจเพียงระดับต้นนะคะว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมเกิดดับสติเกิดก็อาศัยระลึกตรงนั้นเองก็หมดกันไปสำหรับความมีตัว
0: จากขั้นต้นอบรมต่อไปจนกว่าปัญญาเจริญขึ้นค
17: ่ะ
0: แล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอาศัยระลึกยิ่งขึ้น
17: ค่ะอีกเรื่องนึงก็จากที่ท่านอาจารย์พูดคล้ายๆกับว่าที่มาฟังเนี่ยยังเข้าใจผิดนะเพราะยังเข้าใจว่าเป็นตัวเราที่เข้าใจธรรมะนะคะจริงๆแล้วที่ท่านมานั่งฟังเนี่ยท่านจะรู้สึกตัวเองว่ามันไม่ค่อยจะสมนัสเท่าไหร่ท่านอาจารย์คงจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีตัวตนที่อยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจไม่เคยสดชื่นเลยอะว่าเนี่ยเรามาฟังธรรมะนะจะสดชื่นก็ต่อเมื่อได้เข้าใจในแต่ละขณะถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะดิฉันจะไม่สดชื่นนะท่านอาจารย์อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวเราใช่ไหมคะ
17: แน่นอน
0: ตั้งยาวตั้งแต่ยังไม่สดชื่นฟังแล้วยังไม่สดชื่นแล้วก็บางครั้งก็สดชื่นก็เรื่องของตัวเราหมดแต่ตามความเป็นจริงนะคะเข้าใจธรรมะเพื่อไม่มีเราแต่ทีนี้ถ้าเคยสะสมที่จะยึดมั่นพอใจในความเป็นเราอย่างมากนะคะแม้ฟังธรรมะสดชื่นก็รู้สึกว่าจะดีใจนะคะตรงกับที่ได้ฟังว่าเวลากุศลจิตเกิดก็ไม่มีอกุศลก็รู้สึกว่าจะสดชื่นแต่ตามความเป็นจริงเข้าใจธรรมะที่กำลังฟังขณะใดที่ฟังเนี่ยรู้ได้ค่ะมีสิ่งซึ่งนะคะสภาพธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นพิจารณาเป็นไปจึงเข้าใจได้แต่ไม่มีเราเลยให้ทราบว่าเจตสิกเนี่ยทำหน้าที่ของเจตสิกถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายดีนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกฝ่ายดีแต่ละเจตสิกปัญญาเจตสิกความเห็นถูกก็เป็นเจตสิกฝ่ายดีหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็ทำกิจให้ปัญญาในขณะนั้นมีความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรที่ไหนก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนแต่อย่าหอบความเป็นตัวตนกลับไปอีกนะคะว่าเราเข้าใจแล้วหรือว่าเราเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือแต่ก่อนนี้ไม่โสมนัสแต่ตอนนี้เริ่มโสมนัสก็คือว่ายังวนเวียนอยู่กับความเป็นตัวตนจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่มีการคิดถึงว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแต่เรา
7: เห็นไหมคะคิดเรื่องเราก็เป็นความที่ยังคงยึดถือสภาพธรรมะอยู่มาก
17: เรียนถามเรื่องนี้ทีไรท่านอาจารย์ก็ตอบอย่างนี้แต่ว่าก็จำไม่ได้ทุกทีเลยมันจะมีความที่จะเป็นตัวตนที่อยากจะดีอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย
7: ์ค่ะขณะนี้ก็เราฟังมีใครคิดถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าฟังก็คือฟังเข้าใจก็คือเข้าใจชอบก็คือชอบโกรธก็คือโกรธไม่ต้องมานั่งนึกซ้ำว่าเราเห็นไหมคะยังมีการมาทบทวนว่าเราอีกหลายครั้งหลายเรื่องนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะละแต่ค่ะไม่เข้าใจก็คือธรรมะเข้าใจขึ้นก็คือธรรมะเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยินจนกว่าจะอาจหารร่าเริงที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วก็คือธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
17: ก็เลยมันกลับมาเนี่ยเพราะไม่ได้เข้าใจว่าเพียงแต่อาศัยระลึกเท่านั้นคือยังจะอยากที่จะมีตัวตนที่จะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้
7: ถ้าเข้าใจถูกว่าเพียงอาศัยระลึกเท่านั้นจบแต่มีความเป็นตัวตนเข้ามาว่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ก็คือว่าเป็นเรา
17: อีกคำถามเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าความไม่กล่าวร้ายค่ะท่านอาจารย์ทุกวันนี้ก็รู้ตัวเองว่ายังกล่าวร้ายอยู่นะคะที่ก็เรียนถามท่านจะว่าการที่เรายังมีการกล่าวร้ายเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งยังไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมอย่างจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเชื่อเรื่องผลของกรรมแล้วเนี่ยเราไปว่าใครเขาเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องถูกว่าอีกซึ่งเราก็ไม่ชอบอีกอันที่สองก็คือจะเป็นว่าขันติไม่พอหรือเปล่าท่านจารย์บางครั้งก็รู้นะว่าอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยก็ว่าไปอีกนะคะนี่ก็เกี่ยวกับว่าขันติไม่พออีกเรื่องนึงก็คือถ้าสติไม่เกิดระลึกรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะก็แน่นอน
7: ค่ะอีกหลายเรื่องทั้งหมดนะคะตราบใดที่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็จะจบได้แต่ถ้ายังคงเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุนั้นเหตุนี้นะคะเหตุทั้งหมดก็คือว่ายังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะ
17: ท่านอาจารย์คะปัญหาอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดิฉันที่ถามอยู่บ่อยๆหรือว่าผู้อื่นก็เนื่องจากว่ายังไม่ได้เข้าใจตรงว่าเป็นธรรมะเท่านั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์
7: ค่ะและก็ยังมีความต้องการด้วยค่ะเพื่อเราเพื่อความเป็นตัวตน
16: ใช่คือบุษกรค่ะ
18: ครับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะในนี้ความว่าไม่ทำบาปทั้งสิ้นความยังกุศลให้ถึงพร้อมความทำจิตของตนให้ผ่องใสจริงๆแล้วทุกวันนี้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีแต่บาปอกุศลตลอดแล้วไม่สามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้เลย
7: วันนี้ทำบาปอะไรบ้าง
18: ก็ทางใจนะคะท่านอาจารย์คะ
7: ค่ะล่วงมาทางกายทางวาจาหรือเปล่าคะ
18: ยังค่ะ
7: ค่ะ
18: แต่ก็ยากที่จะข่มได้นะคะเวลาเกิดคิดนึกขึ้นมาแล้วจะต่อเนื่องไปยันถึงตื่นก็ยังติดข้องอยู่เลยค่ะ
7: จะข่มไม่ใช่เข้าใจค่ะ
18: ค่ะยาก
7: จังเป็นความต่างกัน
18: นั่นค่ะ
7: จะข่มไหมคะ
18: ข่มไม่อยู่ค่ะ
7: พระชัยก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้
18: แล้ว
7: ประเดี๋ยวก็จะข่มอีกจะข่มอีกก็ลืมทุกทีนี่คือความหลงลืมว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
18: ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีสติไประลึกได้แล้ว
7: ใครไม่สามารถคะ
18: ปัญญาไม่พอ
7: ไม่สามารถค่ะ
18: ก็เราอีกนะคะ
7: ก็นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะเวลาไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
18: เป็นค่ะ
7: เวลาจะข่มเป็นธรรมะหรือเปล่า
18: เป็นค่ะ
7: ค่ะการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นธรรมะหรือเปล่า
18: เป็น
7: แต่ลืม
18: ค่ะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังจนกว่าจะไม่ลืมจนกว่าจะเข้าใจจริงๆ
18: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าทำจิตให้ผ่องใสเนี่ย
7: ใครทำ
18: ก็ยังเป็นเราอีกนะคะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นถูกไหมคะ
18: ไม่ถูกค่ะ
7: อะไรที่จะทำให้จิตผ่องใสหรือสภาพธรรมะผ่องใสได้
18: ก็ยังเป็นตัวตนอยู่นั่นนะคะอาจารย์
7: ตัวตนทำไม่ได้ค่ะสภาพธรรมะอะไรต้องเป็นโสภณะเจตสิกศรัทธาปัญญาหิริโอตตัปปะทั้งหมดค่ะที่เคยได้ยินชื่อมาแล้วเป็นธรรมะซึ่งเกิดกับกุศลจิตจิตที่ดีงามทั้งหมดนะคะจะมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วย
18: ท่านอาจารย์คะเมื่อเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถระลึกถึงตรงนั้นได้เลยค
7: ่
18: ะ
7: แน่นอนค่ะขณะที่เป็นอกุศลจะให้เข้าใจอะไรก็ไม่ได้ขณะที่เป็นโลภะจะให้ไม่มีความติดข้องก็ไม่ได้ขณะที่กำลังเห็นผิดจะไม่ให้มีความเห็นผิดก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้วเป็นแล้วค่ะ
18: ค่ะแรงมากเลยค่ะอาจารย์คะ
7: ใครแรง
18: กิเลส
7: ค่ะ
9: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ตอบพระดุดรที่บอกว่าเมื่อจิตเห็นเกิดเนี่ยก็จะมีเจตสิกเกิดด้วยเรื่อยเจ็ดอย่างแต่เราไม่สามารถรู้ได้เนี่ยแต่ว่าท่านทรงอธิบายเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วอธิบายว่าเป็นจิตเจตสิกอย่างไรทีนี้แล้วเวลาสติปัฏฐานก็บอกระลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็หมายถึงว่าให้รู้ว่าเห็นสีได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็งงว่าแล้วสติจะรู้อะไรถ้าสติ
7: เดียวกันนะคะเคยฟังว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
1: ค่ะ
7: และสิ่งนี้ก็กำลังปรากฏด้วย
1: ค่ะ
7: คิดว่าให้ไปท่องหรือให้ไปคิดอะไรที่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าไม่เคยรู้ลักษณะลืมเสมอนะคะพอเห็นก็เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นจุดที่ลืมคือลืมที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งความจริงสั้นมากค่ะเกิดแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้เลยนะคะเพราะว่ากำลังจำเรื่องราวต่างๆที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรชื่ออะไรนั่นก็คือความคิดนึกทั้งหมดนะคะโดยไม่เคยที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะขณะนั้นกำลังคิดเรื่องราวต่างๆแต่เวลาที่เห็นจริงๆนี่นะคะไม่ได้คิดเลยค่ะเห็นกำลังเห็นไม่ต้องเรียกชื่อเห็นแล้วแต่ถ้าจะให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรขณะไหนจำเป็นต้องใช้ชื่อให้รู้สภาพธรรมะที่ต่างกันเช่นเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่ใช้ชื่อเลยก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ากำลังกล่าวถึงธรรมะอะไรแต่ได้ยินแล้วค่ะได้ยินเกิดแล้วชื่อตามหลังมาทีหลังคิดถึงชื่อหรืออาจจะไม่คิดเลยก็ได้เพราะว่ากำลังคิดถึงเรื่องราวจากความจำเสียงสูงสูงต่ำต่ำเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างเร็วทันทีเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะแท้จริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้ทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรเหลือถึงวันนี้เลยเมื่อเช้านี้หายไปไหนหมดอาหารอร่อยสุดทุกอะไรไม่เหลือจริงๆนะคะทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะจนในที่สุดก็คือไม่เหลืออะไรจริงๆขณะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือฉันใดนะคะขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้แต่ว่าเคยรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วไม่เหลือไหม
1: ไม่เคย
7: อย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะปรากฏให้เห็นแล้วไม่เหลือดับแล้วหมดแล้วเสียงที่ปรากฏทางหูนะแค่เสียงนะคะปรากฏแล้วดับแล้วเคยศึกษาเคยเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถึงเราจะใช้คำว่าสติปัฏฐานเราจะใช้คำว่าสภาพธรรมะเราก็กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆจนกว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่เรื่องราวแต่ว่าจิตที่สามารถที่จะจำนะคะขอบเขตเรียกว่าสันฐานเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดเป็นปกติห้ามไม่ได้ถ้ามีใครคิดจะห้ามผิดหนทางแล้วค่ะเป็นตัวตนไม่ได้รู้ว่าความจริงเนี่ยค่ะก็คือวิถีของจิตและเจตสิกวิถีจิตนะคะของแต่ละคนก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราฟังธรรมะนะคะแม้ว่ามีธรรมะปรากฏกว่าจะรู้ลักษณะจริงๆของธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เราจะกำหนดเอาเองนะคะว่าการเวลาฟังมานานเท่าไหร่ละ20ปี30ปี40ปี60ปีไม่มีใครกำหนดได้นะคะเหมือนกับที่เราสะสมความไม่รู้มาทีละหนึ่งขณะในแสนโกฏกะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องไปคิดถึงการเวลาเลยแต่ข้อสำคัญคือความเข้าใจจริงๆซึ่งขณะนั้นเป็นปัญญาซึ่งเจริญขึ้นเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละโลภะความติดข้องความต้องการแม้แต่ความต้องการที่คิดว่าต้องการจะหมดกิเลสก็ต้องละด้วยการรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยความไม่รู้แต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกที่เพิ่มขึ้น
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้าอย่างนี้แสดงว่า เราฟังเรื่องลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยแต่สติเรายังไม่ระลึกรู้เนี่ยแต่เราสามารถเข้าใจเรื่องราวของลักษณะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยให้สติเขาระลึกรู้สิ่งที่เราเข้าใจ
7: ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มี3ระดับนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขณะที่ยังไม่มีการฟังเข้าใจธรรมะจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ได้ขณะที่ฟังกำลังรู้เรื่องราวจะให้เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ไม่ได้ขณะที่เริ่มนะคะรู้ลักษณะต้องมีปัญญาจึงจะเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะที่กำลังปรากฏและก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะยังไม่ใช่ปฏิเวทการแทงตลอดเพราะฉะนั้นปัญญา3ระดับนี้ก็ไม่ปะปนกันแต่ก็สืบเนื่องกันจากโอวาทปาติโมกมาสู่อานาปาติโมกคุณอนบจะเรียบเรียงเรียกว่ามี

0: ที่ไม่มีการที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญเดือน3หรือวันมาฆบูชาที่พระเวฬุวันนะครับก็ทรงแสดงหลักคำสอนนะครับหรือว่าหัวใจของคำสอนซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เนี่ยทรงแสดงเหมือนกันเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีก็เพื่อที่จะแสดงคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสเพราะนั้นความไม่ทำบาปทั้งปวงนะครับการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสเนี่ยนี่จึงเป็นหัวใจหลักนะหรือว่าจุดมุ่งของพระศาสนานะครับที่พระองค์เมื่อจะประมวลสรุปก็จะต้องแสดงอย่างนี้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่การที่จะไม่ทำอกุศลและเจริญขึ้นในทางกุศลแล้วก็ถึงความหมดจดด้วยกิเลสนะครับก็ต้องอาศัยตบะคือขันติความเพียรนะครับซึ่งการที่จะเป็นผู้ที่มีขันตินะครับที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสนะครับถึงซึ่งพระนิพพานเนี่ยก็คือต้องมีศีลนะซึ่งศีลเนี่ยพระองค์ทรงแสดงทุกนัยยะเลยนะครับในโอวาทปาติโมกข์นี้ไม่ว่าจะเป็นไปโดยทางกายก็คือไม่ทำร้ายนะครับไม่เบียดเบียนนะครับไม่กล่าววาจาทั้งทางกายทั้งทางวาจาแล้วก็สำรวมในพระปาติโมกข์เนี่ยครับก็คือทั้งการที่ไม่ล่วงสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายนะการสำรวมอินทรีย์นะครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่จะเป็นผู้รู้ประมาณนะครับก็คือเป็นผู้ที่เป็นไปในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องที่ชอบนะครับมีอาชีวะบริสุทธิ์นะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลในการดำรงเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็การพิจารณาปัจจัยที่ได้ตามมีตามได้เนี่ยครับโดยการที่ไม่ติดข้องไม่เพลิดเพลินนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงแสดงจนถึงขั้นการที่จะประกอบด้วยสมาบัตินะครับสำหรับผู้ที่สะสมมาที่จะถึงรูปฌานรูปฌานต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการที่พระองค์ทรงแสดงในวันมาฆบูชาหลังจากนั้นแล้วนะครับก็มีการที่พระสาวกหลังๆเนี่ยครับท่านก็มีการประพฤติปฏิบัติอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับมีการย่อหย่อนเมื่อมีการย่อหย่อนเป็นตัวอย่างของการที่พระองค์จะทรงบัญญัติพระวินัยต่างๆนะครับก็มีการบัญญัติพระวินัยต่างๆเนี่ยตามหลังมานะครับหลังจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรมในการที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสแล้วนะครับก็เลยผมเลยเข้าใจว่าเลยมีการแสดงอานาปาติโมกข์นะครับก็คือพระวินัยบัญญัติต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะมาที่หลังจากการแสดงโอวาทปาติโมกข์ครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมแล้วแล้วก็มีพระภิกษุมากนะคะก็ทรงโอวาทพระภิกษุไม่ใช่ว่าไม่มีการโอวาทเลยถ้าเป็นอย่างนั้นพระภิกษุท่านก็ไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยแต่ว่าเมื่อมีพระภิกษุแล้วนะคะเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็พระองค์ปกติก็ทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นในวันอุโบสถทุกวันอุโบสถก็ได้ตรัสโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุ
2: ค่ะสำหรับการสนทนาพระสูตรช่วงเช้านี้ก็หมดเวลานะคะก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
3: สุขที่ไม่ติดข้องถ้ามีปัญญาที่รู้ว่าติดข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปก็จะค่อยๆเริ่มขัดเกลาความติดข้องในนิมิตที่น่าพอใจด้วยความรู้จนสามารถจะพ้นจากความเป็นทาสของโลภะจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ8ตุลาคม2560
1: ก็ลองคิดดูก่อนที่จะชอบไม่ชอบแล้วเกิดชอบขณะไหนดีกว่ากัน
0: อันนี้ละเอียดครับท่านอาจารย์
1: ใช่ค่ะคิดดีๆก่อนที่จะ

0: อบสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีการชอบใช่ไหมคะชอบยังไม่เกิดขึ้นกับขณะที่เกิดชอบขึ้นเนี่ยลองคิดว่าขณะไหนดีกว่ากันขณะไหนดีกว่ากันต้องรู้ว่าเวลาที่ไม่มีความชอบสบายดีแต่เกิดชอบขึ้นมาขณะที่กำลังชอบกับขณะที่ไม่มีอาการที่จะชอบหรือติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยอะไรดีกว่ากัน
1: ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมจริงจะตอบว่าไม่มีความติดข้องชอบดีกว่าแต่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญา
0: ครับก็แน่นอนเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ความจริงได
1: ้แต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเราก็เป็นอย่างนี้กันก็คือเราก็อยากจะชอบบ่อยๆและอยากให้ความชอบเกิดอีกเกิดอีก
0: เพราะไม่รู้ว่าก่อนชอบไม่เห็นมีอะไรให้ชอบเลยสบายดีแต่เกิดมีอะไรให้ชอบกับขณะที่ก่อนที่จะชอบเทียบกันไม่ได้เลยว่าก่อนที่ชอบจะเกิดขึ้นต้องดีกว่าไม่เดือดร้อนพอแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องการอีกแล้วไม่แสวงหาอีกแล้วโลภะหมดแล้วโทสะหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วก็จะรู้ความจริงพ้นจากความเป็นธาตุอิสระ
1: ไม่ต้องแสวงหาอีก
0: ธาตุของโลภะธาตุของโทสะธาตุของอกุศลธาตุของความเป็นเรา
2: ก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำราคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำราคะที่เกิดแล้วให้มากยิ่งขึ้น
0: เป็นปกติในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
2: พึงแก้ว่าสุภนิมิตเมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่แยบคายซึ่งสุภนิมิต
0: ค่ะแก้ว่าคืออธิบายว่าถ้าทำใจไม่แยบคายหมายความว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงขณะนั้นก็ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าติดข้องสุภาพดีงามสวยน่าดูแต่ว่าลองคิดดูถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าติดข้องในอะไรในใจแยบคายแล้วใช่ไหมในสิ่งที่ไม่มีมีแค่ทันทีที่ปรากฏแล้วก็ดับไปจากไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นก็เกิดว่ามีเพราะเกิดจึงมีให้ติดข้องเพราะไม่รู้ติดข้องโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะสิ่งที่ติดข้องเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือไม่มีแต่มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นจึงปรากฏเป็นนิมิตต่างๆเป็นสุภนิมิตถ้าไม่รู้การเกิดดับของสภาวะธรรมะละกิเลสไม่ได้เพราะเหตุว่าจากไม่มีก็มีชั่วมีให้ติดข้องแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่คือแยกคายใช่ไหมคะจิตตั้งไว้แยกคายเพราะมีปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าชอบอะไรนะคะไม่มีอ่ะเพราะปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นรู้ความจริงได้จึงมีการละคลายจนกระทั่งดับกิเลสจนหมดสิ้นได้เห็นตั้งจิตไว้ไม่ชอบติดข้องทันทีแต่พระอรหันต์เห็นไม่ติดข้องกว่าจะรู้อย่างนั้น
2: ก็จะเป็นตามระดับขั้นของปัญญา
0: แน่นอนค่ะแต่ให้รู้ว่าไม่มีค่ะมีเมื่อปรากฏและปรากฏสั้นมากแต่สืบต่อจนกระทั่งเหมือนมี
2: ความจริงแล้วเนี่ยสภาพในสิ่งที่ปรากฏอย่างเช่นเห็นตอนนี้นะครับเป็นดอกไม้นะครับตามความเป็นจริงคือเกิดดับครับแต่ว่าความจำความหมายรู้ก็ดูเป็นสิ่งที่ยังสวยงามอยู
0: ่รู้ไหมคะว่าเห็นอย่างนี้ยังลืมเพียงแค่ฟังคุณวิชัยก็ไม่เห็นความสวยงามของดอกไม้แล้วไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นค่ะอะไรที่กำลังพอใจอาจจะคนชอบทุเรียนกำลังรสอร่อยเพราะมีเสียงอื่นเกิดขึ้นลืมแล้วเพราะว่าขณะนั้นรู้สิ่งอื่นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเห็นความจริงและปัญญาต่างหากความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ถ้ายังคงไม่รู้อยู่ก็หมดหนทางเพราะว่ายังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่ว่าความจริงแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่รู้แต่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ไม่รู้เพราะไม่เห็นดับก็เหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจอยู่ตลอดเวลาความจริงไม่มี
1: ชอบสิ่งที่คิดว่าเที่ยงแต่จริงๆสิ่งนั้นไม่เที่ยง
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ชอบอะไรนะคะ
1: ก็ดอกไม้สีชมพูก็สวย
0: ดอกไม้สีชมพูก็ไม่เห็นเกิดดับ
1: ไม่เกิดดับ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังชอบคุณอันนกรู้ไหมแค่พูดคำนี้ก็ลืมดอกไม้สีชมพูแล้ว
1: ลืมเดี๋ยวก็คิดใหม่ได้ถ้าเกิด
0: ไม่เห็นอีกก็ลืม
1: แล้วเดี๋ยวก็เห็นอีก
0: แล้วเดี๋ยวก็เห็นอีกแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็ลืมทันทีสิ่งนั้นไม่มีแต่ยังเข้าใจว่าแค่ลืมว่ามีจริงๆไม่มีตลอดเวลาเพราะเหตุว่าเพียงแค่เกิดขึ้นและดับไปและไม่เหลือเลยฟังไว้ฟังไว้จนกว่าจะถึงขณะที่รู้อย่างนั้นกิเลสสะสมมานานเท่าไหร่มากมายมหาศาลถ้าปัญญาไม่ถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่มีทางที่จะละความติดข้องในสิ่งที่รู้แล้วว่าไม่เที่ยง
1: นี่คือความละเอียด
0: ค่ะแม้แต่ขณะที่กำลังบริโภคคำแรกกับคำหลังหรือคำก่อนกับคำนี้ความชอบต่างกันนะนี่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแต่จากผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงทรงแสดงไว้จนกว่าบุคคลนั้นจะถึงการประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองก็ฟังคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นอย่างนี้แหละคือไม่มีแต่หลงเข้าใจว่ามีย
2: ิ่งฟังอย่างนี้แล้วก็ได้ยินคำว่ามีเมื่อปรากฏเนี่ยก็ยิ่งเป็นเหตุให้ได้เข้าใจว่ามีเฉพาะชั่วที่จิตกำลังคิดถึงเท่านั้นเอง
0: ถูกต้องค่ะมิฉะนั้นดับกิเลสไม่ได้เห็นการดับกิเลสไหมคะว่าต้องเป็นปัญญาจริงๆตั้งแต่เข้าใจถูกในขั้นฟังแล้วก็รู้เลยว่าคำนี้เป็นคำจริงยังไม่ถึงแต่ก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนประจักษ์แจ้งคำจริงนั้นไม่เป็นอื่น

ไม่ใช่ภาษาสภาพธรรมแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละอย่างเช่นเสียงเป็นสภาพที่สามารถกระทบหูได้ยินก็เป็นอีกสภาพหนึ่งที่รู้เสียงความคิดความจำในเสียงในภาษาก็เป็นอีกสภาพหนึ่งความคิดในเรื่องราวก็เป็นอีกสภาพหนึ่งจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเชอราตันสุขุมวิท19ตุลาคม2560

0: เสียงนี่เป็นภาษาอะไรคะเสียงเป็นภาษาอะไร
1: ก็ไม่มีครับก็เป็นเสียง
0: เสียงเป็นภาษาอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบหูแล้วคิดแต่ละคนถ้าคนที่จำเสียงนั้นได้ในภาษานั้นก็คิดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้จำไม่ได้รู้ภาษานั้นก็ไม่ได้คิดอย่างคนที่รู้ในภาษานั้นเสียงเป็นเสียงเสียงเป็นภาษาไม่ได้เลยแต่ความคิดความจำจากเสียงทำให้เป็นภาษาต่างๆนี่ก็แสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้มากมายกว่าจะเพียงหนึ่งปรากฏโดยที่อย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเยอะมากเนี่ยเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ทั้งๆที่เร็วสุดที่จะประมาณได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางว่ารู้ได้แต่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆละความไม่รู้ตามลำดับขั้นเมื่อธาตุรู้ปรากฏกับปัญญาถ้าไม่ใช่ปัญญาธาตุรู้จะปรากฏไหม
2: เสียงไม่ใช่ภาษาเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราถามคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยได้ยินภาษาอะไรเขาก็บอกว่าได้ยินภาษาไทยแล้วถ้าอาจารย์มาบอกว่าเสียงไม่ใช่ภาษาก็ตอนนี้ก็ได้ยินภาษาไทยกันอยู่เนี่ย
0: ได้ยินต้องมี
2: ภาษาไทย
0: ได้ยินอะไรได้ยินต้องได้ยินแค่เสียงแต่ละคำเห็นไหมได้ยินภาษาอะไรได้ยินเสียงภาษาอะไรต้องมีคำว่าได้ยินต้องมีคำว่าเสียงต้องมีคำว่าภาษาและอย่างอะไรอีก
2: ต้องมีได้ยินมีเสียงมีภาษา
0: และก็เรื่องอะไรอีก
2: แล้วก็เป็นเรื่องอะไรอีก
0: เดี๋ยวนี้
2: เลย
0: ได้ยินมี
2: เส
0: ีย
2: งม
0: ีภาษามีรู้เรื่องมี
2: มีได้ยินมีเสียงแล้วภาษานี่คืออะไร
0: คิด
2: ภาษาคือความคิด
0: แน่นอนค่ะเห็นอะไรคะต้องมีสิ่งที่ปรากฏ
2: ครับเห็น
0: สีสันวรรณะอะไรนั่นคือคิดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดปรากฏแล้วก็คิดตรงไหมคะกับที่ทรงแสดงไว้ว่าหลังจากเห็นแล้วก็คิดหลังจากได้ยินแล้วก็คิด
2: ภาษานี่คือความคิดแล้วเรื่องเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะได้ยินเสีย
2: ง
0: แล้วก็คำว่าธรรมะ
2: ครับ
0: แล้วเรื่องอะไร
2: เรื่องก็เป็นความคิดตอบ
0: แน่นอนค่ะ
2: เพราะนั้นเฉพาะได้ยินกับเสียงอันนั้นก็คือเป็นตัวธรรมะส่วนภาษาเนี่ยก็เป็นความคิด
0: ความจำ
2: ความจำ
0: ในเสียง
2: ในเสียง

0: นทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556
1: บางคนจะหาธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่พอทราบแล้วไม่เคยพ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้ามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่จะเห็นหรือว่าจะได้ยินจะได้กลิ่นจะคิดนึกก็ยังสามารถรู้ได้ว่านั่นคืออะไรอันนี้ก็จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแสนนานนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสี่อสงไขยแสนกับเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะแสนกลับมาแล้วได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกชาติแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ยังมีขณะที่ได้ฟังความจริงจากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ความจริงทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแสนยากเพราะเหตุว่าแม้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงตั้งแต่คำแรกที่ตรัสว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะนะคะหลังจากนั้นมาทุกคำเลยค่ะแสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีใครในโลกหรือกี่โลกก็ตามกี่ชาติก็ตามที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จริงและก็กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็เห็นแต่ก็ไม่มีการที่จะรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมได้ยินคิดนึกปกติธรรมดานะคะทุกชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นๆเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์นี่ค่ะมีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่

มีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่เคย

ทางส่วนของทางที่ว่าเหนือกันไปจากกรุงเทพก็มีการมีน้ำหลากมาเข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทุกปีที่มีน้ำหลากนะครับแต่ก็ไม่มากเหมือนช่วง 2-3 วันนี้ที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีฝนลงต่อเนื่องไปพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามก็ใกล้จะหมดฤดูแล้วพวกชาวนาก็ห่วงกันนะครับเพราะว่า ผลผลทางทุ่งนาของเราเนี่ยกำลังเตรียมโดยเฉพาะนะฮะทางผมก็อยู่ทางกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็รู้เฉพาะแต่ทางกรุงเทพหรือใกล้กรุงเทพท่านเองว่านาปีของเราเนี่ยก็เริ่มจะออกรวงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมามากน้อยแค่ไหนก็หวั่นใจกันนะครับเพราะว่ารายได้จากการทำนาเนี่ยมันไม่ได้มากมายจนกระทั่งเป็นที่ชื่นใจสำหรับทุกปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เริ่มบ่นแต่เช้าเรื่องต้นไม้ต้นไม้กับเรื่องเครื่องน้ำเนี่ยก็สำคัญกันมากเพราะต้นไม้บางชนิดเนี่ยเขาไม่ได้ชอบน้ำเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเสียหายก็คงจะต้องมีบ้างนะครับเราจะไม่รู้มากแค่ไหนก็ทำใจไว้แล้วก็เตรียมการที่จะป้องกันให้ได้อุทกภัยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับจะก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับไอ้สภาพปัจจัยของธรรมชาติที่จะให้อันนี้แล้วก็ไปโทษใครก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการทำการที่อาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยโดยเฉพาะฤดูกาลนะครับที่จะเหมาะสมในการปลูกในการทนุบำรุงหรือว่าในการที่จะเก็บเกี่ยวและแม้กระทั่งการเก็บรักษาหรือการจำหน่ายนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องต่อสู้กันพอสมควรนะครับแล้วก็ใครที่มีความเข้าใจน้อยในเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำเองเนี่ยและจะได้ประโยชน์มากๆเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนกลางนะช่วงกลางนะเราเป็นกำลังของกรรมกรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องอดทนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้เห็นว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกินกว่าอุปสรรคในชีวิตประจำวันที่มีอยู่นะครับแน่นอนครับในเมื่อการเกิดมาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องโลกปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะต้องประสบปัญหามากมายนะครับจะรับได้หรือจะรับไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นในช่วงนี้ก็สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากอาชีพในการเลี้ยงชีพหรือการทำมาหากินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของจิตใจนี่ก็ต้องเข้มแข็งนะครับความปลอดภัยก็จะเมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้วแม้จะร่างกายจะไม่เข้มแข็งก็โอกาสที่จะอยู่ให้มีความสุขนะจะมีความสุขไหมขณะมีทุกข์นี้ก็ไม่ได้ก็บางคนก็ไม่สามารถจะทำจิตใจทำก็ไม่ได้อยู่แล้วจิตใจจะมีจิตใจให้ไม่เดือดร้อนนี่ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับก็ฉะนั้นก็ความรู้ความจริงนี่สำคัญที่สุดนะครับมาพูดถึงเรื่องต้นไม้แล้วก็ผมอดที่จะนำข่าวเรื่องต้นไม้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมาให้ทราบไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อพูดถึงฝนลงมากอะไรมากแล้วเนี่ยมันก็กระทบไปทั่วอันนี้สำหรับต้นไม้ของเรานี่ก็ไม่ใช่ต้นไม้ของเราหรอกนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเหตุปัจจัยที่เขาจะเกิดขึ้นโดยการปลูกพวกเราเพาะแล้วก็ปลูกแล้วก็ทำนุบำรุงเขาจนกระทั่งเขาออกดอกออกผลออกดอกออกผลนะครับให้ประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของทรัพยากรทางด้านบริโภคอาหารการกินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและความลื่นลมหรือความสวยงามสุขสงบนะครับก็มาจากสิ่งที่เป็นเรื่องของการเห็นนั่นเองนะครับการเห็นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้ววันนี้มีรายการบ้านธรรมะพูดถึงเรื่องการเห็นนะผมจะไว้

พูดทีหลังหลังจากพูดถึงข่าวของมูลนิธิศึกษาไปแพร่ศาสนาก็คือบ้านธรรมะของเรานะฮะมันก็มีไม่กี่แห่งหรอกนะครับแต่ว่าก็แต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้ก็มีความสำคัญแก่ชาวบ้านธรรมะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการให้ข้อมูลและเรื่องความสว่างในความเข้าใจของพระธรรมด้วยสิ่งที่มีจริงอันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาจิตใจนะครับให้ร่มรื่นอยู่ได้โดยปกตินะครับไม่ต้องร่มรื่นมากก็ขอให้ร่มรื่นคือไม่เดือดร้อนอันนั้นก็สำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะนะเรื่องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการที่จะทำให้จะเป็นจะเจริญปัจจัยให้มีความสงบนะครับและความร่มรื่นในจิตใจได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากกล่าวถึงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เราให้การที่เราได้รับเมื่อมองเห็นหรือได้เห็นอะไรได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยเราจึงกระทั่งได้เห็นต้นด้วยเนี่ยก็ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ต้นนี้คือต้นสาระนะครับก็เป็นสาระเรียกว่าเป็นสาระที่เป็นสาระที่เกี่ยวข้องอยู่ในพุทธกาลนะครับหรือในพุทธประวัติแม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นเรื่องสัญลักษณ์ในการที่จะระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยนะครับต้นสาระพอเราก็รู้เรื่องกันบ้างว่าต้นสาระคือเป็นอย่างไรนะครับมีสาระแบบ2ชนิดซึ่งกว่าเราจะเข้าใจกันได้เองนะครับคือหมายความว่ากว่าจะได้ศึกษาจริงจังเข้าไปในนั้นเพราะว่าทราบความสำคัญของต้นสาระแล้วเนี่ยจึงจะต้องใช้เวลาหลายเวลาเลยเป็นหลายปีหลายเดือนทีเดียวที่จะเข้าใจเรื่องต้นสาระยิ่งได้เห็นต้นสาระด้วยแล้วนี่ก็รู้สึกว่ามันมีความภูมิใจมีความปลื้มใจที่เราได้เกิดมาแล้วก็อยู่ในชาตินี้ได้อยู่ในโลกนี้นะซึ่งใหญ่มากเลยนะครับในโลกนี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านกล่าวในรายการบ้านธรรมะว่ามันยิ่งใหญ่มันเป็นจอโลกจอโลกกับจอโทรทัศน์นะครับก็มีแค่นี้จอคอมพิวเตอร์ก็มีนิดหนึ่งแต่จอโทรทัศน์ก็อาจจะมีในปัจจุบันนี้ก็มีจอโทรทัศน์ใหญ่ๆนะครับสามารถจะมองให้เห็นในการถ่ายทอดทีวีเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งจอโทรทัศน์ที่เราจะจัดหาซื้อได้ตามความสามารถของแต่ละคนนะครับที่จะสามารถมาหาสตางค์ไปซื้อจอโทรทัศน์ใหญ่ๆมาเจริญหูเจริญตาในบ้านแต่ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงแน่นอนนะครับแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าที่จะต้องใช้นะครับจอใหญ่ๆก็ปัจจุบันถึงแม้จะมีระบบที่จะทำให้การที่จะใช้ไฟในการดูแลเรื่องเครื่องไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าเขามีเทคนิคในการที่จะลดคือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของเครื่องมือแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานที่จะมาขับดันตรงนั้นนะครับเอาละครับตอนนี้พูดมาถึงตรงนี้พูดถึงต้นไม้ต้นสาระของเราต้นสาระของเราอีกแล้วนะครับคือต้นสาระที่คุณเคยเนี่ยก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันขณะนี้ที่บ้านธรรมะนะครับบ้านธรรมะก็มีบ้านธรรมะกรุงเทพบ้านธรรมะประจวบบ้านธรรมะภาคใต้บ้านธรรมะภาคเหนือนะครับทั้งบ้านธรรมะทั้งหมดเนี่ยที่บ้านธรรมะภาคเหนือเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้มีต้นสาระปลูกนะครับอันนี้เราไม่ได้มุ่งหมายว่าทางคณะทำงานบ้านธรรมะแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องการปลูกหรือว่าควรที่จะปลูกหรือควรที่จะใช้เป็นที่ระลึกหรือไม่นะครับแต่ก็คือมีต้นไม้ที่จะเป็นพุทธในพุทธกาลนี่ก็มีต้นโพที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพนั้นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งต้นไทรนะครับต้นไทรต้นจิกต้นอะไรต่างๆนี่ก็ต้นสาระก็เป็นไม้หนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธศาสนาในกับประวัติ
ให้พุทธประวัติมากพอสมควรนะครับแม้ปัจจุบันเขาก็ปลูกไว้ในสถานที่สังคีตนีก็คือเป็นสถานที่ระลึกถึงนะครับระลึกถึงหรือเตือนให้ระลึกรู้ว่าสิ่งที่สำคัญในศาสนาพุทธนะครับไม่ได้พูดในศาสนาอื่นนะครับในความว่าศาสนาเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะครับเป็นพุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่วิชาการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ในเรื่องของพุทธศาสตร์ก็เป็นเรื่องวิชาการที่บางท่านเนี่ยก็สนใจที่จะศึกษานะครับแล้วก็ผมเองก็ศึกษาสนใจในเรื่องนี้แต่ไม่ได้ค้นคว้าลึกซึ้งนะครับเพียงแต่ได้มีโอกาสได้รับฟังการสนทนาธรรมหรือว่าการเผยแพร่พระศาสนาโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยตอนเด็กๆ ก็ไปเรียนหนังสือก็เรียนเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลและเรื่องธรรมะนะครับแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีมากที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและมีโอกาสได้พบได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ท่านนะครับเราก็รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยต้นสาระก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราระลึกถึงพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยนะครับพุทธประวัติแล้วก็ประวัติที่เกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์นะครับเรื่องธรรมวินัยแม้กระทั่งเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะครับคือพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และยังมีชีวิตอยู่เราก็หมายความผู้ที่มีชีวิตนะครับผู้ที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เขาก็ต้องจากไปนะครับไปสู่สิ่งที่เขาได้ประพฤติได้ประทำหรือได้สะสมมาเขาจะไปทางไหนเขาก็ต้องไปทางนั้นนะครับเป็นเหตุปัจจัยของเขาฉะนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็อยากรักษาชีวิตไว้ให้ดีนะครับเพื่อทำไมเพื่อที่จะศึกษาสิ่งที่มีจริงนะครับใครจะเห็นคุณของการคุณค่าของสิ่งที่มีจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่ผู้นั้นเขาจะได้มีโอกาสหรือไม่นะครับโอกาสที่ได้ฟังได้ยินได้เห็นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของการเข้าใจได้ในทางสิ่งที่มีจริงคือพระพุทธศาสนาพระธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครรู้ดีรู้เข้าใจรู้จิตูแจ้งรู้แจ้งในส่วนนั้นหรือว่าแม้กระทั่งจะเริ่มรู้นะครับในส่วนนั้นก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจในส่วนนั้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามให้ตรงต่อสิ่งนั้นนะครับจะเห็นผลได้ก็เห็นได้กันก็หลายท่านนะครับที่ตั้งแต่พุทธกาลมาแล้วก็เห็นพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระสงฆ์นะครับที่ท่านได้บรรลุธรรมแจ้งพระธรรมแล้วก็ตัดอัตตะสามารถจะละสิ่งที่ไม่สมควรนะครับในชีวิตได้นะครับความไม่รู้ในความไม่รู้นี่พื้นฐานก็มาจากความพื้นฐานก็ความไม่รู้นี่ก็ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีคือเรื่องอกุศลนะครับสิ่งเป็นการที่ไม่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องและต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าไม่รู้จักเลยเนี่ยก็โอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้ามาศึกษาในเรื่องความเป็นจริงวันนี้พูดถึงเรื่องต้นสาระเนี่ยเรามีหลายต้นนะครับตอนนี้ทางบ้านธรรมะเนี่ยมีหลายต้นกันทีเดียวที่กรุงเทพก็มีนะครับที่กรุงเทพก็มีตอนนี้เป็นต้นที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ช่วงฝนตกแต่เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างเช่นที่เพื่อนคู่ของเขานะครับคู่ของเขาเนี่ยท่านอาจารย์ดวงเดือนท่านปลูกไว้ที่แก่งกระจานที่บ้านพักของท่านที่แก่งกระจานซึ่งปัจจุบันก็โตใหญ่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีการออกดอกสะพรั่งเป็นบางปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาออกดอกก็สวยงามจริงๆแต่นี่คู่ของเขาที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่มูลนิธิศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เจริญนครเนี่ยนะครับก็ผมเองเนี่แหละเป็นที่พวกไปออกแบบเขาเรียกอะไรฮะออกแบบอ่างหรือกระถางอะแต่เป็นกระถางที่
ที่ต้องฝังลงไปในพื้นดินทำไมต้องฝังในพื้นดินเพราะต้นสาระเนี่ยเป็นพันไม้เขาเรียกว่าเป็นพันไม้เดียวกับพันไม้ที่เป็นต้นจะพูดว่าเป็นต้นยางล่ะนะฮะแล้วก็แต่ในส่วนของบะของไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ทางประเทศอินเดียเนี่ยเขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เปรียบเสมือนกับไม้สักของอินเดียนะครับแต่ต้นสักอินเดียเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนั่นเป็นไม้ก่อสร้างหรือไม้เป็นเครื่องประดับเครื่องอะไรทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำเครื่องเรือนเนี่ยชนิดหนึ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับเขาทนทานนะครับในเรื่องของมอดปลวกอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีความกระทบกระเทือนจากพวกสัตว์พวกนี้นี่ก็เป็นศัตรูพืชพวกนี้นะครับนอกจากที่ว่าบางต้นเนี่ยที่เขามีเปลือกนะครับคือต้นสาระนี่เขามีเปลือกเป็นกระพี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดแล้วก็เปลือกไม้ทั่วไปนะครับถ้าเผื่ออยู่ในที่ชุ่มชื้นแล้วก็มีมดมีปลวกพวกก็จะมาเกาะขึ้นกินนะบางทีผมก็เคยเห็นที่อินเดียนี่มีปลวกกินนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยนี่ก็ยังไม่เห็นมากนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยต้นที่มูลนิธิเนี่ยที่ปลูกไว้นี่ครับคือนี่ปลูกโดยคุณย่าสงวนนะครับคุณย่าสงวนท่านก็จากไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นต้นที่มีเกล็ดมีกระพี้นี่ครับที่แตกเป็นเกล็ดนะครับเป็นสะเก็ดอยู่เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรในรอบต้นนะครับก็เป็นต้นไม้ที่แปลกเหมือนต้นเนี่ยมันต้นยางนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเขาไม่เจริญเหมือนต้นที่แก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีที่บ้านอาจารย์ดวงเดือนแต่ว่าที่นี่ก็คือที่ทำกระถางไว้แบบกระถางล็อกลากเขาไม่ให้เขาแผ่กระจายไปข้างๆเนี่ยเพราะว่าเราปลูกไว้ใกล้กับอาคารมูลนิธินะครับแล้วก็ต้นไม้นี้เป็นต้นประทานโทษผมผิดเลยเมื่อกี้กล่าวผิดทั้งหมดนะขออภัยด้วยเขาเรียกต้นลังนะครับคือในพันต้นไม้เหมือนต้นลังนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าต้นยางที่ผมว่านะคือยางนี่ก็มียางนาแล้วก็ยางที่กรีดยางนะครับยางแบบที่ทางภาคใต้ยางนานี่ก็เป็นยางที่ปลูกที่ขึ้นตามทุ่งนานะฮะใช้ยางของเขาเหมือนกันแต่เป็นยางพวกยาใช้ไปแทะเป็นวัสดุยาเรือวัสดุทำเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเคลือบกับผลิตภัณฑ์ทางไม้นะครับเช่นเรือบ้างเช่นอะไรกระบุงเก็บน้ำนะครับหรือว่าเข่งที่เอายางเนี่ยมาทำเป็นเหมือนยางขี้ตายอย่างเงี้ยนะครับขี้ตายเนี่ยไว้สำหรับจุดไฟนะครับยางพวกนั้นเป็นต้นยางนาแต่ยางที่ใช้ในการก่อสร้างในการทำเป็นไม้ในการเป็นไม้เป็นฝานะเป็นผนังอะไรต่างๆนี่ก็เป็นต้นยางธรรมดาก็มียางธรรมดาก็มียางธรรมดาคือยางพารานะครับที่เขาใช้เอายางออกมาทำเป็นเครื่องผลิตภัณฑ์ทางยางนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงต้นรังนะครับต้นรังก็สูงใหญ่ถ้าท่านไปที่ไหนฮะที่นี่ครับที่ก่อนจะถึงคือไปทางนครกำแพงแสนนะครับถ้าไปกำแพงแสนเนี่ยท่านจะเห็นหมู่ยางหมู่ต้นลังใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้นลังนี่ก็เป็นเขาจะทำที่วัดผมจำชื่อไม่ได้ประธานโทษอยู่ที่กำแพงแสนเขาทำเป็นแท่นเหมือนแท่นคล้ายแท่นปรินิพานนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของทางพุทธศาสนาอันหนึ่งปฏิติกรรมทางพุทธศาสนาหนึ่งที่กำแพงแสนก็มีต้นยางเป็นซุ้มเป็นเรียกว่าป่ายางป่าลังผมพูดยางกับลังผลัดกันอยู่เรื่อยนะครับจริงๆนี่ก็คือต้นลังนะครับ
ป็นไม้ชนิดหนึ่งไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งก็ที่กำแพงแสนนี่มีมากนะครับแล้วก็จะไปดูใบจะมีลักษณะคล้ายกับต้นสาระนะครับใบต้นลังเนี่ยละคล้ายกับต้นสาระเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คือพันเดียวกันนะครับอยู่ใกล้อยู่ในตระกูลเดียวกันนี่จะพูดว่าพันเดียวกันที่จะผิดเป็นตระกูลเดียวกันนะครับต้นไม้ในผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้นี่ก็มาสนใจแล้วก็มาดูที่บ้านอาจารย์ดวงเดือนที่แก่งกระจานนะครับแล้วก็ชมว่าต้นสาระที่บ้านอาจารย์ดวงเดือนนี่สวยมากนะแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรไปทำบันทึกของเขาไว้นะครับตามว่านักวิทยาศาสตร์ในเรื่องพันไม้นี่เขาสนใจตรงนี้แล้วก็มาแนะนำเราแต่ว่าในขณะที่เราต้องเอาต้นยาอาต้นลังที่มูลนิธิหรือต้นสาระที่มูลนิธิเนี่ยใส่ไว้ในกระถางนะครับแล้วก็กระถางเนี่ยลากออกต่างข้างไม่ได้เขาก็เลยไม่เจริญและผมเนี่ยก็คือตอนที่ออกแบบตรงนี้เนี่ยก็สนใจที่ว่าอยากจะให้ลากเขาเดินไปด้วยก็เลยเปิดก้นหลุมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นลังต้นนี้ก็มีก้นหลุมนะที่เป็นดินแต่เขาก็ไปไม่ได้ไกลทำไมต้องไปการแบบนั้นครับเพราะว่าต้นลังเรามีต้นลังกับต้นโพนะครับที่มูลนิธิเราต้องทำกระถางไว้เพื่อจะให้ว่าลากเขาเนี่ยเพราะก็เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ลากเขาไปได้ไกลและไปได้คือไปที่ไหนเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อเอารากปล่อยให้รากเข้าไปละรานกับสิ่งก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำให้สิ่งก่อสร้างเสียหายเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเรามักจะปลูกต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงแล้วก็ชอนชัยได้ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นโพต้นไทรอะไรก็แล้วแต่ให้ห่างไว้กับอาคารนะครับที่มูลนิธิเนี่ยก็จะมีมูลนิธิที่เจริญนครนี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีนกแล้วมีพวกสัตว์ที่ก็ชอบทานผลไม้กินผลไม้ไปแล้วก็ไปถ่ายรถที่ในอาคารนะครับแล้วก็พอถูกน้ำถูกอะไรชื้นๆเข้าหน่อยมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะต้นไอ้เมล็ดของต้นไม้เหล่านี้ก็จะเจริญงอกงามโดยเฉพาะต้นไทรต้นโพนะครับที่มูลนิธิเนี่ยต้องจะคอยที่จะเก็บหรือคอยที่จะถอนออกจากกำแพงมูลนิธิอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เราต้องระวังต้นไม้ที่มีรากชอนใจและก็รุนแรงแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในพื้นที่เล็กๆและก็มีความชื้นนะโดยเฉพาะมีฝุ่นละอองและมีฝุ่นผงใบไม้และเกาะติดอยู่ตามหลังคาหรือตามซอกมุมของรอยแตกของอาคารเนี่ยเขาจะเข้ามาเกาะเราก็กลัวตรงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต้นไม้ก็แนะนำว่าอย่าปลูกเข้าลงไปในดินโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเขาจะชอนชัยเข้าไปในอาคารได้นะครับคือมาตรฐานรากของอาคารนี่ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราต้องระวังเรื่องพวกนี้เป็นส่วนมากเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้อาคารของเราแข็งแรงตลอดไปอันนี้ก็พูดถึงต้นไม้ของต้นสาระกับต้นสาระที่มีที่กรุงเทพก็มีที่นั่นนี่ที่ประจวบนะครับท่านผอ.ปทุมท่านเดินทางมากรุงเทพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมพวกเราที่มูลนิธินะครับแล้วก็เอาขอข้าวของมาฝากเอาผลไม้มาฝากนะครับมีทั้งผลไม้ทางภาคใต้อะไรก็มาให้เราทานกันก็ชื่นชมแล้วก็ขอขอบพระคุณคณะของผอ.ทุมนะครับที่มากันก็มีคุณนครผู้ใหญ่นครแล้วก็คุณสมยศนะครับคือสมนี่ผมเอารูปต้นสาระที่ท่านอาจารย์ท่านได้ปลูกไว้ที่บ้านธรรมะประจวบนะครับซึ่งก็ตอนแรกก็เราก็ห่วงกันว่าเขามีปัญหาในเรื่องของกิ่งฉีกและกิ่งหักนะครับเพราะว่าโดนลมกระแทกตอนขณะเดินทางไปที่ประจวบ
นะครับก็ใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรโดยรถของคุณเสน่ห์ครับก็พากันไปแล้วก็อย่างไรก็ตามเขาก็กิ่งฉีกนะกิ่งใหญ่ฉีกปัจจุบันนี้กิ่งที่ฉีกนี้ต้องตัดทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่กิ่งที่ยังดีอยู่แล้วก็เราใช้การปฐมพยาบาลด้วยกันทำแผลเขานะครับโดยการที่พันด้วยวัสดุพลาสติกนะครับแล้วก็พยายามตัดให้แน่นและไม่ให้ถูกกับน้ำเจาะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ฟื้นเจริญขึ้นมาได้รวดเร็วนะครับตอนนี้ถ้ามีพูดถึงคุณสมยศก็เล่าให้ฟังว่าเธอเอาจอกจากกระถางเดิมแล้วนะครับแล้วก็ท่านผอ.ทุ่งก็ให้ปลูกต้นถั่วลิสงนะครับไว้ตรงนี้เนี่ยเพิ่มไนโตรเจนให้รากเขานะครับก็ดูสิเขาเริ่มแตกใบแล้วก็ใหญ่โตมากจนกระทั่งรูปข้างบนเมื่อสักครู่นี้เมื่อรูปนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความเจริญเขารวดเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงการผลิใบของต้นสาระคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เข้าหน้าหนาวจากหน้าฝนไปหน้าหนาวเขาจะแตกใบเพราะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ห่วงแล้วนะครับที่ต้นสาระที่บ้านประจวบกิริขันธ์บ้านประจวบกิริขันธ์ถูกต้องเรียกไปเรียกผู้บ้านตอนเรียกจะเรียกว่าบ้านประจวบกิริขันธ์ที่ดีทำแต่ท่านอาจารย์ท่านได้ทรงได้กรุณาเปลี่ยนชื่อให้ไปแล้วนะครับได้เหมาะสมกับที่เป็นบ้านประจวบอันนี้ต้นนี้ที่ภาคใต้บ้านธรรมะภาคใต้นะครับเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการที่เขาจะทรงตัวตอนที่ไปปลูกใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นเขาทรุดโทรมมากจนกระทั่งต้องเรียกว่าแห้งต้นแห้งหมดก็เหลือตอเล็กๆตอนนั้นเองนี่ก็ตอไม่ใหญ่หรอกนะครับเพราะว่ากระถางที่อาจารย์วิชัยท่านนำไปปรับปรุงเพื่อจะอนุบาลตอที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันแตกออกมาได้นะครับเพราะอาจารย์วิชัยท่านนั้นที่ดูเรื่องต้นสาระนะครับแล้วก็ท่านก็เตรียมต้นสาระไว้อีก2ต้นนะครับ2ต้นก็อยู่ที่มูลนิธินี่นะครับ2ต้นนี้ก็กะว่าคือต้นหนึ่งนี่ก็จะไปปลูกแทนปลูกคู่กันนะกับที่ต้นที่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงดินที่บ้านธรรมะใต้นี่ยังไม่ได้ลงดินยังอยู่ในกระถางอยู่นะครับก็จะไปปลูกคู่กันเพื่อจะให้เขาเสริมกันนะครับจริงๆแล้วนั่นก็คือว่าไปปลูกให้มีต้นสาระอยู่แน่นอนละไม่ตายไปซะก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็อันนั้นก็ฟื้นขึ้นมาแล้วและอีกต้นหนึ่งก็ได้ประสานไปทางอาจารย์หน่องนะครับที่คณะทำงานบ้านธรรมะภาคเหนือที่ลำพูนก็จะขออนุญาตเขาเสนอว่าให้นำต้นสาระไปปลูกที่ลำพูนเพราะบ้านธรรมะภาคเหนือยังไม่มีต้นสาระนะครับแต่ก็คงจะมีพื้นที่เหลือมั่งหรือไม่ก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องรอให้เขาพิจารณากันดูแล้วก็คือต้นที่กรุงเทพเนี่ยต้นที่กำลังอนุบาลอยู่ที่เจริญนครเนี่ยเขาก็สูงใหญ่รวดเร็วมากเหลือเกินนะครับเนี่ยกระถางขนาดเดียวกันที่ใช้ในการอนุบาลที่ทางภาคใต้นะครับก็ดูว่าต้นมันผิดกันมากเลยแล้วก็การเจริญเติบโตตอนนี้ก็ฝนลงหนักนะครับแล้วก็ช่วยเขาแข็งแรงแล้วก็ดูเขียวขจีมากการที่จะเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็คงจะต้องเอาไปตั้งแต่ต้นมะใหญ่เหมือนคราวที่ต้นไปประจวบนี่ก็ต้นใหญ่นะครับมันก็เลยถูกลมพัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลุมหรือรัดให้แน่นได้เพราะเราก็เกรงกลัวเหมือนกันว่าการที่จะรัดห่อแน่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ว่าจะต้องโน้มกิ่งลงมาให้หลุดพ้นจากการปะทะของลมขณะเดินทางบนรถกระบะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่การที่เดินทางไปประจวบในเพราะฉะนั้นการจะเดินทางไปปากใต้ก็ตามหรือจะเดินทางไปลำพูนก็ตามต้องใช้เวลาคงจะต้องไปในต้นขนาดเล็กแต่นี่เขาก็โตมากพอสมควรแล้วนะครับถ้าดูเนี่ยก็เกือบจะสูงเท่าเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัญหา
ที่เราจะต้องแก้ไขและการดูแลรักษาเขาในขณะเดินทางก่อนที่เขาจะต้องไปสุดโทรมอีกนะครับยังไงก็ตามก็คงไม่สุดโทรมแล้วก็โตแล้วก็สวยงามดีอันนี้ก็คงจะไปอีกบ้านธรรมะทั้งสองบ้านนะครับทั้งทางใต้และทางเหนือครับอันนี้พอมาพูดถึงเรื่องของต้นไม้เนี่ยก็อดไม่ได้นะครับที่จะพูดถึงเรื่องของสวนวรรณเขตสวนวรรณเขตคือเป็นสวนที่ท่านอาจารย์ตั้งได้กรุณาตั้งชื่อให้นะครับแล้วก็เป็นสวนที่จะมีต้นไม้มีต้นไม้ดอกไม้ผลนะครับเพื่อความสวยงามตลอดจนต้นไม้พื้นดินนะครับแล้วก็พูดถึงสวนวรรณเขตแล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการให้การปรึกให้คำปรึกษาจากคุณชาญวิทย์นะรัตนชาติซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้บริจาคที่ดินที่บ้านธรรมภาคใต้ให้เพราะฉะนั้นท่านก็เคยทำที่ดินท่านมาทำบ้านธรรมะภาคใต้ก่อนที่จะมอบให้มูลนิธิเนี่ยเป็นสวนเหมือนกันนะครับก็มีสวนนี่ก็มีผลไม้แล้วก็มีไม้ยืนต้นมีไม้ที่มีค่าเช่นไม้พยุงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม้ชนิดอื่นหลายชนิดที่สามารถจะให้ประโยชน์ได้มากจริงๆท่านก็คงมีความมุ่งหมายที่จะทำเป็นสถานที่แห่งหนึ่งให้เหมือนกับสวนเทพยาเพื่อจะเป็นสถานที่ศึกษาในเรื่องเกษตรพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะก็แนะนำให้ปลูกต้นไม้ในสวนวรรณเขตเนี่ยเป็นต้นไม้3อย่างนะครับไม้ผลแล้วก็ไม้ใช้งานนะครับไม้ใช้งานคือไม้ที่มีคุณค่าในทางก่อสร้างหรือจำหน่ายได้แล้วก็ไม้ที่เป็นไม้ประดับนะครับคือไม้สูงใหญ่มีผลมีต้นมีร่มเงามีดอกแล้วก็ไม้พื้นนะครับซึ่งเป็นไม้ที่จะเก็บเป็นอาหารทานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความสวยงามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะเป็นไม้3ชนิดที่อยู่ในคลิกอะไรวะในอุดมการณ์ในการที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีไม้ระดับสูงระดับกลางและระดับพื้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีขึ้นแล้วก็ท่านชาญวิทย์ก็ได้กรุณามาเล่าไปแล้วนะครับในเสาร์ที่แล้วเนี่ยท่านได้กรุณามาดูแลเรื่องของการที่จะกักเก็บน้ําแล้วก็กักเก็บน้ํานี่ก็ต้องมีวิธีการพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บน้ํานี่ก็แนะนําในเรื่องของการใช้ผ้าโพลีเอทิลีนนะครับที่จะปูพื้นในก้นบ่อเพื่อที่จะให้น้ำสามารถที่ไม่ระเหยไปไหนหรือจะไม่ซึมไปตามรอยแตกระแหงในหน้าแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้ในทางที่สวนเทพยาใช้อยู่แล้วก็น้ำตามธรรมชาติของสวนเทพยาเนี่ยจะเป็นน้ำเราใช้น้ำบาดาลนะครับตอนนี้ทางบ้านธรรมะก็กำลังจะติดการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาการติดตั้งบ่อบาดาลแล้วก็จะมาสูบน้ำขึ้นมาใช้เพราะนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำที่เราเคยทราบแล้วเป็นน้ำที่มีเขามีพวกสนิมเหล็กนะครับเป็นสารเหล็กที่เป็นปฏิกูลอยู่ในดินนะแล้วเวลาน้ำมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะจะมีสนิมของเหล็กนะครับแล้วก็มีผสมสารอยู่ในนั้นทำให้น้ำเป็นสีแดงหรือมีปีฟ้าสีแดงตรงนี้อยู่เราจะต้องทำความสะอาดน้ำพวกนี้หรือไม่นั่นก็จะต้องปล่อยตากไว้ในบ่อนะครับที่ต้องมีน้ำขังเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อเก็บรักษาน้ำแล้วเอาน้ำนั้นเนี่ยมาใช้ในการรดต้นไม้นะครับตอนนี้ในการที่จะสร้างบ่อแล้วก็ปูด้วยพลาสติกเนี่ยไปคือเป็นพลาสติกที่แข็งแรงสำหรับการใช้ในการปูบ่อเพื่อจะเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้งจริงๆนี่ก็มีในสวนโคกหนองนาการในทำงานของรัฐบาลนี่ก็มีคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรัชกาลที่9นะครับก็เป็นเรื่องของในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะใช้บ่อแบบนี้นะครับก็มีหลายบ่อทางภาคอีสานแล้วก็จะมีทางภาคกลางก็เห็นหลายบ่อแม้กระทั่งบ่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ่อกุ้งนะครับก็จะมีอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ช่วยป้องกันในเรื่องของการการที่จะตากน้ำกับแสงแดดนะครับเพื่อจะให้ตกตะกอนหรือว่าส่วนผสมที่จะเป็นฟอรัสออกไซด์เนี่ยหรือว่าส่วนผสมของเหล็กที่มีอยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็ตกตะกอนนะครับน้ำใสถ้าเกิดเป็นน้ำตรงน้ำใสแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งเป็นน้ำที่สูบมาจากใต้ดินก็สามารถที่จะนำมาลดต้นไม้ได้ดีแล้วเราก็จะทำสวนต้นไม้นี้แต่ว่าการใช้พลาสติกคลุมเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะต้องเอาต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงนะครับแล้วก็มีหนามมีอะไรต่างๆนี้หรือมีใบที่จะตกลงมาแล้วมันก็ไม่เปื่อยง่ายอะไรต่างๆนะครับเช่นใบตาลใบต้นตาลนี่ใหญ่มากหรือว่าต้นสะระต้นสะระก็คือต้นละกำนั่นแหละแต่พันเรียกอะไรพันสะระพันละกำหวานนั่นไงพูดละกำหวานก็คือต้นสะระนะครับตรงนี้เขาจะมีหนามเหมือนต้นละกำเพราะฉะนั้นหนามพวกนี้เวลาเขากิ่งก็เขาเกิดตกลงไปอยู่ในบ่อนะครับหนามเขาก็อาจจะทิ่มแทงให้พลาสติกเนี่ยมันเป็นรูเป็นขาเพราะฉะนั้นน้ำก็จะซึมไปได้ต้นตาลเช่นเดียวกันต้นตาลนี่เขามีหนามอยู่ที่ตามก้านนะครับก้านของกิ่งตาลนั่นแหละกิ่งใบตาลนั่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาตกลงมาเขาตกลงไปอยู่ในบ่อเนี่ยโอกาสที่เขาจะบาดพลาสติกนั้นได้นะครับแล้วก็ใบเขาเนี่ยไม่ได้เปื่อยง่ายๆก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นปัญหาคือเราจะต้องเลือกเฉพาะส่วนที่เราจะทำเป็นสวนนะครับสวนต้นไม้หรือสวนไม้ผลเนี่ยจะต้องเอาส่วนเนี้ยที่จะทำเป็นส่วนที่จะทำเป็นสวนเนี่ยออกนะครับก็ทางเท่าที่ทราบจากทางคุณวิเลงรองนะเป็นเกษตรกรวิเลงรองเนี่ยท่านได้กรุณาขอความปรึกษาจากทางคุณฉานวิทย์นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเอาต้นที่มีหนามแล้วต้นที่ไม่ค่อยจะเปื่อยง่ายๆเนี่ยแม้กระทั่งแช่อยู่ในน้ำเนี่ยออกนะต้นพวกนี้ก็คือต้นละกำหรือต้นสละแล้วก็ต้นตาลนะครับต้นตาลบางต้นเราออกแต่ทีนี้เราก็เสียได้กันนะครับเพราะต้นไม้ที่ท่านชาญวิทย์ปลูกไว้เนี่ยก็ใหญ่โตสูงงามแล้วก็ให้ประโยชน์แล้วโดยเฉพาะต้นสละเนี่ยถ้าเผื่อดูแลบำรุงรักษาดีๆให้ประโยชน์ถึงต้นละ20,000 บาทนะครับเท่าที่ทราบจากท่านชาญวิทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเราจึงต้องแบ่งสวนวรรณเขตเนี่ยออกเป็น2 ส่วนนะครับเพราะตอนนี้เรามีพื้นที่ยาวไปถึงข้างหลังเนี่ยเกือบจะ200 เมตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งแล้วกันเท่าที่ทราบนะครับในการประชุมของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นครึ่งแล้วก็ของทางบ้านธรรมะภาคใต้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นครึ่งทำเป็นสวนครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ยังเก็บไว้ที่ต้นไม้เดิมยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้นสละก็ยังไม่ถูกทำลายทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้นตาลเนี่ยคงจะต้องล้มลง2-3 ต้นนะครับในส่วนด้านหน้าที่ใกล้ชิดกับอาคารนะครับเท่าที่ทราบก็คือว่าจะประมาณสัก90 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสวนนี้ก็จะยาว90 เมตรแต่ในขณะเดียวกันที่ต้องถางต้นไม้ออกบ้างเนี่ยเพราะว่าในการทำสวนเนี่ยจะต้องกราบขอบพระคุณคุณวนิดากับคุณกิติพันธ์นะครับที่ท่านเข้ามาช่วยแล้วก็จะดูแลเรื่องนี้ท่านไปปรึกษาทางสถาปนิกนะครับที่ทำเรื่องภูมิทัศนะในเรื่องของการจัดสวนเขาก็มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามในการทำเรื่องคำแนะนำให้คงให้กันแล้วล่ะแต่ในเรื่องการทำโครงการคงจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในโอกาสหน้านี้ก็คงจะมีโอกาสได้กราบเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตทางคณะกรรมการมูลนิธินะครับจะดูที่ว่าตรงนี้จะทำได้มากน้อยอะไรแค่ไหนนะครับหรือจะช่วยเหลือกันอย่างไรต่อไปอย่างไรก็ตามตรงนี้นะครับ
ก็เป็นโครงการแน่นอนนะครับที่จะต้องมีสวนวรรณเขตแล้วก็จะสอดคล้องกับคำดำริของท่านที่แนะนำมานะครับก็เราคิดว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าสวนวรรณเขตเนี่ยที่เล่าไปก็คือว่าจะมีดอกไม้จะมีความสวย

างหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลในการที่จะมีสวนวรรณเขตอย่างไรก็ตามอย่างที่ว่าเนี่ยต้นไม้บางส่วนนะครับก็อาจจะถูกทำลายบ้างต้องตัวเอาออกบ้างนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้เอาไปทิ้งไว้กับสะสมไว้ข้างหลังสะสมเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกนะครับก็อาจจะปล่อยให้เขาแห้งแห้งเฉาไปหรือเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปในส่วนข้างหลังโน่นก็ทำเป็นที่ผลิตปุ๋ยในการใช้กับต้นไม้เหล่านี้แล้วก็เมื่อเรามีบ่อขึ้นมาในส่วนแต่90เมตรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่90เมตรนะครับเพราะว่าบ่อนี่กว้างไม่มากเท่าไหร่เองประมาณ3เมตรเกือบ4-5เมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะใช้น้ำที่ขังอยู่ในบ่อพลาสติกเนี่ยไม่ใช่บ่อพลาสติกบ่อที่ปูพลาสติกเนี่ยสามารถจะเอามาเลี้ยงต้นไม้ได้นะครับก็ปริมาณพอเพียงนะครับถ้าลองเปรียบเทียบดูแล้วก็ยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงขอบบ่อนี่ก็อาจจะถูกต้องใช้รถใหญ่เข้าไปในการปรับพื้นที่หรือเราต้องเอาต้นไม้ออกนะแน่นอนเราอาจจะเห็นว่าโล่งไปหน่อยแต่ว่าส่วนหลังนี่ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ100กว่าเมตรเนี่ยนะ100กว่าเมตรเนี่ยก็เราสามารถจะมีสวนอยู่ตรงนั้นอย่างเดิมต้นพยุงต้นอะไรต่างๆนี่ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนเพียงแต่ว่าทำเป็นทางให้รถผ่านแล้วก็เอาต้นไม้ที่มีน้ำออกเท่านั้นเองก็คงจะเห็นผลไม้ที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าจะมีทั้งมีผลไม้ผลทางภาคใต้เราก็คงทราบนะครับผลทางภาคใต้นี่คุณพ่อทุ่มนะครับท่านพ่อทุ่มท่านก็นำผลไม้ภาคใต้มาให้เราชิมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลองกองไม่ว่าจะเป็นบางคุดไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับบางครั้งก็มีทุเรียนมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นผลไม้พื้นฐานนั่นแหละที่จะมีอยู่ที่บ้านธรรมภาคใต้แต่คงจะไม่เป็นสวนเป็นแนวยาวมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นเฉพาะพื้นที่ที่เฉพาะเหมาะสมและสวยงามเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับสถาปนิกภูมิทัศน์ที่เขาจะทำและออกแบบตามที่คุณวนิดากับคุณกิติพันธ์ได้ไปติดต่อไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตแล้วก็ดีใจมากในส่วนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่จะกล่าวถึงเรื่องของบ้านธรรมะเรื่องของบ้านธรรมะทางภาคใต้นี่ก็ขออีกเรื่องเดียวนะครับตรงจุดนี้ก็คือเรื่องของสมาชิกคณะทำงานบ้านประจวบนะครับคือคุณอัมพรนะครับคุณป้าอัมพรเนี่ยใครๆก็คงจะรู้จักเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะประจวบเนี่ยเธอจะไปร่วมแล้วก็ทำงานให้กับบ้านธรรมะประจวบอยู่เสมอนะครับเธอจะเป็นหัวหน้าแม่ครัวเลยล่ะในการที่จะจัดทำอาหารเลี้ยงในการสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะประจวบนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของกิจกรรมของบ้านธรรมะประจวบเธอก็ดูแลรักษาอายุมากแล้วนะครับอายุมากจริงๆแล้วก็เคยป่วยคือก็เธอก็ป่วยกระสอบกระแสพอสมควรตอนนี้ก็เรื่องกระดูกนะครับคืออยู่ๆขึ้นมาเนี่ยผลของกรรมก็คงจะบังคับให้ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้จากที่นอนนะครับแล้วก็พลิกตัวไม่ได้เจ็บมากเพราะในช่วงที่ผมทราบใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับก็น่าสงสารมากแล้วก็เป็นผู้คอยดูแลอาหารการกินเวลาเราไปเยี่ยมนะครับพวกที่ไปเยี่ยมบ้านธรรมะประจวบนี่ก็จะได้รับการดูแลในเรื่องอาหารการกินจากคนท่านนี้นะครับแล้วก็เวลาสนทนาธรรมเนี่ยผมเคยเข้าไปสนทนาธรรมกับเขาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าเธอก็สนใจในเรื่องการศึกษาพระธรรมมากนะครับแล้วก็ให้เรียกว่าดีโวตตัวเองอ่ะมอบตัวเองให้กับคณะทำงานภาคประจวบเป็นมากทีเดียวเลยในเรื่องการจัดการอะไรต่างๆตอนนี้เท่าที่คุณผอ.ทุ่มเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นผลของกองบุญที่เธอได้กระทำนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เธอพลิกตัวไม่ได้เนี่ยเธอพลิกตัวได้แล้วก็เท่าที่ทราบก็คือเรื่องกระดูกนะครับคือคนแก่แน่นอนนะครับก็มีบุตรมีธิดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเสียแคลเซียมสำหรับผู้ที่มีบุตรมีธิดาเนี่ย

ก็แน่นอนครับผู้หญิงที่มีอายุมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องแคลเซียมนะครับอย่างผมนี่แคลเซียมเหมือนกันแต่แคลเซียมไปบล็อกเส้นเลือดในหัวใจก็อีกเรื่องนึงแต่นี่แคลเซียมน้อยลงพูดง่ายกระดูกก็บางลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการกระแทกหรือการล้มหรือการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเสื่อมของกระดูกนะครับแล้วก็ไปทับเส้นประสาทอะไรต่างๆนี่ก็จะมีปัญหาอยู่เสมอตอนแรกก็เราก็กลัวกันนะครับคือก็เกิดกลัวกันว่าถ้าเผื่อพี่อัมพรท่านมีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วถ้าเกิดจะทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะต้องอยู่เฉยๆพูดง่ายเป็นลักษณะการที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับก็จะเป็นปัญหากับตัวท่านเองอย่างยิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าการที่จะอยู่นอนเฉยๆอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคนที่เคยกระตือรือร้นทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะเกิดความรำคาญเกิดความเบื่อหน่ายหลายๆเรื่องโรคทางใจจะเข้ามาก็ดีว่าได้เข้าใจทางพระพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะช่วยเธอได้มากแล้วก็มาพักหลังที่ทราบว่าเธอสามารถพลิกตัวได้แล้วก็ดีใจกันอย่างยิ่งนะครับก็แสดงความดีใจกันมาแล้วก็คือไม่ได้ว่าหมายพอฟังข่าวเรื่องนี้จะโล่งอกนี้เพราะว่าเธอเป็นคนดีกับเราเธอสนับสนุนเราเธอให้ความอะไรต่ออะไรดูแลเรารักที่ในขณะที่เดินทางไปอยู่ที่ประจวบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นใจแล้วก็เห็นกำลังของท่านนะครับกำลังในเรื่องความดีเพราะฉะนั้นก็เสียใจด้วยอะไรด้วยแต่ในที่สุดก็ค่อยชื่นใจขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เธอสามารถพลิกตัวได้อีกหน่อยก็คงจะลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็เดินไปเดินมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยได้เองแต่ก็คงต้องระวังมากๆนะครับเธอก็ยังมีลูกสาวมีลูกสะใภ้มีคอยดูแลอยู่อันนี้ก็ยังชื่นใจอยู่นะครับก็ขอให้เธอหายเร็วๆแล้วก็ขอให้บุญกุศลของส่งให้เธอเนี่ยได้มีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลในชีวิตประจำวันของเธอต่อไปครับก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับภาคใต้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ผมอยากจะพูดเรื่องของบ้านธรรมะบ้านธรรมะมาเช้านะครับก็ได้ฟังบ้างแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เหตุที่เรื่องที่นำมาแสดงในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเห็นก็แน่นอนพอเราไปฟังธรรมเนี่ยเราก็จะต้องเห็นว่าท่านวิทยากรเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงคืออะไรในชีวิตประจำวันเรื่องเห็นนี่เป็นเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในการที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสเนี่ยมันก็มีความต่างของแต่ละความลึกซึ้งของแต่ละอันนี้มากมายโดยเฉพาะการเห็นนี่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็มีตอนสุดท้ายอันนี้ผมไม่ได้กระโดดข้ามไปทันทีนะคือตอนสุดท้ายที่ท่านอาจารย์วิชัยท่านพูดถึงว่าคือสิ่งสำคัญที่เห็นความลึกซึ้งเนี่ยก็คือว่าอะไรนะเป็นจิตเห็นเนี่ยเดี๋ยวมีคำพูดอยู่ตรงนี้นี่ฮะจักขุวิญญาณนะครับผมก็ลืมไปแล้วจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่าแค่จักขุวิญญาณเนี่ยมันยากขนาดไหนที่จะทำให้คนฟังเนี่ยรู้ได้ง่ายๆนะครับตัวเนี้ยมันก็เลยฉุกใจขึ้นมาพอฟังขึ้นมาถึงตอนสุดท้ายจริงๆนี่ก็เรียกว่าฟังไม่ได้ฟังตั้งใจดีหรอกลวกเข้าไปเพราะรีบจะพยายามให้คือคนเราเนี่ยพอฟังแล้วก็อยากจะเข้าใจเร็วอยากจะอะไรเร็วก็ไปหาตรงจุดสำคัญมันก็เลยข้ามบางตอนคือฟังแบบเผลอๆน่ะถ้าอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ต้องโทษผู้ฟังเองอ่ะโทษตนเองนี่แหละนะมีตนเยอะโทษมาเลยเพราะว่ามันต้องเผลอๆคืออยากจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญพอเข้าไปดูในที่สุดก็จริงๆอ่ะสำคัญตลอดทุกคำอ่ะที่ทางวิทยากรแล้วก็แม้กระทั่งผู้ฟังเข้ามาให้ข้อคิดเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยมีความสำคัญทั้งสิ้นเลยไม่ควรจะทิ้งเลยนะครับแต่ว่าเราไปวิ่งไปจับหาคำที่
ควรที่สนใจมากว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนก็เห็นเลยว่าแม้กระทั่งเรื่องความยากเนี่ยความยากคือทำให้เกิดความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ไม่รู้จากความไม่รู้จักที่จะต้องรู้จักความยากเนี่ยมันยากมากขนาดไหนแล้วลึกซึ้งขนาดไหนที่จะต้องไปรู้จักคำไม่รู้ตรงเนี้ยความไม่รู้ตรงเนี้ยว่าไม่รู้อะไรนะครับจักขุวิญญาณคำว่าจักขุวิญญาณนี่เป็นภาษาบาลีใช่ไหมแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเป็นแม้กระทั่งเป็นเรื่องของคำแต่คำก็มีส่วนประกอบของคำมากมายอยู่ในคำนั้นนะในคำยาวนั้นนะครับแต่คำสั้นๆเนี่ยมันอยู่ในนั้นและมีความหมายอย่างยิ่งถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยความลึกซึ้งตรงนี้เนี่ยมันยากยิ่งเพราะนะประมาณไม่ได้อะท่านอาจารย์วิชัยท่านบอกว่าประมาณไม่ได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความสำคัญอยู่ตรงนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องจักขุวิญญาณก็พูดถึงเรื่องพอมาพูดถึงเรื่องจักขุวิญญาณก็พูดถึงเรื่องการเห็นนะครับตาก็พูดถึงเรื่องการเห็นจักขุวิญญาณก็พูดจักขุวิญญาณก็พูดถึงสิ่งที่เป็นสิ่งรู้นะครับสิ่งสภาพรู้ที่จะต้องรู้ถึงเรื่องสภาพการเห็นนั่นแหละและกระทั่งการเห็นนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันสำคัญจริงๆนะครับท่านอาจารย์อนุปท่านพูดถึงเรื่องของตรงนี้ท่านพูดถึงว่าอย่างไรตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องว่าเห็นนะฮะเห็นนั่นที่ว่าปรากฏชัดคือท่านอาจารย์ถามเรื่องของการปรากฏชัดเนี่ยแล้วปรากฏชัดเนี่ยเห็นไหมเห็นนี่ปรากฏชัดไหมท่านอาจารย์โน้มขึ้นเสริมว่าเห็นเนี่ยปรากฏชัดจริงๆชัดกับใครชัดกับใครกับชัดกับคนที่เห็นนะเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นคนนั้นคนนี้นะครับท่านอาจารย์เคยถามว่าเห็นไหมเนี่ยอาจารย์อนุปเห็นไหมเนี่ยอาจารย์วิชัยแต่เห็นไปแล้วเนี่ยเห็นอาจารย์นบใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะใช่หรือเปล่าว่าจริงที่ด่านี้ก็ต้องพิจารณาดูนะครับใช่อาจารย์นบหรือเปล่าหรือจริงหรือเปล่าที่เห็นอาจารย์นบเนี่ยมันก็ลึกซึ้งนะครับที่จะต้องจะแยกแยะว่าเป็นดอกไม้เป็นอาจารย์นบเป็นอาจารย์วิชัยเป็นใครก็แล้วแต่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะเห็นไปหมดเห็นเยอะแยะไปหมดดอกไม้ก็เห็นอะไรก็เห็นและปรากฏชัดไหมว่าเห็นแล้วชัดตรงไหนชัดอะไรนะชัดของใครชัดของใครแต่ชัดเนี่ยไม่ชัดของใครเลยไม่ใช่ชัดใครเลยนะท่านเน้นไปว่าชัดเนี่ยชัดของปัญญาแล้วปัญญาคืออะไรนะอันนี้มันต้องมันไม่ใช่ว่าฟังนิดนิดหน่อยๆแล้วก็จะมาสรุปเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเป็นการเข้าใจหรือคือเป็นความเข้าใจคือปัญญานั่นแหละก็คือสภาพอีกเป็นสภาพต้องเข้าไปฟังถึงเรื่องของคือเข้าไปฟังนะไม่ใช่ฟังวันเดียวนะเข้าไปฟังวันเดียวแม้กระทั่งผมฟังก็ไม่ได้ฟังวันเดียวกว่าจะเข้าไปรู้ว่าปัญญาคืออะไรนะครับปัญญาอยู่ที่ไหนปัญญาเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นได้อะไรทำไมถึงเกิดปัญญาทำให้เกิดได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าแค่นี้ก็เป็นความลึกซึ้งของแค่คำว่าปัญญาและปัญญายังไปอยู่ในส่วนที่เป็นสภาพรู้อีกและสภาพรู้นี้ไม่เกิดสิ่งที่สภาพรู้ก็มีสองอีกประธานในการรู้แจ้งในสิ่งที่ถูกรู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแจ้งถูกรู้ได้ไงและปัญญาเนี่ยเขาไปรู้แจ้งถูกรู้ได้ยังไงเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปฟังมานานทีเดียวเลยกว่าจะรู้และเข้าใจได้แยกได้ว่าสภาพรู้นี่มีสองอย่างนะครับและประสาทสภาพรู้สภาพหนึ่งก็ไม่ได้ว่าไปรู้จากสภาพนั้นในขณะนั้นไม่รู้จากสภาพนั้นแต่เขาทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่เป็นประธานรู้แจ้งจริงในสิ่งนั้นนะครับรู้ทั่วไปหมดเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินขณะได้กลิ่นแต่ขณะนั้นน่ะเห็นต่างกับได้ยินไปละบอกไหมว่าเห็นต่างกับได้ยินสภาพรู้ที่เห็นกับสภาพรู้ที่ได้ยินอันไหนอะที่เป็นมืดอันไหนเป็นที่สว่างและอันไหนเป็นที่ชัดอันไหนเป็นที่ไม่ชัดและชัดกับใครชัดตรงไหนมันไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชัดในชัดที่เป็นการชัดของปัญญาเพราะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นชัดนะแต่การเห็นชัดนั่นคือใครนะมันเห็นชัดรู้แจ้งเห็นชัดและแจ้งว่าเป็น
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เห็นเนี่ยหรือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะได้ยินเนี่ยแต่ขณะที่เห็นเนี่ยมันก็มีแสงสว่างมาประกอบถ้าไม่มีองค์ประกอบของการให้เห็นก็ไม่เห็นในขณะเดียวกันได้ยินก็เหมือนกันมีแสงสว่างเข้ามาช่วยให้เห็นได้ยินไหมก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นต้องแยกว่าปรากฏชัดและสว่างกับมืดเป็นอย่างไรอีกเนี่ยเขาชี้แจงชี้แนะให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถจะแยกนะครับแต่ก็ไม่ได้แยกได้ทันทีนะครับคือและได้ทราบเลยว่าเพราะฉะนั้นบางท่านที่มาฟังเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือเริ่มฟังใหม่ๆก็จะงงว่าทำไมมาถามอย่างนี้นะทำไมต้องถามเช่นนี้ก็ที่ถามเช่นนี้เนี่ยถามย้อนไปย้อนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาอะไรนะมาตะล่อมหรือมาอ้อนวอนให้มาเชื่ออันนั้นอันนี้พูดแล้วไม่ให้เชื่อพูดแล้วต้องพิสูจน์เองต้องไตรเอาพิสูจน์เองว่าอย่างนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทางวิทยากรท่านให้อย่างเต็มที่อยู่เลยแต่ว่าเราจะเบื่อซะก่อนนะเพราะเราเนี่ยเราก็เบื่อสิเราชอบแต่สิ่งที่มันง่ายสิ่งที่มันเป็นไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเอาอย่างง่ายๆทำไมไม่มีทำไมต้องย้อนไปย้อนมาให้มันเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เนี่ยพูดถึงเรื่องเห็นเพราะท่านเห็นก็มีความสำคัญได้ยินก็มีความสำคัญครับได้กลิ่นก็มีความสำคัญได้เพราะความสำคัญก็คือว่าความที่ไม่รู้จักว่าความสำคัญนั้นคืออะไรหรือแม้กระทั่งไม่รู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสเป็นอย่างไรอันนี้นะครับคือความไม่รู้ถ้าเผื่อขจัดความไม่รู้พวกนี้ออกได้แล้วก็ถึงจะรู้แต่ความเป็นจริงนะครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านพูดถึงเรื่องตอนหลังให้เห็นและยกประโยชน์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์คือเป็นประโยคที่เอาจากที่ท่านอาจารย์ท่านพูดถึงนะครับการฟังนะคือความที่เริ่มรู้จักว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเองแต่ว่าความจริงนั้นมีจริงหรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ใช้ว่าท่านผู้ดำเนินรายการท่านก็พูดถึงว่าประโยชน์ของการฟังคือการเริ่มรู้จักสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเองแต่ความจริงมีไหมไม่มีแล้วเป็นอะไรถ้าเพื่อไม่มีก็ไม่มีก็ยังมีนะครับมีอะไรครับเนี่ยมันมีอะไรท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยท่านถามอาจารย์อนุพะก็พูดซ้ำไปเลยว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าไม่มีแต่ยังมีอยู่อะไรที่มีท่านลองคิดดูสิครับท่านผู้ฟังที่ติดตามท่านคิดขณะที่ทุกอย่างเนี่ยว่าไม่มีแล้วมีอะไรอยู่ก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ท่านต้องลองไต่ตรองดูไต่ตรองดูหลังจากที่ได้ฟังท่านมานะทุกอย่างไม่มีหมดไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วมีอะไรครับครับวันนี้ก็ผมไม่ใช้เวลาพอสมควรนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวต้องฟังรายการอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณที่ติดตามรายการนะครับจะยังไม่เบื่อได้ยังติดตามต่อไปก็กราบขอพระคุณด้วยและขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดีวันนี้ครับ

0: ความดีคือสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดตามเหตุปัจจัยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ24กันยายน2560เมื่อพูดถึงความจริงที่ไรท่านอาจารย์ก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เดี๋ยวนี้เป็นขณะอื่นเนี่ยจะไม่เป็นความจริง
1: ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไร
0: มีความคิด
1: เดี๋ยวนี้หรือเปล่า
0: ความคิดก็เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไร
0: ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไรถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่เรื่องราว
1: เรื่องราวเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
0: เรื่องราวที่คิดถึงเรื่อง

0: ื่อวานก็ได้ครับก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะแล้วคิดเรื่องราวเดี๋ยวนี้หรือเปล่าม
0: ีความคิดที่คิดเรื่องราว
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้เพราะคิดเดี๋ยวนี
0: ้แม้จะคิดวางแผนข้างหน้าก็มีความคิดเดี๋ยวนี้ที่คิดเรื่องข้างหน้า
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้จริง
1: ๆทีละหนึ่ง
0: ขณะ
1: จิตใช่ไหมคะหรือเราเห็นไหมคะกว่าจะแม้คิดก็เป็นจิตถ้าไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจะคิดไหมคิดก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็เจตสิกที่เกิดนะอะไรบ้างสัญญาเจตสิกขณะนั้นคิดถึงอะไรกว่าจะรู้ว่าคิดก็คือจำถ้าไม่จำก็ไม่คิด
0: เพราะฉะนั้นความจริงก็คือเดี๋ยวนี้จริง
1: ๆค่ะแน่นอนค่ะนี่เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้รู้ว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่หามีไม่นี่ตลอดในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเข้าใจผิดว่ามีอยู
0: ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดผิดคิดถูกอย่างไรก็เป็นความคิดที่กำลังมีในขณะนั้น
1: เพราะมีจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นคิด
0: นอกจากว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วธรรมะนั้นก็ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: แต่ละหนึ่งขณะจะคิดยังไงก็ตามแต่ก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยเห็นแต่ละหนึ่งขณะได้ยินแต่ละหนึ่งขณะทั้งหมดคือจิตเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะตามเหตุตามปัจจัยอนัตตาตลอดทาง
0: ปัจจัยทั้งหลายก็เดี๋ยวนี
1: ้ปัจจัยมีกี่ปัจจัย
0: มีหลากหลายมากมาย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจ
0: แล้วแต่ว่าปัจจัยไหน

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
2: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งพระกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริงที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผลอๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจากขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 พรรษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
3: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนฮะขออนุญาตถามครับ
2: ขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็น เกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะ
4: กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีก
2: ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเองปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของเสียงแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
2: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งเพราะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริงที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผินๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจากขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 พรรษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่ เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
3: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนฮะขออนุญาตถามครับ
2: ขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็นเกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปาทะหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเหลือเพียงแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็หนึ่งธรรมะจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับไปแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะก็สะสมไปตามสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏสั้นมากเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนะคะเป็นอย่างนี้ไม่รู้โดยตลอดตั้งแต่เกิดแม้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเพื่อความติดข้องและความไม่รู้และยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในครั้งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือศึกษาทีละคำเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงเห็นกำลังเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ก็มีปัจจัยที่สภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงปัจจัยคือสภาพธรรมะที่สนับสนุนเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันทำให้สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยละเอียดมากเพ พราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้อย่างเดียวนะคะสภาพธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ไม่รู้ค่ะรู้อย่างอื่นรู้มามากแต่ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้รู้สามารถศึกษาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆซึ่งคนอื่นชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้ต้องกล่าวด้วยนะคะไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นกำลังได้ยินก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินที่ไหนถ้าเห็นไม่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะมีเราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็จะทำให้ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วสืบต่อโดยการเกิดดับแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เกิดแล้วดับแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อสนิทจนไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะในแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงไหมเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดเป็นคนนี้นะคะแต่จะเป็นคนนี้ตลอดไปได้นานเท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยและคนนี้แต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดแล้วเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเท่ากับเกิดมาได้เห็นได้ยินคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วลืมหมดชาติก่อนนะคะลืมหมดเลยชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่รู้แล้วก็เพื่อติดข้องแล้วก็เพื่อที่จะเกิดต่อไปในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นแต่ละคำนะคะซึ่งแม้แต่ความไม่รู้ก็ต้องตรงแล้วรู้แล้วหรือยังคะกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังกำลังได้ยินรู้แล้วหรือยังว่ากำลังคิดเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเกิดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่ว่าคำอะไรเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาอวิชชาก็เป็นอนัตตาด้วยนะคะบางคนก็สงสัยเดี๋ยวนี้อวิชชาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะขณะนี้เองค่ะเห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วดับแล้วค่ะอวิชชาก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอวิชชามากแค่ไหนจนกว่าจะมีการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะอวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆละคลายลง
5: มีผู้เขียนมานะคะบอกว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับมิฉะนั้นความเป็นเราก็จะแทรกเข้ามาเรียนถามว่าตามลำดับคืออย่างไรแล้วก็ความเป็นเราเนี่ยมีจนเป็นปกติที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคำก็ได้สั้นๆ
5: ค่ะเขียนมาว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับ
2: ค่ะฟังพระธรรมพระธรรม45พรรษามากนะคะทุกคำตามระดับคือแม้แต่คำแรกคือคำว่าฟังพระธรรมใช่ไหมคะมีคำที่ไม่รู้จักคือคำว่าธรรมะถ้าถามใครๆดูว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าไงคะแต่ว่าฟังพระธรรมแม้แต่คำแรกคำเดียวเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะ เป็นภาษามัคคีภาษาบาลีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนในภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงฟังธรรมะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฟังชื่อมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ต้องตามลำดับคือรู้ว่าฟังธรรมะต้องฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนเลยใช่ไหมคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นขณะนี้มีคิดฟังเรื่องคิดนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะไม่เข้าใจเลยว่าศึกษาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นอย่างอื่นไม่จริงสิ่งที่ไม่ปรากฏจะกล่าวว่าจริงไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงในเมื่อไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะไปรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มาถึงแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะยากแสนยากที่จะรู้เพราะเหตุว่าโดยการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงรู้ยากยิ่งเพราะเหตุว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องโดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับการที่เราคิดเองเนี่ยต่างกันมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้ใครจะคิดว่าเห็นเกิดและดับแต่ความจริงนะคะไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆว่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดดลบันดาลได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมกว่าจะฟังได้เข้าใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆน้อมใจด้วยศรัทธาที่เชื่อในคำจริงทำให้สามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อนั้นนะคะก็จะทำให้พ้นจากการติดข้องซึ่งนำมาสู่อกุศลธรรมมากมายเพราะการยึดถือว่ามีเราหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
4: อันนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีคนเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะต้องตายเราจะแนะนำผู้ที่เป็นมะเร็งซึ่งจะต้องตายนั้นก่อนตายอย่างไรบ้างครับ
2: ศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปเลยนะคะศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นธรรมะอะไรนี่คือเราจะต้องเข้าใจว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนขณะใดก็ตามที่แม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีนะคะมะเร็งเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่มะเร็งเป็นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมะเร็งเป็นได้กลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะมะเร็งเป็นรสหวานรสเค็มหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วมะเร็งเป็นอะไรนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่เราศึกษาธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่เป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความรักตัวนะคะหรือว่ารักญาติมิตรสหายพอรู้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หาทางใดๆก็ตามนะคะว่าก่อนจะตายหรือว่าควรจะเตือนเขาว่ายังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะให้รู้ความจริงให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะต่อไปชาติไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเกิดมาแล้วนี่ค่ะเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เข้าใจธรรมะใครก็ตามได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการฟังก็ต้องฟังด้วยการที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปหรือว่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องเข้าใจทุกคำจริงๆพอได้ยินคำไหนต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นมะเร็งจริงๆเนี่ยมีคำตอบหรือยังคะว่าคืออะไรถ้าไม่มีก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะตอบได้มะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งเป็นคิดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการบ้านนะคะสำหรับที่จะฟังแล้วรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังแล้วธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ไม่ว่ามีคำถามอะไรนะคะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรท่านที่ฟังมาแล้วคงพอตอบได้ใช่ไหมคะมะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งไม่ใช่คิดนึกแล้วเป็นอะไรแล้วก็คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วมีไหมคะมีคนที่กำลังเป็นมีไหมแล้วคนที่จะเป็นมีไหมแล้วจะเตือนเขาว่ายังไงคะเขายังไม่ได้เป็นแต่จะเป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังมี
4: ขออนุญาตมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องตายก็คือเรื่องเกิดครับที่กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีกไปเกิดได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
2: ค่ะก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะแทนที่จะตอบก็ขอเป็นถามว่าอะไรเกิดได้ยินคำว่าเกิดได้ยินคำว่าตายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและศึกษาธรรมะต้องตอบได้นะคะว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้าฟังธรรมะเราต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าฟังเรื่องราวไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่มั่นคงจริงๆว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือเปล่าและเป็นธรรมะอะไรหลากหลายมากที่จะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดตายเนี่ยมีจริงๆแต่เมื่อศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดแล้วก็อะไรตายถ้ายังตอบไม่ได้ก็คือว่ายังศึกษาไม่พอนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเกิดอะไรตายเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าใจความจริงแต่ละคำทีละคำก็ยังสามารถที่จะทำให้เข้าใจต่อไปอีกแต่ละคำทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมีจริงแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรตายถ้ายังไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องราวว่าตายแล้วเกิดก็ยังสงสัยนะคะเช่นคำถามที่ว่าตายแล้วไปเกิดไปได้ยังไงคะอะไรไปนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยจะถามว่าอะไรและก็เมื่อได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆต่อไปด้วยไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่มีผู้ถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตายมีจริงเกิดมีจริงแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดอะไรตายคะ
6: ก็หนูก็คิดว่าเป็นรูปกับนามค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขอถามต่อนะคะ
6: ค่ะ
2: รูปคืออะไรนามคืออะไร
6: รูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรค่ะอย่างเช่นรูปร่างกายนี่ก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะนามเป็นสภาพรู้ค่ะ
2: ค่ะ
6: ก็คือการได้ยินการเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนามธรรม
2: ค่ะ
6: ซึ่งไม่มีรูปร่าง
2: เดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
6: มีค่ะ
2: กรุณายกตัวอย่าง
6: อย่างเช่นสีสันที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่สภาพรู้ค่ะและเสียงก็ไม่ใช่สภาพรู้ที่รู้นี่ก็เพราะว่ามีจิตค่ะเพราะว่าคนตายมีแต่รูปคนตายก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่ได้ยินคนตายก็ไม่รู้เย็นไม่รู้ร้อนไม่รู้อ่อนไม่รู้แข็งมีแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ฟังข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะมีจริงๆแต่หลากหลายมากไม่เหมือนกันธรรมะที่เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีเช่นเสียงนะคะ เกิดแล้วเวลานี้ทุกคนได้ยินแล้วก็รู้ว่าพอใช้คำว่าเสียงเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็นอกจากเสียงก็มีสิ่งอื่นนะคะซึ่งเกิดจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ก็ไม่รู้อะไรเช่นแข็งมีจริงๆค่ะมีใครไม่รู้แข็งบ้างไหมคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะบอกว่าแข็งไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเสียงไม่ได้และเสียงก็เป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าตายและเกิดคืออะไรถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วนะคะมีลักษณะไม่ใช่สภาพรู้มีหลายอย่างมากมายเช่นตาทุกคนมีตาแต่ตาไม่เห็นนะคะทุกคนก็มีหูแต่หูก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะสภาพธรรมะนั้นทรงบัญญัติใช้คำเรียกให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมในขั้นต้นนะคะการศึกษาธรรมะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดมีจริงๆนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะบอกว่าเห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นไม่ใช่ตาตาไม่เห็นแต่มีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่คิดไม่จำเพียงธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงเสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงๆนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินแต่จะใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรก็ได้แต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรู้เสียงคือได้ยินเสียงไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เมื่อเสียงปรากฏมีเมื่อไหร่แสดงว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต่างกันนะคะอย่างกว้างกว้างอย่างใหญ่เป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้รวมเรียกว่ารูปธรรมและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะหายากว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีกิจการงานหน้าที่ที่ทำให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นไม่มีรูปร่างเลยแต่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เลยก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตโต๊ะไม่เห็นโต๊ะไม่ได้ยินโต๊ะไม่คิดนึกหรือจะใช้คำว่าแข็งนะคะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ได้ยินแข็งไม่คิดนึกแข็งมีจริงๆเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ขณะที่กำลังรู้แข็งมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งแข็งปรากฏว่ามีในขณะที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นก็มีนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดก็คือ ธรรมะเกิดนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและสิ่งนั้นหมดไปดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกอย่างเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากนั้นไปไม่มีคนนั้นอีกเลยจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนะคะแล้วก็ที่กล่าวว่าไปไหนเนี่ยไปไม่ได้เกิดแล้วดับแต่มีปัจจัยที่สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีขณะนั้นซึ่งเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่ใช้คำว่าตายเพราะว่าสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ที่เราใช้คำว่าจิตนะคะเกิดโดยปัจจัยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายต่างๆกันเป็นจิตประเภทต่างๆเช่นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งเพียงเห็นได้ยินเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยการเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดก็คือสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับสืบต่อทุกๆขณะนี่ค่ะจนถึงขณะสุดท้ายก็ใช้คำบัญญัติเรียกว่าตายแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ความละเอียดมีมากค่ะแต่ก็ต้องตั้งต้นที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงชื่อว่าได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู
6: ้หนูอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่ามะเร็งที่อาจารย์บอกว่าขอไปทำเป็นการบ้านแต่หนูไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่านะคะที่ว่ามะเร็งนี้หนูคิดว่าเป็นคงจะเป็นบัญญัติเฉยๆค่ะเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นขณะนั้นถ้าไม่คิดคำว่ามะเร็ง
6: ค่ะ
2: มีมะเร็งไหมคะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในโลกของความคิดเพราะความจำสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างทุกวันเนี่ยนะคะหลากหลายมากลักษณะที่ปรากฏหลากหลายจนจำแนกให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นคำต่างๆแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งขณะนี้เกิดเห็นยังไม่มีมะเร็ง
6: ใช่ค่ะ
2: นะคะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวก็ค่อยๆจำว่าหมายความถึง

0: เห็นแต่ไม่ใช่เป็นงูเป็นนกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างต่างๆสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะคิดถึงรูปร่างสันฐานเพียงแค่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนเด็กซึ่งเกิดมานะคะตอนต้นก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอจำบ่อยๆได้ยินเสียงซ้ำๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วก็จำเสียงแม้แต่คำว่ามะเร็งเนี่ยเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใครไปพูดว่ามะเร็งเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นได้ยินบ่อยๆเข้าใจเรื่องราวก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เฉพาะหนึ่งเนี่ยค่ะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหลากหลายมากเช่นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวใครรู้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นโดยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้คำว่าเจตสิกนามธาตุเช่นโลภะโทสะความติดข้องความรู้สึกต่างๆสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอาศัยจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตก็หลากหลายทำให้วันนี้นะคะมีจิตหลายประเภทเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวเพราะว่ามีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับไปมีปัจจัยทำให้เกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขณะจิตนั้นดับและไม่มีจิตอื่นเกิดสืบต่อที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อไปนะคะก็กล่าวว่าคนนี้ตายแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตหนึ่งขณะดับแล้วค่ะใครยับยั้งไม่ได้เลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่รู้อะไรทำอะไรนะคะแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของจิตนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าจุติหมายความถึงเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นคนใหม่เกิดใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆในแต่ละวันแต่ละขณะที่เรารู้เนี่ยนะคะก็เพียงแต่เฉพาะในชาตินี้ค่ะพอถึงจิตขณะสุดท้ายไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเรื่องต่างๆที่เคยจำเคยคิดไว้นี่นะคะก็หมดสิ้นไปกับเรื่องนี้ชาติก่อนทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมแต่ว่าพอเกิดเป็นคนนี้ลืมหมดจำได้เฉพาะชาตินี้แล้วอีกไม่นานก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลอื่นตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทันทีเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องใหม่มีบุคคลใหม่มีพี่น้องใหม่มีเหตุการณ์ใหม่แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉันเกิดและตายก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นตรงกับที่ตอบค่ะแต่ต้องเข้าใจละเอียดขึ้นคงไม่ลืมนะคะที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะธรรมะเกิดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีใครเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลใครก่อนตายให้เขาทำความดีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคนคือความเห็นถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นธรรมดาคือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะ

0: ก็ยังดีไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งยากที่สุดนะคะและต้องอบรมคือค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้แหละไม่ควรที่จะผ่านไปโดยการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั่นก็ยิ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ควรจะให้คนอื่นซึ่งมีค่าประเสริฐสุดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ความจริงและให้ความจริงนี้กับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเหมือนได้แต่ความจริงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะเหตุว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นได้อวิชชาความไม่รู้แล้วก็ได้กิเลสเยอะมากจากทุกขณะที่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้และก็เกิดความติดข้องความยึดถือเพราะฉะนั้นเกิดมาสิ่งที่ได้คือกิเลสแล้วก็พาไปไม่ใช่มีตัวตนพานะคะแต่หมายความว่าจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งก็ทำให้เป็นบุคคลอื่นทันทีและแต่ว่าจะเป็นใครวันนี้หรือชาตินี้เป็นบุคคลอื่นจากชาติก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได
1: ้
0: เพราะว่าความจริงนามธรรมและรูปธรรมดับหมดอย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนดีบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนชั่วนะคะแต่ว่าบางขณะก็เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นแต่บางขณะก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นใครหรือเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราใช้คำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความจริงถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ประเสริฐที่สุดค่ะถึงดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่ได้ชำระจิตให้หมดไปจากอกุศลและอวิชชาก
2: ี้นี้มีคนถามเรื่องมะเร็งใช่ไหมครับเราคิดว่ามะเร็งเนี่ยถ้าจัดอยู่ในปรมัตถธรรมก็คือรูปที่เกิดจากอุตุหรืออาหารค่ะ
0: ค่ะโดยธาตุแท้ๆนะคะไม่มีธาตุมะเร็งธาตุแท้ๆก็คือเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมซึมซาบเอิบอาบก็คือธาตุน้ำซึ่งเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะละเอียดมากตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ยังปรากฏหลากหลายมากทุเรียนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆต้องมีกลิ่นต้องมีรสต้องมีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปเป็นรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ส่วนผสมและปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะต้นไม้ดอกไม้แค่ดอกไม้นี่ก็หลากหลายชนิดข้าวก็มีหลายพันต้นไม้ก็มีทั้งที่ไม่มีผลเลยก็มีแต่ใบกับดอกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าแม้เพียงรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ก็สามารถปรากฏความหลากหลายให้ศึกษาให้เรียกชื่อแม้โรคต่างๆหรือที่ตัวเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าหัวใจตับปอดแต่ว่าไม่พ้นจากแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆ ป็นรูปที่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏให้เห็นทางตาได้แล้วก็มีกลิ่นและมีรสและมีโอชาคืออาหารที่ทำให้เกิดรูปเมื่อกลืนกินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เห็นความหลากหลายว่าแม้รูปยังวิจิตรหลากหลายมากถึงปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะวิจิตรหลากหลายมากสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างและต่อไปจะเกิดอะไรบ้างคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ต่างกันไปละวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้ดีมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยและยิ่งหลายหลายคนหลายหลายวันความวิจิตของธาตุต่างๆเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นนานาธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้คำเรียกอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่พ้นความจริงซึ่งเป็นความจริงซึ่งถึงที่สุดใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้มะเร็งไม่ให้แข็งได้ไหมคะไม่ให้อ่อนได้ไหมไม่ให้เย็นได้ไหมไม่ให้ไม่มีกลิ่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้ใช้ชื่อเรียกต่างๆให้รู้ความหลากหลายนั้นๆเท่านั้นเองค่ะแต่มะเร็งก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งไม่รู้อะไรอ่อนไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดและความหลากหลาย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสิ่งที่ปรากฏก็กำลังเผชิญหน้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างจะได้เห็นถูกครับ
0: ค่ะไม่รู้มาแสนนานพระเจ้าจะให้รู้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังแล้วลืมค่ะไม่มีใครจำได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะลืมละเพราะฉะนั้นกว่าจะจำได้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งนั้นก็มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไม่ลืมก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ว่าเมื่อไรก็ตามขณะไหนก็ตามที่นี่หรือข้างนอกหรือที่ไหนมีสิ่งที่มีจริงระลึกได้ไหมคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆพระฉันธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาตินะคะแต่4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงค่ะอย่างที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆเห็นเกิดและดับแต่ระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ทรงถึงพระญาณที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีคือคุณความดีนะคะเพื่อที่จะสละละความไม่รู้และความเป็นเราเพราะเหตุว่าโลภะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราพร้อมความไม่รู้มานานแสนนานอกุศลทุกประเภทไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และก็พอกพูนด้วยกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงแต่การที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกรู้จริงๆในสิ่งที่เป็นจริงคือเกิดขึ้นระดับไปต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าได้มีความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆนานาที่จะขจัดขณะนั้นไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะปิดกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะทำความดีเพราะขณะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะอกุศลคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งทำให้จิตเศร้าหมองคือไม่ผ่องใสเดือดร้อนก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กุศลก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความติดข้องไม่มีความโกรธซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่านะคะ กุศลมีอะไรบ้างและอกุศลมีอะไรบ้างและชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่านะคะจิตในวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีมากมายมหาศาลทรงอุปมาว่าเหมือนแผลเน่าโรคร้ายสารพัดอย่างนะคะที่น่ารังเกียจแล้วจะหมดสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแต่ว่าความจริงก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจมานานมากแม้แต่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยแล้วแต่นะคะได้ฟังแล้วไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมตาคือธรรมะที่กำลังเป็นไปทุกขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้นะคะได้ฟังไม่ลืมธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะกล่าวไปก็คือว่าลึกลับสำหรับอวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะปรากฏว่ามีเท่านั้นเองค่ะเพียงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ไม่เป็นอะไรเลยเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะคะมีอะไรคะในโทรทัศน์คน
1: ครับ
0: จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาที่ส่องกระจกมีคนจริงๆหรือมีอะไรในกระจกไหมคะหรือว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อจากนั้นก็เป็นความจำและความคิดนึกทั้งที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องดับไปก่อนหมดไปก่อนอย่างรวดเร็วมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะต่างกับที่เราซึ่งไม่เคยฟังเลยแล้วคิดว่าเพียงฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏได้ต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ฟังแต่ละคำเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความจริงแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงลืมไหมกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าไม่ลืมและเมื่อไม่ลืมแล้วก็ยังฟังด้วยความเข้าใจต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจแล้วก็ลืมขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่โกรธก็ไม่ใช่เราเกิดโกรธแล้วก็หมดไปขณะที่ติดข้องก็ไม่ใช่เราฟังอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดอย่างแข็งอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดไหมคะว่าแข็งพอกระทบลักษณะของแข็งก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าการรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับแล้วก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ยังไม่มีความเข้าใจถูกว่านะคะเป็นสิ่งที่เพียงมีปรากฏว่ามีแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตามากมายตั้งแต่เช้าทั้งโต๊ะอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเลยค่ะหมดแล้วไม่รู้เลยค่ะยังพอใจติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วและไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเกิดจึงต้องมีกิเลสต่างๆมากมายแล้วก็จะดับไปได้หมดไปได้นะคะก็คือเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมากนะคะว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรืออะไรเลยเพียงรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่รู้ชื่อนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่าแม้มีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับต้องฟังต่อไปค่ะและก็เป็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์บุคคลไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปในวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือความเห็นถูก ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชาติหนึ่งซึ่งเกิดมานะคะเห็นมากมายได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมายแต่แล้วก็หมดเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็จะไม่กลับเป็นบุคคลนี้อีกเลย
3: ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงธรรมจึงควรฟังพระธรรมอบรมปัญญาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่ทรงแสดงจากการสนทนาธรรมที่สโมสรทหารบก23ตุลาคม2560

0: ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เข้าใจพระธรรมก็ไม่รู้ว่ากราบไหว้พระคุณใดแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ได้มีความเข้าใจขณะนั้นรำลึกทันทีความเข้าใจนี้จะเกิดมีได้ไหมถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้คิดถึงพระคุณซึ่งเป็นพุทธานุสติไม่ใช่ไปท่องแล้วก็คิดว่าขณะนั้นระลึกถึงคุณถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะระลึกถึงคุณอะไรได้อย่างไรก็ไม่มีคุณปรากฏแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรากฏกับผู้ที่ได้เข้าใจ45พรรษาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะมากยิ่งกว่าใครตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำดึกใครได้กระทำอย่างนี้บ้างเป็นสิ่งซึ่งพระองค์ได้มุ่งมั่นด้วยพระบารมีที่จะกระทำกิจนี้เพื่อสัตว์โลกแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลแสนไกลสักเท่าไหร่ทางเดินก็ลำบากไปถึงแล้วก็ที่อยู่ก็ไม่สะดวกสบายแต่พระองค์ก็เสด็จไปโปรดบุคคลซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดในสังสารวัฏเพราะถ้าเขาไม่ได้ฟังเมื่อไรจะได้ฟังเหมือนเราทุกคนค่ะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ในชาตินี้คือไม่รู้ว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเมื่อไรจะได้ฟังเพราะว่าเราคิดถึงคนที่จากไปที่ว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ลืมว่าตายแล้วไปไหนตายแน่ค่ะเกิดก็แน่แต่ว่าเกิดที่ไหนเมื่อตายแล้วพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงทรงแสดงความจริงทุกขณะไม่ว่าจะเกิดหรือตายหรือว่าระหว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายความจริงเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยทั้งสิ้นเช่นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆทำไมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจะพูดซ้ำอย่างไรปัญญาที่ยังไม่ได้อบรมพอก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการเข้าใจสภาพธรรมะเพียงหนึ่งที่กำลังปรากฏคิดดูเพียงหนึ่งยากไหมคะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูก็มีเสียงปรากฏทางกายก็มีอ่อนหรือแข็งกำลังปรากฏแล้วก็ขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นปรากฏเพียงชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกสิ่งในชีวิตแม้ในพระชาติทุกพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้กลับมาเลยแต่ละชาติบางพระชาติก็เป็นคนยากจนเข็นใจบางพระชาติก็เป็นกษัตริย์มหาศาลบางพระชาติก็เป็นมหาอมาตย์บางพระชาติก็เป็นปุโรหิตไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้ไม่มีขณะใดที่สามารถจะกลับมาได้เลยการฟังพระธรรมก็เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้เมื่อนั้นก็จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวคำตามที่พระองค์ได้ตรัสแล้วนอกจากผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจเป็นประโยชน์ไหมคะแต่ละขณะแต่ละคำแต่ละนาทีไม่ได้ผ่านไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งมากแต่ก็ค่อยๆมั่นคงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะถ้าระลึกได้บ่อยๆฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆค่อยๆมั่นคงขึ้นสภาพธรรมะก็จะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทั้งสี่แต่ต้องตามลำดับขณะนี้มีจริงไหมคะเป็นจริงไหมแค่นี้ค่ะรู้แค่นี้หรือว่ารู้มากกว่านี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เพื่อละความยึดถือว่าเป็นเราเพราะความจริงคือไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแค่คำว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับจนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจจญาณนะก่อนที่จะถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิบัติ เพราะว่าขณะนี้เป็นขั้นฟังปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปัตติการถึงเฉพาะด้วยสติและปัญญาที่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาจะละเลยคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยเพราะว่าจุดประสงค์ของการฟังทั้งหมดเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเกิดจึงจะมีและก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้การเกิดดับจนกว่าปัญญาค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้จึงปรากฏได้
1: แล้วในวัฏฏะวัฏฏะคืออะไรหลับและฝันมีความหมายอย่างไรและจะตื่นได้อย่างไรจากการสนทนาอัปปติสูตรที่มสพ1กุมภาพันธ์2557
0: ขณะนี้ค่ะหลับหรือตื่น
2: มีข้อความนะฮะว่าผู้ที่ยังถูกชักจูงไปนะฮะด้วยความไม่รู้ธรรมะนะฮะท่านอาจารย์ชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นในอรรถกถาก็ขยายว่าเทวดาจึงกล่าวว่าก็มหาชนเหล่านี้หลับแล้วในวัฏฏะยังไม่ตื่น
0: ขณะนี้เป็นวัฏฏะหรือเปล่าคะ
2: เป็นครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระวัฏฏะคืออะไร
2: คือการเห็นได้ยินคิดนึกขณะนี
0: ้สภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับสืบต่อยังสืบต่ออยู่ตราบใดก็ยังคงเป็นวัฏฏะอยู่ตราบนั้นและก็วนเวียนไปนะคะไม่มากเลยค่ะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจเท่านั้นเองจะไม่พ้นไปจากทั้งหกทางนี้เลยขณะนี้กำลังเห็นหลับหรือตื่นเพราะเป็นวัฏฏะขณะนี้กำลังได้ยินหลับหรือตื่น
2: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องหลับ
0: กำลังหลับอยู่นะคะเพราะเห็นหมดแล้วเหมือนในความฝันมีทุกอย่างในความฝันค่ะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรอย่างในฝันที่จะเหลืออีกเลยนั่นเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบฉันใดขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินแต่ดับหมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าหลับอยู่ในวัฏฏะยังไม่ได้ตื่นขึ้นสบายดีไหมคะหลับแต่ว่าฝันเพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนฝันไหมคะเห็นแล้วดับแล้วหมดละได้ยินแล้วดับแล้วหมดละคิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหมือนฝันไหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏหมดแล้วเหมือนในฝันทุกอย่างยังไม่ตื่นเลยและจะตื่นเมื่อไหร่มีโอกาสจะตื่นไหมคะคุณนินน่าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะตื่นตรงไหนตอนไหนขณะไหนเวลาไหนที่ชื่อว่าตื่น
2: เชิญคุณนินน่าครับตื่นตอนไหน
3: ตามีโอกาสฟังธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ที่นี่มีโอกาสมากกว่าที่ฮอลันด
0: ์ฝันหรือเปล่าฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดว่าอยู่ฮอลแลนด์ได้ฟังน้อยแม้แต่เพียงคำว่าฮอลแลนด์เนี่ยฝันหรือเปล่าฝันตลอดใช่ไหมคะจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏฝันว่าฟังธรรมะฝันว่าไม่มีใครมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในฝันเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานวันนี้ฝันนานไหมคะ
2: ยาว
3: นานมาก
0: ทั้งวันถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงแค่นิดเดียวยังไม่ทันจะรู้จริงก็ฝันต่ออีกละเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ตื่นจริงๆเพราะรู้จริงๆแล้วก็เบิกบานที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงและหลงไม่รู้มานานแสนนานจึงเบิกบานที่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยนะคะเบิกบานหรือเปล่าสบายใจที่ได้ฟังมีความสุขที่ได้ฟังคือเบิกบานลองฟังเรื่องอื่นสิคะเบิกบานไหมตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะฟังเรื่องอื่นที่จะให้เบิกบานเหมือนกำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงขณะนี้ และเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของเบิกบานถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะยังฝันอยู่หรือเปล่าจะรู้ว่าฝันหรือตื่นก็ต่อเมื่อกำลังมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วรู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ตื่นมาชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆผู้เบิกบานที่มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ก็ยังดีนะคะฝันดีฝันว่าฟังธรรมะ
2: แต่ก็ยังฝันอยู่ดีไม่ตื่น
0: ค่ะแต่ก็ยังรู้ว่าฝันดีใช่ไหมคะคือได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้บางคนก็ฝันอาจจะฝันว่าไปที่พระวิหารเชตวันได้ฟังธรรมก็เป็นได้อย่างนั้นก็ฝันดีนะคะแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมเพราะว่าหมดแล้วผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝันหรือที่เข้าใจว่าตื่นแล้วเป็นจริงก็ตามแต่นะคะแต่ก็ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ยังฝันอยู่ฝันหลายเรื่องค่ะฝันว่าฝันมีไหมคะ
2: ซ้อนเข้าไป
0: ค่ะก็ได
2: ้ถ้าอาจารย์ถ้าตะกี้ถ้าอาจารย์คุยกับคุณนีน่าบอกว่าแม้จะคิดเรื่องฮอลแลนด์เนี่ยขณะนั้นก็ฝันแล้ว
0: แน่นอนค่ะ
3: ว่าเป็นเรื่อง
2: เป็นเรื่อง
3: คิดเรื่องใช่ไหม
2: หรือแม้ว่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฮอลแลนด์คิดว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่มูลนิธินี่ก็ฝันอยู
3: ่ไม่เอาเรื่องเพราะว่ารู้ปรมัตถธรรมดีขึ้น
0: ค่ะฝันนี่ก็สนุกดีนะคะมีเสียงหัวเราะในฝันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝันไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะไม่เหมือนฝันได้ยังไงคะทุกอย่างมีปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ก็มาฝันดีคือฟังธรรมะกันต่อไปเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นนะคะเหมือนจริงๆค่ะคืนนี้ฝันคืนก่อนฝันคืนไหนๆฝันก็คือเพียงคิดเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรซึ่งที่ต่างกับฝันก็คือว่าในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆอย่างเห็นหรือได้ยินต่างกันตรงนี้นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงขณะที่มีการเห็นจริงๆการได้ยินจริงๆนะคะทั้งหมดก็เป็นฝันนั่นแหละเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางใจโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเห็นก็ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเห็นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่างกับขณะที่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ยังคงเป็นเรื่องราวเพราะขณะนั้นแม้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตื่นด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความหมายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ตื่นเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังคงมีสิ่งที่ปรากฏทางใจมากมายโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเลยไม่ต่างกับฝันเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราไม่สนใจเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะก็เหมือนฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะได้มีการฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะตื่นคือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นฝัน

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2557
1: ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งรู้ว่าลึกซึ้งค่ะเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้กำลังปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณได้ไม่ทันที่ใครจะคิดใครจะไตร่ตรองนะคะธรรมะนั้นก็หมดไปแล้วพระเจ้าการที่มีโอกาสได้ฟังแล้วฟังอีกจากการที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ปางก่อนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังมาเลยนะคะจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากและดูเป็นธรรมดาแต่ความลึกซึ้งเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าเวลาที่ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะจะเห็นพระปัญญาคุณว่าละเอียดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวหรือแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สะสมการได้ยินได้ฟังนะคะจากการที่เคยมีศรัทธาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วในชาติก่อนๆซึ่งจะเป็นใครเมื่อไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยแม้แต่ชาดกต่างๆนะคะบุคคลในครั้งนั้นนะคะก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระสารีบุตรซึ่งก่อนนั้นนะคะก็เหมือนคนที่ได้เริ่มฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนในชาติก่อนจะเป็นใครมาก่อนก็ต้องเคยได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะได้ศึกษาและฟังพระธรรมต่อไปจึงอยู่ที่นี่ในวันนี้และเห็นประโยชน์ของการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะที่จะได้เข้าใจพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าทุกอย่างเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงค่ะทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่ควรระลึกถึงบ่อยๆก็คือความตายพูดแล้วไม่ต้องกลัวเพราะตายกันทุกคนแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็ก่อนตายจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนไม่คิดเลยนะคะสนุกสนานไปวันวันหนึ่งแต่ว่าได้อะไรบ้างจากการที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกชาติด้วยค่ะคือต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่ได้แล้วเกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องคิดเรื่องราวต่างๆสุขทุกข์มากมายแล้วหายไปไหนหมดไม่เหลือเลยจากบุคคลนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่จะเป็นบุคคลนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอาจจะหลายสิบปีนะคะแต่ก็ต้องจากไปจากไปแล้วไปไหนอันนี้ค่ะประมาทไม่ได้เลยว่าต้องจากแน่แล้วเตรียมตัวที่จะเป็นคนใหม่เหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะเป็นใครก็ไม่รู้เลยนะคะแต่ทั้งหมดที่ได้มีมาแล้วจากชาติก่อนและชาติหลังๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นบุคคลนี้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีคนใหม่เกิดขึ้นก็มาจากคนนี้แหละที่ได้สะสมกุศลและอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อัธยาศัยต่างๆกันแต่ก็เป็นผู้ที่ยังมีศรัทธาที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเลยเกิดมามีความสุขมีความทุกข์ก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยประโยชน์ที่สุดก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นของเราเที่ยงอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่าสักอย่างเดียวก็หลงนะคะไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีเราจริงๆแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งอย่างจนถึงที่สุดจึงจะกล่าวได้ว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาฟังแค่นี้ค่ะเรารู้แค่ไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรปรากฏก็แสดงว่าไม่เกิดใช่ไหมคะแต่ที่ปรากฏเนี่ยเกิดจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดเลยจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ดับใครจะรู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงนะคะก็จะเห็นว่าคำที่ว่าพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงเนี่ยยากละเอียด ลึกซึ้งแต่มีค่าที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าทำให้แต่ละชาติเนี่ยสามารถมีความเข้าใจถูกในความไม่แน่นอนในความเปลี่ยนแปลงในการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ละชาติเนี่ยก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะมีทั้งเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นโรคเป็นภัยเป็นทุกข์สาหัสก็แล้วแต่ก็หมดไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยค่ะรับรองได้เลยคำตอบคำเดียวเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วนะคะก็จะทำให้ไม่เดือดร้อนนานเพราะเหตุว่าความเข้าใจถูกเนี่ยจะทำให้รู้ความจริงว่าแม้ขณะที่กำลังเดือดร้อนก็ไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดนี่นะคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งว่าเป็นคำจริงหรือเปล่าที่ว่าขณะนี้สิ่งใดๆก็ตามที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอมารวมกันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่พอแยกออกไปแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งนั้นเกิดดับอย่างเร็วมากนี่ค่ะคือคำที่กว่าจะรู้ความจริงก็ต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าจริงไหมเมื่อจริงแล้วยังไม่รู้ความจริงจนถ่องแท้ถึงที่สุดแต่มีหนทางที่จะรู้ได้อย่างนี้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็สะสมความรู้ต่อไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรขึ้นนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างคะที่เดี๋ยวนี้ปรากฏและไม่ได้เกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือดับไปแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังค่ะเพื่อที่จะเข้าใจเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้เลยใครคิดจะทำอะไรบ้างคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าแม้แต่ความคิดของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ค่ะต่างกันเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่สะสมความคิดอย่างนี้ก็จะคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้มีจิตไหมคะคำถามธรรมดาอย่างนี้ค่ะมีนะคะรู้จักจิตหรือยังเห็นไหมคะแสนที่จะธรรมดาบางคนอาจจะบอกว่าแสนที่จะตื้นที่เป็นคำที่ทุกคนเข้าใจว่ามีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งนั้นเลยได้แต่เผินๆสุขมีไหมมีทุกข์มีไหมมีจิตมีไหมมีแต่ทั้งหมดเนี่ยความจริงคืออะไรเที่ยงหรือเปล่าถาวรยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าเกิดดับเร็วจนกระทั่งคิดว่าเป็นเราที่สุขคิดว่าเป็นเราที่ทุกข์แต่ถ้าสุขไม่เกิดไม่มีเราสุขทุกข์ไม่เกิดไม่มีเราทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์นั่นแหละไม่ใช่เราแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแม้แต่ขณะแรกของชาตินี้นะคะเลือกเกิดไม่ได้เกิดแล้วเลือกให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ละวันก็ไม่ได้เลือกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมคะไม่ได้เลือกไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ได้ไหมเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สิ่งนั้นมีลักษณะเฉพาะตนซึ่งไม่ปะปนกันเลยนะคะแยกขาดจากกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามปัจจัยแล้วก็ดับไปก็ตรงกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่าฟังแล้วเข้าใจต้องเข้าใจจริงๆอนิจจังคือไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นดับได้ยินดับคิดดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยพิจารณาเลยแม้แต่จะฟังเนี่ยก็ฟังเผินบางคนก็ฟังเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนะคะลืมไตร่ตรองของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะสุขไม่ใช่ทุกข์เห็นไม่ใช่ได้ยินความติดข้องไม่ใช่ความโกรธความสำคัญตนก็ไม่ใช่ความเห็นผิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากรวมกันจนเข้าใจว่าเป็นเราซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นดับไปเลยแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปทุกขณะนะคะตั้งแต่เล็กมากอยู่ในครรภ์จนกระทั่งค่อยๆโตตอนเกิดมาก็ไม่ได้รู้จักอะไรเลยแค่ลืมตาก็ไม่รู้ละว่าเห็นอะไรจนกว่าจะชินมากจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้รูปร่างสันฐานสิ่งที่ปรากฏหลากหลายก็ทำให้จำเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นเกิดมาใหม่ๆก็พูดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอได้ยินเสียงคุ้นเข้าคุ้นเข้า ก็จำเสียงแล้วก็รู้ความหมายแล้วเริ่มพูดทีละคำจนกว่าจะพูดเก่งจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงอย่างนี้ก็ต้องตั้งต้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้ความเข้าใจธรรมะก็เกิดจากทีละน้อยจริงๆค่ะจนกว่าเราจะคุ้นกับคำที่เราได้ยินแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยอย่างอนิจจังอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเจนมากแต่ไม่เคยคิดสิ่งที่ไม่เที่ยงดีไหมคะอยากให้เที่ยงก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นความเป็นสภาพที่ไม่น่าจะยินดีเลยคือว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราต้องการอย่างหนึ่งแต่สภาพธรรมะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าไม่ลืมว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งฟังไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราแต่ยากไหมคะคิดได้เข้าใจได้แต่ถึงเวลาจริงๆยังเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์การเกิดและดับจริงๆถ้าประจักษ์การเกิดและดับจริงๆซึ่งสภาพธรรมะเกิดดับจริงๆนะคะแต่ต้องรู้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ประจักษ์จริงๆใครก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือซึ่งเคยยึดถือมานานมากก็ยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ต่างกันนะคะปุถุชนกับอริยะบุคคลปุถุชนคือผู้ที่หนาด้วยกิเลสเมื่อกี้นี้อาหารอร่อยไหมคะเห็นไหมคะดอกไม้นี่สวยไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะโปรยทุลีคือกิเลสลงในจิตหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นยากที่จะถ่ายถอนออกไปได้แต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแค่สาวกได้ยินได้ฟังแล้วก็สามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเปลี่ยนจากความเป็นผู้ไม่รู้จึงทำให้กิเลสหนามากด้วยความรู้เนี่ยก็ค่อยๆละความไม่รู้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเช่นขณะนี้ค่ะความเข้าใจธรรมะต่างกับขณะที่ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะกำลังสะสมปัญญาที่จะค่อยๆละความไม่รู้ไปเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่จะทำให้รู้ความจริงนะคะก็คือได้ฟังพระธรรมที่รู้เลยค่ะใครก็แสดงไม่ได้นอกจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้จึงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงจนกว่าผู้ฟังซึ่งเป็นสาวกนะคะจะมีโอกาสได้อบรมเจริญปัญญารู้ตามได้อย่างพระสาวกในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนะคะท่านฟังธรรมะท่านเข้าใจธรรมะในภาษาของท่านเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ตรงกับภาษาอื่นที่ทรงแสดงเป็นภาษามคธีภาษาบาลีแต่ทุกคำก็ตรงกันแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเพราะฉันให้ทราบว่าขณะนี้นะคะเป็นโอกาสที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้ความไม่รู้เพิ่มขึ้นเหมือนโอกาสอื่นๆแต่ว่าทำให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆละไปได้ทีละเล็กทีละน้อยได้ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความเข้าใจนี่จะมากพอนะคะที่สามารถที่จะรู้ความจริงเมื่อนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสมั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะว่าได้ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังวันหนึ่งก็ถึงค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ละเลยการเห็นประโยชน์ว่าจะจากโลกนี้ไปจะไปด้วยการเข้าใจความจริงของสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาเลยในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นการสะสมสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตทุกชาติหรือใครคิดว่าอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าค่ะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจากไปได้เร็วมากไฟไหม้น้ำท่วมถูกโจรลักขโมยไปอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกสะสมอยู่ในจิตแล้วก็จะติดตามไปเพิ่มพูนขึ้น
2: ปรับเรียนครับผมยังคิดว่ามันขัดแย้งในเมื่อจิตมันเกิดดับดวงนั้นไปแล้วดวงใหม่เกิดแล้วแล้วในเมื่อมันเกิดมาใหม่แล้วมันไปจำของเก่าได้ยังไงครับ
1: ก่อนอื่นค่ะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงหนึ่งใช้คำว่าจิตไม่ได้พูดถึงใครสักคนนะคะ แต่พูดถึงธาตุชนิดหนึ่งมีด้วยโดยที่ใครก็ไปบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ให้ไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะเป็นธาตุรู้ค่ะแม้แต่คำว่าธาตุรู้เนี่ยเราเปลี่ยนจากจิตเพื่อที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนและจิตทำอะไรก่อนที่จะไปคิดเรื่องชาติหน้าจิตดวงใหม่จะมีอะไรจากจิตดวงก่อนนะคะแต่ให้ทราบว่าธาตุนี้มีไหมคะธาตุที่สามารถรู้คือเห็นได้ยินคิดนึกเนี่ยค่ะเพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่อ่อนบ้างแข็งบ้างเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามรวมความว่าลักษณะที่มีจริงที่ไม่รู้เนี่ยนะคะต้องแยกขาดออกจากกันจากธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นคนตายมีร่างกายจับดูก็แข็งเป็นรูปชนิดหนึ่งคนเป็นก็มีรูปจับดูก็แข็งแต่รูปเป็นรูปธรรมะที่ไม่รู้อะไรต้องไม่รู้อะไรไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นสภาพรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะธาตุรู้ก็เป็นอย่างหนึ่งแยกขาดออกไปจากสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้ธาตุรู้เนี่ยค่ะเวลานี้นะคะถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏโลกไม่ปรากฏหาดใหญ่ไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรไม่มีแต่ที่มีมากมายหลายอย่างนะคะก็เพราะเหตุว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นจึงรู้ซึ่งแยกออกไปรู้โดยการที่ว่าอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะชีวิตธรรมดาจริงๆเนี่ยแต่เราจะพูดเฉพาะธาตุรู้ขณะนี้กำลังเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยยากนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้พิจารณาว่านี่แหละกว่าเราจะเข้าใจว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจได้ในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่ถึงที่สุดว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่กำลังเห็นมีเฉพาะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นจริงไหมคะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะธาตุนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเวลาที่เสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงนั้นคือได้ยินเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้เห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่พร้อมกันขณะเดียวกันและก็จะเกิดตามใจชอบไม่ได้คนหูหนวกอยากได้ยินได้ยินได้ไหมคะไม่ได้คนตาบอดอยากเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เห็นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เคยคิดเลยถ้าไม่มีเพียงตาหมายความถึงรูปพิเศษไม่ใช่ตาดำตาขาวที่มองเห็นนะคะแต่เป็นรูปที่อยู่กลางตาซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะต่างๆที่สามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้รู้ว่าเปล่งแสงหรือสีออกมาเป็นสิ่งต่างๆที่สีสันวรรณะที่ทำให้รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าประสาทตาจักขุประสาทตาเนี่ยถ้ากระทบสัมผัสก็อ่อนหรือแข็งมองดูก็เป็นสีต่างๆแต่นั่นไม่ใช่จักขุประสาทะไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีรูปต่างกันแล้วใช่ไหมคะสองรูปแต่จิตยังไม่เกิดเลยแต่ต้องมีตากับสิ่งที่กระทบกันเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ดับทันทีเลยเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตหนึ่งขณะสั้นมากเลยและเกิดขึ้นรู้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงอย่างเดียวไม่มากกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยไม่ใช่จิตคิดจิตเห็นดับก่อนแต่จิตคิดเกิดต่อจากที่จิตเห็นแล้วนะคะคิดถึงสิ่งที่จิตเห็นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดและดับไปนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่ใช่ว่าเกิดได้เองนะคะแต่ต่อเมื่อจิตนั้นดับท่านใช้คำว่าโดยอนุขณะคือว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยถ้าย่อยลงไปอีกนะคะทั้งที่เกิดดับอย่างเร็วมากเนี่ยก็ต่างกันเป็นขณะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ขณะที่ดับขณะที่เกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่ขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับขณะที่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่และเกิดเ พราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะแม้ว่าจะดับไปเร็วแสนเร็วนะคะแต่ทรงย่อยเป็นอนุขณะสามขณะซึ่งต่อไปความละเอียดจะมีว่ารูปเกิดในขณะไหนของอนุขณะของจิตเนี่ยค่ะคือการตรัสรู้สภาพธรรมะจนกว่าเราจะเห็นตามว่าไม่มีเรายิ่งรู้ก็คือเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะดับปราดไปไม่เหลือเลยทั้งสามขณะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะที่เกิดเนี่ยจะไปเกิดต่อจากจิตขณะอื่นไม่ได้ต้องจากจิตขณะที่ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีจิตแต่ละหนึ่งสองไม่ได้พร้อมกันไม่ได้เลยโดยสภาพของปัจจัยซึ่งจิตทุกขณะนี่นะคะต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดกับจิตเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งเพราะสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกมีเจตสิกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ค่ะเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่เลื่อนลอยไม่ใช่กล่าวไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้ารู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ละหนึ่งนะคะเช่นเสียงขณะนี้ค่ะจิตได้ยินเท่านั้นเกิดขึ้นรู้เสียงแล้วก็ดับจิตเห็นจะมารู้เสียงไม่ได้จิตที่คิดนึกในขณะนั้นนะคะต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเพราะว่าถ้าปรากฏเป็นเห็นก็ดับเป็นเห็นถ้าเกิดขึ้นเป็นได้ยินก็ดับเป็นได้ยินไม่ใช่คิดนึกแต่ว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้ยิ่งกว่ามายากลนักเล่นกลเนี่ยเขาทำอะไรเก่งมากเลยนะคะคนไม่รู้ก็สงสัยว่าทำได้ยังไงแต่ว่าจิตเร็วกว่านั้นมากสามารถที่จะลวงให้เห็นว่าขณะนี้มีคนเยอะแต่ความจริงจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เพียงสิ่งเดียวแล้วก็ดับและสิ่งที่ปรากฏทางตามองเหมือนว่าสงสัยเหลือเกินนะคะเสาทั้งต้นนี่จะดับไปได้ยังไงแต่ว่าความจริงไม่ใช่เสาค่ะเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหมายความถึงสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ซึ่งต่างกับจิตโดยสิ้นเชิงนี่นะคะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปเกิดดับเร็วมากจิตได้ยินกับจิตเห็นเนี่ยห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นใครไปคิดว่ายังมีรูปเหลืออยู่เนี่ยผิดเพราะไม่รู้ไม่ปรากฏก็ยังไปจำว่ามีนี่แสดงถึงความหลงแค่ไหนเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะรูปก็เกิดดับเร็วแต่จิตเกิดดับเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ล่ะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่จิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยนะคะต้องมีจิตขณะแรกไม่ได้เกิดมาสองขณะเกิดมาขณะเดียวแล้วก็ดับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในจิตขณะนั้นนะคะสะสมสืบต่อเหมือนที่คำถามที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็จะไปสะสมยังไงอะไรต่างๆแต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดและดับไปก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยจิตขณะก่อนเนี่ยมีอะไรก็สิ่งที่เกิดต่อก็สืบต่อจากจิตขณะก่อนอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะทำอะไรบ้างจำแต่ไม่มีเลยเมื่อวานนี้หายไปหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เวลานี้ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะพรุ่งนี้จะไม่มีเลยพระเชนก็สืบต่อไปทุกขณะตั้งแต่ทุกชาติมาพระเชนจิตนี่เก่าแก่มากนะคะไม่รู้สะสมอะไรมามากแค่ไหนแต่ก็ปรากฏให้หลากหลายเป็นแต่ละคนค่ะ
2: ไอ้ที่คำว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏคือส่วนที่กล่าวมาเมื่อกี้ไหมครับ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็ตรงกับภาษาบาลีทุกคำเช่นคำว่าสังสารวัฏตะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลด้วยค่ะพระคุณคำปันเนี่ยจบปริญญาเก้าตั้งแต่เป็นสามเณรนะคะ
0: ครับความหมายของสังสารวัฏฏะนะครับก็มีคำสองคำนะครับก็คือสังสาระคำหนึ่งนะครับแล้วก็วัฏฏะคำหนึ่ง สังสาระก็คือการท่องเที่ยววัฏฏะก็คือการวนเวียนการท่องเที่ยววนเวียนไปนี่คือความหมายของสังสารวัฏฏะแล้วอะไรล่ะที่ท่องเที่ยววนเวียนไปก็ไม่พ้นไปจากธรรมะที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจไม่พ้นหกทางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสังสารวัฏจึงกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆแม้แต่ในขณะนี้นะครับที่กำลังเห็นก็เป็นหนึ่งในสังสารวัฏเพราะว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะ

ชาติก่อนนู้นแล้วค่ะก็หกไม่พ้นถ้าชาติไหนตาบอดเหลือเท่าไหร่ก็เหลือห้าเนี่ยค่ะก็คือธรรมดาคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วไม่เคยรู้เนี่ยนะคะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็คือทุกขณะของชีวิตเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีไปแล้วไปตรัสรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีแล้วก็ทรงแสดงธรรมะคือความจริงซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นน่าศึกษามากเพราะเหตุว่าไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยพร้อมเมื่อไหร่คือฟังเมื่อนั้นเข้าใจเมื่อนั้นมีจริงเมื่อนั้นรู้ได้เมื่อนั้นและก็เป็นความจริงอย่างนี้นะคะไม่สิ้นสุดจนกว่าปัญญาจะถึงการดับกิเลสหมดนะคะเมื่อไม่มีกิเลสจึงไม่มีการท่องเที่ยวไปอีกคือไม่มีการเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทุกชาติไม่ว่าจะเกิดในนรกที่สวรรค์พรหมโลกหรือที่ไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตไม่ใช่เราจิตเป็นจิตค่ะจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็พูดคำที่เรารู้จักนะคะสังสารวัฏแล้วก็จิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่จิตรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่คนไทยจะชินกับคำว่าอารมณ์ถ้าพูดสั้นๆทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นอารัมมณะคนไทยก็บอกว่าอารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็เลยเข้าใจผิดไปเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าอารมณ์อารมณะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงอะไรวันนี้อารมณ์ดีไหมคะเห็นไหมคะตอบได้วันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่รู้ไหมอะไรนะคะอารมณ์ก็สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละทำให้เราพูดคำว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้แต่เราบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนกับตัวเราใช่ไหมคะที่วันนั้นไม่สบายแต่เพราะอะไรคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจได้กลิ่นลิ้มรสทุกอย่างที่ไม่น่าพอใจวันนั้นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียถ้าสิ่งนั้นไม่ดีมากๆแต่แท้ที่จริงอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ถ้าไม่มีสิ่งนั้นให้จิตรู้จะเกิดทุกข์จะเกิดไม่พอใจได้ไหมแต่ที่สำคัญละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะคะคือจิตไม่ใช่ความรู้สึกต้องแยกกันพระชนพระธรรมละเอียดมากค่ะทรงแสดงว่าจิตเป็นเพียงธาตุรู้และก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานต้องหมายความว่ามีอย่างอื่นเกิดกับจิตละแต่ว่าสิ่งที่มีจิตเป็นใหญ่พระชนสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นนามธรรมด้วยกันนะคะแต่ว่าต่างกันก็คือว่าจิตเพียงเกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่นามธรรมอื่นๆเช่นโลภโกรธหลงพวกนี้นะคะเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉันใช้คำว่าเจตสิกะหมายความถึงสภาพที่เกิดพร้อมจิตหรือว่าเกิดในจิตไม่แยกจากจิตเลยเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งไปมากน้อยแล้วแต่ประเภทของจิตนั้นๆเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่เริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตาตามความเป็นจริงที่มั่นคงขึ้นไม่ใช่พูดลอยๆหรือว่าไม่ใช่พูดเป็นข้อแก้ตัวนะคะทำอะไรก็ได้เป็นอนัตตานั่นผิดทำอะไรก็ได้เพราะไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาว่าทำไม่ได้แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีใครไปทำได้ต้องฟังไปตลอดชีวิตไหมคะเนี่ยนี่คือการเริ่มต้นจริงๆค่ะและจะไม่สะสมที่จะให้เข้าใจขึ้นหรือในเมื่อยากแสนยากที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะอีกไม่นานพระธรรมอันตรธานจากมนุษย์แน่แต่สวรรค์ยังมีเพราะอะไรคะทราบไหมคะทำไมพระธรรมอันตรธานหมดไปเพราะอะไรคะค่ะไม่ฟังไม่เข้าใจไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะมีประเพณีมากมายนะคะหลายอย่างแต่ขาดประเพณีที่สำคัญที่สุดคือการฟังพระธรรมแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแล้วจะเป็นชาวพุทธหรือเป็นสาวกได้ยังไงแต่ก็ลืมค่ะทำอย่างอื่นหมดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตร

0: แต่ว่าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่เข้าใจพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอันตรธานแน่ตราบใดที่ไม่มีการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจยังอยู่นะคะพระศาสนาก็ไม่อันตรธานแต่ก็ยังไม่พอก็ยังต้องศึกษาต่อไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะอบรมเจริญจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เป็นความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะเพียงฟังเข้าใจแต่ตัวธรรมะจริงๆกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถจะค่อยๆรู้จักสภาพธรรมะทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมๆกันอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งจะไม่สามารถเข้าใจว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดและดับแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปัญญาที่ผู้ได้ศึกษาแล้วรู้ค่ะต้องอบรมเจริญไม่ใช่ไปทำหรือว่าไม่ใช่ไปหวังแต่เพราะเหตุว่าความเข้าใจนั่นเองจะค่อยๆละความหวังและความต้องการเพราะเหตุใดถ้ายังมีตัวเราที่หวังหรือต้องการเมื่อนั้นก็จะตรงกันข้ามกับคำที่ทรงแสดงไว้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะยากตรงที่ว่าตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เรานะคะแต่การที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองเห็นความลึกซึ้งเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วตราบใดยังเป็นความต้องการด้วยความเป็นเราขณะนั้นก็ยังอีกไกลเพราะเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างการติดข้องค่อยๆ คลายด้วยความรู้ความเข้าใจถูกแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจถูกอะไรๆก็ไปละคลายความติดข้องซึ่งติดข้องมานานในความเป็นเราและในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะคะต้องเป็นไปด้วยความเห็นถูกว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อละความไม่รู้จึงสามารถที่จะละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ต้องด้วยปัญญาจริง
1: ๆปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหน้าที่ทำกิจกรรมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยสบายมากเลยนะคะเข้าใจถูกไม่ต้องใช้คำว่าปัญญาก็ได้เพราะว่าชาวมคธนี่นะคะถ้าเราบอกว่าเข้าใจถูกเขาไม่เข้าใจเขาต้องใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิแต่สำหรับเราธรรมดาเราเอาคำนั้นมาใช้แต่เราไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเราพูดแต่ว่าปัญญาที่โรงเรียนเนี่ยเด็กคนนี้สติปัญญาดีแต่ว่าปัญญาจริงๆนะคะหมายความถึงความเห็นถูกในอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นปัญญาเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังอย่างขณะนี้นะคะมีจิตแน่นอนค่ะแต่ว่ายังไม่รู้จักจิตจริงๆแต่ก็เริ่มรู้ว่าจิตเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่จำไม่ใช่รักไม่ใช่ชังเป็นแต่เพียงธาตุที่สามารถเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นจะมีอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีนะคะที่ใช้คำว่าปันดระหมายความถึงลักษณะของจิตนะคะเป็นสภาพที่ใสยังไม่มีอะไรมาเจือปนเลยโลภะยังไม่เกิดกับจิตนั้นโทสะยังไม่เกิดกับจิตนั้นหรือแม้ว่าโทสะเกิดกับจิตนั้นโลภะเกิดกับจิตนั้นโลภะก็เป็นโลภะไม่ใช่จิตโทสะก็เป็นโทสะไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจึงแยกจิตออกจากเจตสิกเนี่ยค่ะความละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันนะคะแต่ว่าทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจิตมีหนึ่งคือเป็นธาตุรู้ถ้าไม่กล่าวถึงประเภทต่างๆนะคะเพียงลักษณะของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่เกิดเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอะไรเช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเห็นระดับเลยค่ะแค่เห็นเท่านั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7โลภะจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้โทสะจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้นี่คือกว่าเราจะรู้อย่างนี้ว่าไม่ใช่เรานะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ใช้คำว่าปัญญา ข้าใจเมื่อไหร่ก็คือปัญญาเมื่อนั้นแต่ขณะนี้เป็นปัญญาระดับขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัตติรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะว่าพระพุทธพจน์แต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีจริงเช่นจิตก็กล่าวถึงจิตนะคะทรงอธิบายทรงแสดงธรรมะจิตโดยละเอียดเจตสิกโดยละเอียดรูปโดยละเอียดธรรมะทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งกำลังมีขณะนี้ขณะนั้นไม่ใช่เราที่เข้าใจนะคะแต่เป็นเจตสิกหนึ่งใช้คำว่าปัญญาเจตสิกอาศัยการฟังการไตรตรองการพิจารณาเข้าใจถูกเมื่อไหร่แม้ในขั้นฟังก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจถูกจะไม่มีปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรเข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าจริงเพราะฉะนั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจเท่านั้นแต่ยังกำลังเข้าถึงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเช่นขณะนี้จิตเห็นพูดถึงจิตเห็นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าใกล้การที่จะรู้ความจริงของจิตเห็นเพราะว่าจิตเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้เฉพาะจิตเห็นจริงๆไม่รู้เฉพาะจิตได้ยินจริงๆไม่รู้เฉพาะจิตคิดจริงๆพอพูดถึงความโกรธความโกรธเกิดขึ้นไม่มีใครไม่รู้ค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าโกรธนั้นน่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็คือยึดถือความโกรธว่าเป็นเรายึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพของเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นปัญญาเจตสิกที่เข้าใจถูกเห็นถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีเราเลยทรงแสดงไว้โดยละเอียดพระชนพระไตรปิฎกจึงมีสามนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
1: ท่านอาจารย์นะครับก็อยากจะไปถึงสติปัฏฐานนะครับ
0: ทุกคำต้องเข้าใจนะคะอยากไปถึงสติปัฏฐานผิดหรือถูกมาแล้วค่ะแม้ฟังธรรมะก็ยังอยากความเป็นเราเนี่ยมากแค่ไหนคะฟังมาเมื่อกี้นี้เองว่าเพื่อละแต่จะละไม่ได้ถ้าไม่รู้เพราะว่าการละเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของความไม่รู้ที่จะไปละอะไรๆได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพื่อเรามีเราที่ไปรู้ไปอยากแต่ว่าเพื่อเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าให้ปฏิบัติให้ทำวิปัสสนาให้ทำสติปัฏฐานแต่เราเข้าใจอะไรไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วจะไปเข้าใจอะไรยิ่งกว่านี้เพราะว่าวิปัสสนาหมายความถึงปัญญาที่รู้แจ้งโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรอบรู้ในปริยัติคือพระพุทธพจน์นะคะไม่สามารถที่จะละเพราะว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทันไรก็อยากละที่จะทำวิปัสสนาเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องมีเหตุมีผลค่ะตามความเป็นจริงเนี่ยได้ยินคำว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาเพื่ออะไรคะและวิปัสสนาคืออะไรถ้ายังไม่รู้ละไปทำอะไรถ้ายังไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วบอกได้ไหมว่าทำได้ไหมวิปัสสนาเพราะว่าเป็นปัญญาจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเรื่องจิตนะคะแล้วก็จะคิดไปเองว่าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับการที่ได้ฟังพระธรรมเรื่องจิตชัดเจนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอาศัยการฟังและเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นค่ะกว่าจะรู้จากจิตซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับพระเชนก็ต้องรู้ความลึกซึ้งของธรรมะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายและข้ามขั้นไม่ได้เลยถ้าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปริยัติไม่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ว่าเป็นไปเพื่อเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพื่อละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพที่มีจริงๆตามที่ได้ฟังเนี่ยค่ะจิตมีจริงๆจะรู้ลักษณะของจิตจริงๆว่า ไม่ใช่เราจะประจักษ์การเกิดดับของจิตจริงๆจึงเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจากฟังแค่นี้ค่ะจะไปประจักษ์การเกิดดับของจิตได้หรือยังเพราะฉะนั้นจะไม่มีการทำวิปัสสนาแต่มีการเข้าใจพระพุทธพจน์แล้วละความไม่รู้แล้วก็อบรมเจริญปัญญาที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยนะคะหมายความถึงอบรมในสิ่งที่ไม่มีไม่เกิดให้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยวันนี้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะไหมสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็ต้องเป็นธาตุรู้กับสภาพที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แล้วก็เข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะอาศัยการฟังค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพราะคิดเองนี่ยังไม่ถึงวิปัสสนาและถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างนี้นะคะวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์จึงได้ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมเนี่ยมีสามระดับนะคะปริยัตติปฏิปัตติและปฏิเวทะข้ามขั้นไม่ได้นี่เป็นพระพุทธพจน์ถ้าใครแสดงธรรมะไม่ตรงตามพระพุทธพจน์ก็เป็นความคิดของบุคคลนั้นแล้วเขาเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงให้ใครทำอะไรเลยนะคะให้ฟังสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงเป็นปัญญาของคนนั้นเองค่ะเป็นมรดกซึ่งล้ำค่าเพราะว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดซื้อไม่ได้นะคะมีเงินทองสักเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ขอยืมใครก็ไม่ได้ขอเลยก็ไม่ได้เป็นขอทานอาจจะได้เงินทองแต่ปัญญาไม่มีทางที่ใครจะให้มาได้เลยแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นจะไปทำกรรมฐานโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจว่ากรรมฐานคืออะไรจะไปปฏิบัติวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรก็คือไม่รู้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นทำความไม่รู้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยต้องเข้าใจก่อนค่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะต้องเข้าใจให้ตรงด้วยนะคะอบรมเจริญอะไรความเห็นถูกต้องที่ใช้คำว่าภาวนาไม่ใช่ให้ไปนั่งท่องให้สวดหรืออะไรนะคะโดยไม่เข้าใจแต่จากการไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคืออบรมคือภาวนาให้สิ่งที่ไม่เกิดคือปัญญาซึ่งยังไม่เคยเกิดเลยค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นละความไม่รู้ไปเรื่อยๆขณะใดที่ไม่ละขณะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขณะใดที่ไม่รู้ก็ไม่สามารถจะละได้เพราะฉะนั้นคำสอนที่ไม่ได้สอนให้รู้ไม่ได้สอนให้เข้าใจไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะฟังใครมีใครเป็นที่พึ่งคะ
1: การศึกษาพระไตรปิฎกนะครับควรจะศึกษาอย่างไรครับ
0: ต้องรู้ว่านะคะพระไตรปิฎกเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงระหว่างที่ยังไม่ปรินิพพานเมื่อปรินิพพานแล้วบรรดาผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจถูกนะคะก็ได้ประชุมกันรวบรวมคำสอนเป็นหมวดหมู่ก็มีการแบ่งเป็นวินัยหนึ่งส่วนธรรมะก็เป็นพระสุตตันตปิฎกนี่นะคะที่เราใช้คำว่าพระสูตรและพระอภิธรรมปิฎกคือแยกให้เห็นว่านะคะพระวินัยนั้นสำหรับบรรพชิตเพราะว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสไม่ใช่ตามอย่างชีวิตที่หมกมุ่นในเพศคฤหัสถ์เพราะได้สะสมอัธยาศัยใหญ่ที่สามารถที่จะสละทุกอย่างปัพพชาใช่ไหมคะคุณคำปันเชิญให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ครับภาษาบาลีมาจากคำว่าปะวะชะวะชะก็คือเว้นปะก็คือทั่วเว้นทั่วเว้นโดยประการทั้งปวงครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องกล่าวตามพระธรรมวินัยและพระพุทธพจน์นะคะบรรพชามาจากคำว่าปะวะชะและเราเลยเรียกว่าบวชเพราะเหตุว่าภาษาไทยไม่ใช่ตัวปอใช้ตัวบอใบไม้แทนนะคะจากปะวะชะก็เลยเป็นบวชเราก็เรียกว่าบวชและเรียกว่าบรรพชา
2: ถ้ากล่าวถึงโดยลักษณะก็คือการเว้นทั่วนั่นเองครับ
0: ยากใช่ไหมคะนอกจากพระธรรมและภาษาบาลีก็ยังยากด้วยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจในความหมายเดิมก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าจากรากศัพท์แล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะแล้วก็เป็นความหมายในภาษาอื่นซึ่งผู้ที่ศึกษาบาลีมาแล้วเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะรู้ได้ละเอียดนะคะแต่อย่างคนไทยที่ศึกษาธรรมะก็รู้บ้างบางคำแต่ก็ต้องให้ตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่า พุทธบริษัทมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตแล้วแต่อัธยาศัยไม่ได้บอกว่าคฤหัสถ์ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็มีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับแต่สามารถตามอัธยาศัยว่าจะอบรมเจริญปัญญาในเพศใดต้องเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะได้ผลจริงๆนะฮะจากความจริงใจหรือสัจจะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะสละทุกอย่างเว้นรอบทุกอย่างซึ่งต้องตรงนะคะคฤหัสถ์จะมีความเพลิดเพลินในชีวิตของคฤหัสถ์อาหารอร่อยสะดวกสบายไปเที่ยวเตร่อะไรๆก็สามารถอบรมเจริญปัญญาได้แต่ถ้ามีอัธยาศัยใหญ่เห็นโทษว่ามีความติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเว้นรอบสละหมดวงศาคณาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆทั้งหมดมีอัธยาศัยคล่องอยู่ในการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ใช้คำว่าโพธิสัตว์หมายความว่าสัตว์ที่คล่องอยู่ในการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเป็นสาวกโพธิสัตว์ถูกต้องไหมคะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใครไม่เรียกก็ไม่ว่าแต่ว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงคือเป็นผู้ฟังที่คล่องอยู่ในปัญญาที่จะรู้ความจริงคล่องที่นี้ไม่ได้หมายความว่าติดคล่องนะคะแต่ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะไม่พ้นจากการที่จะอบรมเจริญปัญญาเพราะเห็นประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้ความหลากหลายว่าที่การต่างกันของเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้ฝืนว่าใครจะต้องทำตามใครหรือทำอย่างใครนะคะแต่ว่าอวิชชาเป็นอวิชชาวิชชาเป็นวิชชาเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีมากแต่เมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ครองเรือนต่อไปได้ไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปก็บวชเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจนะคะพระวินัยปิฎกเนี่ยสำหรับแม้ผู้นั้นมีศรัทธาแล้วนะคะสละอาคารบ้านเรือนวงศาคณาญาติแล้วตั้งใจที่จะอบรมเจริญปัญญาแต่กิเลสยังมีเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสยังมีนะคะการกระทำความประพฤติทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ติเตียนได้เหมือนคฤหัสถ์เลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงประชุมสงฆ์และก็สอบถามความประพฤติที่เป็นอย่างนั้นว่าควรหรือไม่ควรเมื่อพระภิกษุทั้งหลายเห็นด้วยนะคะว่าไม่เหมาะสมก็ทรงบัญญัติเป็นพระวินัยซึ่งใครก็บัญญัติไม่ได้แม้แต่ท่านพระสารีบุตรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้ที่จะรู้ถึงอัธยาศัยว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็นำไปสู่โทษใหญ่ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถถึงการที่จะบรรลุการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้ในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงการยินดีในเงินและทองนะคะผู้นั้นก็ไม่ใช่บรรพชิตที่แท้จริงก็คือคฤหัสถ์นั่นเองพระคฤหัสถ์เนี่ยยินดีในเงินและทองเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะบารมีทั้ง10จึงสามารถที่จะทำให้เข้าใจพระธรรมได้แล้วก็อบรมเจริญปัญญาด้วยความเคารพอย่างยิ่งในธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีพระวินัยปิฎกสำหรับเพศบรรพชิตนะคะคฤหัสถ์สมควรรู้ด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคฤหัสถ์ไม่เข้าใจคฤหัสถ์ก็จะทำผิดหลายคนค่ะก็บอกว่าสมัยนี้พระต้องใช้เงินแต่ไม่มีในพระวินัยปิฎกเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่จะรักษาพระศาสนาจะประพฤติอย่างไรก็ต้องเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะทำลายพระศาสนาหรือจะทนุบำรุงพระศาสนาเพราะว่าบรรพชิตอยู่ได้ด้วยคฤหัสถ์พระเชนก็เป็นผู้ที่ต้องเคารพในพระธรรมจริงๆและในพระวินัยด้วยนะคะสำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็เป็นพระธรรมนี่แหละนะคะเหมือนอย่างพระพิธรรมปิฎกไม่ได้ต่างกันเลยเพราะถ้าไม่มีธรรมะจะมี พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะมีสภาพที่มีจริงทรงตรัสรู้ทรงแสดงตามความเป็นจริงกับบุคคลใดตามฐานะตามควรที่เขาสามารถจะเข้าใจได้โดยนัยยะใดนัยยะของธาตุนัยยะของอริยสัจจะนัยยะของหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งประมวลไว้ก็เป็นไปตามที่ได้ทรงแสดงรวบรวมไว้เป็นพระสุตตันตปิฎกสำหรับธรรมะล้วนๆ นะคะก็คือพระอภิธรรมปิฎกแต่ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นพระอภิธรรมปิฎกก็มีปุคคละบัญญัติเป็นคำพีหนึ่งด้วยแต่ก็กล่าวถึงสภาพของจิตเจตสิกนั่นเองว่าจิตเจตสิกประเภทไหนเป็นบุคคลประเภทไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นการที่เรียกว่าธรรมวินัยแต่ว่าแสดงโดยนัยยะของการที่กล่าวถึงเรื่องราวบุคคลต่างๆนะคะก็เป็นส่วนของพระสุตตันตปิฎกฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่สนทนากันก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเข้าใจถ่องแท้ไม่สงสัยอีกเลยหรือว่าเพียงแต่รับฟังแล้วก็ค่อยๆจำไปแต่ความจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องจำหรือเพียงแค่ฟังนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องไตรตรองจนเข้าใจความจริงถึงที่สุดเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงก็แสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่จะพูดถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจละเอียดขึ้นให้รู้ความเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็ต้องสนทนานะคะก็ขอถามว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างคะมีเห็นนะคะทุกคนเริ่มรู้จักว่าเห็นไม่ใช่เราตอบว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ความจริงเห็นยังเป็นเราเห็นนี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังยังไม่พอเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจากขั้นฟังโดยรอบรู้จริงๆว่าเวลาเห็นเมื่อไหร่พร้อมที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นบ้างหรือยังยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพราะเหตุว่าต้องอาศัยการฟังอีกนานมากจนกว่าจะรู้ว่าเราฟังเรื่องนี้จริงค่ะเรื่องเห็นเรื่องได้ยินพอออกไปพ้นห้องนี้เราก็มีเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่ได้คิดสักนิดเดียวว่านี่แหละกำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะยากแสนยากที่จะมีขณะนั้นซึ่งนึกถึงคำที่ได้ฟังไม่ลืมทำไมเราไม่ลืมเรื่องอื่นนะคะเราจำแม่นเดี๋ยวเราก็ดูโทรทัศน์เดี๋ยวเราก็อ่านหนังสือเดี๋ยวเราก็สนทนาเรื่องนั้นเรื่องนี้จำแม่นมากเรื่องต่างๆนะคะแต่พอเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะยังไม่อยู่ในใจพอที่จะมั่นคงนะคะที่จะทำให้เริ่มไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเห็นเป็นเพียงเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่นะคะจะเห็นว่ามีแต่เรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอะไรคะเพราะมีจริงๆแต่ไม่รู้จริงๆรู้นิดๆหน่อยๆรู้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับการที่รู้จนกระทั่งหมดความสงสัยว่าเห็นนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะเป็นจริงที่สามารถจะทำให้คนที่ได้เข้าใจเนี่ยเข้าใจขึ้นจริงๆเห็นมีจริงนะคะเป็นธรรมะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกได้ยินสองคำแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นจิตใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่นกล่าวถึงแค่เห็นแต่ว่าชอบสิ่งที่เห็นไหมเห็นไหมคะไม่ชอบสิ่งที่เห็นไหมต่างกันแล้วใช่ไหมคะชอบกับไม่ชอบแต่เห็นยังเป็นเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าจิตเนี่ยถ้าไม่มีเจตสิกแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโลภะโทสะไม่มีเรื่องราวใดๆเลยเพราะเป็นธาตุที่เพียงเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วดับถ้าเป็นได้ยินนะคะก็คือเฉพาะเสียงนั้นที่กำลังปรากฏแล้วดับเสียงก็ดับจิตได้ยินก็ดับก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าการที่ธรรมะใดจะเกิดขึ้นธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้เลยใครจะรู้หรือไม่รู้นะคะแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงว่าทุกอย่างต้องอาศัยกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป พราะฉะนั้นความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าจิตมีจริงจิตเกิดขึ้นจริงจิตดับไปจริงแต่จิตจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรเป็นสภาพรู้อาศัยกันเกิดขึ้นแต่ว่าเจตสิกนะคะไม่ใช่จิตแน่นอนเพราะว่าเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ต่างกันไปหลากหลายเป็นถึง52ประเภทเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยไม่เกิดกับจิตก็ไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เห็นนะคะก็ต้องแยกเพราะฉะนั้นเวลานี้จะถามถึงสิ่งที่มีนอกจากเห็นได้ยินขณะนี้คงไม่มีการได้กลิ่นอาจจะมีบ้างก็แล้วแต่นะคะลิ้มรสไม่ทราบใครอมอะไรหรือเปล่าแล้วก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีแน่นอกจากนั้นมีอะไรแน่นอนที่สุดคือมีเห็นเป็นจิตมีได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตเพราะกำลังรู้เรื่องที่คิดเห็นไหมคะคิดคืออะไรคิดคือกำลังมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งไม่ปรากฏว่ามีจิตที่กำลังคิดเลยเหมือนเวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเป็นภายนอกทั้งหมดเลยลืมว่าถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้คนตาบอดนะคะไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างขณะนี้เลยแต่เพราะจิตนั่นแหละเกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายเพราะจิตเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานพร้อมเจตสิกแต่ไม่รู้เลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกอย่างที่จะมีปรากฏได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ต้นไม้ดอกไม้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะใครจะไปแตะต้องก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเหตุว่าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดของสภาพธรรมะที่มีจริงแต่สภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นต้นนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช้คำว่ารูปะภาษาไทยก็ใช้คำว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อะไรอะไรก็จะปรากฏไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะลืมแล้วใช่ไหมคะว่ามีจิตแต่มีคนนั้นนั่งอยู่ที่นี่มีดอกไม้มีอะไรทั้งหมดเป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะที่เกิดขึ้นรู้สืบต่อโดยไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วนานแสนนานไปแล้วเพราะว่าการบำเพ็ญพระบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะก็สี่อสงไขยแสนกลับเราก็มีใช่ไหมคะตอนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ถ้ายิ่งด้วยศรัทธาก็มากกว่านั้นอีก8อสงไขยแสนกับแล้วก็ถ้ายิ่งด้วยวิริยะก็มากกว่านั้นอีก16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะเราก็อยู่ละนะคะเกิดมาแต่ก็ไม่รู้อะไรมีเห็นมีได้ยินจนกว่าจะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็สะสมที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจนะคะแต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเขาชวนไปทำอะไรก็ไปทำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมนั่นคือไม่ใช่สาวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะไม่พูดถึงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกมีอะไรอีกคะมีนะมีแน่คิดไม่ออกใช่ไหมคะแต่มีก็ลองคิดสักหน่อยว่ามีอื่นอีกไหมคะเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่อ่อนแข็งเย็นร้อนมีคิดนึกมีแล้วมีอะไรอีกคะมีความรู้สึกนี่แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะกว่าเราจะแยกโดยมีความเข้าใจจริงๆว่าจิตเป็นธาตุรู้เท่านั้นเป็นปันดระถึงแม้ว่าเป็นจิตที่มีอกุศลโลภะโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะก็เปลี่ยนสภาพของจิตไม่ได้จิตยังคงเป็นจิตเจตสิกก็ยังเป็นเจตสิกแต่ว่าจิตที่มีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลเกิดร่วมด้วยก็เป็นกุศลจิตถ้าจิตมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตแต่อกุศลเป็นเจตสิกแต่จิตเป็นจิตแต่จิตนั้นประกอบด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจิตนั้นแยกไม่ได้เลยก็เป็นอกุศลจิตเพราะว่ามีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยความรู้สึกมีกี่อย่างคะ นี่คือความละเอียดของธรรมะความรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเจ็บทางกายก็มีใช่ไหมคะแล้วก็เจ็บทางใจโทมนัสแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเห็นเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขเลยใช่ไหมคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉันต้องแยกละเอียดยิบค่ะละเอียดมากว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตและไม่ใช่เจตสิกอื่นนะคะเจตสิกนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำให้รู้ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาคนไทยพูดว่าเวทนารู้สึกว่าน่าสงสารมากเลยนะคะแต่ว่าเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทจิตเกิดแล้วจะไม่มีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางครั้งเป็นสุขเวทนาบางครั้งเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นโสมนัสเวทนาบางครั้งเป็นโทมนัสเวทนากายไม่เดือดร้อนเลยไม่เจ็บไม่ปวดแต่ใจโทมนัสได้ไหมเสียใจน้อยใจพวกนี้นะคะไม่ใช่เรานะคะอย่าลืมพูดตรงคือต้องตรงตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ความรู้สึกจะเป็นจิตไม่ได้แต่ความรู้สึกเกิดกับจิตเสียใจเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตถ้าไม่มีการรู้การเห็นเลยจะเสียใจเรื่องอะไรจะดีใจเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นก็เห็นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อเห็นแล้วเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยรู้สิ่งเดียวกับจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตแต่ว่าไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของจิตของสภาพธรรมะที่ปรากฏเช่นท้องฟ้ากับน้ำทะเลยังสามารถแบ่งได้ไกลแสนไกลก็รู้ว่านั่นมหาสมุทรนั่นทะเลโน่นขอบฟ้าเห็นไหมคะเพราะเป็นสภาพที่รู้แจ้งจริงๆเพชรเทียมกับเพชรแท้รู้ได้ไหมคะจิตรู้แจ้งแต่ความจำแล้วแต่ว่าจะจำได้มากน้อยแค่ไหนจะมีความรู้ประการใดเพราะฉะนั้นสภาพที่จำได้มีจริงไหมคะจำได้ไหมคะว่าใครนั่งอยู่ตรงนี้คะมีจริงๆไหมคะสภาพจำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเห็นไหมคะต้องแยกละเจตสิกมี52ประเภทแต่จิตมี1แล้วแต่ว่าจะมากน้อยตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยประมาณที่ประมวลแล้วเนี่ยจิตทั้งหมดเนี่ยมี89ประเภทเพราะเจตสิกที่เกิดต่างๆกันโดยชาติต่างๆกันโดยความละเอียดลึกซึ้งอีกมากแต่ให้รู้ว่านี่คือชีวิตประจำวันอภิธรรมะนะคะถ้าฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงชาติหน้ามีโอกาสได้ฟังอีกด้วยแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเคยได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะคือเป็นประโยชน์สูงสุดว่าสิ่งอื่นตามเราไปไม่ได้เลยแต่ดีชั่วตามไปได้และที่สุดของความดีก็คือปัญญาในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดนะคะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปัญญาสามารถจะดับกิเลสได้เพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสไม่เดือดร้อนเลยใครว่าเราพูดไม่เพราะต่างๆนานาเรื่องไม่จริงต่างๆนานาไม่มีกิเลสเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนแต่ทุกข์เหลือเกินเพราะอะไรคะไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นอะไรคะธรรมะที่เป็นเจตสิกเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยการฟังก็คือว่าเล็กน้อยไม่พอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปนะคะเป็นอารักขะโคจระได้ยินชื่อในพระไตรปิฎกมีชื่อเยอะแต่ว่าไม่ใช่จำชื่อแต่เข้าใจว่าโคจระเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์ของจิตเพราะว่าจิตไปเรื่อยๆไม่มีการกลับเลยโคจรอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปสู่สิ่งนั้นหรือที่นั้นใช่ไหมอย่างโคจรภาษาไทยเราก็บอกว่าไปแต่ว่าจิตเนี่ยไม่อยู่กับที่เลยค่ะเกิดขึ้นไปทันทีไปไหนไปที่อารมณ์และแต่ว่าขณะนี้ไปที่เสียงรู้เสียงหรือไปที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไปคือรู้แล้วดับไปไม่กลับมาอีกน่าติดข้องไหมคะทั้งหมดชีวิตเนี่ยค่ะก็คือจิตหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะจะไม่มากกว่าหนึ่งขณะเลยทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นชีวิตดำรงอยู่นะคะก็เมื่อจิตยังเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะสืบต่อกัน แต่พอจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดนะคะสิ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ก็ไม่สิ้นสุดสังสารวัฏเพราะว่าจิตขณะก่อนคือจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติหน้าเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยน่ากลัวไหมคะน่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าตายแล้วก็เกิดไม่เห็นมีอะไรที่จะสูญหายต้องเสียดายอะไรในเมื่อเมื่อวานนี้เสียดายไหมจิตก็หมดแล้วเจตสิกก็หมดแล้วเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้จะหมดไปเป็นธรรมดาคือหมดความเป็นบุคคลนี้นะคะแต่ก็เป็นคนใหม่ตามกรรมหนึ่งที่ได้กระทำไว้ตามเหตุตามปัจจัยว่าทันทีที่จิตหนึ่งขณะดับต้องมีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีแม้แต่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดสืบต่อเป็นคนใหม่เลยค่ะทีนี้คนใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยมาจากไหนก็มาจากคนนี้แหละชาตินี้แหละคนนี้มาจากไหนก็มาจากชาติก่อนแล้วก็มาจากสังสารวัฏซึ่งสืบต่อมาสะสมมาจนกระทั่งแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆไม่เหมือนกันเลยค่ะมีแค่คิ้วตาจมูกปากเหมือนกันที่ไหนคะทั้งโลกเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนและจิตซึ่งละเอียดกว่านั้นอีกจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความหลากหลายมีมากแล้วก็จิตก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ประมวลประเภทได้ว่าเป็น89ประเภทแต่ว่าละเอียดมากเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งประมาณไม่ได้แต่ว่าโดยประเภทใหญ่ๆก็คือ89หรือว่าถ้าโดยพิเศษก็คือ121ซึ่งประกอบด้วยจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะเช่นฌานจิตเป็นต้นอย่างนั้นนะคะก็แสดงเห็นว่าฌานจิตที่เกิดพร้อมโลกุตระจิตกับโลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ไม่มีฌานจิตเกิดร่วมด้วยแสดงโดยละเอียดทั้งหมดนี่คืออภิธรรมะมีจริงๆแต่ว่าต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นจิตหรือเปล่าคะเป็นอะไรคะเจตสิกไงคะต้องแยกเลยค่ะจิตเนี่ยคือสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้คือเห็นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้คือได้ยินเสียงเกิดขึ้นมาก็รู้กลิ่นเกิดขึ้นมาก็ลิ้มรสเกิดขึ้นมาก็รู้อ่อนแข็งเย็นร้อนที่กระทบเท่านั้นเองค่ะแต่สำคัญถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจะมีเหตุการณ์ต่างๆไหมจะมีโลกไหมจะมีเรามีเขาไหมจะมีซื่อสัตย์ทุจริตมีอะไรอะไรต่างๆไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายชั่วหรือฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วก็ยังมีอีกนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงคือสามารถรู้จิตหนึ่งขณะลองคิดดูพร้อมทั้งเจตสิกมากที่เกิดกับจิตหนึ่งขณะว่าจิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างจิตนั้นประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างและเจตสิกแต่ละหนึ่งที่เกิดกับจิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยสถานใดไม่เหมือนกันเพราะว่าเจตสิกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปตลอดไม่เหลือเลยความรู้สึกและเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตก็เช่นเดียวกันนะคะอาหารอร่อยมากเมื่อวานนี้คิดถึงได้ไหมคะได้แต่ไม่เหมือนขณะที่รสอร่อยนั้นกำลังปรากฏรสอร่อยปรากฏชั่วขณะที่จิตกำลังลิ้มรสอร่อยที่ปรากฏและยังไม่ดับแต่พอดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพียงแค่จำไว้แต่ก็ไม่ใช่รถที่เคยปรากฏเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกกว่าคำนี้จะทำให้ค่อยๆสลดค่อยๆ คลายความยึดมั่นในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีใครแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้จะไปปฏิบัติอะไรและจะไปรู้อะไรไม่ได้เฉียดใกล้ความเข้าใจเลยสักนิดเพราะว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่ต่างหากที่แสดงว่ามีความเข้าใจหรือเปล่าฟังธรรมะหรือเปล่ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า
3: ขอรบกวนอีกคำถามนึงครับผมอยากจะรู้ว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นตัวสัญญากับตัวสังขารเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันไหมหรือว่าเป็นการสืบเนื่องกันหรือว่าเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะก็ต้องเข้าใจความหมายของสัญญาด้วยใช่ไหมคะเราจะศึกษาธรรมะได้ศึกษาทีละหนึ่ง สำหรับเวทนาตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหมายความถึงสภาพความรู้สึกเวทนาเป็นจิตหรือเจตสิกคะเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่เดี๋ยวนี้มีไหมมีขณะนี้เวทนาอะไรเห็นไหมคะคำตอบเนี่ยจะต้องไม่จบแสดงว่ารู้จริงๆในสิ่งที่กำลังมีจริงๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ดาวด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเวทนาความรู้สึกอะไรค่ะเมื่อยนะคะถูกต้องเลยนะคะค่ะเมื่อยเป็นความรู้สึกถ้าไม่มีร่างกายจะเมื่อยไหมไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นเป็นทุกขะเวทนาสภาพความรู้สึกเป็นทุกข์ซึ่งต้องอาศัยกายไม่ว่าจะเมื่อยจะคันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าไม่มีกายไม่มีเพราะฉะนั้นเวทนาเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเอาตำรามาคิดแล้วก็มาพยายามคำนวณบวกลบคูณหารว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆว่าความรู้สึกอย่างเนี้ยมันอาศัยกายถ้าไม่มีกายแล้วไม่เมื่อยยังไงก็ไม่เมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยไม่ใช่ทุกข์ใจแต่ว่าพอทุกข์กายและทุกข์ใจต่อทันทีลูกศรดอกที่1ความเมื่อยตามมาด้วยลูกศรดอกที่2คือไม่ชอบไม่สบายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทางใจที่ไม่สบายเนี่ยไม่เหมือนกับความเจ็บหรือความเมื่อยหิวเป็นอะไรคะค่ะตอบตามไหนตามความเป็นจริงในขณะที่หิวเกิดได้ไหมแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะพอหิวก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่ฟังมาแล้วนี่หิวมีจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของหิวเนี่ยปัญญาสามารถเข้าใจได้แต่ว่าลืมเสมอฟังแล้วก็ลืมนะคะพอพบหน้ากันก็ถามได้เลยค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะคำตอบว่าอะไรคะลืมหรือไม่ลืมลืมว่าเป็นธรรมะทุกวันใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะคิดว่าลืมโน่นลืมนี่แต่ลืมที่สุดก็คือว่าลืมว่าเป็นธรรมะประเดี๋ยวก็ลืมแล้วค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ลืมหิวเมื่อยเป็นความรู้สึกที่ต้องอาศัยกายเป็นทุกขเวทนาเพราะไม่ชอบไม่สุขแต่ถ้าสบายดีเมื่อไหร่นะคะจากทุกข์เป็นสุขเวทนาทางกายค่ะเพราะฉะนั้นขอย้อนไปถึงคำถามนะคะที่ว่าวันนี้เนี่ยต้องการอะไรบ้างคะต้องการความสุขเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าสิ่งที่ต้องการในวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่พ้นจากต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มีกายก็ยังต้องการให้เป็นสุขเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความติดข้องต้องการสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นสวยๆงามงามเป็นดอกไม้เป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่สีสันวรรณะต่างๆตามที่ต้องการแล้วก็ทางหูเสียงดนตรีเสียงอะไรก็แล้วแต่บางคนชอบเสียงพิณบางคนชอบเสียงขลุ่ยก็แล้วแต่นะคะกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารสารพัดอย่างรสยิ่งมากใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่ใคร่ที่ยินดีที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่ากามกามะที่ติดข้องที่ต้องการขณะใดก็ตามที่มีความติดข้องเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นพอใจในสิ่งที่น่าพอใจด้วยเหตุนี้ค่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหมายความว่าสิ่งที่กระทบกายได้มี3อย่างเย็นร้อน1อ่อนแข็ง1ตึงไหว1นะคะเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นไม่ได้พอใจอย่างอื่นใช่ไหมคะอาหารอร่อยทางลิ้นรสปรากฏพอใจในรสพอใจความสุขที่เกิดจากการลิ้มรสที่อร่อยเพราะฉะนั้นกามมีสองอย่างนะคะกามะกิเลสกับวัตถุกามวัตถุกามเป็นที่ตั้งของกิเลสของความติดข้องทุกอย่างหมดเว้นสิ่งที่โลภะติดข้องไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีใช่ไหมคะมีแต่สิ่งที่ต้องการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นชีวิตประจำวันทำให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องรู้จริงๆด้วยมีความติดข้องต้องการในอะไรบ้างไหมคะเพราะจำใช่ไหมค่ะจำในภาษาไทยคือสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะ พราะฉะนั้นค่อยๆก้าวไปสู่ความเข้าใจแม้แต่ว่าสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรเพราะว่าคำแต่ละคำในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะคือมีความหมายหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวขันอะไรคะขันรู้จักใช่ไหมคะที่หัวเราะเนี่ยใช่ไหมขันและขันตักน้ำก็มีคนละขันเพราะฉะนั้นคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างด้วยนะคะเหมือนกันทุกภาษาแต่เราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าขณะนั้นหมายความถึงอะไรพอที่จะต่อไปถึงพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าเรามีพื้นฐานที่มั่นคงว่านี่คือธรรมะนี่คือสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งมากกว่าวันนี้อีกมากที่ได้ยินได้ฟังเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึง45พรรษาสำหรับให้ศึกษาให้เข้าใจไม่ใช่แค่สวดในงานศพนะคะ
4: ถ้ามีการสนทนามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับการอบรมเจริญปัญญาของชีวิตนี้ในชาตินี้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะบ้านธรรมะก็เป็นบ้านใหญ่นะเพราะฉะนั้นทุกคนกำลังอยู่บ้านเหมือนบ้านเลยค่ะสนทนาธรรมที่บ้านนะคะแล้วก็เราก็ย้ายบ้านไปเรื่อยๆตอนนี้บ้านนี้ก็อยู่ที่หาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะประโยชน์สูงสุดเนี่ยเพื่อเข้าใจอันนี้ลืมไม่ได้ค่ะเวลาที่มีค่าคือการที่ได้เข้าใจไม่ว่าเราจะคิดยังไงหรือเราเคยฟังธรรมะเคยได้ยินคำต่างๆนะคะประโยชน์ก็คือว่าไม่ใช่ผ่านไปเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ว่าพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี่ค่ะจะไม่เป็นเหมือนคำอื่นๆตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตอนที่เราจะเริ่มหัดพูดใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆชินกับเสียงแล้วก็ค่อยๆรู้ความหมายแต่พระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งมากเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินคำนี้แล้วไม่ผ่านเลยไปก็จะรู้ประโยชน์ว่าคำนี้แม้ว่าเราจะแปลหรือมีความเข้าใจนะคะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะตามปกติตามความเป็นจริงทุกคำที่ได้ยินนะคะถ้ารู้ว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคำนั้นมีความหมายมากลึกซึ้งกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นอย่างที่เราคนหนึ่งคนใดสามารถจะคิดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำนี่นะคะก็คือไม่เผลอค่ะขอให้มีความเข้าใจจริงๆและความเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะนำมาสู่การที่ได้เป็นสาวกโพธิสัตว์คือได้สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงตามที่ได้ฟังแม้จะนานสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งทุกคนเนี่ยต้องตรงกับตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏที่มีจริงซึ่งยากกว่าจะได้มีโอกาสฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะที่บ้านก็คงจะมีสัตว์หลายชนิดนะคะนกหนูจิ้งจกตุ๊กแกได้ยินค่ะเสียงเดียวกันมีโสตประสาทะมีการได้ยินเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าการที่สามารถที่จะเข้าใจเสียงนั้นเป็นคำคำก็อย่างหนึ่งไม่ว่าเข้าใจเป็นคำคำและคำนั้นหมายความว่าอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งและคำนั้นที่หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเป็นคำจริงแท้ระดับไหนนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้ามีการไตร่ตรองนะคะแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยก็จะทำให้มีความเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละเล็กทีละน้อยจากการอยู่ห่างสุดแสนไกลนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาใกล้ได้แววเสียงพระธรรมได้ฟังเสียงพระธรรมได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็ทราบว่าการที่เราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเพียงแต่ว่าทำตามประเพณีหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพราะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะ เป็นสิ่งที่รู้แสนยากแม้ว่าจะกำลังเห็นกำลังได้ยินคิดนึกเกิดมารับประทานอาหารอร่อยไปเที่ยวสนุกสนานทั้งหมดตลอดชีวิตไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะไม่ปะปนกันเลยแล้วก็ไม่สับสนด้วยแล้วก็ปรากฏสั้นที่สุดเล็กน้อยที่สุดเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้แล้วก็ดับไปเหมือนนักเล่นกลเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเร็วถ้าไม่เร็วก็จะไม่ปรากฏว่าลวงเหมือนอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้รู้โอกาสที่แสนยากที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ฟังในสังสารวัฏด้วยเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยค่ะอายุไม่นานดูเหมือนนานเพราะว่าใครๆก็บางคนก็อายุยุคนี้ร้อยปีกว่าก็มีนะคะแต่ใครจะถึงและถ้าร้อยปีกว่าไม่มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกอย่างนะคะไม่ใช่ของใครอย่างแท้จริงเลยแม้แต่ร่างกายซึ่งทุกคนก็เชื่อใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ของคนอื่นแน่เป็นของเรานี่แหละแต่ความจริงก็หาใช่ไหมวันหนึ่งนะคะก็ต้องจากไปแล้วก็ไม่มีใครต้องการด้วยเอาไปให้ใครเปล่าๆไม่ต้องซื้อก็ไม่มีใครต้องการเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีค่าระหว่างที่ยังเดินได้นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปไหนมาไหนได้แล้วก็ฟังพระธรรมได้แต่ว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมชีวิตนั้นก็สูญเปล่าหมายความว่าเกิดมาแค่เห็นได้ยินสนุกสนานแล้วก็ต้องจากไปแล้วได้อะไรติดตามไปนอกจากกิเลสความเศร้าหมองหมายความถึงสภาพที่ไม่สะอาดติดจิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นยากที่จะไถ่ถอนละคลายให้หมดไปได้โอกาสที่จะละกิเลสน้อยมากเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะมีหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นคำที่มีประโยชน์จริงๆค่ะอย่าเผินและอย่าคิดว่าเราเข้าใจแล้วเพราะถ้าเข้าใจแล้วไม่ว่าจะพระผู้มีพระภาคตรัสคำอะไรขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าใจแล้วสะสมมาแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้จริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ขณะนี้เราได้ฟังคำจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีขณะนี้เพราะเกิดขึ้นแต่อาการเกิดไม่ปรากฏแล้วก็ได้ยินได้ฟังด้วยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและปรากฏสิ่งนั้นหมดไปค่อยๆพิจารณานะคะว่าจริงหรือเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยแต่ต้องไม่ลืมว่าเพราะเกิดดับเร็วมากจึงปรากฏเหมือนไม่ได้เกิดดับเลยอีกความหมายหนึ่งของวัฏฏะก็คือลูกข่างธรรมดามากเลยใช่ไหมคะตอนเด็กๆมีใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักลูกข่างบ้างบางคนก็เล่นเป็นบางคนก็เล่นไม่เป็นแต่ลูกข่างธรรมดาอย่างเนี้ยสามารถที่จะทำให้หมุนจนกระทั่งตั้งอยู่นิ่งก็เหมือนสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับเร็วมากเหมือนไม่เกิดไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่ากว่าจะได้ฟังกว่าจะได้เข้าใจกว่าจะได้ค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำเป็นคำจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วก็หมายความว่าธรรมะที่มีจริงเมื่อกี้นี้ผ่านไปโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาอายุเท่าไหร่เนี่ยความไม่รู้ก็มากเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ทางนั้นเลยทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เริ่มได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องเป็นความที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะซึ่งบางคนก็เมื่อได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ถามว่าเอาอะไรมาแลกยอมไหมสมบัติทั้งจักรวาลเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็ให้สิ่งที่ได้เข้าใจแล้วหมดไปกลายเป็นไม่รู้เหมือนเดิมเนี่ยจะเอาไหมนี่คือผู้ที่ได้เห็นประโยชน์จริงๆนะคะว่าจากไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไปทุกชาติกับจากไปด้วยการได้สาระจากการที่เกิดมาแล้วจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ได้รับประโยชน์จากการที่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนอกจากจะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากเพราะอะไรคะแม้แต่เพียงเป็นผู้ฟังก็ยากบางคนก็ ฟังไม่เห็นลำบากเลยใช่ไหมคะเปิดวิทยุก็ได้ฟังมาที่นี่ก็ได้สนทนาธรรมก็ยังยากที่จะมาที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะทุกขณะนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้พบกันที่บ้านธรรมะพูดกันก็เรื่องธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะไม่อยู่ที่นี่ไม่อยู่บ้านนี้

อินิเลี่ยงไม่ใช้คำว่านิพพานแต่ใช้คำว่าใครอยากจะดับกิเลสได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พอจะได้ยินได้ฟังและเข้าใจว่ากิเลสคืออะไรและก็มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสนสบายแสนสุขไม่เดือดร้อนเลยจริงๆแต่เพราะเหตุว่าอยู่กับกิเลสจนชินมากเลยค่ะไม่มีกิเลสอยู่ไม่ได้ตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมคะคนที่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสอยู่ไม่ได้แต่คนที่เห็นโทษของกิเลสเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีความสุขใดที่จะเทียบเท่าได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีภาระค่ะทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกิดมาเนี่ยมีภาระติดตัวมานะคะต้องเห็นต้องทำงานละต้องได้ยินตอนที่เกิดมาครั้งแรกไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้อะไรเลยแม้กระนั้นก็ยังต้องเกิดเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะคือความยากความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องที่จะหมดกิเลสวันนี้แต่ให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีขณะนี้เป็นสิ่งซึ่งยากลึกซึ้งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเริ่มฟังเพราะเหตุว่ากว่าที่จะได้เข้าใจก็อีกนานและถ้าไม่มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นกิเลสแม้สักนิดก็หมดไม่ได้เพราะเหตุว่าสะสมอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ลืมตา มานี่ใครรู้บ้างคะกิเลสแค่ไหนถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยค่ะตั้งแต่ลืมตารู้อะไรเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดก็คิดแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เหลือเลยคิดหมดไหมคะคิดนิดเดียวหมดคิดเรื่องอื่นอีกแล้วคิดเรื่องอื่นอีกแล้วทั้งวันไม่มีอะไรเหลือและจะมีอะไรที่เป็นสาระและถ้าใช้คำว่าดับไม่เหลือเลยเนี่ยนะคะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะกลับคืนมาได้เลยนะคะชีวิตของพระโพธิสัตว์แต่ละพระชาติเคยเป็นทั้งคนยากจนเข็นใจขอทานไร้ทรัพย์จนกระทั่งถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสมบัติมากมายนะคะหรือแต่ละท่านที่นี่ค่ะก็เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นแต่ก็กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยมีแต่ไปเรื่อยๆชาตินี้เป็นคนนี้จากชาติก่อนไปคือมาสู่ชาตินี้และจากชาตินี้ก็ไปสู่ชาติอื่นแล้วก็ไปต่อไปไม่มีวันจบคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะประโยชน์อะไรที่เห็นแล้วชอบเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสองอย่างสิ่งที่น่าพอใจอย่างหนึ่งกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะใครจะไม่ให้มีความติดข้องต้องการในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ถามว่านะคะอยากได้อะไรบ้างเห็นก็อยากแล้วค่ะอยากเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่ถูกให้เห็นด้วยพอได้ยินก็อยากละมีใครบ้างที่ไม่อยากได้ยินได้ยินก็มีเสียงปรากฏถ้าไม่มีเสียงจะได้ยินไปทำไมได้ยินก็เกิดไม่ได้ได้ยินก็ไม่มีแต่ทันทีทันใดที่เสียงปรากฏก็ได้ยินแล้วอยากได้ยินด้วยอยากได้ยินต่อไปหมดเลยได้ยินแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องอยากได้ยินต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอร่อยอร่อยอยากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสบายสบายนะคะแล้วก็คิดนึกแต่เรื่องพวกนี้ค่ะไม่ได้คิดนึกเกินเรื่องพวกนี้ไปเลยแค่นี้เองเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือไม่เหมือนเหมือนวันนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อวานนี้คนละเรื่องจิตที่เห็นคนละขณะแต่ไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เลยแล้วเห็นเมื่อวานนี้ไปไหนอยู่ไหนกลับมาได้ไหมไม่มีอะไรที่จะกลับมาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเคยร้องไห้ไหมคะบางคนร้องทุกคืน ก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่ชีวิตที่จะลำบากหรือว่าจะเป็นยังไงก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะเป็นความจริงในชีวิตประจำวันซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า

0: ม้แต่การเกิดก็บังคับไม่ได้การเห็นบังคับไม่ได้เสียงปรากฏละเห็นไหมคะก็แกบไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ยินเลยสักนิดนะฮะก็ได้ยินแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้จักพระคุณของพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหรือว่ายากและทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะน้อยมากเพราะยากที่สุดในบรรดาสิ่งที่ยากทั้งหลายนะคะแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมให้เราซึ่งไม่สามารถที่จะมีบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็สามารถจะเป็นผู้ฟังเป็นสาวกนะคะแต่พอฟังแล้วก็รู้เลยค่ะไม่มีอะไรที่จะยากลึกซึ้งละเอียดเท่าแต่ละคำที่ได้ยินแต่ไม่ใช่เรื่องท้อถอยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงและทำไมจะรู้ไม่ได้ในเมื่อมีจริงสิ่งที่ไม่มีจริงสิคะจะไปหามารู้ได้ยังไงในเมื่อไม่มีแต่สิ่งนี้มีทุกวันต้องไปซื้อไปหาหรือเปล่าไม่ต้องเลยใช่ไหมคะมีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้มีจริงและสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแค่ฟังลำบากไหมคะฟังใครลำบากฟังบ้างฟังเรื่องอื่นเยอะแยะไม่เห็นลำบากเลยสนทนากันหลายเรื่องไม่ลำบากชอบเรื่องที่สนทนาบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่ลำบากก็ยังพูดกันคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เพราะฉะนั้นการฟังจริงๆเนี่ยฟังไม่ลำบากแต่ศรัทธาหรือการเห็นประโยชน์รู้ประโยชน์ว่าฟังอะไรแล้วจะมีประโยชน์ในชีวิตซึ่งใครก็ให้ไม่ได้เลยนะคะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวอริยสาวิตรีนะคะซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าอริยสาวิตติเป็นยอดของคำฉันท์ของพราหมณ์ซึ่งพวกพราหมณ์เนี่ยเขามีพระเวทมีคำฉันท์ต่างๆตามศาสนาลัทธิที่สืบต่อกันมานะคะยอดของคำฉันท์ก็คือว่าก่อนที่จะกล่าวถึงข้อความอื่นต้องกล่าวคำนี้ก่อนเหมือนชาวพุทธเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอริยสาวิตติหรือว่าอริยสาวิตรีอริยสาวิตติในภาษาบาลีเนี่ยนะคะก็คือก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็มีการบูชาคุณพระรัตนตรัยเพราะว่าฟังใครต้องไม่ลืมนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็กำลังจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดทุกคำคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ละคำนะคะอย่าเผินแล้วก็เมื่อเราได้พบกันแล้วเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะสนทนาจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์คือเข้าใจจริงๆค่ะเป็นการสนทนาเพื่อต้องการรู้ความจริงเข้าใจความจริงนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจคำหนึ่งถูกต้องคำอื่นๆก็เริ่มที่จะเข้าใจถูกต้องด้วยแต่ว่าถ้าผ่านความเข้าใจแม้เพียงคำเดียวนะคะประมาทผิวเผินคำต่อไปก็สับสนเลื่อนลอยไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งแต่ละคำหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสนทนาไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจได้แต่ต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ชาวโลกไม่สามารถเข้าใจได้แต่มีผู้ที่มีปัญญาเห็นประโยชน์บำเพ็ญความเพียรจนกระทั่งรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะได้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นนอกจากเดี๋ยวนี้ค่ะการศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าศึกษาสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละคำที่จดจารึกสืบต่อกันมาเป็นพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ทำให้สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเปิดหนังสือหรือว่าไปเตรียมหาหน้านั้นหน้านี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะทรงแสดงโดยละเอียด45พรรษาเพราะฉะนั้นก็มีครบถ้วนในพระไตรปิฎกซึ่งไม่ง่ายเลยนะคะที่จะได้ยินได้ฟังใช่ไหมคะได้ยินได้ฟังแล้วง่ายไหมที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็อดทนนะคะเป็นบารมีที่วันหนึ่งจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงอย่างที่ ได้ยินได้ฟังนะคะและเป็นพระมหากรุณาที่แสดงให้เราเนี่ยได้สามารถรู้ความจริงซึ่งใช้คำว่าอริยสัจจะเป็นความจริงที่ประเสริฐพระธรรมให้บุคคลนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะดับกิเลสหมายความว่ากิเลสที่ดับแล้วไม่เกิดอีกไม่ใช่ละชั่วคราวไม่มีชั่วคราวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏหรือว่าดับกิเลสได้ทั้งหมดนะคะ
1: กราบท่านอาจารย์ในการฟังธรรมะให้เข้าใจความเป็นจริงอะค่ะในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากก็เลยนึกถึงที่ท่านอาจารย์พูดถึงพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมให้เราเนี่ยค่ะผ่านกว่าจะมาถึงตั้ง4อสงไขยแสนกับก็เลยอยากให้ผู้อื่นได้ทราบถึง4อสงไขยแสนกับนี้ด้วยค่ะว่าลึกซึ้งขนาดไหนค่ะ
0: ค่ะสำหรับแดนเองนะคะนานมากแค่นี้พอสำหรับตัวแดนเองค่ะนานมากใครจะถามเมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่านานถามอีก 5,000 ปีข้างหน้าก็ต้องบอกว่านานคำนี้คำเดียวแสดงให้เห็นถึงว่านานจริงๆและเราจะมานั่งนับไหมวันนี้เท่าไหร่ละถึงกลับหรือยังและเมื่อไหร่จะถึงตายแล้วยังไม่ถึงใช่ไหมคะพระเจ้าก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นแต่เพียงคำที่แสดงความยาวนานมากของการเวลาซึ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ข้อสำคัญคือเราพูดถึงกับเนี่ยเรารู้ไหมว่าอะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดดับจะมีการเวลาไหมแค่นี้ค่ะเราก็ไม่รู้ละไม่มีเลยแล้วจะไปนับการเวลาได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดระดับจึงสามารถนับได้หนึ่งขณะจิตใช่ไหมคะกี่นาทีกี่วินาทีใครนับค่ะแล้วเราก็จะไปพูดถึงกับแต่ก็เป็นที่สงสัยนะคะเพราะว่าแม้แต่การเวลายาวนานมากเนี่ยก็มีคนที่อยากจะรู้ว่านานสักแค่ไหนตายแล้วก็ยังไม่ถึงกับอย่างนั้นได้ไหมคะและเกิดอีกเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดแล้วตายไปอีกก็ยังไม่ถึงกับและอยากรู้ตอนไหนที่จะรู้ได้ว่าถึงกับแล้วหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงกับแล้วหรือยังคะไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ถึงก็ได้ถอยไปสิใช่ไหมคะถอยไปแล้วถึงแน่ๆจะเอากลับไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่พูดถึงว่ายังไม่ถึงคือกลับข้างหน้าแต่เพราะฉะนั้นการฟังจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่าเรามีความเข้าใจระดับไหนถ้าจะตอบอย่างนี้หมายความว่าเราพูดถึงกลับข้างหน้าจากนี้ไปใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าถึงแล้วก็คือย้อนถอยไปสิก็ถึงแล้วทั้งนั้นแหละทุกกลับจะเอากลับไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจนี่แค่คำธรรมดาแต่ธรรมะเนี่ยต้องรู้ว่าศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่อยู่ในหนังสือเลยถ้าพูดถึงจิตต้องจิตเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเจตสิกเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตก็ต้องเดี๋ยวนี้พูดถึงรูปก็ต้องเดี๋ยวนี้เพราะอะไรคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วจะตามไปรู้สิ่งที่หมดไปเมื่อกี้นี้ไม่ได้หรือเมื่อกี้แม้นิดเดียวก็หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงความเล็กน้อยเนี่ยทำให้รู้ว่ากว่าจะเข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องของการเวลาแต่ควรรู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนานไหมกว่าจะเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นแล้วดับมิฉะนั้นก็จะเป็นเราเห็นเนี่ยค่ะนิดเดียวแค่นี้ที่เห็นยังยากไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นนะคะตลอดชีวิตนี้มากมายทุกอย่างถ้าไม่รู้จริงๆทั้งหมดไม่มีทางที่จะละความสงสัยไม่มีทางที่จะคลายการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเราเห็นถ้าปัญญาไม่ถึงระดับที่สามารถที่จะรู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาแค่คำจริงสั้นๆเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงไหมคะแค่หลับตาพิสูจน์ละจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่ปรากฏขณะนี้จะปรากฏไม่ได้เลยแค่นี้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าเราสะสมความไม่รู้มา นานสุดที่จะประมาณได้กี่กัปแล้วคะที่ไม่รู้มาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเมื่อครั้งที่พระองค์เป็นสุเมธดาบสเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนกัปสุเมธะดาบสจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะขณะนั้นก็มีเห็นค่ะสุเมธะก็เห็นได้ยินแต่ยังไม่รู้ความจริงของเห็นได้ยินซึ่งเห็นมาแล้ว4อสงไขยแสนกัปหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ไม่รวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏที่ยาวนานมากนะคะที่จะมีความรู้จริงในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยหวังไหมคะหรือว่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนี่เป็นหนทางเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะความไม่รู้ทำให้มีความติดข้องทุกอย่างบางคนก็อยากจะใช้คำว่าไปนิพพานเพราะไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนได้ยินก็จะไปแล้วแล้วจะไปไหนอะคะยังไม่รู้เลยว่าไปไหนแล้วจะถึงได้ยังไงและนิพพานคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ได้แสดงให้ไม่รู้แต่ว่าทรงแสดงให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนตรงลักษณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่หวังนะคะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยดับกิเลสถึงนิพพานโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าค่อยๆเข้าใจจากการฟังและไตร่ตรองเป็นการละความหวังละความติดข้องเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการละความติดข้องนะคะอริยสัจจะที่3ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยหรือแม้อริยสัจจะทั้ง4หรือแม้แต่อริยสัจจะที่1ก็จะไม่ใช่รู้ได้โดยความหวังเพราะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับใครอยากรู้บ้างไม่มีทางนะคะแต่ปัญญาที่เกิดจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็นชีวิตปกติตามความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตปกติตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งนี่นะคะหลากหลายมากสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าจิตหนึ่งขณะดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีและจิตขณะก่อนเป็นอะไรก็มีธรรมะที่ปรุงแต่งให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระเช่นก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆหนทางนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องทางเดียวที่จะทำให้ละความหวังและความติดข้องซึ่งทรงแสดงไว้นะคะอริยสัจจะที่2แม้มีการรู้ในทุกข์ซึ่งเกิดดับก็ยังต้องละแต่ก่อนที่จะประจักษ์ทุกขอริยสัจจะที่หนึ่งก็ยังต้องละคือว่าศึกษาด้วยการที่ไม่ใช่เรานะคะฟังเพื่อเราจะได้รู้เพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อเราจะได้เก่งเพื่อเราจะได้หมดกิเลสไม่มีเราค่ะขั้นต้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอกุศลไม่ดีเลยใช่ไหมคะโลภะโทสะโมหะคนไทยก็คล่อง3คำนี่ค่ะไม่ดีทั้งนั้นแต่ก็มีแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็เดือดร้อนเพราะคิดว่าอกุศลของเราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะเดือดร้อนไหมคะโลภะก็ค่อยๆลดลงไปไม่ยึดมั่นไม่ติดข้องในสิ่งซึ่งมีอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งค่ะก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและบุคคลนั้นก็จะรู้เองนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการเป็นเราเพียงแต่รู้ว่าจากที่ไม่เคยฟังแล้วก็เข้าใจหลายคนก็บอกว่าฟังมา20ปี30ปีไม่ได้อะไรถูกต้องเพราะเหตุว่ายังอยากได้อยู่ก็ไม่ได้นั่นแหละยังไงอยากได้อยู่ก็ไม่ได้นะคะแต่เข้าใจขึ้นหรือเปล่านั่นคือประโยชน์และเข้าใจระดับไหนปริยัติเข้าใจในพระพุทธพจน์ไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นเลยนะคะและลองคิดถึงคำว่าพระพุทธพจน์คำนี้ก็ต้องบูชาอย่างสูงสุดว่าไม่ใช่คำของคนอื่นเลย แต่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจคิดดูปัญญาใช่ไหมที่สามารถจะเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาจะเข้าใจได้ไหมแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์เนี่ยเข้าใจไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นผู้ที่ตรงทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยรู้อะไรได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นให้รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนนะคะคิดก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยก็ไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจจริงๆเมื่อไหร่นะคะนั่นคือประโยชน์ของการฟังต้องเป็นไปตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานไม่ต้องพูดกันหรือจะพูดแต่ว่าเข้าใจธรรมะไม่ดีกว่าเลยค่ะเพราะว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจอีกระดับหนึ่งแน่นอนเมื่อมีความเข้าใจที่เป็นพื้นตามลำดับขั้น
2: ขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าเมื่อตายไปแล้วแล้วก็เกิดใหม่มีชีวิตใหม่อัตภาพใหม
0: ่ชีวิตใหม่มาจากไหน
2: ก็มาจากการที่ตายจากสภาพนี้ไปแล้วแล้วก
0: ็ถ้าไม่มีชาตินี้ภพนี้จะมีชาติหน้าภพหน้าไหม
2: ไม่มีครับ
0: เพราะฉะนั้นภพหน้ามาจากไหน
2: สืบต่อจากภพนี้ครับ
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กับวันนี้วันนี้มาจากไหน
2: ต่อมาจากเมื่อวาน
0: เมื่อวานนี้เข้าใจธรรมะหรือเปล่า
2: เข้าใจน่าจะน้อยกว่าที่ผ่านมาน้อยกว่าน้อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นภพหน้าถ้ามีการได้ฟังอีกก็เข้าใจแต่ใครจะรู้ว่ากรรมที่ได้ทำไว้แล้วมากมายนับไม่ถ้วนในแสนโกฏกับที่สามารถจะทำให้เกิดปฏิสนธิได้จะทำให้เกิดเป็นอะไรต่อจากชาตินี
2: ้อันนั้นนะครับไม่ทราบว่าที่เรียนถามก็คือว่าพุทธพจน์บอกไว้ไหมว่าถ้าจะได้เกิดเป็นคนเนี่ยจะต้องอะไรนะปฏิบัติตนในชาตินี้อย่างไรในภพนี้อย่างไร
0: ไม่ใช่ให้ปฏิบัติตนนะคะให้เข้าใจว่าไม่มีตนที่จะปฏิบัติแต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยต้องเปลี่ยนความคิดหมดเลยนะคะเพราะว่าก่อนจะฟังธรรมะก็หาข้อคิดที่จะไปปฏิบัติมีตัวตนทั้งนั้นเลยจะเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอฟังธรรมะแล้วรู้ว่าวันนี้อะค่ะคิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเปล่าว่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเพียงเท่านี้ค่ะก็แสดงให้รู้แล้วว่าใครคิดบ้างว่าวันนี้จะมานั่งอยู่ตรงนี้เก้าอี้นี้ด้วยเห็นไหมคะก็ไม่ได้คิดมาก่อนแต่ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ทราบความเป็นอนัตตาความเป็นเหตุปัจจัยว่าจะหวั่นไหวอะไรคะในเมื่อผลต้องเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุดีผลจะไม่ดีได้ไหมถ้าเหตุไม่ดีผลจะดีได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับผลที่ไม่ดีเพราะอะไรคะ
2: ก็เพราะเหตุไม่
0: เพราะเหตุไม่ดีเคยได้ยินชื่อม้ากันทกะไหมคะ
2: เคยได้ยินครับ
0: เป็นม้าอะไรคะ
2: ม้าที่นำพระพุทธเจ้าไปตอนที่จะเสด็จไปออกบวชนะครับ
0: ค่ะพอสิ้นชีวิตแล้วเกิดที่ไหน
2: รู้สึกว่าจะเป็นเทวดามั้ง
0: นั่นสิค่ะ
2: ครับ
0: และใครพาไปเกิดบนเทวดาจากม้ากันทกะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เกิดเป็นมนุษย์คนนี้ชาตินี้และข้างหน้าจะเป็นอะไรและต่อจากชาตินั้นจะเป็นอะไรแล้วแต่กรรมที่ได้ทำแล้ว
2: ครับ
0: ก่อนที่จะเกิดเป็นม้ากันทกะเป็นใครรู้ไหมกลัวไหมว่าต่อไปจะต้องเป็นม้ากันทกะก็ไม่รู้มาก่อนเลย
2: ครับ
0: แต่จากม้ากันทกะไปเป็นเทวดาก็ไม่รู้อีกพอเป็นเทวดาแล้วลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมเป็นพระโสดาบันจากไหนจากไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยหรือว่าเพราะสะสมความเข้าใจเมื่อมีการได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ฟังอีกก็เข้าใจอีกอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยค่ะความเข้าใจวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากได้ฟังเมื่อวานนี้ด้วยอยู่ตั้งนานแล้วมาสนใจธรรมะได้ยังไงก็ต้องมีเหตุปัจจัยแน่ๆค่ะแล้วแต่เวลาไหนเท่านั้นเองซึ่งก็เลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาหรือเปล่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
2: ใช่คร
0: ับ เริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับเริ่มฮะเริ
0: ่
2: ม
0: แล้วก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นอนัตตาก่อนที่จะมานั่งตรงนี้คิดจะถามอย่างนี้หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเวลาจะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ทราบว่าพูดถึงอะไรอย่างเมื่อวานนี้ค่ะเราพูดเรื่องจิตไม่ได้พูดถึงใครสักคนในห้องนี้นะคะพูดถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆ ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เลยตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเรื่อยมาธาตุรู้เกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีเวลาหยุดเลยนอนหลับต่างกับคนตายเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตยังเกิดดับสืบต่อที่ใช้คำว่าดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราไม่ได้พูดถึงคนหนึ่งคนใดเลยนะคะแม้แต่การสะสมซึ่งต่างกันคนนั้นสะสมมาที่จะศึกษาภาษาบาลีที่จะสอบปริญญาเก้าได้ก็คือจิตเพราะฉะนั้นเราพูดถึงธาตุหรือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะข้ามไม่สนใจเลยทั้งวันว่าจิตตั้งแต่เกิดลืมตาจนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยวันนี้จิตอะไรบ้างจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่กลับมาอีกเลยสักขณะเดียวจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตคิดนึกจิตที่มีเจตสิกหลากหลายเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละขณะก็ต่างๆกันไปนี่คือเรากำลังศึกษาเรื่องธาตุหรือธรรมะที่มีจริงถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะที่เป็นสภาพรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรปรากฏถ้าไม่มีจิตเพราะฉะนั้นไม่มีเรามานั่งเปรียบเทียบนะคะแต่ฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องจิตรู้จักจิตขึ้นไหมว่าจิตมองไม่เห็นไม่มีสีไม่มีกลิ่นพยายามจะไปเข้าห้องทดลองหาจิตจับจิตได้ไหมคะไม่ได้เลยแต่ธาตุรู้นั่นแหละเป็นจิตเพราะฉะนั้นมีจิตอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปก็เป็นบุคคลนี้ตามที่ได้สะสมมาแต่ก็คือจิตเจตสิกรู้และพอจากโลกนี้ไปก็จิตเจตสิกก็เกิดสืบต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าออกจากร่างนะฮะจิตออกจากร่างได้ไหม
2: ได้
0: ออกได้อะคะเดี๋ยวนี้จิตไปไหนแค่นี้ออกจากร่างนี้แล้วยังนั่งอยู่ตรงนี้จิตออกจากร่างแล้วยังไปไหน
2: ก็ยังเห็นอาจารย์นั่งอยู่จิตก็ไปเจอ
0: โอ้จิตไม่ได้ไปเลยค่ะจิตไปก็ต้องรู้ว่ามีขามีแขนไปทางไหนคะบินไปหรือยังไงเห็นไหมคะเราพูดเรื่องจิตแต่ความเข้าใจของเรายังไม่ครบถ้วนเพราะว่ายังคิดว่าจิตออกจากร่างได้แต่เมื่อวานนี้นะคะเราก็พูดชัดเจนธรรมะที่ต่างกันแยกกันเด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ได้พูดถึงอาศัยกันและกันได้นะคะแต่ว่าพูดถึงความที่เป็นธาตุที่ต่างกันคือจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างที่ไปไหนมาไหนเนี่ยอะไรไปคะ
2: วิญญาณหรือเปล่าน
0: ี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือว่าถ้าฟังเรื่องไหนต้องเข้าใจเรื่องที่กำลังฟังแต่เราเอาเรื่องอื่นมาปนหมดเลยวิญญาณมาจากไหนเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องวิญญาณหรือเปล่าคะ
2: วิญญาณมันก็เกิดจากจิตไหมครับ
0: นั่นสิคะก็ผิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องจิตเรายังไม่พูดถึงวิญญาณก็ต้องเข้าใจจิตก่อนว่าจิตต้องเป็นอย่างเนี้ยจิตไปไหนได้ไหมคะเห็นไหมคะยังไม่แน่ใจไม่มีรูปร่างแต่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้นี่คือลักษณะของจิตเท่านี้ทำอะไรเท่ากว่านี้ไม่ได้นอกจากเกิดขึ้นรู้ระดับเกิดขึ้นรู้ระดับเกิดขึ้นรู้ระดับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแยกขาดจากรูปไม่มีรูปใดๆที่จิตเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้ระดับเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะมีคนที่สนใจในขันธ์นะคะตอนนี้ก็เข้าใจความหมายก่อนว่าขันธ์คืออะไรธรรมะมีจริงๆช่วยกรุณาบอกลักษณะของรูปขันธ์แต่ละหนึ่งสิคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มีไหมคะรูปขันธ์
2: มีครับ
0: อะไรคะ
2: ก็ที่เห็นเป็นลำโพงเป็นไฟเป็นเก้าอี้
0: ค่ะที่เห็นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าคิดนึกว่าเป็นอย่างนั้น
2: ครับ
0: หลับตามีไหมเก้าอี
2: ้ไม่มีครับ
0: ค่ะ
2: ที่จริงมันก็มีอยู่แต่เราไม่
0: เนี่ยค่ะแปลว่าเรามั่นคงหรือเปล่าเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกเกิดดับแล้วตอนนี้ยังมีอยู่อ่ะ
2: คือวันหนึ่งมันก็
0: ไม่ใช่วันหนึ่งค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่รู้นี่คืออวิชชาความไม่รู้ที่ปิดบังมาตลอดเลยค่ะ ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเนี่ยสามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้ไหม
2: ไม่ประจักษ์ครับ
0: ไม่มีทางเพราะแม้แต่จะรู้ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยอะไรเกิดดับในขณะที่กำลังเห็นและอะไรอีก
2: เจตสิก
0: และอะไรอีกมั่นคงมั่นคงไงคะ
2: ครับเวทนาสุข
0: ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นที่ว่ามั่นคงเมื่อกี้นี้มั่นคงว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถามว่านะคะสิ่งที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยดับไหมเกิดแต่ไม่รู้แข็งเกิดไหมคะ
2: เกิดครับ
0: รู้อะไรหรือเปล่า
2: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะดับหรือเปล่า
2: แข็งไม่ดับครับ
0: เนี่ยค่ะคือว่าคลาดเคลื่อนไปละจากคำเดิมที่บอกว่าตรงคืออย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วดับทันทีถ้าใช้คำว่าทันทีคือว่าเร็วมากนะคะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับทันทีไหมแต่รูปแต่ละรูปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นแข็งเป็นร้อนมีอายุยาวกว่าจิตนานกว่าจิตแต่ไม่นานมากเลยค่ะแค่จิตเกิดดับ17ขณะรูปนั้นดับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะรูปดับหรือเปล่ากำลังคิดที่จะตอบนะคะแต่ว่าเข้าใจค่ะว่าตามที่ฟังเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งคือฟังรู้ละว่าทุกอย่างที่เกิดและดับแต่รูปยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเกิดดับก็เลยจะตอบว่ายังไงดีใช่ไหมคะ
2: คือผมยังคิดอยู่สองแง่ก็คือว่าคือว่าในที่เราสัมผัสมาด้วยจิตเนี่ยมันก็เกิดดับ
0: มีเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นบ้านธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะพูดถึงจิตต้องเป็นจิตไม่ใช่คนแต่เป็นธาตุรู้ค่ะให้เข้าใจว่าที่เราว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้จะเป็นคนได้ไหมแต่เราลืมเรื่องธาตุรู้ธาตุรู้ต่างหากที่มีจริงๆที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปจะเอามาปนกันไม่ได้เลยและขณะใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นธาตุรู้ที่เกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่จิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะและรูปก็มีนะคะเกิดจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้รูปก็หลากหลายมากแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วต้องดับทั้งหมดจึงใช้คำว่าขันธ์เพราะเวลาถามเรื่องขันธ์ห้าตอบได้คล่องเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดับมั้ยคะ
2: ดับครับ
0: เพราะฉะนั้นรูปดับมั้ย
2: ครับดับครับ
0: ค่ะตอนนี้ไม่ต้องคิดมากพอไปจำศัพท์ว่าขันธ์ตอบได้แต่พอจะให้รู้ให้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีไม่ได้เลยแต่เกิดแล้วดับมั้ย
2: ดับครับ
0: ค่ะโดยยังไม่ประจักษ์เพียงขั้นเข้าใจและจะรู้การเกิดดับของรูปได้ไหมคะ
2: ไม่ทราบครับตรงนี
0: ้ความจริงสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่เพราะความไม่รู้ค่ะต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วละคลายความติดข้องและความไม่รู้จนกระทั่งเข้าใจลักษณะจริงๆสิ่งนั้นจึงจะปรากฏว่าเกิดแล้วดับอย่างเดี๋ยวนี้ถามว่าเห็นอะไรอันนี้จะยากขึ้นยากขึ้นนะฮะแต่ก็เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรคะเมื่อกี้ตอบแล้วทีหนึ่งเห็นอะไรบ้าง
2: ก็เนี่ยครับเห็นโต๊ะเก้าอี้ลำโพงสีแดงสีเหลืองสีเขียว
0: ค่ะ
2: เห็นแสง
0: ค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับหรือเปล่า
2: ดับครับ
0: ค่ะแต่ไม่ปรากฏการดับแต่ดับแน่ๆเพราะฉะนั้นทันทีที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับอายุสั้นมากเลยจะเป็นโต๊ะได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่เริ่มตรงนะคะเราเห็นผิดมาตลอดความจริงนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยเราไปคิดถึงรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะต่างๆถ้าไม่มีสีสันวรรณะต่างๆเพราะธาตุ ดินน้ำไฟลมซึ่งมีสีที่สามารถกระทบตามีอยู่เกิดอยู่รวมอยู่ในที่นั้นด้วยกำลังกระทบตาปรากฏอย่างเร็วมากเลยค่ะเกิดดับเกิดดับจนปรากฏพร้อมนิมิตเหมือนกับทันทีที่เห็นก็เป็นรูปร่างสันฐานทันทีจึงบอกได้ว่าเห็นไมโครโฟนหรือว่าเห็นโต๊ะหรือเห็นเก้าอี้แต่ความจริงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเพราะดับแล้วถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: เปลี่ยนไหม
2: ไม่เปลี่ยนครับ
0: ไม่เปลี่ยนแต่เข้าใจขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่ายังไม่ได้รู้จริงๆแต่ความจริงนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือเริ่มศึกษาเพื่อที่จะรอบรู้ก่อนว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆเนี่ยเกิดดับเพราะฉันจะเป็นใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นมีใครในกระจกเงาไหม
2: ไม่มีครับ
0: เวลาส่องกระจกใครอยู่นั่นคะ
2: ถ้ามีก็ต้องมาเป็นเรานี่แหละ
0: นั่นน่ะสิคะทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในกระจกเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีแต่กลายเป็นเราอยู่ในกระจกหรือมีเราที่กระจกก็เหมือนกับมีเราที่สีที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยสามารถกระทบตาแล้วปรากฏธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมอยู่มีอยู่ด้วยกันกระทบไม่ได้ไม่ปรากฏเราก็ลืมใช่ไหมคะจำไว้เดี๋ยวแน่นมากส่องกระจกทีไรก็เราทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จึงจะละการยึดถือว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็คือไม่เปลี่ยนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประจักษ์แจ้งแต่เราเป็นใครแล้วก็ได้ฟังธรรมะบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ก็ต้องต่างกันมากนะคะแต่ค่อยๆพิจารณาได้ค่ะว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นกับได้ยินเกิดพร้อมกันไปได้เลยแต่เสมือนว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างที่เกิดดับก็ปรากฏเสมือนว่าไม่ได้ดับเลยมีสิ่งอื่นเกิดพร้อมทันทีเช่นเห็นเป็นคนเห็นสีสันบรรณะต่างๆแต่ถ้าแยกละเอียดยิบนะคะหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นแล้วดับจะไม่เป็นรูปร่างสันฐานจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าบ่อยๆเข้าใช่ไหมคะก็สามารถที่จะปรากฏให้เห็นเป็นสีต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดประมาณได้เลยเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะแต่ว่าสำคัญที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จริงสมควรแก่การที่จะเข้าใจแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็คือเราไม่รู้ไม่รู้ก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือไม่ฉลาดภาษาบาลีพูดเพราะนะคะสามปัญญาแต่หมายความว่าโง่
3: ซึ่งฉันคิดว่าในสิ่งที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยทำให้เรามีสติพอมีสติแล้วเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญญาที่จะขัดเกลาเราไปเรื่อย
0: ๆค่ะโดยมากจะได้ยินชื่อเยอะเลยนะคะสติสัมปชัญญะปัญญาวิปัสสนากรรมฐานชื่อทั้งนั้นเลยค่ะแต่เป็นชื่ออีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราใช้อย่างคำว่ากรรมฐานก็เป็นอีกภาษาหนึ่งวิปัสสนาก็เป็นอีกภาษาหนึ่งแม้สติเราก็เอามาใช้จนเป็นภาษาไทยนะคะแต่ความจริงไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายโสภณะหรือฝ่ายดีเราก็เรียกว่าสติไปแล้วคือทำอะไรระวังไม่ให้เกิดอันตรายเขาก็บอกว่ามีสติใช้สติซึ่งความจริงไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปอย่างการที่จะฟังธรรมะเนี่ยค่ะปกติถ้าเรามีชีวิตประจำวันนะคะที่ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ฟังไปเรื่อยๆแต่พอฟังแล้วรู้ว่ามีประโยชน์ขณะใดที่คิดที่จะฟังสิ่งที่ทำให้เข้าใจขณะนั้นเพราะสติไม่ใช่เพราะเราสติเกิดระลึกเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเจตสิกฝ่ายดีภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโสภณะดีงามคือโสภณะเราต้องแปลทุกคำเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้ภาษาบาลีไม่มีเครื่องกั้นเลยสบายมากศึกษาอะไรคะศึกษาสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไงคะจบใช่ไหมคะไม่ต้องแปลอีกว่าธรรมะ พราะไม่งั้นเขาก็บอกแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนและอะไรเป็นธรรมะเราจะศึกษายังไงแต่ถ้าบอกว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเห็นเนี่ยได้ยินเนี่ยให้รู้จริงๆว่าเอ๊ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้รู้ว่าเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง
4: ผมอยากรู้ลึกในคำว่าเห็นแล้วเป็นสีนะครับข้อนี้ครับที่ว่าเป็นสีครับขอบคุณครับ
0: ค่ะต้องอ่านละเอียดฟังละเอียดคิดละเอียดเห็นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะเป็นเราเห็นหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเป็นอย่างนี
4: ้ครับโดยสภาพความเป็นจริงตอนนี้คือเห็นเป็นคนนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นคน
4: รู้ว่าเป็นคนครับ
0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คน
4: ครับ
0: เพราะเห็นเป็นเห็นและสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยนะคะถ้าหลับตาแล้วมีคนไหมคะ
4: ไม่มีครับไม่มี
0: พอลืมตาแล้วมีอะไรแล้วทำไมว่าเป็นคน
4: โดยสภาพความจำนะครับความจำที่มีอยู่ว่าอย่างนี้เป็นคนนะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงว่าเราเคยจำอะไรมาแล้วนะคะ
4: ค
0: แต่เรากำลังไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นอย่างนี้เลยไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่ที่จะต้องไตร่ตรองคือเห็นอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไร
4: ครับถ้าพูดตามความเป็นจริงก็ยังยืนยันอีกล่ะครับว่าเห็นเป็นคน
0: ค่ะทีนี้เริ่มฟัง
4: ครับ
0: เริ่มฟังพระธรรมนะคะ
4: ครับผม
0: ต้องเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแข็งเห็นได้ไหมคะ
4: แข็งไม่เห็นครับ
0: ค่ะกลิ่น
4: กลิ่นก็ไม่เห็นครับ
0: รส
4: รสก็ไม่เห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรกำลังปรากฏขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยได้ไหมคะ
4: อ
0: ๋
4: อเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นรูปครับเป็นรูป
0: ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงๆมีอย่างเดียว
4: ครับผม
0: ในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมะประเภทใดจิตกี่ประเภทเจตสิกเท่าไหร่เสียงกลิ่นรสรูปประธรรมที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยจำนวนเท่าไหร่ก็ตามมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่กำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแค่หลับตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นพอลืมตาทำไมเป็นคนทำไมไม่เป็นความจริงคือสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้กว่าเราจะเข้าใจถูกต้องต้องอาศัยแม้แต่การได้ฟังก็ต้องฟังอย่างละเอียดไตร่ตรองจริงๆว่าเดี๋ยวนี้นะคะกว่าจะไม่ลืมนะคะฟังแล้วไม่ลืมด้วยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งคุ้นกับความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาได้อย่างเดียวกว่าจะเริ่มละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเราในกระจกอ่ะใช่ไหมคะเราที่ไหนไปอยู่ในกระจกได้แค่แข็งๆอ่ะแต่เพราะสีสันรูปร่างต่างๆเหมือนที่เคยจำไว้พอเห็นทีไรก็จำสีสันวรรณะนั้นทุกทีว่าเป็นสิ่งนั้นอย่างโต๊ะเนี่ยค่ะมีสี่ขาสามขาสองขามีไหมคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเห็นทีไรจำได้เลยเพราะคุ้นเคยต่อการที่จะจำเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเด็กเล็กๆ เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเห็นคนหรือเปล่าเห็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่ไปอยู่ไปเริ่มรู้ใช่ไหมคะความต่างกันของสีสันวรรณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เริ่มแยกรู้ลักษณะที่ต่างแล้วก็จำแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่พูดได้เคลื่อนไหวได้นะคะมองเห็นกันได้ก็เข้าใจว่านั่นแหละเป็นคนแต่ความจริงก็เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะลืมหรือยังคะหันไปมองที่อื่นในความจริงนะคะที่ไหนที่มีเห็นที่นั่นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะ
4: ครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งภาษาธรรมะใช่คำว่าธาตุหรือธาตุหรือวันนะหรือธรรมะก็ได้ค่ะหมายความถึงสิ่งนี้แหละ แต่เราไม่เคยรู้ค่ะคิดว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะจำไว้มั่นคงในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถูกต้องไหมคะการที่จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิเห็นตามการยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยึดมั่นเหนียวแน่นด้วยทุกชาติเกิดมาเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นที่ใดก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหลายเพราะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ไปปรากฏทางหูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็คือเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาตาบอดได้ไหมคะ
4: ตาบอดได้ครับ
0: ค่ะและจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอีกไหม
4: ไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถึงมีหูมีใจคิดนึกนะคะแต่ไม่สามารถจะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าธาตุรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีปัจจัยที่ไปกระทบตาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดการเห็นเลยนี่คืออนัตตาค่ะทุกอย่างเลยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งพรุ่งนี้ลืมไหมคะไม่ต้องพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลืมถึงนั่งอยู่อย่างนี้ก็ลืมค่ะเพราะเราจำไว้มั่นคงเหลือเกินว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าค่อยๆจำค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆรู้ซึ่งผู้นั้นจะรู้เองไม่ต้องถามใครรู้แล้วหรือยังรู้มากหรือยังเป็นสติสัมปชัญญะหรือเปล่าเป็นปัญญาหรือเปล่านั่นคือไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะความเข้าใจเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจเป็นเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้เลยว่าเห็นขณะนี้ค่ะด้วยความไม่รู้หรือด้วยความรู้เหมือนเดิมคือไม่รู้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเหมือนจับด้ามมีดกว่าด้ามมีดจะสึกวันนี้นั่งกำด้ามมีดทั้งวันยังไม่สึกเลยแต่ไม่ได้ฟังธรรมะทั้งวันอย่างนี้หรอกและจะไปให้เข้าใจถูกต้องว่าที่เห็นเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นความพอใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเลยนะคะเห็นอะไรก็ชอบสิ่งที่สวยๆงามๆดอกไม้ต้นไม้อะไรทั้งหมดแม้แต่รูปร่างอาคารบ้านเรือนก็เพราะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความติดข้องมากมายนะคะทางตาติดมากไหมคะไม่อย่างนั้นจะต้องไม่มีกระเป๋าสวยๆเข็มขัดสวยๆอะไรๆสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เพราะติดข้องอย่างมากก็ทำให้มีแต่สิ่งใหม่
3: ๆสิ่งที่เห็นนั้นจริง
0: จริงไหมคะ
3: ค่ะ
0: จริง
3: แล้วที่ก็ไปปนกันว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าเกิดดับเกิดดับมันก็อยู่ทนโทษอยู่มันเกิดดับได้ยังไง
0: ค่ะ
3: ที่สงสัยกันตรงนี้ติด
0: ถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยจะได้ยินคำว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงมีหรือเปล่าก็จะไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะและยังได้ยินต่อไปว่าสิ่งที่มีเกิดขึ้นเนี่ยดับเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ต้องพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้ได้ไหมเมื่อฟังขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนั่นคือปัญญาค่ะความเห็นถูกจะมีต่อเมื่อไม่ได้ว่างเว้นการฟังนะคะฟังแล้วพอไหมคะยังไม่มีปัจจัยที่จะแม้ไม่ฟังก็คิดขึ้นมาได้เราคิดเรื่องอื่นสารพัดคิดแต่ไม่เคยคิดเรื่องสิ่งที่ได้ฟังจนกว่านะคะฟังจนกระทั่งคิดเรื่องอื่นน้อยลงค่ะแต่ว่าคิดเรื่องสิ่งที่ได้ฟังบ่อยขึ้นแต่จะบ่อยจนกระทั่งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเริ่มเข้าใจเห็นไหมคะใช่คำว่าเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องเกิดดับเลยเพราะเกิดแน่ดับแน่แต่ปรากฏให้เห็นได้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ต่อจากนั้นคิดแล้วค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นจะรวมจิตเห็นกับจิตคิดไม่ได้ทรงแสดงจิตประเภทต่างๆนะคะซึ่งหลากหลายมากประมาณไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่แต่ประมวลได้เป็น89ประเภทแต่89ในแต่ละหนึ่งก็หลากหลายมากเลยความโกรธมีหลายระดับใช่ไหมคะขุ่นใจ เล็กน้อยมากไม่พอใจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยละใช่ไหมคะโกรธยังไม่พูดโกรธจนหน้าแดงใช่ไหมคะเริ่มแสดงอาการโกรธจนหยุดไม่ได้เลยยั้งไม่ได้เลยทั้งกายทั้งวาจาออกมาเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าแล้วจะไปรู้ระดับของจิตที่เกิดดับสืบต่อเพียงหนึ่งขณะแล้วไม่กลับมาอีกแต่ปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีแต่ไปไม่กลับมาอีกแต่ว่าขณะนี้ค่ะจิตที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จิตนั้นรู้นะคะก็ผ่านไปสู่จิตอื่นสะสมต่อไปตั้งแต่แสนโกรธกลับมาแล้วเราไม่ได้เห็นเพียงชาตินี้ชาติก่อนๆก็เห็นก็ได้ยินก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วนะคะสะสมอยู่ในจิตหนึ่งขณะเมื่อจิตขณะนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดก็มีทุกอย่างตามจิตที่สะสมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเปลี่ยนจิตไปเอาของคนอื่นมาแทนซ่อมเป็นอาลัยได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าเกิดระดับไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นแม้แต่รูปธรรมนะคะซึ่งมองเห็นเหมือนไม่ดับแต่ความจริงเพราะไม่รู้ปัญญาไม่ถึงการละคลายกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพื่อที่จะละความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกระทั่งละคลายความติดข้องแล้วสภาพธรรมนั้นจึงเกิดระดับปรากฏจริงๆเพราะฉะนั้นก็อีกนานไม่ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาเลยเพราะวิปัสสนาคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีเหตุที่สมควรที่จะเข้าใจถึงอย่างนี้ก็เข้าใจถึงอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจเพราะขณะนั้นพอเข้าใจขึ้นก็ไม่มีเราจะไปหวังอะไรแต่ก่อนที่จะเข้าใจเป็นเราที่หวังมากค่ะหวังได้ยังไงคะเหตุอยู่ที่ไหนความหวังไม่ได้ทำให้อะไรสำเร็จแต่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นลืมหรือยังคะเพียงปรากฏให้เห็นได้แค่หลับตาก็ไม่มีถ้าจำไว้ไม่ลืมคือสัญญาความจำที่มันคงก็ไม่ใช่เราอีกแต่เป็นสภาพจำเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะก็มีสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะมีชื่อต่างๆในภาษาบาลีสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรเดี๋ยวนี้และเราก็ใช้ภาษาไทยที่เราเข้าใจได้จะใช้ภาษาไหนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นได้เลยสภาพธรรมะนั้นก็ยังเป็นอย่างนั้นรู้น้อยหรือรู้มากคะเนี่ยค่ะรู้นิดเดียวนิดเดียวน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะจับด้ามมีดนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องพิสูจน
5: ์อยากทราบคำว่าเป็นกลางทางธรรมะเนี่ยอาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยครับเท่าที่ผมฟังมามันจะมีความดีกับความชั่ว
0: ทั้งสองอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นเลย
5: ไม่เว้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะ
5: ครับแล้วคนที่เขาว่าเขาเป็นกลางเนี่ยเป็นยังไงครับ
0: ค่ะเขาว่าก็เป็นเขาว่าแต่ความจริงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศล
5: เหมือนกับขาวกับดำใช่ไหมครับ
0: ค่ะกุศลจะเป็นอกุศลไม่ได้ถูกไหมคะ
5: ครับ
0: อกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เราคิดเองว่าเป็นกลาง
5: เหมือนกับมีขาวกับดำไม่มีเทาๆใช่ไหมครับ
0: มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นกลางต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดค่ะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีธรรมะสามประเภทนะคะที่เราไปงานศพเราได้ยินชินหูค่ะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาธรรมะทั้งหมดเนี่ยประมวลได้หลายนัยยะมากจะประมวลโดยนัยยะของกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะฝ่ายไม่ดีแยกกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ปนกันไม่ได้อภยากตะธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลแต่ไม่ใช่เป็นกลางเพราะต้องเป็นธรรมะนั้นคือไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นกุศลต้องเป็นอภยากตะธรรมอภยากตะคือไม่พยากรณ์คือไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไม่ใช่ไปเอาคำนี้มาใช้เองนะคะ
5: ครับ
0: ว่าเป็นกลาง
5: ครับ
0: อะไรทราบไหมคะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล
5: รูปครับ
0: ค่ะรูปไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเพราะรูปไม่รู้อะไรเลยจะดีจะชั่วไม่ได้ถูกต้องนะคะรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้จึงไม่มีสภาพธรรมะที่ดีและชั่วเกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะที่ดีและชั่วเนี่ยค่ะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
5: เป็นเจตสิกครับ
0: เป็นเจตสิกนะคะเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปันดระจะเป็นเจตสิกฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจตสิกฝ่ายดีก็มีเจตสิกฝ่ายไม่ดีก็มีเจตสิกที่สามารถจะเกิดกับจิตที่ดีก็ได้เกิดกับจิตที่ไม่ดีก็ได้ก็มีเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะคำว่าอัพยากตะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเนี่ยรูปแน่นอนถูกต้องไหมคะและถ้าเป็นกุศลและจิตเป็นเหตุต้องเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและวิบากจิตจิตซึ่งเป็นผลของจิตที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นวิบากจิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลจึงเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าอัพยากตะได้แก่รูปและได้แก่จิตซึ่งเป็นผลของกรรมคือกุศลวิบากอกุศลวิบากและกิริยาจิตนะคะก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลส่วนใหญ่เป็นจิตของพระอรหันต์เมื่อดับกิเลสแล้วท่านก็ยังมีการกระทำต่างๆเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแต่จิตขณะนั้นไม่มีอกุศลเกิดร่วมด้วยเลยเมื่อไม่มีอกุศลซึ่งเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยดับหมดก็ทำให้กุศลธรรมะฝ่ายดีเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ผลจึงเป็นกุศลต่อไปไม่ได้แต่เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงมีสามประเภทนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาและอัพยากตาธรรมามีครบไหมคะเดี๋ยวนี้ครบเนี่ยค่ะคือธรรมะต้องเดี๋ยวนี้ค่ะมิฉะนั้นจะไปหาอัพยากตาธรรมที่ไหนกุศลธรรมที่ไหนอกุศลธรรมที่ไหนก็คือเดี๋ยวนี้แต่เพราะไม่รู้นะคะพอได้ยินได้ฟังก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วย
6: ผมขออนุญาตถามในสภาวะธรรมที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเราปล่อยให้ไหลไปโดยที่ว่า
0: ปล่อยได้ไหมถ้าใครคิดอย่างนั้นนะคะไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้จริงเพราะเกิดโดยเราไม่ได้หวังเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาจริงๆของแต่ละคนเกิดให้เห็นเลยค่ะว่าปกติอย่างนี้แหละเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีการสะสมมาเพราะฉะนั้นแม้แต่การพูดการคิดแม้แต่การนั่งการนอนการยืนการเดินแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยค่ะจิตก็หลากหลายมากแล้วนะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่แต่กิริยาอาการที่สะสมมาโดยจิตประเภทนั้นก็ยังแสดงให้เห็นความหลากหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะอย่างนั้นเราหวังอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยถ้าเราจะทำขึ้นโดยที่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาจริงๆนะคะไม่ใช่รู้ขณะที่เราไปทำคิดว่าเราไปทำให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาจริงๆก็คือสามารถรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จากการฟังแล้วค่อยๆละความไม่รู้นี่เป็นจุดที่สำคัญมากซึ่งทุกคนข้ามไปเพราะว่าถ้าอ่านพระสูตรนะคะโดยไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเหมือนเราละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตให้บริสุทธิ์เหมือนเราใช่ไหมคะแต่ชั่วไม่ใช่เราอะไรละชั่วก็ไม่ใช่เราก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจถูกด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆด้วยความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นนะคะที่มั่นคงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรก็เป็นธรรมะพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจูบพระบาทจริงๆก็คือจิตเจตสิกทั้งนั้นและก็จะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกและไม่ใช่ไปฝืนอัธยาศัยใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำได้ค่ะตามที่สะสมมาจะไปฝืนคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยบอกให้สนใจธรรมะไม่มีทางสำเร็จชวนไปไหนไปได้นะคะแต่ชวนฟังธรรมะไม่ได้คุณคำปันเล่าเรื่องของโชติปาละมานพให้ฟังหน่อยสิคะ
7: ครับก็เป็นอดีต ความเป็นไปของพระโพธิสัตว์เองนะครับซึ่งเป็นโชติปาระมานพนะครับซึ่งก็มีเพื่อนที่ดีก็คือคติการะช่างหม้อนะครับเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้แสดงไว้นะครับ

0: ที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับท่านก็เกิดความคิดขึ้นว่าก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นมิฉะนั้นสหายของเราไม่กล่าวแล้วกล่าวอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะได้ฟังด้วยครับนี่ก็คือเป็นการกล่าวโดยคร่าวๆครับท่านอาจารย์ครับในการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านที่ควรอย่างยิ่งที่จะไม่ละเลยโอกาสที่สำคัญในการที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเพื่อสะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไปครับ
1: คือเมื่อคืนเนี่ยฮะคุยกันมีประเด็นหนึ่งก็คือปัญญาเนี่ยมีขั้นฟังแล้วก็ขั้นพิจารณาไตรตรองนะครับแล้วก็ขั้นประจักษ์แจ้งแต่นี้ที่สนทนากันเนี่ยปัญญาในขั้นพิจารณาไตรตรองหรือจินตามยัติปัญญาเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าจะต้องคิดมากๆคิดอะไรเงี้ยก็เลยมีการสนทนาว่าการพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาที่เป็นไปตามคลองของพระธรรมเนี่ยที่จะต่างกับการคิดธรรมะแบบตะเลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านยังไงครับท่านอาจารย
2: ์กำลังฟังนี่ไตรตรองหรือเปล่าคะ
3: ก็ไตรตรองอยู่ตลอด
2: เพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจสภาพธรรมะไตรตรองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเลยค่ะไม่ใช่เราจะมาไตรตรองอีกต่างหากแต่ว่าขณะที่กำลังฟังนี่เองนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราแต่มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะทำกิจการงานพร้อมจิตขณะนั้นที่เข้าใจก็แสดงว่ามีปัญญาสภาพธรรมะที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการใช้สองภาษาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะคิดว่าขณะไหนนะคะเป็นพระธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าหรือขณะไหนเป็นความคิดของเราซึ่งดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันหรือเปล่าเช่นปัญญาขั้นฝังสุตตมยญาณะนี่นะคะหมายความถึงความเข้าใจที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่ฟังแล้วก็หลับไปแล้วฟังแล้วก็ไม่สนใจฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่มีความเข้าใจไม่ใช่ปัญญาที่สำเร็จจากการฟังเพราะฉะนั้นการฟังก็ยากนะคะแม้แต่คำว่าขันธ์แม้แต่คำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทุกอย่างต้องฟังด้วยการที่ขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เพราะมีสภาพธรรมะที่ไตรตรองจึงสามารถเข้าใจได้สัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ต้องใช้ภาษาบาลีว่าสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวนี้จำหรือเปล่าคะจำเพราะฉะนั้นขณะไหนไม่จำมีไหมคะค่ะความจริงจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีสภาพจำสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเพราะจิตไม่ได้จำเห็นไหมคะความละเอียดของหนึ่งขณะจิตว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏยังเห็นไม่ทำอะไรเลยนอกจากเห็นได้ยินไม่ทำอะไรเลยนอกจากได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเป็นอย่างนี้เองค่ะจิตไม่ได้ทำอย่างอื่นแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะที่หลากหลายต่างก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังนะคะถามว่าเข้าใจไหมคะตอบว่าเข้าใจนั่นคือปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่มีเราต่างหากแต่ว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อในขณะที่กำลังฟังนั่นเองนะคะทำกิจต่างๆกันจนกระทั่งขณะนั้นก็เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่เข้าใจนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะงานเยอะใช่ไหมคะถึงไม่ใช่งานก็เป็นเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญาความจำเรื่องสิ่งที่ได้ฟังไม่มั่นคงเพราะว่าอะไรคะพอเราคิดเรื่องไหนสัญญาเรื่องนั้นจำเรื่องนั้นจึงคิดเรื่องนั้นมีเรื่องตั้งเยอะค่ะแล้วจะคิดเรื่องไหนเพราะจำเรื่องนั้นไม่ลืมนะคะแล้วก็ยังมีเจตสิกที่ไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่สัญญาด้วยแต่เป็นสภาพที่ตรึกหรือภาษาธรรมะใช้คำว่าวิตกกะเจตสิกคนไทยก็เรียกสั้นๆอย่างเคยนะคะวิตกแต่เข้าใจผิดหมดเลยคิดว่าต้องเป็นเรื่องกังวลเพราะว่าโดยมากเราจะคิดเรื่องที่เรากังวลแต่เวลาที่ไม่กังวลก็คิดไม่ใช่จะคิดแต่เฉพาะตอนที่กังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้เรื่องอื่นนะคะก็คิดทำอาหารทำกับข้าวคิดไหมคะไม่คิดทำไม่ได้

0: ช่ไหมคะเขียนหนังสือคิดหรือเปล่าก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วก็ทำงานอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเบื้องหลังโรงละครสักโรงนะฮะก็มีตัวเล่นข้างหน้าทำโน่นทำนี้แต่ผู้จัดการหรือผู้กำกับอยู่ข้างหลังคือจิตและเจตสิกทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เป็นจิตทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ารูปไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขณะที่ฟังเข้าใจเป็นสุตมยญาณนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยค่ะฟังแล้วเขาไม่คิดเรื่องอื่นบ่อยเหมือนเคยเปลี่ยนเป็นคิดเรื่องธรรมะก่อนนอนก็มีแต่เรื่องธรรมะที่ได้ฟังหรือว่าในขณะที่กำลังจะโกรธใครก็เกิดจำไม่ใช่เราไม่ใช่ใครคนที่ถูกโกรธสบายมากไม่เดือดร้อนเลยคนโกรธเสียตลอดเพราะเหตุว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นทำร้ายอกุศลเจตสิกทำร้ายจิตในขณะนั้นเองและยังจะทำร้ายคนอื่นต่อไปอีกเพราะเมื่อมีความรุนแรงขึ้นและอกุศลนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตของคนนั้นแหละไม่ได้ไปอยู่ที่จิตของคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะตรึกถึงธรรมะได้เมื่อจำเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องไหนบ่อยๆนะคะเราก็ไม่ลืมเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคิดถึงธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวนะคะยังจำข้อความที่ได้ฟังแต่ละคำและไตรตรองอย่างวันนี้อาจจะคิดเรื่องขันไม่ใช่เฉพาะที่ได้ฟังนะคะอะไรอีกได้ยินแต่ชื่อรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแค่จำชื่อเหมือนเก่งนะคะแต่เข้าใจหรือเปล่านี่สำคัญกว่าไม่ใช่จำเฉยๆเพราะกล่าวคำว่ารูปขันเดี๋ยวนี้อะไรเกิดดับหรือเปล่าเป็นแต่ละหนึ่งด้วยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นขันหนึ่งนะคะเสียงเป็นขันหนึ่งกลิ่นเป็นขันหนึ่งเพราะอะไรเสียงก็เกิดดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดดับอะไรทั้งหมดที่เกิดดับเป็นขันทั้งนั้นเพราะมีลักษณะที่หลากหลายมากทางตาก็อย่างหนึ่งแล้วก็ละเอียดมากด้วยนะคะทางกายที่กระทบสัมผัสเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงรับประทานอาหารชนิดหนึ่งนะคะรสเป็นไงคะบางอย่างกลมกล่อมชนิดเดียวกันบางอย่างรับประทานไม่ได้ยังแกงเผ็ดนะคะรสหลากหลายไหมคะแม่ครัวสิบคนอาหารที่ออกมาเป็นยังไงและจิตที่กำลังลิ้มรสเป็นยังไงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าเราทำบ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยนะคะเราจะจำได้แม่ครัวที่เก่งเขาจะคิดเรื่องอื่นมากเท่ากับเรื่องอาหารไหมเขาก็ต้องคิดเรื่องอาหารมากกว่าเรื่องอื่นไม่ว่าเราจะมีความชำนาญทางหนึ่งทางใดก็เพราะเราคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังแล้วนะคะเราจะเข้าใจขึ้นอีกต่อเมื่อเราไม่ลืมค่ะมีโอกาสหรือมีปัจจัยเมื่อไหร่เกิดคิดธรรมะเรื่องนั้นก่อนนอนหรือตื่นนอนคิดทันทีขันก็ได้คิดอะไรก็ได้สิ่งที่ได้ฟังมาทั้งหมดอุบาสกที่ดีมีอะไรบ้างอริยทรัพย์มีอะไรบ้างทุกอย่างที่ผ่านที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในใจก็สามารถที่จะทำให้คิดถึงสิ่งนั้นโดยความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะปัญญาที่เกิดจากการฟังสำเร็จแล้วก็ยังมีปัญญาที่เกิดจากการไตรตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นด้วยก็ได้เช่นขณะนี้นะคะได้ยินว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อไรจะคิดอย่างนี้อีกสักทีถามหน่อยเมื่อไรคะต่อให้เห็นอีกนานสักเท่าไหร่เมื่อไรนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ค่อยๆชินค่อยๆชำนาญจนในที่สุดก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทันทีที่เห็นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังขั้นฟังแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็คิดไตรตรองพิจารณาแล้วก็ยังจำเป็นตามลำดับด้วยได้จะตามลำดับหรือไม่ลำดับไม่ลำดับก็เป็นความเข้าใจแต่บางครั้งความเข้าใจนั้นก็จัดลำดับด้วยก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นซึ่งทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมะแทนที่จะอยู่กับอกุศลเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไม่ลืมธรรมะได้เพราะว่าคิดถึงบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะ ข้าใจความจริงนะคะเพราะฉะนั้นที่พูดถึงในระยะนี้ที่มูลนิธิเนี่ยค่ะก็จะมี3คำคืออุปนิสสยโคจรชื่อฟังดูใหม่มากเลยนะคะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเราจะรู้ได้ว่าคำเดียวมีหลายชื่อได้อย่างสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเมื่อมีธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะเราก็ตัดสั้นๆมาเป็นอารมณ์คำหนึ่งเลยนะคะอีกคำหนึ่งคือโคจรที่ไปของจิตจิตไม่ไปไหนเลยค่ะนอกจากไปสู่สิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะฟังธรรมะบ่อยๆฟังแล้วก็บางท่านก็บอกว่าท่านฟังหกโมงเช้าคิดว่ามีแต่หกโมงเช้าแต่พอสามทุ่มนึกอยากฟังธรรมะลองเปิดดูซิก็ไปพบรายการสามทุ่มใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าฟังแล้วไม่ลืมที่จะได้ฟังอีกนะคะแล้วจากหกโมงเช้าแล้วก็ฟังอีกตอนกลางคืนสามทุ่มเป็นอุปนิสสยโคจรเริ่มชินกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเหมือนเพื่อนเนี่ยค่ะแรกๆพบกันก็เพียงแต่รู้จักหน้าพบกันบ่อยเข้านานเข้าเป็นเพื่อนสนิทพระเชนธรรมะนี่นะคะจะเป็นเพื่อนสนิทได้แทนที่จะเป็นโลภะเพื่อนเก่าๆนะคะซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการคุ้นเคยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆที่เราใช้คำว่าอุปนิสัยอย่างเวลาไปโรงเรียนเนี่ยนะคะครูก็จะบอกว่าเด็กคนนี้มีอุปนิสัยยังไงอีกคนหนึ่งมีอุปนิสัยยังไงก็แสดงความหลากหลายของการสะสมมาต่างๆกันเพราะฉะนั้นอุปนิสยะอุปนิสัยในการที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็จะอารักขาเวลาที่อกุศลจิตจะเกิดก็คิดถึงธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่เป็นอกุศลอย่างคนที่โกรธบ่อยๆนะคะเริ่มเห็นโทษของความโกรธทำร้ายตัวเองเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายคนอื่นคิดว่าทำร้ายคนอื่นแต่ความจริงก่อนจะถึงคนอื่นน่ะทำร้ายตัวเองแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะเกิดมาชาติเดียวจะไม่ชอบคนโน้นไม่ชอบคนนี้มีประโยชน์อะไรคะกับการที่เป็นเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือมีความหวังดีเพราะว่าแต่ละคนนี่ค่ะมาจากชาติก่อนแต่ไม่รู้จักเลยว่าชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรไว้บ้างแต่กุศลและอกุศลในชาติก่อนนะคะก็สืบต่อมาเป็นอุปนิสยะอุปนิสัยในชาตินี้ซึ่งเคยทำมาแล้วก็ทำให้มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปก็จะเป็นคนใหม่ดีไหมคะพ้นจากคนเก่าหรือว่าคนเก่าก็ดีแล้วนี่นาจะไปเกิดเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าความดีความชั่วไม่หายไปไหนเลยนะคะแต่ละครั้งที่เกิดแล้วดับแล้วก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นคิดถึงภาพคนใหม่ดีๆไปแน่ๆมีคนใหม่แน่ๆมาจากไหนมาจากชาตินี้ถ้าทำดีไว้ชาตินี้ชาติหน้าคนใหม่นั้นแสนดีเลยใช่ไหมคะเป็นคนที่น่ารักช่วยเหลือคนอื่นมีความเป็นมิตรมีทุกสิ่งทุกอย่างมีการให้อภัยมีการที่เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดีเพราะเขาสะสมมาดีนี่คือจากอุปนิสสยโคจรนะคะเสพคุณบ่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะอารักขาความชั่วไม่ทำไม่ได้บางคนนะคะโกหกไม่เป็นพูดแต่ความจริงอารักขาละไม่ให้พูดคำที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะก็จะไม่พ้นไปจากธรรมะที่ทรงแสดงนะคะแม้ว่าภาษาหรือคำอาจจะยากอุปนิสยโคจรโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณ์ที่จิตรู้บ่อยๆฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นอุปนิสัยอยากมีอุปนิสัยอะไรคะไม่รู้จักธรรมะหรือมีอุปนิสัยที่เข้าใจธรรมะก็ต้องอาศัยเหตุคือถ้ามีอุปนิสัยที่จะฟังเข้าใจได้ก็คือฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นจะมาถามว่าแล้วทำยังไงโน่นถึงจะเจริญนี่ถึงจะเจริญทำยังไงกิเลสถึงจะหมดไปไม่มีอีกไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรานะคะยังไม่ได้เข้าใจแม้ธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น จนกระทั่งถึงอุปนิพันธะโคจรประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ใช่เพียงเข้าใจเก็บไว้เท่านั้นนะคะหรือไม่ใช่เพียงประพฤติปฏิบัติตามเพราะอารักขาให้เป็นกุศลซึ่งก่อนนี้อาจจะเป็นอกุศลไม่เคยช่วยใครเลยหน้าที่ของเขาเราไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเราทำได้เราช่วยเขาดีกว่าหรืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มสะสมอุปนิสัยที่น่ารักเป็นคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนดีจริงๆนะคะเกื้อกูลทุกโอกาสเพราะรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดน่ากลัวไหมคะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยคิดถึงคนข้างหน้าก็แล้วกันคนใหม่จากชาตินี้ค่ะมาจากชาตินี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าฟังบ่อยๆเป็นอุปนิสัยอารักขาให้ทางฝ่ายกุศลเกิดขึ้นยังไม่พอเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆไม่ใช่เราเลยจริงๆสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นอุปนิพันธะความเข้าใจอันเนี้ยค่ะจะผูกจิตไว้ที่อารมณ์ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจในขณะที่กำลังฟังหรือแม้ในขณะที่ไม่ได้ฟังนะคะแต่ก็รู้ว่าความจริงอยู่ที่ไหนความจริงคือเห็นแต่ยังไม่รู้แต่ฟังมามากค่อยๆเข้าใจขึ้นความจริงอยู่ที่ไหนขณะที่ได้ยินก็คือได้ยินนั่นแหละจริงเสียงก็จริงเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงก็คือว่าไม่ใช่ขณะอื่นเพราะอะไรคะทุกสิ่งทุกอย่างดับแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แสนสั้นถ้าไม่สะสมความเข้าใจก็หมดไปอีกเมื่อกี้นี้ตลอดเวลานะคะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะธรรมะก็เกิดแล้วดับแล้วกับอวิชชาซึ่งไม่รู้แต่ขณะใดที่กำลังเริ่มเข้าใจขณะนี้ธรรมะก็ปรากฏกับความเข้าใจขึ้นไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานไม่ต้องใช้คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องใช้คำว่าวิปัสสนาเพราะเหตุว่าเข้าใจในภาษาไทยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่คือได้รับประโยชน์ได้รับมรดกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าให้ตั้งแต่ทรัพย์เล็กๆน้อยๆ นะคะที่จะทำให้ถึงทรัพย์ใหญ่สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดในสากลจักรวาลคือการรู้ความจริงพระถูกลวงมาตลอดไม่เคยรู้ความจริงเลยแต่ความจริงนี้หาซื้อไม่ได้มูลค่าไม่มีใครไปประมูลนะคะไม่มีทางเลยค่ะต้องเป็นการสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเป็นอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่ามากๆเดี๋ยวนี้มีปัญญาพอซื้อไหมคะถ้าจะกล่าวโดยวัตถุนะคะแพงมากประมาณค่าไม่ได้เลยมีเงินพอไหมไม่มีแต่ปัญญาที่รู้ความจริงยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าของที่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินต้องเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องถามใครเพราะเข้าใจหมายความถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงสิ่งที่มีที่ได้ฟังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนการตั้งต้นนะคะเหมือนเมล็ดพืชซึ่งรอวันที่จะเติบโตเมื่อมีน้ำมีปุ๋ยมีอะไรที่จะทำให้อากาศดีๆนะคะก็จะทำให้มีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกข้างหน้าได้แต่ต้องมีเมล็ดพืชคือเริ่มมีศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าตลอดชีวิตนี้เนี่ยค่ะที่พึ่งอันแท้จริงคืออะไรมีเงินมากมายมหาศาลเป็นทุกข์ไหมคะเอาเงินมาซื้อทุกข์นั้นให้หมดไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉันก็เห็นได้เลยค่ะเมื่อไรมีปัญญาเมื่อนั้นไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะปัญญาไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆเลย
1: ฉันเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนพูดชัดเป็นคนที่รับรู้ไวใจของเราเนี่ยมันกวัดแกว่งไปตามสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการแล้วเวลาโกรธก็ชัดเจนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นได้แต่พอฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะช่วยได้มากเลย
0: ก ก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังใช่ไหมคะอารักขาเพราะเหตุว่าอุปนิสยโคจระอารักขะโคจระแล้วก็อุปนิพันธะโคจระก็เป็นเรื่องของสิ่งที่แวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและคำที่กล่าวนี้ถูกต้องเพราะขณะนี้นะคะที่เสื่อมที่สุดคือคุณธรรมไม่ใช่ว่าเจริญเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพของสิ่งแวดล้อมหรือว่าวัตถุต่างๆนี่นะคะมาจากไหนพฤติกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้ในทางโลกที่เข้าใจว่าไม่ใช่ธรรมะความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ประเทศชาติหรือว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันอะไรต่างๆที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงตามระดับขั้นซึ่งทั้งหมดนะคะถ้าขาดคุณธรรมคือศาสนาหลักของการที่จะดำเนินชีวิตนะคะไม่มีอะไรเจริญแน่ต้องเสื่อมและก็กำลังเสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นที่จะต้องกู้จริงๆนะคะให้มีขึ้นมากจริงๆฟื้นฟูจริงๆคือคุณธรรมที่จะมาได้ก็จากความเข้าใจความจริงคือพระธรรมคำสอนที่กล่าวถึงความจริงมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่รู้จักความจริงว่าโลภโลภะคืออะไรโทสะคืออะไรโมหะคืออะไรเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะคนไม่รู้จักโลภะคิดว่าดีมีมากๆยิ่งดีใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงตรงกันข้ามต่อไปนี้แค่คำเดียวที่เราเข้าใจจริงๆนะคะ
2: ค
0: ไม่ต้องคิดถึงคำอื่นเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังยังไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นเลยเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังฟังเรื่องไหนเข้าใจเรื่องนั้นแน่ใจจริงๆว่าเข้าใจจะไม่สับสนแต่ขณะที่กำลังฟังแล้วคิดถึงเรื่องอื่นจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นใหม่นะคะฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเมื่อเป็นความจริงก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นความจริงแล้วจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นทีละคำดีไหมคะค่ะเอาคำไหนดีคะ
2: ก็ยังยืนอยู่ที่หูแล้วครับ
0: ค่ะจับได้ใช่ไหมคะ
2: จับได้ครับ
0: อะไรจับอะไรเมื่อกี้นี้
2: มือจับฮะมือ
0: จับอะไร
2: จับหูครับ
0: ค่ะมีหูไหมคะ
2: มี
0: หูรู้ไหมคะรู้อะไรไหม
2: หูไม่รู้ครับ
0: ค่ะหูไม่รู
2: ้หูไม่รู้ครับ
0: และหูถ้าไม่เรียกว่าหูลักษณะที่ปรากฏจริงๆเวลากระทบเนี่ยอะไรปรากฏยังจับอยู่ก็ได้ตรงหูนั่นน่ะอะไรปรากฏมีอะไรหรือเปล่า
2: อ๋อมีอ่อนครับ
0: ค่ะเพราะฉันเริ่มเข้าใจว่าอ่อนมีจริง
2: ๆครับ
0: เห็นอ่อนไหม
2: ไม่เห็นครับ
0: แล้วอ่อนรู้อะไรได้ไหม
2: อ่อนไม่รู้อะไร
0: อ่อนไม่รู้นะคะ
2: ครับ
0: ลองคลำหูให้ทั่วหูสิคะ
2: ครับ
0: มีอะไรคะ
2: ก็มีอ่อนมีแข็งครับ
0: ค่ะ
2: ถูกต้อง
0: ค่ะรู้อะไรไหมคะ
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจ
2: ครับ
0: เข้าใจไม่ใช่จำนะคะเข้าใจจริงๆว่าที่เราเรียกว่าหูเนี่ยเวลากระทบสัมผัสแค่อ่อนแข็งแต่เราเรียกว่าหูใช่ไหมคะไปเรียกรูปร่างสันฐานนั้นว่าหูแต่ความจริงก็รูปร่างสันฐานของสิ่งที่เมื่อกระทบสัมผัสแล้วก็อ่อนหรือแข็งซึ่งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะหูได้ยินหรือเปล่า
2: หูไม่ได้ยินนะครับหู
0: แน่ใจนะคะ
2: ครับที่อ่อนแข็งตรงนี้ออกมันอ่อนแข็งไม่ใช่หูครับ
0: รูปร่างอย่างนี้เรียกว่าหูไม่ใช่เรียกว่าตาแต่รู้อะไรหรือเปล่าหูรู้อะไรหรือเปล่า
2: ถ้าพูดถึงตามรูปหูที่อ่อนแข็งนี่ไม่รู้
0: แน่ใจนะคะ
2: ครับออกมันรู้ฮะรู้อ่อนรู้แข็งฮะถ้า
0: หูรู้อ่อนหรือแข็งหรือว่าหูอ่อนหรือแข็ง
2: ครับ
0: สองอย่างไม่เหมือนกันค่ะ
2: ครับ
0: กว่าจะรู้ว่าสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานเลยแต่รู้ทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นยากไหมคะทั้งที่มีธาตุรู้ก็ไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธาตุรู้ทั้งที่มีรูปที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็ไม่รู้แล้วก็สับสนใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการฟังค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเลยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นขอเพียงเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงมีท่านที่ฟังธรรมะท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตเพราะมะเร็ง แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็ไปเยี่ยมท่านก็ขอมีชีวิตต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งเถอะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะท่านก็ฟังมานานนะคะแต่ให้เห็นประโยชน์ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่ได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะขอให้ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไม่ใช่จำแต่พิสูจน์ฟังและไตร่ตรองแล้วก็มีสิ่งที่พร้อมที่จะให้รู้ความจริงด้วยเราพูดถึงธรรมะซึ่งเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเกิดเป็นแข็งไม่ใช่เกิดแล้วเป็นเสียงใช่ไหมคะแสดงว่าแข็งเนี่ยเกิดเป็นแข็งแต่ไม่รู้อะไรเลยใครจะกระทบสัมผัสใครจะกระแทกใครจะตีแข็งไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งแข็งแตกละเอียดอย่างแก้วแข็งก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นให้รู้ว่านะคะตามความเป็นจริงเนี่ยที่เรารวมกันว่าเป็นเราเนี่ยก็จะมีธรรมะสองอย่างคือสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นกับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คนที่ตายแล้วนะคะก็มีรูปถ้าเพิ่งตายเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยหูก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเท้ามีเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเหตุว่าไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้เกิดที่รูปนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ธาตุที่รู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรก็มีสองอย่างเนี่ยค่ะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปร่างสันฐานไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วมองไม่เห็นเลยแต่เกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้อย่างเวลานี้นะคะได้ยินเกิดแล้วค่ะมีเสียงปรากฏเพราะธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินที่ใช้คำว่าได้ยินคือรู้เสียงที่กำลังปรากฏรู้ลักษณะของเสียงเสียงเหมือนกันไหมคะ
3: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนเลยค่ะแค่โทรศัพท์ก็รู้แล้วว่าใครพูดไม่ต้องเห็นหน้าเลยยังจำได้และความจำนี้ก็จำเก่งนะคะเห็นข้างหลังยังรู้ว่าใครเก่งมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงความจริงในชีวิตประจำวันว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างสภาพที่จำมีไหมคะ
3: มีครับ
0: มองเห็นไหมคะ
3: ไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นแต่เกิดขึ้นจำไม่เกิดขึ้นโกรธไม่เกิดขึ้นสุขทุกข์แต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่จำทันทีจำอะไรจำสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพของจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้สองอย่างเนี่ยนะคะอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ต่างก็มีกิจหน้าที่เฉพาะของตนของตนจิตนี่สามารถรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่จำไม่อะไรเลยเพียงเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นและเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะก็ทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นเจตสิกหนึ่งมีหน้าที่จำไม่ใช่เรากำลังจำเดี๋ยวนี้ค่ะเจตสิกเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่างไม่เว้นแล้วก็มีเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมจิตไม่ว่างไม่เว้นต่างก็ทำหน้าที่นะคะเป็นภาระไหมคะกว่าจะเข้าใจคำว่าภาระในพระสูตรก็ต้องรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นไม่จำไม่ได้เกิดเป็นธาตุที่จำก็จำแล้วก็ดับเกิดเป็นธาตุที่รู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดเป็นธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่าเป็นธรรมะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปนะคะแต่มีธาตุรู้คือสภาพที่เป็นจิตและเจตสิกเกิดที่รูปนั้นเกิดนอกรูปนั้นไม่ได้เลยต่อไปนะคะก็จะรู้โดยละเอียดว่าจิตไหนเกิดที่รูปไหนทางจิตเจตสิกดับเร็วมากแต่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ความจริงได้จากการที่ค่อยๆฟังตอนนี้หูได้ยินอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่ได้ยินครับ
0: ค่ะหูได้ยินไม่ได้เลยนะคะเพราะกระทบสัมผัสแล้วก็แข็งเพราะฉะนั้น รูปทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยแต่เวลาที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่กายที่ตัวเนี่ยว่าเป็นเราแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งนอกตัวไม่ใช่เราเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารแต่รูปแข็งเนี่ยจานก็แข็งแต่จานก็ไม่ใช่เราแต่ที่ตัวนี้นะคะยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็เข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นร่างกายของคนอื่นไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้พระเจ้าก็แสดงเห็นความหลากหลายของรูปมากรูปที่มีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตไม่ใช่นึกเอาเองแต่ว่ารูปนั้นเกิดจากจิตหรือว่าเกิดจากกรรมหรือว่าเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนหรือว่าเกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่งั้นเราไม่ต้องรับประทานอาหารแต่รูปอยู่ไม่ได้ถ้ามีแต่เพียงรูปที่เกิดจากกรรมเช่นตาจากขุปสาทะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็ปกติก็คืออยู่กลางตาเกิดดับอยู่ตรงนั้นนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกว้างใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่กระทบตาได้แต่ตาก็ไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าจักขุวิญญาณะภาษาไทยก็จับคำว่าวิญญาณมาละแต่ก็คือจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่มีจิตมากมายหลายประเภทเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงจิตไหนก็ต้องใช้คำที่สามารถให้รู้ว่าเจาะจงหมายความถึงจิตประเภทนั้นที่เกิดเพราะอาศัยตาจึงเป็นจักขุวิญญาณะจิตที่รู้โดยต้องอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นนั่นเองถ้าไม่มีตาจิตขณะนี้จะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยไม่มีเสียงจิตที่จะเกิดขึ้นได้ยินก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปเสียงไม่รู้อะไรโสตประสาทรูปก็ไม่รู้อะไรแต่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินจึงบัญญัติเรียกจิตนั้นว่าโสตวิญญาณพระเชนเข้าใจคำว่าวิญญาณนะคะก็คือจิตแต่ทำไมเรียกวิญญาณเพราะเจาะจงให้รู้ว่าจิตนี้ต้องอาศัยหูไม่เหมือนจิตคิดจิตคิดไม่ได้ชื่อจักขุวิญญาณโสตวิญญาณแต่จิตเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณถ้าไม่มีตาจิตนี้เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีโสตประสาทคนหูหนวกนะคะจิตได้ยินก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นเสียงปรากฏไม่ได้เลยค่ะแต่ขณะนี้สภาพที่กำลังได้ยินเสียงรู้ลักษณะต่างๆของเสียงไม่ว่าเสียงอะไรก็ได้ยินรู้เฉพาะลักษณะของเสียงที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเสียงไม่ได้ยินอะไรหูไม่ได้ยินอะไรแต่จิตได้ยินเกิดเพราะอาศัยเสียงกับโสตประสาทถ้าไม่มีโสตประสาทก็ไม่มีอะไรมากระทบจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขณะที่ได้ยินนะคะใช้คำว่าโสตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นวิญญาณกับจิตเนี่ยเหมือนกันธาตุรู้แต่ว่าถ้าจะแสดงความละเอียดก็ใช้ชื่อพิเศษให้รู้ว่าหมายเฉพาะจิตนั้นพอบอกว่าจิตก็ไม่รู้ว่าจิตไหนใช่ไหมคะแต่พอบอกว่าโสตวิญญาณจิตไหนคะได้ยินเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ขณะอื่นเลยขณะคิดไม่ใช่โสตวิญญาณไม่ใช่จักขุวิญญาณต้องเป็นขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นวิญญาณนะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของจิตตะใช้จิตก็ได้ใช้วิญญาณก็ได้ใช้มโนได้ไหมคะก็ได้มนัสได้ไหมก็ได้ใช้อะไรที่หมายความถึงสิ่งนั้นแหละเราได้ยินคำว่านารีไหมคะสตรีกุมารีก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็คือหมายความถึงนั่นแหละแต่ว่าใช่หลายๆคำเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะมองไปรอบๆสิเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
2: ครับด้วยความเข้าใจของผมนะครับว่าผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่ตอนนี
0: ้ต้องเป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากจิตที่เกิดขึ้นกำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏกับจิตนั้นเท่านั้น ไม่มีเราด้วยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่ที่ว่าเป็นเราก็คือจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นกำลังรู้สิ่งใดนะคะสิ่งอื่นจะปรากฏรวมด้วยไม่ได้เลยนี่คือการค่อยๆ คลายความไม่รู้การยึดถือสิ่งต่างๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏถึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวทั้งๆที่ขณะนั้นก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแต่ความรู้ที่ไม่มีคนอื่นเลยทั้งสิ้นรวมอยู่ในที่นั้นเลยจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวเมื่อจิตเกิดขึ้นและรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะจิตและสิ่งนั้นที่มีที่ปรากฏทั้งหมดคือรวมมาที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเวลาที่เราทำความดีรู้สึกยังไงคะดีใจได้บุญหรือว่ายังไงหรือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น
2: ทำบุญรู้สึกสบายใจปลื้มใจ
0: ค่ะเป็นเราทำบ่อยๆจะได้ปลื้มใจบ่อยๆ
2: ครับใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: อย่างน
2: ั้
0: นเป็นบุญเลยค่ะเพราะฉะนั้นปุญญะในภาษาบาลีหมายความว่าอะไรคะ
4: ครับนี่ก็คือการเริ่มต้นนะครับในการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆนะครับปุญญะในภาษาบาลีนะครับหรือว่าในคำไทยก็คือบุญนะครับท่านก็ได้ให้ความหมายในอรรถกถาทั้งหลายนะครับว่าหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาดนะครับอันนี้คือความหมายของบุญครับแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันนี่นะครับจิตเป็นไปกับด้วยสิ่งสกปรกสิ่งที่มัวหมองมากมายก็คืออกุศลนะครับเพราะฉะนั้นขันใดก็ตามที่คุณความดีเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือบุญเกิดขึ้นที่จะเป็นเครื่องชำระสิ่งที่ไม่ดีให้เบาบางไปนะครับแม้แต่ในขณะนี้ที่กำลังฟังพระธรรมเข้าใจจะไม่เรียกว่าบุญก็ได้นะครับเพราะว่าความเป็นจริงของธรรมะเป็นจริงอย่างนั้นแต่ถ้าใส่ชื่อก็คือเป็นบุญเพราะว่าเป็นความดีที่เกิดขึ้นชำระความไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่ใช้คำว่าทำบุญเนี่ยนะคะทำอะไร
5: คือสร้างกรรมที่มันเป็นกุศลนะครับ
0: จริงๆนะคะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้แต่ในเรื่องการให้นะคะเราให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขาใช้ได้เป็นประโยชน์สำหรับเขาควรให้แต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้ให้เขาไปทำไมในเมื่อเข้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกอย่างจริงๆค่ะแม้แต่ทานการให้ก็ต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเราจะได้บุญนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเวลาที่คิดจะได้เนี่ยมีความเป็นตัวเราที่ต้องการแต่ถ้าให้เนี่ยหมายความว่าขณะนั้นน่ะสามารถสละสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่เสียดายเคยทำบุญแล้วเสียดายไหมคะเป็นได้ใช่ไหมคะตอนให้รู้สึกว่าจะให้เร็วนะคะแต่พอให้ไปแล้วเสียดายเอ็กก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันเรื่องอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นจิตต่างขณะค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแม้ว่าได้ทำสิ่งที่สมควรไปแล้วแต่ก็ยังเกิดความเสียดายขึ้นได้หมายความว่าอกุศลมากเหลือเกินในใจจนกระทั่งถ้าไม่รู้หนทางที่จะขจัดอกุศลนะคะก็จะมีแต่โทษซึ่งเกิดจากจิตซึ่งเพราะไม่รู้คำเดียวไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไรไม่รู้ว่าโลภะไม่ดีโทสะไม่ดีมานะไม่ดีริษยาไม่ดีถ้ารู้ก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะรู้และเข้าใจจริงๆแต่เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะมาจากเพราะไม่รู้แม้แต่ที่ว่ากลัวนะคะถ้ารู้จะกลัวไหมเห็นไหมคะถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นมีความเข้าใจชัดเจนว่าหมดแล้วก็ไม่มีการที่จะกลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้ไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะดึกๆขึ้นมาเนี่ยมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นเนี่ยตกใจไหมคะกลัวละเพราะไม่รู้มีเสียงเบาๆนะคะกระซิบกระซาบกลัวไหมก็กลัวอีกอะกลัวไปหมดเพราะไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะไม่มีเรา แต่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะกลัวผีชนิดไหนก็ตามระดับไหนก็ตามนะคะเพราะไม่รู้แต่ขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจความจริงและขณะนั้นสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏกลัวแข็งไหมคะค่ะกลัวกลิ่นธรรมดาไหมก็ไม่กลัวแต่ทีนี้เพราะไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนที่เคยเห็นนะคะก็มีความคิดแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับแม้ขณะนี้ก็ไม่ใช่ผีแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็ดับขณะนี้แม้สิ่งที่เป็นดอกไม้ก็เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถ้าจิตเห็นเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจนกระทั่งไม่หวั่นไหวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมากมายหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่สงบแต่ว่าไม่เคยรู้เลยกลับไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าใจว่าสงบทั้งที่ขณะนั้นก็ไม่สงบเลยเพราะไม่รู้นั่งอย่างนี้นะคะแค่ขยับนิดเดียวเนี่ยแสวงหาอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยแสวงหาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือจิตที่หวั่นไหวแล้วก็มีแต่การต้องการแม้แต่จะเดินไปหยิบแก้วน้ำนั่งเฉยๆเนี่ยแก้วน้ำคงไม่ลอยมาใช่ไหมคะขยับนิดเดียวก็หวั่นไหวแสวงหาตลอดชีวิตแสวงหาแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเกิดมาแล้วแสวงหาตลอดเวลาไม่แสวงหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกข์นอกจากทุกข์โดยการที่สภาพทั้งนั้นเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ถาวรเลยที่จะเที่ยงแท้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ยังมีความติดข้องที่ทำให้เพิ่มความไม่สงบนะคะหรือว่ามีความหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพระธรรมกับความเข้าใจนะคะยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าจากการที่เคยหวั่นไหวไปด้วยประการต่างๆก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยแต่เนื่องจากมีความไม่รู้และมีความต้องการชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้จบสิ้นที่ใช้คำว่าสังสารวัฏนะคะคือเกิดดับสืบต่อหมุนเวียนไปเรื่อยจากเป็นคนนี้จบแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกแล้วก็เป็นคนอื่นต่อไปอีกโดยจำคนเก่าไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าใครนะคะยังเห็นกระดูกสักพันปีมาแล้วเนี่ยขุดพบเนี่ยใครคะ
6: ไม่ทราบครับ
0: เราได้ไหม
6: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเวลาที่ฟังธรรมะแล้วนะคะก็จะไม่ได้ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือรู้ความจริงว่าไม่เกิดก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้บังคับให้หยุดไม่มีทางที่จะบังคับได้เลยใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดดับแล้วไม่ให้เกิดต่อก็เป็นไปไม่ได้และจิตก็หลากหลายไปตามการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของกลัวผีกลัวคนไหมคะเห็นผู้ร้ายก็ตกใจจะแย่ละใช่ไหมอาจจะยิ่งกว่าผีอีกใช่ไหมคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าอกุศลทั้งหลายจะค่อยๆน้อยลงไปได้ก็ต่อเมื่อได้รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องจิตยากที่จะเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแม้แต่ว่านะคะกุศลที่ทำแล้วดับแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะมีกุศลเกิดอีกได้โดยอาศัยกุศลที่ได้ทำแล้วนะคะเพราะรู้ว่าธรรมดาเนี่ยค่ะคนเราก็จะอนุโมทนาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่อนุโมทนาแน่เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะรู้ว่ามีการกระทำสิ่งที่ดีที่ไหนไม่จำกัดเลยว่าเป็นใครนะคะแล้วเกิดยินดีด้วยในกุศลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ว่าของใครขณะนั้นแม่ไม่ได้ทำเองนะคะแต่จิตที่ยินดีในกุศลของบุคคลอื่นนั่นก็เป็นกุศลที่ชื่อว่าอนุโมทนายินดีตามที่เขามีโอกาสที่ได้ทำกุศลเพราะฉะนั้นเราจะ บังคับบัญชาคนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมคะอุทิศไปเขาไม่อนุโมทนาได้ไหมตั้งยาวๆนั่นนะไม่ทราบว่าใครจะอนุโมทนาบ้างหรือว่าไม่อนุโมทนาบ้างหรือแม้ยังไม่สิ้นชีวิตนะคะไปฟังธรรมะคนที่บ้านมีกี่คนเขารู้ไหมว่าเราไปไหนนี่คือธรรมะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเราเตรียมแผนกะเกณฑ์วางรูปแบบที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรู้ด้วยว่ากาละไหนเป็นประโยชน์และกาละไหนเวลาไหนไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยถ้ามี9คน9วัดต่างกันเลยได้ไหมแต่ถ้าคนนี้ไปฟังธรรมะเป็นกุศลแล้วก็ไปบอกอีก8คนซึ่งความเห็นอื่นเนี่ยเขาจะอนุโมทนาไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อมีคำอย่างนี้ว่าอย่างนี้ก็จะต้องทำอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะนี่เป็นการแสดงสภาพของจิตที่หลากหลายมากและรู้ว่ากุศลเป็นกุศลแม้ไม่ได้ทำกุศลด้วยตนเองนะคะแต่กุศลจิตก็ยังอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นได้แล้วเวลาที่คนอื่นทำอกุศลเนี่ยเราจะอนุโมทนาไหมไม่มีใครอนุโมทนาเพราะฉะนั้นทำอกุศลเสร็จอุทิศได้ไหมใครจะรับรับที่นี่ไม่ได้หมายความว่าส่งทางไปรษณีย์แต่หมายความว่าทันทีที่รู้นะคะกุศลจิตเกิดหรือเปล่าพลอยยินดีด้วยแม้ว่าตนเองไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะอย่างคนชั่วทำชั่วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไม่มีใครรับแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่คนที่ชั่วมากชั่วเป็นประจำความประพฤติไม่ดีแล้วก็ให้ทานและอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นอนุโมทนายังไม่ต้องเป็นคนอื่นนะคะเราอนุโมทนาหรือเปล่าเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้จิตของคนอื่นเลยสามารถจะรู้ได้แต่เฉพาะจิตของคนเองถ้าเป็นคนที่มีความละเอียดนะคะก็จะอนุโมทนาเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลแต่อกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่อนุโมทนาเลยด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การอนุโมทนาก็ไม่ใช่ไปบังคับไปฝืนใจเราอุทิศแล้วต้องอนุโมทนาไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วแต่ว่าจิตใจของคนที่รู้ในขณะนั้นน่ะจะอนุโมทนายินดีด้วยหรือเปล่าในกุศลถ้าไม่ยินดีก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะเดินไปเดินมาแล้วก็ไปอุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ได้ถึงแม้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วจะเกิดเป็นเทพหรือเกิดเป็นเปรตก็ตามแต่ที่สามารถจะรู้ก็แล้วแต่ว่าอนุโมทนาหรือเปล่าเพราะว่าเทวดาเห็นผิดมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเทวดาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นถูกก็มีพอใจในความเห็นผิดต่างๆเหมือนมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจิตไม่ก้าวก่ายไปถึงจิตของคนอื่นนะคะแต่จิตเป็นจิตจิตเห็นไม่ว่าของใครเห็นเป็นเห็นจิตเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านพระเทวทัตของนกของงูของรูปประพรมก็คือจิตเห็นประกอบด้วยเจตสิกเท่ากันเลยเพียงแต่ว่าอนุสัยกิเลสกิเลสที่สะสมมานะคะยังมากเหมือนเดิมหรือว่าได้ดับไปแล้วถ้ากิเลสใดที่ดับไปแล้วนะคะจิตขณะต่อๆไปจะไม่มีกิเลสประเภทนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตเห็นของคนที่มีกิเลสกับคนที่ดับกิเลสแล้วนะคะเจตสิกเกิดเท่ากันก็จริงแต่ว่ากิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตของคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่ได้ดับไปแต่กิเลสของผู้ที่ดับหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันว่าคนเห็นถ้ามีกิเลสมากทันทีที่เห็นก็เป็นอกุศลสำหรับผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นเหมือนกันเลยได้ยินเหมือนกันเลยไม่ว่าพราหมณ์จะกล่าววาจาก้าวร้าวสักเท่าไหร่ไม่มีกิเลสไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าได้ดับกิเลสหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่แม้แต่จะใช้คำว่าอุทิศหรือว่าอนุโมทนาก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าจิตคนอื่นทั้งนั้นแต่ขณะใดก็ตามที่ผู้ใดทำกุศลแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีเมตตาจิตคิดถึงคนอื่นว่าผู้นั้นน่ะถ้าได้รู้คงจะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลให้โดยเฉพาะนะคะเราก็กล่าวถึงผู้ที่มีคุณเจาะจงให้ท่านได้รับรู้เพราะเหตุว่า แม้แต่เปรตซึ่งครั้งหนึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระผู้มีพระภาคไม่ได้อุทิศแก่พวกเปรตซึ่งพวกเปรตเนี่ยรอคอยการที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลนะคะจากญาติซึ่งณกาลนั้นเป็นพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่จากคนอื่นที่จะไปอนุโมทนาในกุศลของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่จำกัดนะคะแต่จิตที่เป็นกุศลไม่เกิดแต่เวลาที่ญาติคนคุ้นเคยเวลาที่ทำกุศลละยังมีการระลึกถึงคิดถึงนะคะความเป็นมิตรความดีที่ทำต่อกันบุคคลที่เป็นมิตรกันนะคะก็เกิดกุศลจิตอนุโมทนาในบุคคลนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์ได้จากเราเองนะคะใครทำดีชื่อนั้นหรือเปล่าหรือคนนั้นหรือเปล่าคนที่เคยไม่ชอบหรือเปล่าหรือคนที่เคยเป็นที่รักหรือเปล่าไม่สำคัญเท่าความดีว่าอนุโมทนาในความดีเฉพาะในความดีนั่นจึงจะเป็นอนุโมทนาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันมากระหว่างความเป็นมิตรนะคะกับความผูกพันระหว่างโลภะความติดข้องโยงใยเยื่อใยห่วงใยกับสภาพธรรมะที่เป็นมิตรจริงๆคือพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องต้องศึกษาค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟังเพลินแล้วก็ไปเตรียมแผนการว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ให้ทราบจริงๆว่าเจ้ากรรมนายเวรมีหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะพูดแต่ละคำคิดแต่ละคำเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องอุทิศส่วนกุศลก็มาติดที่เจ้ากรรมนายเวรอีกพระเชนก็แสดงว่ากว่าจะได้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆด้วยเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่มีการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์เดรัจฉานก็ขอให้เราได้ทราบว่าการฟังธรรมะนะคะถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นสามารถจะมีความชัดเจนละเอียดคลี่คลายหายสงสัยได้แต่ต้องเป็นคนตรงทุกคำที่พูดและคิดนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่สว่างปรากฏเป็นสีสันวรรณะเลยอยู่ในโลกไหนคะโลกมืดในโลกมืดนั้นกระทบสิ่งที่แข็งได้ไหมไม่ต้องมองเห็นเลยเพราะฉะนั้นแข็งก็ปรากฏในความมืดอยู่ในความมืดสนิทนะคะมองอะไรไม่เห็นเลยได้ยินเสียงได้ไหมเสียงปรากฏได้ไหมได้เพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงก็อยู่ในความมืดไม่ใช่เหมือนกับที่กำลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นบอกว่าเวลาที่เห็นใครร้องเพลงเนี่ยนะคะและขณะนั้นน่ะรู้ไหมว่ากี่โลกเกิดดับสลับกันแต่ละทางปะปนกันไม่ได้เลยทางตาต้องเป็นเห็นทางหูต้องเป็นได้ยินทางใจต้องเป็นคิดนึกแล้วว่าใครหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะคือถ้ามีความเข้าใจนะคะที่จะเข้าใจความจริงต้องถึงที่สุดค่ะทุกคำธรรมะมีคำตอบเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ต้องไตร่ตรองนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะฟังไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแต่ทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่เรามิฉะนั้นไม่ชื่อว่าฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครจึงได้ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าพ้นจากหกโลกได้ไหมไม่ว่าจะเห็นอะไรแล้วคิดอะไรแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งขณะให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะเพื่อความมั่นคงที่ได้ฟังเข้าใจไม่ปฏิเสธความจริงนอกจากทางตาแล้วการรู้ทางอื่นเนี่ยมืดหรือสว่างมืดหมดนะคะแล้ววันหนึ่งคิดมากไหมคิดทั้งวันนะคะเห็นแล้วคิดได้ยินแล้วคิดได้กลิ่นแล้วคิดลิ้มรสแล้วคิดกระทบสัมผัสก็คิดไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏก็คิดเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงถ้าจะรู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งจะต้องรู้จักโลกที่มืดเพราะเหตุว่ามีโลกเดียวที่สว่างถูกต้องไหมคะ พราะฉะนั้นในสิ่งที่ปรากฏในชีวิตอย่างมากที่สุดตลอดเวลาก็คืออยู่ในความมืดแล้วก็ในความมืดนะคะจะมีถ้าเราจะเปรียบเทียบหรืออุปมานะคะให้เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆเช่นมีจุดอยู่5จุดนี่อุปมาจุดหนึ่งสว่างอีกจุดหนึ่งเสียงปรากฏอีกจุดหนึ่งกลิ่นปรากฏอีกจุดหนึ่งรสปรากฏอีกจุดหนึ่งอ่อนหรือแข็งปรากฏทำไมใช้คำว่าเป็นจุดๆและบอกด้วยนะคะว่านี่เป็นเพียงสมมุติไม่ใช่มีจุดจริงๆแต่มีนะคะกาลเวลาซึ่งจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏเพราะว่าที่ตัวเนี่ยค่ะมีรูปที่มีลักษณะพิเศษ5รูปที่ตัวนี่นะคะไม่เคยรู้เลยแต่ว่าคิดว่าเป็นตาของเราเราเกิดมามีตาบางคนตาสวยมากเลยค่ะตาใหญ่นะคะแค่ตาสองข้างก็จะเต็มหน้าแล้วผู้หญิงที่สวยมากคือผู้หญิงอินเดียนะคะในความรู้สึกของดิฉันเพราะว่าสวยจริงๆค่ะทั้งตาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็คิดดูก็แล้วกันแต่นั่นไม่ใช่จักขุประสาทะเป็นสีสันวรรณะใช้คำว่าสสัมภาระหมายความว่าส่วนประกอบของตาแต่ตาจริงๆเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยอยู่ตรงกลางตาเห็นไม่ได้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏตาบางคนก็ฟ้าบางคนก็เขียวบางคนก็ดำเห็นไหมคะไม่ได้มีแต่สีเดียวแต่ว่าจักขุประสาทรูปเหมือนกันหมดเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เท่านั้นถ้าไม่มีรูปนี้นะคะไม่มีการที่สีสันวรรณะจะปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนใส่เสื้อสีแดงพับแขนนั่งบนคบไม้กำลังแกว่งขาจะไม่มีอย่างนั้นเลยสำหรับคนที่ไม่มีการเห็นเห็นไหมคะแต่ละขณะเนี่ยต้องรู้ความจริงไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีจริงมีภาวะคือลักษณะเฉพาะของตนแต่ละหนึ่งทางทางตาจะเป็นอื่นไม่ได้เลยแต่คิดเห็นไหมคะแค่เห็นแล้วดับเนี่ยถ้าเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามนายมายากลธรรมก็คือเดี๋ยวนี้แหละเราไม่ได้รู้ความจริงของจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดปรากฏแสนสั้นไม่สามารถที่จะไปวัดได้เลยว่าแค่ไหนเพราะเห็นก็เป็นคนไปละเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นคนได้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เกิดดับปรากฏซ้ำจนเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆที่ใช้คำว่าจิตหรือธาตุรู้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเกิดขึ้นรู้แล้วดับไม่ว่าที่ไหนนะคะไม่ว่าของใครไม่ว่าจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจิตของเทวดาไม่ว่าจิตของพรหมจิตของคนที่เกิดในอบายภูมิหรือแม้แต่มดมดเห็นไหมคะตามดนี่แค่ไหนมีใครรู้บ้างมดละเอียดนะคะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่พอสมควรจนกระทั่งถึงตัวอะไรเล็กแค่นี้ละเอียดมากแต่ก็มีตามีจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมองเห็นจักขุประสาทรูปได้เลยเป็นรูปที่เล็กนะคะและก็เกิดขึ้นเพราะกรรมและก็เกิดดับเมื่อถึงกาละที่จะเกิดดับเพราะว่าเมื่อปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์ในครรภ์ยังไม่มีจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ที่นี่เห็นและจำอะไรแต่ละเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะให้ทราบว่าถ้าได้ศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงๆที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใช้คำว่าธรรมะบางคนก็ไม่รู้เลยนะคะแล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนนี่ก็คือว่าไม่รู้จักคำในภาษามคธีเป็นภาษาบาลีแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปหาที่ไหนมีอยู่ตลอดเวลาเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแต่ก็ยังต้องเกิดต่อทันทีเพราะว่าสภาพของธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเราใช้คำว่าจิตแต่ภาษาบาลีมีหลายคำนะคะมโนก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากจิตมนัสก็ไม่ใช่ธรรมะอื่นนอกจากจิตหัตถยะก็ไม่ใช่ธรรมะอื่น นอกจากจิตเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีคำหลายคำก็จริงนะคะภาษาไทยเราก็ตามไปเถอะมโนเราก็ใช้มนัตเราก็ใช้มณะมนาเราก็ใช้ทั้งนั้นแหละนะคะแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเป็นจิตและก็ยังรู้ไหมว่าจิตนั้นอะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะ

0: เดี๋ยวก็มีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งและละเอียดจริงๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปแล้วเพราะเหตุว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะพระองค์นี้พระองค์เดียวนะคะก่อนนั้นก็มีอนาคตก็มีเพราะเป็นปัญญาที่อบรมจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยแต่ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังเรื่องอะไรนะคะอย่าเพิ่งจบแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำถ้าฟังเรื่องจิตแล้วนะคะยังสงสัยไหมยังเข้าใจไหมถ้ายังสงสัยยังเข้าใจเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่รู้ได้แต่คิดเอาเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องไม่ผิวเผินค่ะรู้แล้วยังไม่พอเข้าใจแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องอาศัยการไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งรู้ว่าขณะนี้แม้จิตมีเกิดดับก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นปัญญาเพียงขั้นฟังผู้ที่รู้จนกระทั่งสามารถรู้ว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะคะทุกอย่างในชีวิตก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อมีปัจจัยเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจทุกคำเนี่ยจะทำให้เข้าใจคำอื่นอีกซึ่งจะสามารถทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าผู้ที่มีปัญญานะคะทรงแสดงความจริงเพื่อให้รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เห็นไหมคะเราฟังแต่ว่าก็จิตก็เกิดดับแต่ก็ยังไม่รู้สักจิตหนึ่งซึ่งเกิดดับสักจิตเดียวก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆต้องถึงขณะที่สามารถรู้จิตค่ะไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องจิตแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้จะนานแสนนานสักเท่าไหร่ไกลแสนไกลสักเท่าไหร่เหมือนฝั่งนี้ของมหาสมุทรกับฝั่งโน้นของมหาสมุทรแต่ก็ไปถึงได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยนะคะทำอะไรคะหวังอะไรต้องการอะไรไปไหนไปนั่งทำอะไรไปคิดอะไรแล้วรู้อะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานจำได้ไหมคะคุณคำปันทบทวนค่ะ
1: ครับสำหรับพระวาจาครั้งสุดท้ายหรือว่าพระปัจฉิมวาจานะครับก็คือดูกระภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะเลยเข้าใจคำนี้ไหมคะแม้แต่คำว่าภิกขุแม้แต่คำว่าสังขารแม้แต่คำว่าไม่ประมาทแล้วก็เป็นพระปัจฉิมวาจาเพราะฉะนั้นไม่ประมาทตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่เริ่มฟังไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ประมาทตอนโน้นไม่ได้นะคะเพราะว่าพระธรรมของใครจากการตรัสรู้เนี่ยค่ะชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคิดเองได้ไหมคนโน้นคนนี้ไปอ่านสักบรรทัดหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าอย่างนั้นอย่างเนี้ยได้ไหมแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆเพราะเหตุว่าเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะมีคำตอบสำหรับทุกคำถามเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉันไม่ว่าชีวิตนี้จะได้ยินทั้งเรื่องสนุกขบขันเรื่องเศร้าเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นแต่เพียงชั่วขณะซึ่งมีปัจจัยที่จะแสดงให้เห็นจิตและธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเกิดมาก็เพียงแต่ว่าสนุกสนานไปวันหนึ่งโศกเศร้าไปวันหนึ่งเห็นไปวันหนึ่งได้ยินไปวันหนึ่งคิดนึกไปวันหนึ่งแล้วก็นอนแล้วก็หลับสนิทเพิ่งจะรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยในขณะที่หลับสนิททั้งวันที่สนุกสนานอยู่ไหนหายไปหมดเลยอาหารอร่อยอร่อยแต่ละมื้อไม่เหลือเรื่องราวจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ไม่มีนะคะแม้แต่เป็นใครก็ยังไม่รู้เลยกำลังหลับสนิทเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าพบ

0: ไหนภูมิไหนขณะที่หลับสนิทนะคะไม่มีอะไรปรากฏไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยนะคะชอบใช่ไหมถามกันว่าหลับสบายดีไหมคะพอตื่นมาก็เริ่มละไม่รู้เลยว่าถามทำไมใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยอยากหลับใช่ไหมชอบหลับมากๆใช่ไหมแต่หลับตลอดไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องมีเหตุปัจจัยต้องเห็นต้องได้ยินเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่มีจบตราบใดที่ชีวิตยังมีแล้วก็ไม่รู้ความจริงนะคะสภาพธรรมะก็จะต้องเป็นไปตามนิยามะหรือธรรมเนียมคือว่าเกิดและดับก็จริงแต่การดับไปของจิตดวงก่อนนะคะก็ทำให้เกิดจิตขณะต่อไปสืบต่อไม่ใช่ไปต่อกับจิตอื่นหรือไม่ใช่ว่าไปขอยืมของใครมานะคะแต่ต้องต่อจากจิตที่ดับไปแล้วทันทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมมาในชีวิตทั้งดีทั้งชั่วนานแสนนานรวมทั้งชาตินี้ด้วยนะคะใครขโมยไปไม่ได้ใครมาชำระล้างให้ไม่ได้ทำความสะอาดให้ไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญานะคะธาตุรู้ธาตุเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งกำลังเกิดดับแม่ปัญญาก็เกิดดับมีธรรมะเดียวซึ่งไม่เกิดและไม่ดับคือนิพพานนิวานะนะคะแล้วคนไทยก็ใช้คำว่านิพพานอยากได้ไหมทุกอย่างเป็นที่ตั้งของความต้องการแม้แต่ชื่อค่ะชื่อนิพพานนี่อยากได้อยากจะไปนิพพานกันทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรแล้วจะได้ไหมก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่เพลินเพราะฉะนั้นไม่ว่าสัตว์ก็ยังมีรูปร่างต่างๆกันนะคะตั้งแต่มดตัวละเอียดจนกระทั่งถึงไดโนเสาร์หรือจะอะไรอะไรก็ตามแต่ช้างหรือว่านกหรือว่าแพนด้าหรืออะไรก็ตามที่ตื่นเต้นกันนะทั้งหมดนะฮะก็เป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมต่างกันด้วยกรรมผีเสื้อเนี่ยค่ะปีกไม่เหมือนกันเลยใหญ่เล็กไม่เหมือนกันด้วยเหมือนคนนะคะสูงต่ำขนาดไม่เท่ากันเลยผิวพรรณก็ไม่เหมือนกันส่วนประกอบแต่ละหนึ่งของหน้าตาก็ต่างๆกันไปไม่มีใครสามารถทำได้เลยแต่กรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยเพียงแค่ขณะจิตสุดท้ายที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคิดเองได้แล้วใช่ไหมคะเจ้ากรรมในเวรมีไหมและอะไรเป็นเวรและอะไรเป็นกรรมแต่บุคคลอื่นนะคะจะมาเป็นเจ้านายอย่างที่เราแยกว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ได้เลยแม้แต่ขณะจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกไม่ได้กรรมทำมาแล้วมากมายค่ะในสังสารวัฏแสนโกรธกับกรรมไหนคะทำให้เกิดเป็นคนนี้กุศลและกรรมดีเพราะว่าไม่ได้เกิดในนรกไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นเปรตไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมดีกว่านี้อีกที่ได้ทำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนเทวโลกบนสวรรค์เลยค่ะอยากไปไหมคะอีกละเห็นไหมคะค่ะอยากหรือไม่อยากอยากอะค่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเลยมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ไม่เจ็บไข้อย่างมนุษย์ดีละใช่ไหมคะแต่ว่าสวรรค์เนี่ยมีแต่ผลของบุญนะคะที่จะให้ในระหว่างที่ยังเป็นชาวสวรรค์อยู่เนี่ยค่ะอาหารก็ไม่ต้องเข้าครัวอาหารทิพย์ยิ่งอร่อยหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีแต่เรื่องคิดเรื่องสุขเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่โกรธมีไหมโลภมีไหมขุ่นใจมีไหมกิเลสมีไหมยังไม่ได้ดับเลยนะคะและจะไปให้ทานใครบนสวรรค์จะเอาอะไรไปให้ใครบนสวรรค์คะทุกอย่างเลอเลิศหมดแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมะมาก่อนเกิดบนสวรรค์ที่สวรรค์นะคะมีศาลาสุธรรมมาไปได้เลยถ้าจะไป ากจะไปหรือเปล่าเหมือนคนในโลกนี้ค่ะเกิดมาก็มีการที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ฟังหรือเปล่าบังคับกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยที่สะสมมาไม่มีแม้แต่คิดที่จะฟังกำลังได้ยินก็ยังไม่ฟังเลยค่ะได้ยินกับฟังนี่ต่างกันนะคะได้ยินก็ผ่านหูไปแต่ฟังแล้วคิดละไตร่ตรองละเริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นบางทีนะคะบางคำที่เป็นชีวิตประจำวันที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วก็มีคำตอบของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเขาพูดกันแล้วลองบอกเขาซิว่าเจ้ากรรมเขาอยู่ไหนนายเวรเขาอยู่ไหนมองเห็นหรือเปล่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ชาติก่อนคนโน้นใช่ไหมที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่ชาติก่อนก็ไม่รู้แต่ก็คิดว่ามีได้ยังไงคะก็เป็นความเข้าใจหรือความคิดเห็นที่เลื่อนลอยมากพระพุทธศาสนาไม่มีที่จะเลื่อนลอยนะคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งทั้งเหตุและผลแม้แต่จิตหนึ่งขณะเนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ละเจตสิกเป็นปัจจัยโดยสถานะใดโดยฐานะใดโดยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้ทันทีที่จิตเกิดจิตเจตสิกนี้ต้องเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเป็นสหชาตปัจจัยเห็นไหมจ๊ะเราเข้าใจภาษาไทยแล้วไม่จำเป็นต้องพูดภาษาบาลีแต่ถ้ามีภาษาบาลีก็ตรงกับที่เราใช้จิตเจตสิกเกิดดับพร้อมกันสหชาตะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยแต่ว่าสภาพธรรมะบางอย่างนะคะเกิดพร้อมกันก็จริงแต่ไม่ได้ดับพร้อมกันก็มีก็ต้องศึกษาต่อไปอีกนะคะเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยต่างปัจจัยละจะให้เป็นปัจจัยเดียวกันก็ไม่ได้ถ้ามีใครอยากรู้จะรู้เดี๋ยวนี้หรือว่าฟังธรรมะไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆในภาษาไทยนะคะแล้วพอเป็นปัจจัยในภาษาบาลีก็ชื่ออย่างนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องฟังธรรมะเข้าใจไม่ลืมแล้วก็พอได้ยินว่าจะมีการสนทนาธรรมเห็นประโยชน์ก็มาฟังอีกเป็นปกติหรือเปล่าคะเป็นอุปนิสัยต่อไปจะมีกำลังกำลังดูอะไรสนุกสนุกฟังอะไรสนุกสนุกนะคะถึงเวลาฟังธรรมะฟังธรรมะทันทีเลิกสิ่งนั้นได้เนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงเห็นว่าทั้งหมดที่เป็นความเข้าใจถูกทรงแสดงไว้ในอีกภาษาหนึ่งนั่นคือปะกตูปะนิสยปัจจัยก็ได้หรือว่าอารมณ์เฉพาะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ได้กล่าวโดยธรรมะอื่นๆด้วยกล่าวเฉพาะอารมณ์ก็เป็นอุปนิสยโคจรหมายความว่าโคจรเป็นอารมณ์ของจิตจิตต้องไปสู่อารมณ์นั้นบ่อยๆจนกระทั่งมีกำลังจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาบาลีเลยนะคะต้องเข้าใจภาษาไทยก่อนและก็พอได้ยินภาษาบาลีจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ค่อยๆ คุ้นหูไปเองอย่างคนไทยเนี่ยพูดภาษาบาลีโดยไม่รู้ตัวนะคะตารู้จักไหมคะจักขุหรือจักสุใช่ละค่ะดีงามคนชื่อโสภณะมีไหมค่ะก็มีก็ใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้เลยว่านั่นก็คือคำในภาษาอื่นนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอื่นในภาษาไทยต้องฟังให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษามัคคธีกับชาวมคธซึ่งชาวมคธรู้แล้วเพราะใช้คำนั้นเป็นประจำแต่ทรงแสดงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็เหมือนกันนะคะก็เป็นคำที่เราใช้อยู่แล้วแต่พูดคำและก็กล่าวถึงความจริงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษานั้นฉันใดชาวมคธก็ต้องฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงซึ่งเขามีอยู่เช่นเขาก็โกรธอดีตการนานมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คนอื่นก็โกรธโกรธก็ต้องมีแต่เมื่อเขาโกรธแล้วได้ฟังพระธรรมเรื่องความโกรธในภาษาของเขาเขาก็เข้าใจเราก็เข้าใจโกรธโกทะโกโทเนี่ยเป็นภาษาอะไรคะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เอามาใช้จนไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำที่เราไม่รู้จักแต่ถ้าเราจะศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะไม่สงสัยเลยเรื่องกรรมเวรเพราะมีคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะ ขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของทั้งสองคำด้วยค่ะ
1: ครับความหมายจริงๆของเวระนี่นะครับก็คือสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับกุศลธรรมตรงกันข้ามกับคุณความดีเพราะฉะนั้นความหมายของเวระก็ไม่พ้นไปจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งเวลาที่ทรงแสดงถึงธรรมะประเภทหนึ่งก็คือความโกรธความผูกโกรธก็จะมีคำว่าผูกเวรนี่นะครับก็พูดถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมคือโทสะที่มีกำลังนะครับซึ่งก็จะได้พบบ่อยในส่วนของชาดกบ้างหรือว่าในส่วนของคาถาธรรมบทบ้างนะครับที่ยกเรื่องการผูกเวรกันนะครับนี่คือความหมายของเวระส่วนในเรื่องกรรมนะครับซึ่งกรรมนี่ก็ละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อศึกษาพระธรรมก็จะเข้าใจว่ากรรมคือเจตนานะครับเจตนาเจสิกซึ่งก็เกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่ากรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าก็ต้องมี2ประการก็คือกรรมดีที่เป็นกุศลกรรมกับกรรมไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมที่สำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในภายหน้าครับ
0: ธรรมะต้องสอดคล้องกันนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นพระอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะในเรื่องกรรมหมายความถึงการกระทําได้แก่ความจงใจความตั้งใจซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดเนี่ยค่ะสภาพของความจงใจตั้งใจเนี่ยนะคะได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งใช้คำว่าเจตนาเจตสิกคนไทยก็บอกว่าเจตนาพอทำอะไรก็ขอโทษไม่ได้เจตนาแต่ความจริงนะคะเจตนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเจตนาก็มีกิจการงานนะคะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตอย่างหนึ่งเรียกว่าสหชาตะกรรมปัจจัยเพราะว่าเจตนาเป็นกรรมที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นลักษณะของเจตนาที่เกิดพร้อมจิตทุกขณะไม่ว่าจะเป็นจิตดีจิตชั่วก็ตามแต่นะคะขณะนั้นถึงแม้แต่เพียงขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเราไม่ลืมว่าเจตนาต้องเกิดกับจิตทุกขณะตอบได้ไหมคะว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีเจตนาเจตสิกเกิดด้วยไหมค่ะไม่รู้แต่ก็มีใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นในขณะนี้พร้อมกับเจตสิกอื่นอีก6ประเภทเพราะว่าจิตเห็นหนึ่งขณะนี้จะมีสภาพเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะน้อยที่สุดค่ะไม่เกิน7ประเภทเลยใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็รู้ได้ถึงสภาพของเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตในขณะที่เห็นใครบังคับจิตให้เห็นได้ไหมคะจิตเห็นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรที่ไหนยังไงค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าไม่มีกรรมอีกต่อไปจะไม่มีการเห็นอีกเลยแต่ตราบใดที่ยังมีกรรมก็ยังมีจิตเห็นซึ่งขณะนั้นนะคะการที่จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะกรรมตัวจิตเห็นไม่ใช่กรรมไม่ได้กระทำกรรมที่จะให้เกิดผลอะไรแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วทำให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วแต่ว่าเป็นผลของกรรมใดเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรมีไหมคะไม่มีค่ะกำลังเห็นสิ่งที่สวยงามนะคะเจ้ากรรมไหนนายเวรไหนนายเวรเจ้ากรรมคนไหนมาทำก็เปล่าเลยนะคะแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยทำให้เมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจกระทบตากุศลกรรมเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจนั้นแล้วดับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงกรรมนะคะไม่ได้หมายความถึงเฉพาะที่เกิดกับจิตทุกขณะแต่ต้องหมายความถึงขณะที่กระทำสิ่งที่ดีเป็นกุศลเช่นการช่วยเหลือคนอื่นการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นการฟังธรรมะขณะนี้ค่ะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงฟังถ้าไม่ชอบโกรธไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากฟังคนนี้คนนั้นฟังไหมคะบางคนเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ยอมฟังเลยเพราะไม่ชอบคนนั้นทั้งที่เขาก็ไม่ใช่คนพูดแต่เขาอยู่ในที่นั้นนะคะก็ไม่ไปฟังธรรมะเพราะว่า ต้องเห็นหน้าคนนั้นเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นคุณความหลากหลายมากของเจตนาเจตนาที่เป็นวิบากนั่นแหละเป็นผลของกรรมไม่ทำให้เกิดจิตที่เป็นผลต่อไปนะคะแต่เจตนาที่เป็นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะให้ผลเมื่อได้กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดอย่างฆ่ามดเนี่ยกรรมเล็กน้อยไหมมดตัวเล็กๆบางคนก็บอกฆ่าได้ยุงกัดลำคาญมากฆ่าได้อีกเหมือนกันดูเหมือนเล็กน้อยแต่จิตที่สามารถที่จะทำลายชีวิตอื่นเพราะมดต้องมีชีวิตค่ะเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนถึงชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าใดๆตั้งแต่มดถึงช้างนะคะก็เป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลกรรมให้ผลเกิดที่ไหนเห็นไหมคะตั้งแต่ขณะแรกสามารถทำให้เกิดในนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนประกอบอื่นๆคือกรรมเล็กกรรมน้อยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำปฏิสนธิกิจหมายความว่าสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตที่เราใช้คำว่าตายทันทีที่จุติจิตดับทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วกรรมหนึ่งในสังสารวัฏไม่รู้เลยว่ากรรมไหนนะคะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่จะให้ผลในชาตินั้นด้วยทำให้ปฏิสนธิจิตเนี่ยเกิดขึ้นเป็นสุนัขเหมือนกันเลยแต่ว่าบางตัวน่ารักนะคะขนฟูเห็นไหมคะก็กรรมนั่นแหละทำมาส่วนประกอบอื่นๆแม้ว่าเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นแมวแต่ก็มีส่วนประกอบของกรรมทั้งหลายที่จะทำให้รูปร่างต่างกันรวมทั้งชีวิตความเป็นไปที่สามารถจะได้ผลในชาติที่เกิดเป็นแมวหรือว่าในชาติที่เกิดเป็นสุนัขเพราะว่าแมวบางตัวเจ้าของก็รักมากนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยทีนึงก็รักษาเหมือนกับคนนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่ากรรมคือเจตนานะคะซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะประเภทหนึ่งและก็ทำกิจต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกับจิตทุกขณะก็ทำกิจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยให้ทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเหมือนหัวหน้านักเรียนค่ะท่านอุปมาให้เห็นชัดนะคะนักเรียนทั้งห้องเชื่อฟังใครทำตามใครก็หัวหน้านักเรียนพอครูเข้ามาในห้องก็ทุกคนยืนเขาก็ยืนใช่ไหมคะแล้วก็ทำความเคารพครูนั่นก็คือลักษณะของเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ขวนขวายกระตุ้นเตือนสภาพธรรมะอื่นให้เกิดแล้วก็ดับชั่วขณะแสนสั้นให้คิดถึงสภาพธรรมะที่น่าอัศจรรย์นะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดได้เลยแต่ก็เป็นธรรมะอันนั้นนี่ก็เป็นธรรมดาปกติแต่ถ้าขณะใดที่กุศลจิตเกิดและอกุศลจิตเกิดถ้าอกุศลนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะชอบกาแฟไหมคะชอบดอกไม้ไหมไม่ได้ไปทำใครให้เดือดร้อนเลยแต่ลักษณะความชอบสิ่งนั้นไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นวันต่อไปดื่มกาแฟไหมคะเพราะชอบกาแฟก็สะสมไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละอัธยาศัยของสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยไม่หายไปไหนเลยเกิดในจิตดับไปแล้วก็สะสมอยู่ในจิตเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้กุศลหรืออกุศลประเภทนั้นเกิดขึ้นนะคะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอาศยานุสยาสิ่งที่อยู่ในจิตอย่างละเอียดที่สะสมมาทั้งดีและชั่วแต่ถ้ากล่าวเฉพาะฝ่ายไม่ดีใช้คำว่าอนุสยาเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องดับนะคะโลภะโทสะโมหะพวกนี้ค่ะดับไปแล้วก็จริงแต่เนื่องจากเคยเกิดเพราะฉะนั้นก็ทิ้งเชื้อหรือมีเชื้อปัจจัยที่สะสมไว้ในจิตที่จะสืบต่อในขณะต่อๆไปขณะนี้นะคะเพียงความพอใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะยังไม่ถึงกับเป็นกรรมที่จะให้ผลเป็นผลของกรรมที่จะทำให้เกิดเห็นได้ยินในสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจนะคะแต่เป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอุปนิสัยฝ่ายดีมีไหมคะอุปนิสัยฝ่ายไม่ดีก็มีบางคนกายก็ดีนะคะแต่วาจาแย่มากใช่ไหมคะคำพูดไม่น่าฟังเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะว่าสะสมมาแค่นี้ยังไม่ถึงกับที่จะเป็นกรรม ที่จะทำให้วิบากเกิดขึ้นนะคะต่อเมื่อใดที่ครบองค์หรือเป็นไปในเรื่องของกุศลกรรมอกุศลกรรมสำเร็จเมื่อนั้นก็สามารถที่จะให้ผลมากกว่านั้นเช่นการคิดจะฆ่าแต่ยังไม่ได้ฆ่าให้ผลเท่ากับการฆ่าไหมคะไม่เท่ายังไม่สำเร็จเลยเปลี่ยนใจได้ไหมบางคนเงื้อมือจะตบยุงก็หยุดเมื่อมีปัจจัยแต่ถ้ากรรมนั้นสำเร็จลงไปแล้วแม้เพียงเท่านั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลซึ่งหลากหลายมากนะคะไม่มีใครสามารถจะให้รู้ได้ว่าแล้วเกิดมาเนี่ยกรรมระดับเนี่ยจะทำให้ตาบอดไหมเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงนะคะขาด้วนไหมพิการตั้งแต่กำเนิดไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นความหลากหลายมากของเจตนาหรือความจงใจความตั้งใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดนะคะระหว่างเจตนาที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะและเจตนาที่เป็นไปในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็สะสมแล้วในจิตทำให้เป็นอุปนิสัยโกรธง่ายพูดจาไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะกริยามารยาทก็แย่นั่นก็คือเพราะว่าสะสมมาอย่างนั้นแต่ถ้าถึงกับทำกรรมสำเร็จเช่นฆ่าสัตว์เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนถึงชีวิตมีใครบ้างคะที่ต้องการให้ทรัพย์ของตนเป็นของคนอื่นโดยไม่อนุญาตถือเอาไปเฉยๆใช่ไหมคะนั่นก็สำเร็จกรรมที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นอทินนาทานาที่เป็นภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนนี่แหละค่ะคือเวรเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยนะคะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีแต่ถ้าใช้คำว่าเวรหมายความถึงอกุศลกรรมซึ่งเจ้ากรรมนายเวรก็มาจากการที่เมื่อได้ทำกรรมลงไปแล้วไม่ใช่คนอื่นมาทำผลให้เลยนะคะแต่กรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นถ้าเราบาดเจ็บหกล้มตกกระไดขาหักกับการที่มีคนมาเลื้อยขาเราเจ็บเหมือนกันไหมคะแต่ความโกรธเกิดเพราะเข้าใจว่าคนอื่นทำให้แต่เวลาที่เกิดเองเป็นเองจะโกรธใครคะโกรธกระไดโกรธภูเขาโกรธโต๊ะหรืออะไรไม่มีใครทำเลยแต่กรรมทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละข่าวที่ได้ยินความหลากหลายนะคะให้เห็นความละเอียดอย่างยิ่งของกรรมของที่บุคคลนั้นได้ทำแล้วจะถูกประทุษร้ายร่างกายระดับไหนก็ตามแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่เคยทำกรรมอย่างนั้นมาไม่มีทางที่จะมีผลที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่ต้องโทษใครด้วยถึงเวลาก็เป็นเองถึงเวลาก็ตายเองหรือถึงเวลาก็มีคนอื่นโกรธแล้วก็ฆ่าแต่ความโกรธเป็นของคนฆ่าไม่ใช่เป็นของคนที่ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเวรคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็ไม่ได้เข้าใจความละเอียดจริงๆเพราะไม่ได้ศึกษานะคะแต่มีคำมาละเป็นกรรมเวรของเราพอเป็นผลของกุศลไม่เห็นใครพูดว่าเป็นกรรมเวรของเราเลยใช่ไหมคะแต่พอลำบากคนโน้นก็ไม่ได้ทำคนนี้ก็ไม่ได้ทำเราต้องเดือดร้อนกรรมเวรของเราตอนนี้แหละนึกขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจอีกถึงความต่างของกรรมกับเวร นะคะว่าเวรก็คืออกุศลกรรมซึ่งเมื่อทำแล้วก็ให้ผลที่ไม่ดีกรรมที่ดีให้ผลที่ดีนะคะเป็นผลของบุญทั้งนั้นเลยค่ะได้ลาภได้ยศได้อะไรก็ตามแต่คำชมเชยคำยกย่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งดีๆไหลมาเทมาเพราะผลของบุญที่ได้ทำแล้วไม่มีใครพูดว่ากรรมเวรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเหตุชัดว่าเวรต้องหมายความถึงอกุศลกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังผูกเวรโกรธแล้วไม่หายอาฆาตพยาบาทอย่างชาติก่อนๆของพระเทวทัตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งในครั้งอดีตก็เป็นพ่อค้ามาด้วยกันหรืออะไรหลายชาติทีเดียวค่ะนี่ก็แสดงเห็นว่าการเกิดขึ้นเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยเป็นได้แค่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นในชาติหนึ่งเนี่ยได้ทำกรรมอะไรไว้นะคะผลของกรรมที่ดีให้ผลผลของกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลแต่เพราะไม่มีใครชอบผลของกรรมที่ไม่ดีเลย ก็จะมีคำพูดว่าเป็นกรรมเวรของเราแต่ความจริงแม้ในขณะที่ได้รับผลที่ดีนะคะก็เป็นกรรมดีของเราแต่ไม่ใช่กรรมเวรของเราเพราะฉะนั้นเวรก็หมายความถึงอกุศลกรรมไม่มีเจ้ากรรมนายเวรใดเลยทั้งสิ้นค่ะเลิกอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้แล้วนะคะเพราะเหตุใดคะก็เคยพบกันมาก่อนชาติหนึ่งชาติใดใครจะรู้บ้างคะว่าเราเคยเป็นน้องคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นญาติของคนโน้นเคยมีกรรมที่ได้กระทำต่อกันโดยสถานใดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นบอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เลยไม่รับคำอุทิศด้วยเพราะไม่รู้น่ะใช่ไหมคะคนที่ทำกรรมไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าได้ทำกรรมแล้วกับใครเขาไปเกิดอย่างไรก็ไม่รู้คนอุทิศก็อุทิศไปโดยไม่รู้ว่าใครได้ทำกรรมไว้ครั้งไหนอย่างไรนะคะแต่ต้องเป็นกรรมของเขาที่เขาทำไม่ใช่กรรมของเราเพราะฉะนั้นกรรมใครนะคะเกิดแล้วดับไปเป็นเจตนาที่ต้องการให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็จะเป็นปัจจัยให้จิตที่เป็นผลแทนที่จะเป็นคนอื่นนะคะก็ผลของกรรมนั่นแหละที่ได้ทำแล้วเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรใครทำคะทำเองจะได้ยินอะไรเสียงที่ไม่น่าพอใจทำเองทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ทราบว่าทางรับผลของกรรมมี5ทางไม่อย่างนั้นกรรมทำไปแล้วจะให้ผลเมื่อไหร่นะคะแค่เกิดมา1ขณะดับไปละไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเลยแล้วจะเป็นผลของกรรมอะไรเพราะว่าขณะเกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยค่ะเช่นเดียวกับขณะที่หลับสนิทเป็นจิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมเดียวกันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เกิดแล้วก็หลับนะคะแต่จะต้องมีการเห็นการได้ยินด้วยซึ่งเป็นโอกาสของกรรมอื่นที่จะให้ผลด้วยเหตุนี้นะคะแม้เกิดเป็นมนุษย์แล้วผลของอกุศลกรรมก็ยังให้ผลได้เมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมนั้นจะทำให้เกิดผลทางกายหรือทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นอาหารเผ็ดมากเลยค่ะเพราะเหตุว่ามีความร้อนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่มีความร้อนมากๆเนี่ยความรู้สึกขณะนั้นที่ร้อนกระทบกายก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาคือความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเราบอกว่าเผ็ดหรือเราบอกว่าถึงคอก็คือว่าที่นั่นมีกายประสาทะและก็มีรูปที่ต้องกระทบด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างละเอียดมากนะคะแยกออกเป็นแต่ละทางการให้ผลของกรรมให้ผลทางตาก็ได้ให้ผลทางหูก็ได้ให้ผลทางจมูกกลิ่นแย่เลยใช่ไหมคะเผาขยะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็มากมายนะคะทางกลิ่นรสก็มีเด็กคนไหนชอบกินยาขมบ้างมีคนหนึ่งนะคะรับประทานยาไม่ได้เป็นโรคร้าย RSE เนี่ยค่ะหมายความว่าเป็นโรคภูมิแพ้เลือดของตัวเองหมอให้กินยาพอหมอออกจากห้องก็เอายาทิ้งกระโถนแม้ว่ารู้ว่าไม่กินต้องตายแต่ว่ารสอย่างนั้นหรือแข็งอย่างนั้นหรืออะไรอย่างนั้นที่เป็นยาเนี่ยค่ะเข้ากลืนไม่ได้นี่แสดงเห็นถึงกรรมที่ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งใดจะมากระทบเมื่อไรเป็นเหตุให้ความรู้สึกประเภทไหนชนิดไหนเกิดขึ้นการกระทำทั้งหลายก็ติดตามมาเพราะเหตุว่าเพราะมีกิเลสจึงมีกรรมเมื่อมีกรรมแล้วต้องมีผลของกรรมคือวิบากเมื่อมีวิบากแล้วกิเลสยังไม่หมดเห็นแล้วก็เกิดกิเลสได้ยินแล้วก็เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นวัตตะนะคะก็คือกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกรรมวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏซึ่งกิเลสยังมีก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสวัฏต่อไปไม่จบเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจจริงๆค่ะอะไรที่ยังไม่เข้าใจต้องไตร่ตรองต้องรู้ว่าที่เกิดเนี่ยเป็นเราหรือว่าเพราะธรรมะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีธรรมะใดๆเกิดขึ้นเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นเราเกิดก็คือธรรมะเกิดแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่สืบต่อมาจนจากเด็กจนกระทั่งโตสูงวัยขึ้นจนกระทั่งจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นต่อไปชาติหน้าก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละและถ้าถึงกาละที่พระศาสนาอันตรธานหมายความว่าไม่มีการเข้าใจคำสอนเพราะไม่ได้ศึกษาไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะซึ่งสืบต่อกันมาอีกแต่ถ้าจะกล่าวว่าแม้ขณะนี้ก็อันตรธานจากคนที่ไม่ศึกษาหรือว่าอันตรธานจากคนที่เข้าใจผิดก็กล่าวได้เฉพาะในขณะนั้นเพราะเหตุว่าตราบใดที่คำสอนยังมีอยู่วันหนึ่งเกิดสนใจเกิดศึกษาเกิดเข้าใจก็ได้แต่ถ้าไม่มีเลยนะคะอันตรธานไปหมดแล้วไม่มีทางที่ใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากกรรมเวรนะคะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้ก็มีความเข้าใจละเอียดจริงๆเจ้ากรรมนายเวรมีไหมคะที่เป็นคนเป็นอะไรนี้ไม่มีคนอื่นจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เลยแต่กรรมที่ได้กระทำแม้ดับแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้ผลวันหนึ่งเกิดได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงปรินิพพานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวนหรือเปล่าก่อนที่จะปรินิพพานถ้าไม่มีอดีตกรรมที่ได้ทรงกระทำไว้ในชาติโน้นที่จะให้ผลอย่างนั้นผลนั้นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชื่อต่างๆก็เป็นเพียงชื่อนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะประเภทต่างๆแม้แต่คุณความดีซึ่งเป็นกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะกว่าจะได้เข้าใจธรรมะกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะอบรมจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นไปได้นะคะเมื่อมีบารมีคือมีความจริงใจฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราถ้าเข้าใจจริงๆต้องไม่มีเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรานั่นคือเข้าใจจริงๆเมื่อไรที่อะไรเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าขณะนั้นเป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเร็วจะเดือดร้อนไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งอารักขาให้พ้นจากความเดือดร้อนและความทุกข์ทั้งปวงในขณะที่ปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเกิดแต่ถ้าไม่เกิดขณะนั้นนะคะและยังมีอกุศลอยู่ก็ต้องเดือดร้อนเป็นไปตามอกุศลเพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมประมาณไม่ได้ค่ะพระรัตนตรัยเหนือรัตนะอื่น
2: ๆอยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความว่าเห็นเพื่อลืมค่ะ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กคุณพนิดามีเพื่อนกี่คนไม่กี่คนลืมใครบ้างหรือเปล่า
2: ลืมเยอะเลยฮะ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเรื่องลืมใช่ไหมคะเห็นกันแล้วก็ลืมจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสภาพของธรรมะหนึ่งที่มีจริงนะคะคือสภาพจำภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกเราทำสัญญากันเพื่อให้ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าสัญญาเป็นสภาพที่จำไม่ต้องไปทำในภาษาไทยเพราะว่าจำอยู่แล้วทุกขณะที่จิตเกิดค่ะพอเห็นนะคะจิตเห็นสิ่งใดเจตสิกอื่นๆที่เกิดกับจิตนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้นๆเช่นสภาพที่จำก็จำในสิ่งที่ถูกเห็นที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจำอะไรไว้ตั้งมากมายในแสนโกฏกับไม่มีปัญญาพอที่จะระลึกได้คิดได้ถึงสิ่งที่ได้จำไว้ทั้งหมดแม้ว่าจะจำไว้ก็จริงนะคะแต่ก็จะต้องมีสภาพเจตสิกอีกหนึ่งซึ่งตรึกหรือนึกหรือคิดถึงสิ่งที่จำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยจำไว้แล้วทั้งหมดเลยค่ะเหมือนบันทึกไว้หมดเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นอีกสภาพธรรมะหนึ่งที่มีหน้าที่ตรึกหรือคิดหรือก้าวไปสู่อารมณ์แต่ละอารมณ์และแต่ว่าจะไปอารมณ์ไหนตามที่จำไว้ พราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยเราคิดถึงสิ่งที่เราจำได้เพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วนะคะจำไว้แล้วแล้วก็ลืมแล้วแต่ว่าพอคิดถึงนะคะก็คิดถึงสิ่งที่ได้ปรากฏที่เคยเห็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ที่เคยเห็นเพราะว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่ความจำทั้งที่เป็นเพียงสภาพธรรมะนะคะฟังแล้วกว่าจะน้อมไปถึงความจริงที่ไม่น่าติดข้องเลยค่ะเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กำลังเป็นที่พอใจอย่างยิ่งนะคะเพียงปรากฏดับแล้วไม่กลับมาอีกแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มีกำลังที่จะตัดเยื่อใยความติดข้องหรือความผูกพันความต้องการในสิ่งที่ปรากฏเพราะกำลังไม่พอแต่ดับกิเลสหมายความถึงนะคะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทั้งหมดไม่ผิดกันเลยค่ะคำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคำนั้นไม่เป็นสองคือไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับแน่นอนแต่ว่าขั้นฟังรู้ว่าจริงเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกแต่ยังไม่รู้ขณะที่สภาพนั้นเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าถ้าความจริงไม่เป็นอย่างนี้ใครก็รู้ความจริงนี้ไม่ได้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อื่นจากนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังเมื่อถึงวันที่ปัญญาสามารถเข้าใจเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดค่ะทุกอย่างมีแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่เข้าใจแข็งที่ตัวนี้ก็มีนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏระดับแต่แขนเราเอ๊ะหรือขาเราหรืออะไรก็จะมีความสงสัยอยู่เรื่อยๆเพราะยังจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นมีข้อความหนึ่งนะคะสัญญาความจำที่มั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังแล้วในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเช่นสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับมั่นคงหรือยังคะคิดบ้างไหมแค่ฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมตื่นเช้ามาก็วันนี้ลืมอะไรบ้างหรือเปล่าคะคะลืมว่าเป็นธรรมะเมื่อไรจะจำว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นนะคะสัญญามั่นคงแต่ไปมั่นคงในอัตตาในความเป็นตัวตนนะคะไม่มั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่สภาพธรรมะยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาขณะนั้นสัญญาก็จำว่าเป็นอัตตาอยู่นั่นแหละ
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะให้ความเข้าใจอย่างมั่นคงในประเด็นเรื่องแก้กรรมเรื่องสะเดาะเคราะห์ครับ
0: ก็ต้องรู้จักคำว่าเคราะห์ก่อนจะไปสะเดาะใช่ไหมคะเคราะห์คืออะไรอยู่ที่ไหนจะได้ไปสะเดาะเคราะห์ก็พูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคราะห์คืออะไรบางคนก็ใช้เลยนะคะเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีไปทันเครื่องบินใช่ไหมคะเคราะห์ร้ายก็ไปไม่ทันแล้วไงคะแล้วเคราะห์คืออะไรเรามักจะลืมนะคะเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเราก็จะหยิบแต่เฉพาะบางคำลืมปกติว่าเวลาพูดถึงเคราะห์เนี่ยเราพูดถึงกรรมด้วยใช่ไหมเคราะห์กรรมจะคู่กันไปแต่เวลานี้ถ้าเราจะใช้คำเคราะห์คำเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรแต่จะบอกว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือว่าเป็นกรรมของเราเนี่ยก็แค่พูดอีกเหมือนกันถ้าไม่รู้ว่ากรรมคือการกระทำที่สำเร็จแล้วให้ผลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่รู้จักคำว่าวิบากหรือวิปากะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงผลของกรรมเมื่อมีกรรมซึ่งเป็นเหตุก็ต้องมีวิบากซึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นจิตเห็นนะคะเป็นวิปากะหรือว่าเป็นวิบากจิตจิตได้ยินก็เป็นวิบากจิตเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเวรกรรมเราก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนกันว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีเหมือนกับเข้าใจกันก็พูดกันต่อกันไปแต่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่เคราะห์กรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็พูดคล้ายๆกับเวรกรรมใช่ไหมคะว่าหมายความถึงไม่ดีนี่เป็นเคราะห์กรรมของเขาพอถึงกรรมดีมีใครพูดว่านี่เป็นเคราะห์กรรมของเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องกรรมเวร ก็ไม่รู้ว่ากรรมเป็นเหตุแล้วก็ผลก็คือวิบากแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาแล้วนะคะใครจะพูดอะไรเราก็รู้ว่าเขาพูดด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่ไหนอย่างบอกว่านี่เป็นคราวเคราะห์หรือว่าเป็นเคราะห์กรรมความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะเพียงแต่คำพูดผิดกันก็หมายความว่าเป็นวาระที่กรรมไม่ดีหรืออกุศลกรรมจะให้ผลตอนนี้มีเคราะห์กรรมนะเนี่ยใช่ไหมคะถ้าไม่พูดเราก็ไม่คิดถึงเลยว่าเป็นกรรมที่ได้กระทำแล้วจึงให้ผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นกุศลกรรมก็ลืมไปอีกแล้วเหมือนกันแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าเข้าใจนะคะกรรมต้องมีทั้งสองอย่างคือมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผลก็มีทั้งสองอย่างแต่เวลาใครก็ตามคิดถึงเพียงอย่างเดียวก็หมายความว่าในขณะที่เป็นผลของกุศลเขาไม่ได้พูดถึงหรือลืมใช่ไหมคะกำลังเพลิดเพลินแต่พอเวลาที่ลำบากเริ่มนะคะเป็นเคราะห์กรรมของเราทำไมต้องเป็นเราก็นั่งคิดไปนะคะคำตอบคือต้องเป็นเราเพราะใครทำค่ะคนอื่นไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นคำพูดทั้งหมดนี่ค่ะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าจะแก้กรรมก็ถามเขาว่ากรรมอะไรแล้วกรรมไหนและจะแก้กรรมนั้นได้อย่างไรก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าคนที่แก้กรรมเนี่ยแก้ได้เหรอใช่ไหมคะแต่ก็หลงเข้าใจกันไปว่าแก้ได้ขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดจะไม่ให้ผลที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนอื่นแก้ให้ได้ไหมคะกรรมที่ทำไว้แล้วจบแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ผลต้องให้ผลด้วยแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะไปแก้กรรมให้พระองค์ขณะที่ประชวรได้ไหมหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่ค่ะถูกโจรทุบใครจะไปแก้กรรมให้ท่านท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเก่งกว่าหรือเปล่าพระเชนก็ต้องเข้าใจเหตุกับผลตามความเป็นจริงให้ตรงชัดเจนนะคะแล้วก็จะไม่หลงเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมที่จะให้ผลไม่ใช่เลือกได้ตามใจชอบนะคะแต่ต้องประกอบได้หลายอย่างเช่นกาลสมบัติกาลวิบัติถึงแม้ว่าจะทำกุศลมานะคะเราก็ยังเลือกไม่ได้อยู่นั่นยามที่ใครๆเขาลำบากแต่กรรมที่ได้ทำแล้วของบุคคลนั้นถึงกาลละที่จะให้ผลเขาดีกว่าคนอื่นได้แม้ในยามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี้ไม่มีใครจะไปลิขิตได้เลยนะคะนอกจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างหรือว่าการเกิดขึ้นง่อยเปลี้ยเสียขาในชาตินั้นน่ะและบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนเนี่ยจะมีโอกาสให้ผลได้อย่างไรมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็เป็นนักดูดวงโหราศาสตร์นะคะเพราะว่าเป็นวิชาสาขาหนึ่งเหมือนกันที่เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆท่านก็ทำนายชีวิตของท่านว่าลูกของท่านคนหนึ่งเนี่ยจะสบายมากเลยกินนอน นะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีฐานะดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีลูกในบรรดาลูกทั้งหลายเนี่ยคนหนึ่งพิการไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลำบากอะไรสักนิดกินนอนใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เป็นเพราะความพิการซึ่งกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นนะคะเขาจะสบายยิ่งกว่านี้ไหมเพราะฉะนั้นกรรมที่แต่ละคนทำมาเนี่ยอยู่ในจิตซึ่งมองไม่เห็นค่ะเวลานี้ทุกคนมีจิตทีละหนึ่งและก็เพียงหนึ่งจะกล่าวว่าแต่ละคนนี่คือจิตหนึ่งดวงซึ่งเกิดแล้วกระดับแล้วก็เกิดแล้วกระดับสลับสืบต่อแต่ไม่ใช่จิตเก่าเลยทั้งสิ้นแต่ทุกขณะเนี่ยก็เพิ่มสะสมกุศลและอกุศลละเอียดมากเลยนะคะที่จะทำให้แต่ละวาระที่จะให้ผลเนี่ยก็ให้ผลต่างๆกันไม่ลำบากดีไหมคะกินนอนดีไหมก็จะต้องคิดอีกใช่ไหมคะค่ะไม่เอาสู้ได้ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะหรืออะไรก็ยังดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เช่นนกหรือสุนัขหรือแมวความเป็นอยู่ดีกว่าบางคนได้ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมอีกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เกิดอย่างนี้ก็จะยิ่งดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพียงพบก็รู้ได้เลยว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะได้เคยทำกรรมไว้แต่ชาติไหนนี่คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินนี่นะคะมาจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงโดยประการทั้งปวงโดยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะเคยทำกรรมไว้ในชาติไหนอย่างไรเกิดเป็นอะไรนะคะทรงแสดงไว้หมดซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นแม้ว่าพวกอัญญะเดรถีพวกนอกศาสนาคำสอนนี้นะคะจะได้เป็นผู้ที่ได้ฌานมีความสงบของจิตสามารถระลึกชาติได้แต่ก็ไม่เท่าเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยแล้วยังจะอยากรู้เรื่องกรรมของเราเองไหมคะแต่จะรู้เมื่อผลของกรรมเกิดพอผลอะไรอะไรเกิดมาได้ลาภถ้าไม่เคยทำกรรมที่ดีไว้จะได้ไหมเกิดความทุกข์นะคะอาจจะเจ็บแขนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยทำกรรมนั้นไว้จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งทุกยามไม่ว่ายามทุกโศกยามสนุกสนานก็สามารถที่จะอารักขาให้รู้ความจริงให้เข้าใจความจริงให้รู้ความไม่เที่ยงความเป็นชั่วคราวเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นเป็นมาแล้วทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพียงชั่วคราวและต่อไปข้างหน้าก็แล้วแต่บุญกรรมซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้และนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องมีประโยคะความเพียรความสามารถด้วยทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดร้านขายอาหารคนละร้านนะร้านหนึ่งก็อร่อยค้าขายดีอีกร้านหนึ่งทำไม่เป็นอ่ะนะคะแล้วจะยังไงคะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางร้านติดกันนะคะคนเข้าร้านอีกร้านหนึ่งเท่านั้นไม่เข้าอีกร้านหนึ่งเลยบางคนก็บอกว่าดวงไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีนะคะสะสมมาที่จะไม่ได้รับผลทั้งที่อาหารอาจจะเป็นประเภทเดียวกันหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะไม่โทษอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วและเห็นกรรมว่ามีกำลังมากตามเจตนาความจงใจและยังตามความเพียรที่กระทำด้วยมีส่วนประกอบหลายอย่างค่ะแม้แต่ว่ามีความจงใจแต่ไม่มีความภาคเพียรถึงอย่างนั้นกรรมก็ต้องให้ผลน้อยเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยโลกอื่นมีไหมมีแน่ๆแต่โลกไหนไม่รู้แต่กรรมนำไปหรือว่าใช้คำที่ถูกต้องคือเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดแม้ไกลแสนไกลก็ได้นรกนี่ไกลไหมคะแต่ไม่เห็นใช่ไหมคะเราพูดเรื่องกรรมและผลของกรรมใช่ไหมคะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจถูกอยู่ที่ไหนต้องไม่ลืมนะคะมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมและอีกอย่างหนึ่งค่ะใครเปลี่ยนใจใครได้ไหมค่ะคนกำลังโกรธไปบอกเขาอย่าโกรธนะตกนรกนะเรียกว่าโกรธแล้วก็ไม่ดีนะร่างกายจะไม่แข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะโกรธต่อไปไหมคะหรือว่าเขาจะหยุดโกรธเพราะเราพูดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะจะอยู่เป็นสุขค่ะเพราะความเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ธรรมะก็คือมีปัจจัยเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องกุศลนะคะที่สำคัญมากก็คือเรื่องความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนซึ่งมาจากคำว่ามิตตะหรือภาษาบาลีก็ใช้คำว่านี้กับคำว่าเมตตาทั้งสองคำใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความถึงอะไรคะความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนพูดได้แต่ความลึกซึ้งและความจริงใจอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเพื่อนในภาษาไทยก็คือเป็นมิตรนะคะหรือเมตตาหมายความถึงความหวังดีกับบุคคลนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกโอกาสไม่คิดร้ายไม่โกรธเคืองด้วยขณะใดที่โกรธขณะนั้นไม่ได้เป็นมิตรเลยและขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตสะสมไว้บ่อยๆนะคะต่อให้มีสิ่งที่ดีรอบข้างก็ไม่เป็นสุขก็ได้เพราะความขุ่นเคืองใจ หรือว่าอาจจะเป็นเหตุที่มีกำลังถึงกับทำอกุศลกรรมได้ตามข่าวคราวเรื่องราวที่ได้ยินบ่อยๆนะคะไม่มีอะไรเลยก็ฆ่ากันตายแค่คำพูดคำเดียวหรือการกระทำเพียงเล็กน้อยเพราะกำลังของกิเลสเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือใครทำใครโกรธทำแล้วใครได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เดือดร้อนแต่มีความเป็นเพื่อนคือเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สะสมอกุศลมามากบางคนก็สะสมกุศลมามากแล้วก็เราจะทำอะไรได้คะนอกจากรักษาจิตของตนเองด้วยการที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูไม่ใช่หวังร้ายอะไรดีกว่ากันคะเป็นมิตรดีกว่าเพราะอะไรคะเราอยากให้คนอื่นเป็นมิตรเราใช่ไหมคะหรือเราอยากให้คนอื่นหวังร้ายต่อเราเราเพียงอยากให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราและทำไมเราจะไม่อยากเป็นมิตรกับเขาหรือแทนที่จะคอยให้เข้ามาเป็นมิตรกับเรานะคะก็เราสิคะที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉันธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความสุขถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบังคับบัญชาไม่ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่จะขุ่นใจขุ่นใจก็ต้องโกรธแต่ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเห็นโทษว่าอะไรดีกว่ากันในขณะที่กำลังจะโกรธเนี่ยบางคนฟังธรรมะไม่นานนะคะก็บอกว่านึกได้ค่ะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ดีขณะนั้นก็เลยไม่โกรธเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริงๆเพราะอะไรคะทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือว่าไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนเมื่อไรด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยควรมีเมตตาความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้ามีความเป็นมิตรจริงๆนะคะจะไม่มีการทำร้ายด้วยวาจาหรือกายแม้สักเล็กน้อยก็ไม่มีและก็เป็นประโยชน์กับคนนั้นเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะถึงเวลาที่จะไปนรกไปเพราะกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเห็นเลยค่ะว่าขออย่าให้เขาได้ไปสู่นรกก็เมื่อขอให้เขาได้เข้าใจธรรมะหรือขอให้เขาเป็นคนดีนี่คือความหวังดีนะคะแต่ไม่ใช่ไปท่องเสร็จก็โกรธอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจความเป็นมิตรค่ะความเป็นมิตรไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่พร้อมทันทีที่เห็นใครก็ไม่หวังร้ายเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล
3: อย่างตัวฉันที่มาสนใจนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ดิฉันก็สบายใจอาจจะเป็นความโลภหรือความติดข้องว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีธรรมะที่มีอีกเยอะที่เรายังไม่ศึกษาขนาดเรารู้นิดหน่อยเราก็ยังพอจะสงบเย็นได้ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงนะคะซึ่งเรารู้ความจริงเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็ยังไม่พอนะคะก็คงจะต้องเข้าใจจนกระทั่งไม่มีเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจิตมีแน่นอนไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหมคะได้ไม่ต้องบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะคะแต่อกุศลจิตเกิดกุศลจิตเกิดก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจะชื่อว่าชาวพุทธกิเลสยังมีเพราะฉะนั้นตัวกิเลสไม่ใช่ชาวพุทธหรือชาวพุทธเองก็ไม่ใช่จิตจิตต้องเป็นจิตเพราะฉะนั้นมีความเห็นสองอย่างค่ะความเห็นถูกกับความเห็นผิดไม่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรก็ตามศาสนาไหนก็ตามนะคะความเห็นถูกจะผิดไม่ได้เลยเพราะเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนั้นและความเห็นผิดนะคะก็คือว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าชาวพุทธโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้คำว่าชาวอะไรก็ตามแต่นะคะกุศลจิตกับอกุศลจิตเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามใครจะนับถืออะไรอะไรก็ตามแต่เวลากุศลจิตเกิดเปลี่ยนกุศลจิตเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือแม้คนที่ คิดว่าตนเองเนี่ยนะคะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธหรือคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คำใดๆเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกุศลและอกุศลและผลของกุศลและอกุศลนะคะถ้าเป็นจิตก็คือเป็นชาติชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ

0: ชาติอะไรเห็นเป็นชาติญี่ปุ่นใช่ไหมค่ะได้ยินเป็นชาติอะไรค่ะวิบากค่ะไม่ต้องเรียกวิบากก็เป็นใช่ไหมคะว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องได้ยินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมีเมตตาต่อคนที่มีอกุศลไหมเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะความเป็นมิตรเนี่ยไม่ควรจำกัดเลยคนไม่ดีคนเลวเขาก็ต้องการมิตรค่ะแต่ว่าจะมีใครไปเป็นมิตรกับเขาบ้างถ้าทุกคนรังเกียจคนแต่ไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังรังเกียจเป็นอกุศลที่เกิดแล้วใครไม่ดีขณะนั้นก็ต้องอกุศลนั่นแหละเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะเมตตาเพราะความเป็นมิตรค่ะแต่ตรงกันข้ามนะคะพอไม่ใช่มิตรโลกก็เป็นสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความจริงเป็นสิ่งซึ่งถ้ายิ่งรู้แล้วก็เข้าใจขึ้นปัญญานำไปในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินก็มีความเมตตามีความเป็นเพื่อนได้และประโยชน์อยู่ที่ใครคะก็อยู่ที่กุศลซึ่งเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งกุศลวิบากเพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องคิดถึงว่าเขาทำอะไรมาแล้วเขากำลังทำอะไรและเขาจะทำอะไรเราเปลี่ยนใจใครไม่ได้เลยนะคะแต่ใจที่เราเคยยึดถือว่าเป็นของเรามานานแสนนานเนี่ยดีชั่วเกิดขึ้นตามการสะสมซึ่งทุกคนก็ไม่ปรารถนาที่จะมีอกุศลมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะไม่รู้จึงเป็นอกุศล
1: เมตตาแม้คนไม่ดีไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ที่ไม่ดีก็เพราะไม่รู้จึงควรมีเมตตาเกื้อกูลแม้กับคนไม่ดีให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะเมตตามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงจากการสนทนาชิขุฉิตัปปสูตรที่มสพ22กุมภาพันธ์2557
0: เรากำลังพบคนไม่ดีขณะนั้นจิตเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือแม้จิตก็ไม่ใช่ของใครสะสมสืบต่อมาแต่ละหนึ่งนะคะขณะเนี้ยก้าวกายสับสนกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งที่ดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อสะสมกุศลและอกุศลทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งมีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็มีโอกาสได้รู้ว่ากุศลต้องเป็นกุศลอกุศลต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลของใครก็ของคนนั้นคนนั้นน่ารังเกียจเพราะเหตุว่ามีธรรมะที่เป็นอกุศลที่สะสมมามากเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของเขานะคะก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็จะได้พบกับคนอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ไม่พบแล้วกุศลอยู่ไหนอกุศลอยู่ไหน
2: ก็อยู่ที่ผู้ฟังธรรมครับ
0: เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าให้แนะนำหรือให้บอกหรือว่าให้คิดอย่างนี้หรือว่าให้ทำอย่างนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงตรงต่อความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ไม่ดีเลยมีอกุศลมากๆรู้สึกวันหนึ่งจะหากุศลไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะมีไหมคะ
3: ถ้าอกุศลครอบงำมากก็แทบจะหากุศลไม่มีเลยครับ
0: ไม่ต้องไกลนะคะคนใกล้และก็ไม่ต้องไกลถึงคนใกล้เราเองมีกุศลบ้างไหมบางวันหรือว่ามีกุศลบางวันมากกว่าอกุศลหรือว่าบางวันก็มีอกุศลและกุศลแล้วแต่ว่าอะไรจะมากจะน้อยก็คือคนที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าเป็นคนประเภทไหนดีเลวขนาดไหนพระชนธรรมะเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็ไปตัดสินว่าคนโน้นไม่ดีเราควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ดีเมื่อไม่รู้เพราะขาดปัญญาจึงไม่ดีอย่างมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเท่านั้นนะคะที่จะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายดีและขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีและปัญญานั้นเองค่ะไม่ใช่เราที่จะรู้หนทางที่จะทำให้ความดีหรือปัญญานั้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดจะไปบอกจะสอน

0: จะทำจะชวนนะคะแต่ต้องเป็นการที่คนนั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจได้พิจารณาเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เราต้องพบคนมากมายอยู่เสมอบางคนดีบางคนชั่วแล้วขณะนั้นนะคะจิตของเราเป็นอะไรตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งพบเขาเนี่ยเป็นอะไรสำคัญที่ไหนคะสำคัญที่เขาหรือว่าสำคัญที่เราเองตัวเองที่จะรู้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่ดีเพราะไม่รู้อันนี้แน่นอนที่สุดถ้าปัญญาเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะน้อมไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้คนที่ไม่รู้คนที่มีอกุศลเนี่ยน่าสงสารไหมคะหรือจะโกรธเขาดีถ้าสามารถจะช่วยคนนั้นให้เป็นคนดีสักนิดหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะทำทันทีไม่รีรอเลยเพราะว่าความดีเป็นสิ่งที่หายากมากโอกาสที่จะเกิดก็ยากเกิดก็น้อยแล้วก็หมดไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะมีความดีแม้สักหนึ่งขณะหรือว่าสั้นแสนสั้นก็ตามแต่นะคะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการคบหมายความว่าถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนนั้นได้เป็นคนดีสักหน่อยหนึ่งหรือมากๆก็ยิ่งดีควรคบไหมคะถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆแล้วก็คนก็มีทั้งดีทั้งชั่วจะเห็นใจเฉพาะบางคนหรือว่าเห็นใจทุกคนที่ไม่รู้ความจริงด้วยเพราะเหตุว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากมากแม้แต่ขณะนี้ขณะไหนเป็นวิบากจิตขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นกิริยาจิตใครรู้คะไม่มีทางจะรู้ได้เลยแต่ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าได้พบคนไม่ดีถ้าเป็นอกุศลก็รังเกียจหรือว่าโกรธหรือว่าไม่พอใจหรือตำหนิหรือแม้แต่ในใจนะคะคิดสักเล็กน้อยที่จะไม่พอใจในความไม่ดีนั้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ถ้าสะสมกุศลไว้มากๆก็จะรู้ได้เลยค่ะน่าสงสารคนที่ไม่ดีและก็ถ้ามีทางที่จะช่วยได้จะช่วยไหมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้รู้นะคะว่าเวลาพบคนไม่ดีเนี่ยจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นมิตรแม้ว่าเขาไม่ดีคือไม่เป็นศัตรูกับเขาเลยพร้อมที่จะเกื้อกูลนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเผลอๆนะคะใครทำอะไรกับเราเป็นการช่วยเหลือก็ตามการช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะทำให้พ้นทุกข์ร้อนหรือพ้นอันตรายอะไรก็แล้วแต่จะตอบแทนคุณเขาอย่างไรถ้าเขาให้ทำชั่วจะทำชั่วหรือนั่นไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณของคนที่ได้ทำความดีกับเราเนี่ยหนทางเดียวคือทำดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าเขาบอกให้ทำชั่วก็เขามีคุณทำเคยทำคุณกับเราก็ทำตามคำบอกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องตรงนะคะและเป็นเรื่องที่อุปการะทุกชีวิตที่สามารถที่จะเจริญขึ้นในกุศลธรรมด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่รู้ก็ทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้เพราะความไม่รู้จึงเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นอกุศลประเภทต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดแม่พระสูตรที่แสดงไว้เนี่ยต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเมตตาจำกัดไหมว่าต้องเฉพาะคนดีเมตตาคือความเป็นมิตรความหวังดีการที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลทันทีที่สามารถจะทำได้เมตตาจำปรารถนาหรือว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงไม่เว้นเลยไม่ว่าพบไหนภูมิไหนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะที่จะรู้ประโยชน์ว่าประเด็นคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องประโยชน์คือมีความเข้าใจถูกและประพฤติปฏิบัติตามเพราะเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจใครจะบอกยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจด้วยเหตุนี้ที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเข้าใจ
1: ในความเป็นจริงของความสงสารคนไม่ดีนี่ครับท่านอาจารย์ครับจะมีในลักษณะอย่างไร
0: สงสารหมายความถึงเห็นใจตั้งแต่ว่าเขาไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้แล้วก็น่าสงสารที่ว่าเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนค่ะใครจะช่วยไม่ได้เลยแม่ช่วยลูกได้ไหมถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้รับผลของกรรมที่ลูกทำแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ทำอกุศลกรรม เราจะต้องไปเดือดร้อนที่จะไปอยากให้เขาตกนรกเร็วๆหรืออะไรหรือเปล่าคะในเมื่อต้องไปอยู่แล้วค่ะและก็ไปนานด้วยถ้าเขาได้ทำกรรมที่หนักมากและเมื่อไหร่จะพ้นจากภาวะอันนั้น
2: อดทนเผากิเลสกิเลสอกุศลแม้เล็กน้อยก็มีโทษจึงควรอบรมปัญญาจากการฟังพระธรรมจนกว่าจะเผากิเลสได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือเลยซึ่งต้องอาศัยตบะคือความอดทนอย่างยิ่งจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาท่านพระอานนท์ที่มสพ.8 กุมภาพันธ์2557

0: ขันติคืออะไรตบะคืออะไรขันติคือความอดทนตบะคืออะไรคะ
1: ธรรมะที่เผากิเลสค่ะท่านอาจารย
0: ์รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอดทนไปทำไมเพื่อเผากิเลสค่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่ให้ไปอดทนทำอย่างนู้นอดทนทำอย่างนี้ด้วยความหวังด้วยความต้องการแต่ว่าอดทนเพราะว่าต้องอดทนอย่างยิ่งที่จะเผากิเลสเพราะว่ากิเลสเผาได้ด้วยปัญญาเผานี่คือหมดเลยไม่เหลืออย่างถ้าจะอุปมาเหมือนกับว่าถ้าเรามีต้นไม้ขุดรากขึ้นมาสับเป็นท่อนๆก็อาจจะมีอะไรที่จะทำให้งอกขึ้นมาก็ได้ปาฏิหาริย์หรืออะไรหรือแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เกิดอีกเลยต้องเผาให้หมดสับโครกละเอียดทุกอย่างแล้วก็เผาจนกระทั่งไม่เหลือเลยนั่นจึงไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้แล้วกิเลสมีเท่าไหร่แล้วก็จะเผากันจริงๆหรือเปล่าถ้าจะเป็นการเผาจริงๆให้หมดจริงๆเนี่ยต้องอดทนไหมคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมเพราะว่าบริษัทมีสี่ในครั้งพุทธกาลภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งต่างกันหรือเหมือนกันในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ในขณะอื่นนะคะในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นมีทั้งพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมะต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะคะเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อความเห็นถูกเพื่อบรรลุถึงการดับกิเลสทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยไม่ใช่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเหตุว่ามีประโยชน์อะไรกับการที่จะให้กิเลสแม้เพียงประเภทหนึ่งประเภทใดยังเหลืออยู่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นสิ่งที่ควรดับหมดไม่ให้เหลือก็อาจจะถึงประโยคที่สองก็ต้องเข้าใจความหมายของขันติเป็นตบะอย่างยิ่งว่าการที่จะฟังธรรมะเพื่อถึงการดับกิเลสทั้งหมดหรือใครไม่เอาจะเอาแค่ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเท่านั้นให้เป็นแค่พระโสดาบันไม่ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นหรือเปล่าคะนั่นคือไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่ใช่พูดตรงว่ากิเลสเป็นโทษไม่มีดีสักอย่างเดียวอกุศลทั้งหมดควรดับหมดเนี่ยค่ะการฟังธรรมะต้องฟังไม่ใช่ให้เราเป็นพระอรหันต์วันนี้ไม่ใช่ให้เราดับกิเลสวันนี้นะคะเพียงแค่มีปัญญาเห็นโทษของอกุศลจริงๆเพราะว่าเห็นไม่จริงทั้งนั้นเลยตราบใดที่อกุศลยังเกิดได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินคำว่าตบะเผากิเลสนะคะแล้วก็อดทนก็จะต้องรู้ว่าเป็นความจริงซึ่งถ้าขาดความอดทนนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่ใช่เราดับกิเลสแต่เพราะปัญญาที่สามารถจะดับกิเลสได้และปัญญานั้นมาจากไหนอยู่ดีๆได้เกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้สิ่งนั้นก็ทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายเพิ่มขึ้นมากมายพระฉันก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงวันนี้ยังไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์หรอกต้องการเป็นพระโสดาบันไหมคะวันนี้คุณธีรพันธ
2: ์ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเป็นเพียงฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจครับ
0: ค่ะแค่ฟังก่อนค่ะจะได้รู้ผิดรู้ถูกว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าจะถึงนิพพานก็ไปกันละไปถึงนิพพานไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เป็นความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองที่สามารถที่จะดับกิเลสของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรู้จริงๆว่ากิเลสเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ง่ายต้องอาศัยตบะคือความอดทน

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1102
0: สนทนาธรรมที่กรมวิชาการเกษตรวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560
2: ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงซึ่งล้วนเป็นอัตตาทั้งหมดแต่ว่าความจริงแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่รวมกันสิ่งนั้นก็แยกออกจากกันเป็นแต่ละหนึ่งเช่นแข็งกับกลิ่นเนี่ยแข็งก็เกิดขึ้นเป็นแข็งจะเป็นกลิ่นไม่ได้กลิ่นก็จะแข็งไม่ได้แต่ที่ใดก็ตามที่มีแข็งธาตุแข็งซึ่งใช้คำว่าธาตุดินนะคะมีสี่ธาตุรวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งคุ้นหูของคนไทยที่นั่นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่ฟังก็คิดว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยสีสันวรรณะเนี่ยค่ะก็สามารถกระทบตากระทบหูไม่ได้ปรากฏทางหูไม่ได้จับดูแข็งแต่หลับตาก็ไม่รู้ว่ารูปร่างสันฐานสีสันวรรณะอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งมีนานแสนนานมาแล้วนะคะและต่อไปก็จะมีอย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วนะคะสิ่งซึ่งคนไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีปัญญาที่จะรู้ความจริงคิดว่าเที่ยงแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคือแต่ละคำเนี่ยค่ะที่เคยได้ยินจนชินหูนะคะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจจริงๆเผลอๆไปว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวมียศเดี๋ยวเสื่อมยศเดี๋ยวมีการสรรเสริญเดี๋ยวมีการนินทาทุกขณะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนไม่มีใครรู้ก็เข้าใจการสืบต่อซึ่งปิดบังการเกิดดับและไม่กลับไปอีกเลยของแต่ละหนึ่งให้เหมือนว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ลองไปหาเราตอนเกิดสิคะมีไหมอยู่ไหนและเมื่อวานนี้เราอยู่ไหนพรุ่งนี้เราตรงนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่ามีรูปใหม่มีทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบเนื่องติดต่อตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแยกขาดจากกันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเห็นผิดว่าเป็นเราได้เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงว่ามีจริงแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับพระเช่นปัญญามีหลายขั้นนะคะมีขั้นฟังที่ได้ยินบ่อยๆคือปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสามคำเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจทุกคำที่ผ่านหูนะคะจึงจะเป็นชาวพุทธผู้รู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็จะเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้อะไรแต่เป็นชาวพุทธโดยที่ว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธจริงๆนะคะต้องรู้ต้องเข้าใจธรรมะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่ให้เชื่อเลยค่ะไตร่ตรองสิว่าจริงหรือเปล่าเปลี่ยนได้ไหมให้เป็นอื่นถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดเสียงก็ไม่มีและถ้ามีแต่เสียงไม่มีธาตุรู้คือได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้ทั้งที่มีเสียงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช้คำว่ารูปธรรมนี่คือเบื้องต้นนะคะค่อยๆฟังต่อไปก็จะมีความหมายอื่นๆด้วยแต่ว่าก่อนอื่นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะตลอดหมดทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาและสิ่งที่มีจริงนะคะก็สอดคล้องกันไม่มีการที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจริงเดี๋ยวไม่จริงแต่ต้องจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจริงหรือเปล่า
3: ตกลงชีวิตพอจะได้ความเข้าใจไหมครับว่าจิตคืออะไรยกตัวอย่างก็ได้สิ่งที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปและ สิ่งนั้นน่ะเช่นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: เป็นความรู้สึกหรือเปล่าครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีดับไป
3: ความรู้สึกคืออะไรตอนนี้รู้สึกยังไงฮะความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่จิต
2: อันนี้เราเริ่มปะปนความคิดของเรากับการฟังธรรมะเห็นไหมคะเราไม่ได้ฟังธรรมะโดยการที่ว่าฟังธรรมะแต่ว่าเรามีความคิดของเราแทรกเข้ามาในขณะที่เราฟังด้วยด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ต่อเมื่อฟังเฉพาะคำที่เราได้ฟังแล้วก็เข้าใจคำนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาไทยเราใช้คำภาษาบาลีซึ่งไม่ตรงความหมายนะคะยุติธรรมอยุติธรรมพวกนี้นะคะแต่ความจริงธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเรายังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโดยลำดับก่อนอื่นนะคะให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจของตัวเองถูกต้องว่าถูกต้องไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจะตรัสรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างจากความคิดของคนอื่นทั้งหมดเลยความคิดของคนอื่นไม่ใช่จากการตรัสรู้แต่จากการไตร่ตรองและการคิดต่างคนต่างคิดแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คิดแต่ประจักษ์แจ้งความจริงเช่นแม้ที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีนี่แหละคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเกิดไม่ได้คิดตามความคิดของเราอย่างแต่ก่อนคนเกิดสัตว์เกิดแล้วต้องตายใช่ไหมคะแต่ฟังคำนี้ที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนึ่งคือหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งหรือเปล่าคะ
4: เป็น
2: หนึ่งธรรมะประเภทหนึ่งนะคะไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเสียงคืออะไรสิ่งที่สามารถกระทบหูเห็นไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงเป็นหนึ่งธรรมะถูกต้องไหมคะเสียงต้องเกิดและเสียงดับไหมหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลยนี่คือตัวอย่างพอที่จะประมาณได้ใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ว่าเมื่อฟังต่อไปค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจความไม่รู้ก็จะหมดไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยและความคิดของเราก็เริ่มไม่คิดละฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไตร่ตรองและเข้าใจคำของพระองค์ดีกว่าที่จะคิดเองเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้นี่คลุมหมดเลยนะคะขณะนี้ค่ะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องมีธาตุรู้สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงธาตุรู้อย่าลืมนะคะรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เช่นขณะได้ยินต้องมีเสียงถ้าไม่มีเสียงจะบอกว่าได้ยินได้ไหมคะแล้วได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่าเนี่ยค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจเป็นชาวพุทธได้ยินเสียงได้ยินเป็นเสียงหรือเปล่าชาวพุทธนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหลายท่านค่ะบอกว่าได้ยินไม่ใช่เสียงได้ยินเป็นธาตุรู้ค่ะรู้อะไรรู้เสียงเวลาเสียงปรากฏหลากหลายมากหลายเสียงใช่ไหมคะเวลานี้ก็มีเสียงปรากฏแต่ละหนึ่งเสียงหลายเสียงธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแต่ละหนึ่งเสียงแต่ละหนึ่งเสียงไม่พร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นสภาพรู้นะคะไม่มีรูปร่างลักษณะเลยทั้งสิ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้ค่ะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องกับเหตุผลถูกต้องกับความเป็นจริงถูกต้องกับขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีธรรมะทุกหนทุกแห่งทั่วไปเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้หรือเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนเกิดถ้ามีแต่รูปร่าง ไม่มีธาตุรู้จะเป็นคนไหมไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ที่บอกว่าคนเกิดต้องมีธาตุรู้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำมีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดนะคะไม่มีรูปร่างเลยไม่ใช่เขียวไม่ใช่แดงไม่ใช่ดำไม่ใช่เตี้ยไม่ใช่สูงไม่ใช่กว้างไม่ใช่ยาวแต่ว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพื่อที่จะให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพราะความจริงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยแต่คิดกันไม่ออกใช่ไหมคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแท้ที่จริงละหลายอย่างรวมกันทำให้เกิดรูปร่างสันฐานแล้วก็จำได้ว่าเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างตอนนี้มีสองอย่างที่ควรจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะเพราะเป็นอนัตตาก็คือว่าสภาพธรรมะที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมทั้งหมดเลยเสียงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นหลากหลายแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมรสเกิดขึ้นเป็นรสหวานเปรี้ยวเค็มมันไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมพระเชษฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำให้รู้ความหมายว่าแต่ละเสียงซึ่งเป็นแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคืออะไรพระเชษฐต่อไปนี้ได้ยินคำว่านามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีไหมคะธาตุรู้มีไหม
4: มีครับ
2: มีก็ถูกต้องนะคะก็เป็นชาวพุทธที่เริ่มรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนั่นคือมีธรรมะหลากหลายมากประมาณไม่ได้เลยแต่แม้อย่างนั้นนะคะก็ยังสามารถเป็นประเภทใหญ่ที่ต่างกันจริงๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งเนี่ยมีแต่แข็งไม่รู้อะไรทุกอย่างที่เป็นธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ใช้คำว่ารูปธรรมยกตัวอย่างรูปธรรมสิคะเห็นไหมคะฟังตรงไหนเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างคิดตรงนั้นมีอีกไหมที่เป็นรูปธรรมเมื่อกี้นี่มีเสียงไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่มีแข็งก็มีแต่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นอะไรอีกที่เป็นรูปธรรม
4: กลิ่น
2: กลิ่นเป็นรูปธรรม
4: สิ่งที่เรามองเห็น
2: ถูกต้องค่ะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะแม้ว่ารูปธรรมมีมากแต่ที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทั้งหมดมีแค่7รูป7นี่แต่ละ1แต่ละ1แต่ละ1ต้องแยกกันไม่ใช่รวมกันนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็น1ไม่ใช่เสียงปรากฏทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากเห็นฝันมีสิ่งที่ปรากฏทางตามั้ยคะ
4: ไม่มี
2: เห็นไหมคะเนี่ยฟังธรรมะล่ะฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็คิดแล้วเป็นความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีก่อนการฟังถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มคิดขณะที่คิดเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็น
2: ธรรมะอะไรนามธรรมเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักนามธรรมกับรูปธรรมและรู้จักอย่างละเอียดและมั่นคงและไม่เปลี่ยนด้วยซึ่งถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะไม่มีการเข้าใจนามธรรมและรูปธรรมซึ่งมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาแต่ต้องเป็นปัญญาของเราเองมรดกที่ชาวพุทธได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปัญญาซึ่งสามารถเข้าใจสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนมีค่ามากไหมคะเหนือรัตนะใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเงินซื้อไม่ได้อะไรก็ซื้อไม่ได้แต่การฟังคำของผู้ที่เป็นที่เคารพสูงสุดในพระปัญญานะคะค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของแต่ละหนึ่งคนที่เกิดขึ้นนั่นคือมรดกโดยเหตุนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่ารูปนะคะทั้งหมดเนี่ยมี28รูปฟังไว้เท่านั้นเองนะคะแต่รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน7รูปทางตาหนึ่งละสิ่งที่ปรากฏมีจริงไหมคะถ้ามีเห็นเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีจริงๆจึงปรากฏว่ามีจริงและเห็นด้วยและเห็นก็กำลังเห็นสิ่งนั้นแต่เห็นไม่ใช่สิ่งนั้นเห็นเป็นธาตุรู้ สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสว่างไหมธาตุรู้สว่างไหมนี่แหละค่ะปัญญาละต้องเกิดเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวเองนะคะไตร่ตรองแล้วเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะมีสภาวะความเป็นอย่างนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นธาตุธาตุทุกอย่างสอดคล้องกันหมดแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นธาตุรู้มืดหรือสว่างใครจะเปลี่ยนธาตุรู้ให้สว่างได้ไหมสว่างเมื่อไหร่ไม่ใช่ธาตุรู้เป็นสิ่งที่ปรากฏกับเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในโลกของความมืดสว่างต่อเมื่อเห็นอย่างเดียวจริงไหมเพราะฉะนั้นสว่างขณะที่เห็นแล้วมีเสียงเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยสว่างไหม
4: มืดครับมืด
2: ต้องมืด
4: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าธาตุรู้มืดและธรรมะทุกอย่างมืดเว้นอย่างเดียวคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมคะชอบไหมชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไหมคะ
4: ชอบ
2: ต้องเป็นคนตรงค่ะธรรมะนี่ต้องตรงนะคะถึงจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าผิดนิดเดียวนะคะไปผิดทางทันทีเหมือนก้าวแต่ละก้าวนะคะพอก้าวผิดก็ผิดไปเรื่อยๆสำนักปฏิบัติไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีถ้าก้าวถูกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก้าวถูกคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังและคำต่อๆไปที่มั่นคงขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะไม่มีใครไปบังคับใครให้เชื่อหรือให้คิดให้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ความจริงก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
4: มีจริงครับ
2: จริงแน่นอนใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะ
4: เมื่อเราที่รู้สิ่งนั้น
2: ค่ะขณะที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดจะมีไหมตอนนั้นที่มีเกิด
4: ไม่มีคร
2: ับ ไม่มีแต่เกิดแล้วมีเป็นชอบอย่างหนึ่งนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะครับ
2: เป็นธรรมะอะไรสองอย่างให้เลือกค่ะไม่ใช่ให้ตอบตามใจชอบนะคะแต่เพราะเข้าใจสองอย่างคือนามธรรมหรือรูปธรรมรูปธรรมคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนามธรรมไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
4: มีจริง
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
2: เป็นธรรมะอะไร
4: เป็นนามธรรม
2: ถูกต้องเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นเรา
2: ถูกต้องคือค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดับกิเลสด้วยความรู้แต่ชอบเพราะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ชอบเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกกว่าคำนี้นะคะจะอยู่ในใจอย่างมั่นคงจนทั้งสามารถที่จะเห็นอะไรก็รู้ว่าสิ่งนั้นก็มีชั่วขณะที่เห็นใช่ไหมพอไม่เห็นก็ไม่มีแล้วแต่จำว่ายังอยู่จริงไหม
4: จริง
2: เพราะฉะนั้นจำมีจริงจริงหรือเปล่าม
4: ีจริง
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะ
2: เป็นธรรมะอะไรมีสองอย่างไงคะรูปธรรมหรือนามธรรมก่อนศึกษาธรรมะต้องตามลำดับจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นอะไรคะเป็นธรรมะละธรรมะอะไร
4: เป็นนามธรรม
2: เป็นนามธรรมเห็นไหมคะใครจะบอกว่าผิดเขาต่างหากที่ผิดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้จำจะเป็นรูปธรรมได้ยังไงไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นจำมีจริงเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นเรา
2: เกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่า
4: ดับครับ
2: ดับแล้วยังมีไหม
4: ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือไม่มีมีชั่วขณะที่เพียงเกิดทันทีที่ดับก็ไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นเห็นความไม่รู้มากมายมหาศาลไหมคะที่นำมาซึ่งความติดข้องมีความสำคัญว่าเป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเกิดมาแล้วก็แสวงหาทุกอย่างแม้ในทางที่ทุจริตด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะโกรธมีจริงไหมคะ
4: มีจริงครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
2: ประเภทไหน
4: เป็นนามธรรม
2: ถูกต้องค่ะไม่มีใครเลยในห้องนี้นอกจากอะไรคะนามธรรมกับรูปธรรม ถูกไหมเห็นไหมคะความจริงก็ต้องเป็นความจริง
5: ครับเพราะบางครั้งไม่รู้เลยใช่ไหมครับคิดว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตเกิดดับเร็วมากดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แสดงเพียงแค่ผิวเผินนะครับแต่ว่าจากการสนทนาเมื่อสักครู่นี้ก็พอเริ่มที่จะรู้จักธรรมะว่ามีจริงๆแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้มากเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนฟังเนี่ยไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นการเริ่มต้นที่จะรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องค่อยๆที่จะรู้ทีละอย่างเริ่มต้นจากผู้รู้รู้อะไรธรรมะธรรมะคืออะไรทุกอย่างนะครับต้องมีคำตอบทั้งหมดนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้จริงๆถ้าศึกษาละเอียดอีกก็รู้ว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยครับก็จะมีทั้งจิตที่ดีก็มีจิตที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมครับบางคนก็โกรธขณะนั้นเนี่ยจิตประกอบด้วยความโกรธจิตนั้นย่อมไม่ดีแน่นอนแต่ขณะใดก็ตามที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่างกันแล้วใช่ไหมครับคนละขณะกันแล้วนั้นก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยครับพระองค์แสดงว่าเป็นธรรมะทุกอย่างแต่ว่าเมื่อไม่รู้ความจริงก็ยึดถือว่าสิ่งที่เกิดแล้วเป็นเราทั้งหมดเหมือนอย่างนี้นะครับเห็นอะไรเห็นคนฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่ลืมว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแต่ที่รู้ว่าเป็นคนนู้นคนนี้เพราะคิดต่างหากถ้าไม่คิดเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมครับคนนู้นคนนี้แต่เมื่อมีเห็นคิดในสิ่งที่เห็นจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยครับคืออะไรตามที่เราเคยจำมา
3: ท่านอาจารย์กล่าวว่าที่เขาพูดว่าดีต่อใจท่านจะบอกว่าพูดถูกนะแต่ไม่เข้าใจแล้วถ้าเข้าใจจริงๆจะเป็นความถูกต้องแล้วซึ่งของคำว่าดีต่อใจเนี่ยคืออะไรครับท่านอาจารย์อะไรที่จะดีต่อใจต่อจิตนะ
2: ตอนนี้เริ่มรู้อย่างค่ะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักเหมือนเข้าใจกันแต่ไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม่ดีต่อใจมีไหม
5: ก็มีนะคร
2: ับ เห็นไหมคะนี่แสดงว่าเริ่มรู้ละว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ใจชอบสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ชอบก็แสดงว่าพูดคำที่ไม่รู้จักว่าใจคืออะไรชอบคืออะไรแต่พูดแล้วจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใจหรือจิตที่เราใช้ด้วยกันนะคะคือจิตใจมีคำอื่นอีกไหมคะมโนเคยได้ยินไหมคะหมายความถึงใจใช่ไหมมนัสหัตถยะวิญญาณนะภาษาไทยออกเสียงว่าวิญญาณพูดแล้วไม่รู้จักใช่ไหมต่อไปนี้รู้จักแล้วว่าไม่ว่าจะใช้คำว่าจิตไม่ว่าจะใช้คำว่าใจไม่ว่าจะใช้คำว่าวิญญาณมนัสมโนพวกนี้นะคะหมายความถึงธาตุรู้แต่ว่านะคะธาตุรู้ก็ยังต่างกันเป็นสองอย่างเริ่มขยายละจากธรรมะหนึ่งเป็นธรรมะสองคือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เลยแต่นามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างซึ่งต่างกันนะคะอย่างหนึ่งคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ทำอะไรเลยค่ะแค่เกิดแล้วก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นได้ยินเกิดขึ้นก็รู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ทำอะไรเลยไม่จำไม่โกรธไม่ชอบไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้แจ้งจริงๆในเสียงนั้นทางตาก็รู้แจ้งไปหมดฟ้ากับน้ำจดกันก็ยังรู้ว่านั่นฟ้านี่น้ำเพราะฉะนั้นเป็นสภาพที่รู้แจ้งสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนั่นนะคะก็คือจิต
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้ หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1029ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558
2: ไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับใครธรรมะทั้งหมดจึงจะสามารถละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏเริ่มปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจลักษณะนั้นเช่นในขณะที่กำลังฟังนี่นะคะเผลอไหมคะคิดโน่นคิดนี่หรือเปล่ามองโน่นมองนี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ได้ปรากฏเลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่เราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะก็เริ่มรู้ว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่การได้ยินและไม่ใช่การคิดเข้าใจคำแต่ยังมีอย่างอื่นด้วยซึ่งก่อนนั้นไม่เคยปรากฏเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏก็ค่อยๆปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่ามีแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เป็นธรรมะด้วย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับสภาพธรรมะก็มีหลายอย่างทำหน้าที่แต่ละอย่างไปนะครับสภาพความจำก็เป็นสภาพที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกนะครับที่ทำหน้าที่จำในสิ่งที่จิตรู้นะครับทีนี้ในบรรดาสภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยครับพระองค์ทรงแสดงความจำว่าเป็นเราหรือว่าใช้ชื่อว่าอัตตสัญญาเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับท่านถึงแสดงสัญญาที่จำว่าเป็นตัวตนโดยที่สภาพธรรมะอื่นท่านก็ไม่ได้เน้นเหมือนสัญญาครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเห็นอะไรคะ
3: เห็นท่านอาจารย์เห็นอาจารย์นิพัทธ์เห็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะเห็นหรือจำ
3: ที่เป็นท่านอาจารย์ก็จำท่านอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นจำตลอดเวลานะคะแต่ลืมว่าไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีจำเพราะมีจำจึงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะเพียงเห็นแล้วจำนานแสนนานมาแล้วก็จำผิดมานานแสนนานมาแล้วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากนะคะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานความจำเกิดทุกขณะจิตไม่มีจิตสักขณะเดียวซึ่งไม่มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่สัญญาไม่ได้ทำอะไรนอกจากจำ
3: ท่านอาจารย์ครับขณะที่จิตเห็นเกิดรู้เพียงสียังไม่ได้มีการคิดนึกถึงคนขณะนั้นก็มีความจำ
2: แน่นอนค่ะ
3: แต่ดูเหมือนว่าขณะที่จำว่าเป็นท่านอาจารย์เป็นคุณลุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจำจะเหมือนว่าจะจำในเรื่องราวบุคคลสิ่งต่างๆเนี่ยมากกว่าที่จะจำว่าเป็นสีเป็นเสียง
2: ค่ะวันนี้ก็จะได้รู้จักสภาพจำเพราะว่าพูดถึงเห็นพูดถึงได้ยินพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ก็ลืมว่าทั้งหมดเพราะจำเช่นขณะเห็นธาตุรู้กำลังรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยพร้อมกันจำสิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นคนจำเยอะไหมคะ
3: แสดงว่าจำระยิบระยับ
2: มากมาย
3: มหาศา าศาลเลย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เคยคิดถึงสภาพจำว่าเพราะจำสัญญาวิปลาสอัตตสัญญาจำมาตลอดค่ะว่าเที่ยงยังไม่มีการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดดับเลยจำมาตลอดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมั่นคงเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงนะคะว่าสภาพจำเดี๋ยวนี้กำลังจำจะละความยึดถือจำว่าเป็นเราได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: เรื่องต้องละนี่มากมายมหาศาลนะคะละแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข์พอเจ็บป่วยก็เราก่อนเจ็บป่วยก็เราใช่ไหมคะเจ็บตรงไหนเจ็บตาก็เราเจ็บขาก็เราเราหมดเลยนะคะรูปทั้งหมดเป็นที่ตั้งของการยึดถือว่าเป็นเราความรู้สึกก็ยึดถือว่าเป็นเราความจำเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราความชอบไม่ชอบก็เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่เว้นเลยนะคะทั้งสัญญาวิปลาส แล้วก็อัตสัญญาแล้วก็มีผู้ที่ถามว่าเมื่อไรจะหมดความเป็นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆ จะสามารถรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้จำก็เป็นเราแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ขณะนั้นถ้าไม่จำจะคิดไหมไม่คิดก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คิดแต่ละคำเนี่ยค่ะก็มีสภาพที่จำเรื่องที่คิดไม่พ้นเลยจากสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทั้งหมด45พรรษาให้ค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจนะคะปกติไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเกิดแล้วเป็นปกติจำขณะนั้นก็ทำหน้าที่ของจำ
3: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับคุณนิรันดร์นะครับท่านอาจารย์ก็สนทนาว่าแข็งเมื่อสักครู่เนี่ยดับไปแล้วเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเพราะนั้นขณะที่แข็งปรากฏขณะนั้นก็มีความจำในแข็งแต่ความจำนั้นก็ดับไปแล้วแข็งก็ดับไปความจำก็ดับไปแต่ทำไมความจำในแข็งก็ดับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังนึกยังเหมือนเชื่อมโยงว่าเป็นเราตลอดทั้งที่แข็งก็ดับไปแล้วจำก็ดับไปแล้วจำกับที่จำแข็งนะท่านจ๊ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะก็เพราะจำในขณะที่มีแข็งปรากฏคุณนิรันดร์บอกว่าคุณนิรันดร์แข็งจำแข็งว่าเป็นคุณนิรันดร์และขณะสภาพที่รู้แข็งก็เป็นคุณนิรันดร์รู้ว่าแข็งก็จำวิญญาณขันธ์สภาพรู้จำจิตที่กำลังรู้แข็งว่าเป็นคุณนิรันดร์ทั้งสิ่งที่ปรากฏว่าแข็งทั้งสภาพที่รู้แข็งและสภาพที่จำแข็งก็เป็นคุณนิรันดร์สภาพที่ชอบหรือไม่ชอบขณะนั้นนะคะหรือสภาพนามธรรมซึ่งเกิดในขณะนั้นก็จำไว้ว่าเป็นเราทั้งหมดโดยไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างขณะนั้นมีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ครบก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพื่อทรงแสดงความจริงให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องแต่ต้องเป็นปกติเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นปกติคุณอนบกำลังจำแล้วไหมคะ
3: ครับกำลัง
2: จำเรื่องที่กำลังจะพูดใช่ไหมคะ
3: จำเรื่องที่กำลังจะพูดแล้วก็จำเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแม้จำในเรื่องของความจำอย่างเช่นที่ได้ยินได้ฟังในธรรมะมาว่าสภาพที่จำนะฮะก็เป็นสัญญานะฮะเป็นสัญญาขันซึ่งถึงเราไม่ใช่คำนี้ที่ท่านอาจารย์อธิบายมาเนี่ยจะเห็นในความเป็นขันของความจำท่านอาจารย์ซึ่งขนาดที่ผมคิดอยู่เนี่ยก็เป็นความจำในสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทรงจำไว
2: ้
3: มากมายจริงๆท่านอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนย้ายจากเห็นได้ยินมาเป็นจำจำจำตลอดก็ถูกต้องใช่ไหมคะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงแสดงเจตสิกหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่จำในสิ่งที่จิตรู้นะฮะว่าเป็นสัญญานะเป็นสัญญาขันเป็นขันหนึ่งเลยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ครับแม้ว่าความจำเนี่ยจะดับไปแล้วแต่ก็เป็นปัจจัยให้คิดนึกแล้วก็จดจำในสิ่งนั้นอีก
2: ค่ะจิตเกิดแล้วดับไหมคะ
3: ดับดับครับ
2: สภาพจำซึ่งเกิดกับจิตขณะก่อนดับไหม
3: ก็ดับด้วย
2: ค่ะทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วเมื่อดับก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบทอดมาเพราะฉะนั้นจึงจำได้จากการที่เคยเห็นเคยฟังเคยคิดทั้งหมดสืบทอดจากจิตขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งที่จะจำว่าสภาพจำไม่ใช่เราไม่จำแต่ไปจำว่าเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมแต่ก่อนนี้จำแม่นเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้ก็กลายเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าลืมว่าสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโมแต่ไปคิดว่าแต่ก่อนนี้จำเก่งเดี๋ยวนี้จำไม่เก่งแล้วเรื่องอะไรคะฟังธรรมะแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ได้จำเดี๋ยวนี้เลย
4: ท่านอาจารย์คะแล้วการที่จะมีสัญญาจำที่มั่นคงและก็เป็นความจำที่ถูกต้องนะคะ
2: เข้าใจถูกก็จำถูก
4: เข้าใจในเรื่องราวของธรรมะถูก
2: ข้าใจจากคำที่ได้ฟังกำลังพูดถึงอะไร
4: กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็จำ
2: สิ่งที่มีจริงต้องทีละหนึ่งด้วยจำเกิดทุกขณะจิต
4: ใช่ค่ะ
2: นี่คือเข้าใจสภาพจำว่ามีจำแน่ๆไม่สงสัยอีกแล้วค่ะทุกขณะด้วยเห็นอะไรก็สัญญาเจตสิกสภาพจำก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินคำอะไรสัญญาก็จำสัญญาจำละ
4: ท่านอาจารย์คะขณะนี้ก็จำว่าเป็นท่านอาจารย์นะคะขณะนั้นลืมว่าเป็นธรรมะ
2: ขณะใดก็ตามนะคะที่จิตเกิดต้องมีสภาพที่จำสิ่งที่จิตกำลังรู้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจก็จำขณะใดก็ตามที่จิตเกิดสภาพรู้ธาตุรู้เกิดสภาพจำจำสิ่งที่จิตรู้เพราะสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะ
4: แล้วขณะนั้นจิตก็ยังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นก็ยังจำผิดๆไปเรื่อย
2: ๆแล้วแต่นะคะสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นมีสภาพรู้อื่นๆซึ่งเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดร่วมด้วยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลสภาพจำก็จำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จิตรู
3: ้ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวว่าถ้าเข้าใจถูกก็จำถูก
2: ค่ะ
3: และถ้ามีความจำถูกก็เป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูก
2: ค่ะ
3: อีกด้วย
2: ค่ะขณะนี้มีธรรมะไหม
3: มีครับ
2: เข้าใจใช่ไหมคะ
3: ก็เข้าใจ
2: จำใช่ไหม
3: จำครับและความจำที่พร้อมความเข้าใจแม้ว่าจะเป็นขั้นเรื่องราวนั้นความจำนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเกิดได้อีก
2: เพราะแน่นอนค่ะสภาพเข้าใจขึ้น
3: เพราะสภาพของจำเขามีลักษณะเช่นนั้นมีกิจมีหน้าที่อย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นความจำพร้อมความเข้าใจถูกนะฮะสภาพความจำนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้มีการคิดไตร่ตรองด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความจำไปอีก
2: ถ้าจำว่าเป็นคุณอนบอัตสัญญา
3: ใช่ครับ
2: ถ้าจำเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้
3: ก็ไม่ใช่อัตสัญญาย
2: ังไม่ถึงสภาพที่เป็นอนัตตสัญญา
3: แต่ก็ไม่ใช่อัตสัญญา
2: ขณะนั้นที่จำ
3: ครับ
2: ใครจำ
3: ถ้าเป็นเราจำก็เป็นอัตสัญญาครับท่านอาจารย
2: ์ยังเป็นเราอยู่เพราะว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะ
3: แต่ถ้าปรากฏด้วยปัญญาได้ดีว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็จำถูกหน่อยนึง
2: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าความเป็นอนัตตาหรือเป็นสภาพธรรมะปรากฏให้จิตรู้เจตสิกที่จำก็จำสภาพนั้น
3: แต่ว่าความจำเก่าๆว่าเป็นเราเนี่ยมีกำลังเยอะมากกว่าท่านอาจารย์แม้ว่าจะมีความจำในความเป็นธรรมะบ้างก็นิดหน่อย
5: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสัญญาก็เกิดกับจิตทุกดวงความจำที่อย่างเช่นขณะนี้เห็นแล้วก็สำคัญว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จำด้วยความเป็นอัตตาคือยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ความต่างของความจำที่ว่าเป็นอัตตาหรือความจำที่ว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสุขครับท่านอาจารย์ความต่างของการที่จำหมายรู้ถ้าคิดว่าเนี่ยก็ยังไม่เกิดดับความจำอย่างนั้นจะเป็นไปพร้อมกับความคิดอย่างนั้นนะครับ
2: ค่ะถ้ายังไม่ดับก็เป็นสุขใช่ไหมคะ
5: แต่ว่าหมายถึงว่าความจำเขาต้องจำในเช่นคลาดเคลื่อนวิปลาสในแต่ละลักษณะของธรรมะหรือเปล่าครับท่านอาจารย์อย่างเช่นถ้าจำเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาอย่างนึงถ้าจำว่าเที่ยงก็เที่ยงไปอย่างน
2: ี้แล้วเดี๋ยวนี้จำว่าอะไร
5: ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู
2: ่เพราะสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงให้จำถูกต้องบอกเท่าไหร่นะคะขณะนี้มีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
5: ้ครับ
2: แต่ก็ยังเป็นอัตสัญญา
5: เพราะยังเป็นเราที่เข้าใจคิดอย่างนั้นอยู่ครับ
2: ถึงเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ขณะที่เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนิมิตแสดงว่าสัญญาที่จำไว้โดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมากขนาดไหนและหมดได้ไหมได้ยินได้ฟังทุกวันนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เห็นดอกไม้
5: แต่ก็มีความเข้าใจขึ้นนะครับท่านอาจารย์ว่าเป็นธรรมะ
2: แต่ถ้าสภาพธรรมะปรากฏให้จำ ในความเป็นอนัตตสัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความหมายของคำว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นั้นเป็นยังไง
5: เพราะว่าความเข้าใจก็เหมือนกับก็ละเอียดเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่แต่ก็ยังจำว่าเป็นสิ่งสิ่งใดอยู
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพของเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ต้องปรากฏมิฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
5: ครับเพราะว่าความจริงเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏไงค่ะความจริงค่ะมิฉะนั้นก็ละความเป็นตัวตนไม่ได้เลย
3: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างนี้ก็พระโสดาบันก็ห่างไกลจากปุถุชนที่เต็มไปด้วยความจำว่าเป็นเราอย่างไม่มีเหลือความจำว่าเป็นเราเลยไม่วิปลาสด้วยสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสทิฏฐิมันจะ

0: อนุเคราะห์แสดงสัญญาที่วิปลาส
1: เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปริยัตติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน
0: ์และยังแสดงที่วิปลาสนั้นยังเป็นอัตตสัญญาก็มีนะนิจสัญญาก็มีแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจพื้นฐานความเป็นอภิธรรมะเหล่านี้นะครับการศึกษาธรรมะก็ทำให้สับสนไปเปล่าๆแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนในการศึกษาว่าจะเริ่มอย่างไรนะเริ่มที่ความเข้าใจในขณะนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสภาพจำเนี่ยถ้าจะพิจารณาในความละเอียดนะครับก็จะเป็นประโยชน์
1: แม้แต่คำว่านะคะจักขุวิญญาณจิตเห็นรู้อะไร
0: รู้สีครับ
1: ค่ะในพระไตรปิฎกจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์
0: ใช่ครับ
1: ทุกคนจำได้แน่เลยนะคะแค่ประโยคสั้นๆจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์แต่ลืมความหมายที่ลึกซึ้งว่าเข้าใจรูปารมณ์จริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแค่คำเดียวเห็นไหมคะจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์เดี๋ยวนี้ค่ะให้พิจารณาให้เข้าใจว่าเพียงหลับตาเห็นไม่มีเมื่อไหร่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ปรากฏว่ามีเมื่อนั้นแต่เห็นเมื่อไหร่ก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นคนไม่ใช่จักขุวิญญาณเพราะจักขุวิญญาณรู้เฉพาะรูปารมณ์ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็ค่อยๆรอบรู้ในคำที่ได้ฟังไม่ผิวเผินทั้งที่กำลังเห็นรูปารมณ์ก็กำลังปรากฏได้ยินได้ฟังพูดตามได้จักขุวิญญาณไม่ใช่โสตวิญญาณเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณเห็นอะไรตอบได้ทุกคนเห็นรูปารมณ์แต่เข้าถึงความจริงไหมคะว่ารูปารมณ์ต้องไม่ใช่คนที่กำลังปรากฏแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
0: ้ท่านอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีความรู้เช่นนี้สีกับคนเนี่ยปนกันไปเลยครับท่านอาจารย
1: ์ไม่มีทางที่จะดับกิเลส
2: ท่านอาจารย์ครับความจริงก็คือความรวดเร็วของสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์แล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเห็นก็ขณะหนึ่งการที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้ก็อีกขณะหนึ่งท่านอาจารย์ครับความรวดเร็วอย่างนี้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะเข้าใจเนี่ยหมายความว่าจากความรวดเร็วของสภาพธรรมะเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปในวาระหรือขณะไหนยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นได้คำว่านิมิตะรูปะนิมิตะรูปนิมิตเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการเกิดดับสืบต่อนะคะเวทนานิมิตไม่ใช่หนึ่งขณะจิตมากพอที่จะรู้สึกได้ในสภาพของความรู้สึกนั้นสัญญานิมิตก็เช่นเดียวกันนะคะเวลานี้เราบอกว่าจำได้ว่าเป็นคนตั้งกี่จำค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นตั้งกี่เห็นกว่าจะเป็นดอกไม้ต่างกับใบไม้ต่างกับโต๊ะต่างกับสิ่งอื่นโดยที่มีจิตเกิดขั้นด้วยนะคะจิตเห็นหนึ่งขณะที่ดับไปแล้วที่จะมีจิตเห็นอีกหนึ่งขณะต้องมีจิตอื่นเกิดขั้นแล้วไงคะไม่เห็นมีอะไรดับจิตก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะคะเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีนิมิตะของสิ่งนั้นปรากฏให้เข้าใจได้ไม่มีเราจะไปทำอะไรได้เลยนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นแล้วก็ดับไปฟังอีกเข้าใจอีกแล้วก็ดับไปสะสมสืบต่อจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะสาวกแต่ละท่านนะคะท่านก็บำเพ็ญบารมีมานานมากกว่าจะได้รู้ความจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้
2: ท่านอาจารย์ครับจากพระธรรมที่แสดงถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดานั้นการที่จะกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงว่าความรู้หมายถึงว่าต้องทีละหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยิน
2: เห็นก็ดับแล้วได้ยินจึงเกิดข
1: ึ้
2: น
1: และถ้าเห็นหนึ่งไม่เกิดจะมีเห็นหลายหลายหนึ่งไหมคะ
2: ก็ไม่ได้ครับนั้นความรู้ก็ต้องทีละลักษณะที่ปรากฏเป็นนิมิตของสิ่งนั้นที่สามารถจะเข้าใจถูกได
1: ้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไง

0: แค่ฟังให้เข้าใจขณะนี้ที่ว่าเป็นคุณวิชัยนะคะกำลังเห็นเนี่ยก็เห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะไม่มีรูปที่สามารถจะปรากฏสีสันวรรณะหลากหลายเป็นตาเป็นคิ้วจมูกปากก็ไม่มีคุณวิชัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจเนี่ยไม่มีใครต้องไปทำอะไรเลยนะคะเลิกคิดที่จะเป็นเราที่จะทำแต่ว่าเป็นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งแต่ละคำว่าลึกซึ้งเข้าใจง่ายได้ไหมง่ายๆเลยเพียงได้ยินก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยไม่ใช่โดยความเป็นเราที่พยายามทำให้เป็นเรามั่นคงขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าถามว่านานไหมยากไหมกว่าที่จะรู้ความจริงเหล่านี้นะฮะตามสภาพความเป็นจริงนั้นผู้ที่เข้าใจในขั้นฟังนะครับแล้วก็ชักเริ่มเห็นความจริงนะครับก็จะกล่าวว่านานนานแล้วก็ถ้าจะเมื่อไหร่นะฮะที่จะมีการรู้อย่างนั้นจริงๆก็คือในขณะที่เข้าใจขึ้นก็มีความจำขึ้นเข้าใจอีกก็มีความจำเพราะความเข้าใจถูกมากขึ้นจนความจำนั้นน่ะมั่นคงเพราะนั้นท่านก็เลยแสดงว่าความจำที่มั่นคงนะฮะหรือภาษาก็คือธีระสัญญานะฮะในการเข้าใจสภาพธรรมะจึงเป็นเหตุใกล้ให้สติปัฏฐานเกิดก็คือการระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมปัญญานะฮะสติปัญญาเกิดระลึกแล้วก็รู้เข้าใจสภาพธรรมะความจริงขณะนี้ได้นะครับก็จากการที่สะสมความจำไม่ได้ว่าเป็นเราที่จะมุ่งสะสมแต่ขณะที่เข้าใจความจำนั้นก็เกิดแล้วฟังอีกเข้าใจอีกนะฮะมีการไตร่ตรองธรรมะขณะใดที่ปัญญาเกิดตามเหตุตามปัจจัยขณะนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้ความจำนะฮะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นและกิจหน้าที่ของความจำถูกนั้นฮะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการเข้าใจตัวธรรมะได้ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่สนทนาตรงนี้ดีมากครับท่านอาจารย์ก็เป็นการอธิบายความจำในหลายๆประการของลักษณะที่จำครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงนะคะเห็นว่าเป็นดอกไม้ทันทีเลยเห็นเป็นคนนั้นคนนี้ทันทีเลยแล้วเมื่อไรสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะแต่ผู้นั้นเป็นผู้ที่ฟังและเริ่มเข้าใจความจริงว่ามีธาตุอย่างหนึ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1030ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2558
0: มีธาตุอย่างหนึ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะทำให้จิต เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีเพียงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการเข้าใจถูกต้องว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ว่าเห็นจะเกิดเมื่อไรกับการที่ได้ยินทุกวันนะคะแต่ก็ยังเห็นดอกไม้เห็นคนตามความเป็นจริงจึงต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะเข้าใจธรรมะให้ถูกมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้เพราะเข้าใจผิด
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสัญญาที่กล่าวถึงโดยความจำเป็นอัตตาหรือว่าโดยความเป็นของเที่ยงเนี่ยครับพระโสดาบันเนี่ยก็สามารถละได้แต่ว่าก็ยังมีข้อที่น่าสงสัยครับท่านอาจารย์ว่าถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าท่านยังมีความทรงจำว่าเป็นสุขอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เคยถามคำถามง่ายๆเลยค่ะชอบเพชรเก๋ไหม
3: ถ้าสวยก็ชอบได้
0: ค่ะเหมือนกันไหมคะรู้ว่าไม่เที่ยงแต่สะสมความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงนะคะอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าจากไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏและดับไปไม่เหลือแต่สะสมความติดข้องไว้มากเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าละได้นะคะก็ไม่ต้องมีพระโสดาบันไม่ต้องมีพระสกทาคามีไม่ต้องมีพระอนาคามีมีแต่พระอรหันต์แต่ว่าความเป็นผู้ตรงนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้สิ่งนั้นนะคะที่เคยชอบไม่เที่ยงแต่ก็เคยพอใจและไม่พอใจจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกวิสาขามิคารมานดาเป็นใครคะ
3: เป็นพระโสดาบันบุคคล
0: และท่านอยู่ไปนานไหมวิสาขามิคารมานดาอายุเท่าไหร่คะ120
3: น่าจะประมาณ
0: นะคะท่านเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่อายุ7ขวบ120ปียังไม่เป็นพระสกทาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะคะแต่เข้าใจในคำว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งบุคคลเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาที่จิตนั้นสืบต่อมานานแสนนานมีการที่ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะบางท่านอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วอีกกี่วันท่านได้เป็นพระอรหันต
3: ์ถ้าเป็นพระมหาสารีบุตรก็15วันครับถ้าเป็นท่านมหาโมคคัลลานะก็7วันครับ
0: ค่ะทั้งที่ท่านพระสารีบุตรนะคะเป็นสาวกผู้เลิศนะคะในการเป็นผู้มีปัญญาต้องมีปัญญามากกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะใช่ไหมคะแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจากความเป็นพระโสดาบันอีก7วันท่านได้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านพระสารีบุตรอีก15วันได้เป็นพระอรหันต์และใครจะไปทำอะไรไม่มีใครเลยค่ะท่านพระสารีบุตรก็เป็นธรรมะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะให้วิสาขาเป็นพระอรหันต์ชาตินั้นได้ไหมคะแต่ทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้น
1: ท่านพระนนท์แม้เป็นได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นนะครับแต่จากที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วกว่าท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ก็นานนะท่านอาจารย์ขณะท่านเป็นเอตทัคคะตั้ง5สถานแต่ท่านพระพาหิยะนี่ท่านก็บรรลุเร็วมากครับท่านอาจารย์ก็เห็นถึงว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าแม้ในใจเรานี่ฮะถ้าเราคิดว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ในกำหนดเวลาโน้นเวลานี้ก็คือไม่เข้าใจธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทุกท่านและกัลยาณปุถุชนนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ไหมเวลาที่มีความติดข้องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ละ การเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนและท่านก็รู้ว่าที่สะสมมาที่ยังมีอยู่ก็คือธรรมะอื่นซึ่งยังไม่ได้ดับการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกามแต่ว่ากามคืออะไรมีสองอย่างนะคะกามคือความยินดีพอใจอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าใจได้นะคะแต่ยินดีพอใจในอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจนะคะมีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงใช้ว่ากามอารมณ์นะคะแต่ความติดข้องไม่ใช่พอใจเฉพาะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสยังมีความยินดีพอใจอื่นอีกทั้งหมดนะคะเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเป็นวัตถุกามเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะติดข้องในทุกอย่างแต่ว่าในโลกนี้นะคะเป็นโลกของรูปหนีพ้นรูปไหมคะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเต็มทุกวันทุกขณะเพราะฉะนั้นจะให้ยินดีพอใจในอะไรในเมื่อเห็นก็ต้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในรูปที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุกามหรือกามอารมณ์นะคะเวลาได้ยินเสียงไม่พอใจในเสียงนะคะในเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีก็มีความยินดีติดข้องในเสียงเพราะฉะนั้นกามอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งได้แก่ธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวแต่ธาตุน้ำไม่ได้ปรากฏจึงใช้คำรวมสามธาตุนี้ว่าโผฏฐัพพะหมายความถึงธาตุหนึ่งธาตุใดที่ปรากฏที่กายหนึ่งในสามเป็นโผฏฐัพพะแทนที่จะกล่าวทั้งหมดก็รวมเป็นโผฏฐัพพะคือสามธาตุซึ่งสามารถกระทบกายเพราะฉะนั้นวันนี้พอใจในอะไรคะไม่พ้นเลยจากกามอารมณ์นี่คือคุณของกามอัตสาทะเป็นสิ่งที่น่าพอใจปราบปลื้มยินดีอยากได้ไหมตรงเลยไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมได้อะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะไม่รู้โทษอาทีนวะโทษของกามคือความติดข้องคิดดูนะคะมีสิ่งที่น่าพอใจปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจติดข้องและความติดข้องเนี่ยค่ะละได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโทษของกามก็คือความติดข้องในกามใครว่าเป็นคุณบ้างใครว่าความติดข้องเป็นประโยชน์บ้างความติดข้องเพียงเริ่มติดข้องก็เป็นทุกข์ใช่ไหมติดข้องแล้วก็อยากได้อยากได้ก็แสวงหาแสวงหาได้ไหมได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ค่ะทุกวันลืมหรือเปล่าว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งวันด้วยไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างไรนะคะก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงอย่างนั้นว่ากามมีทั้งคุณและโทษแต่สำหรับกามที่เป็นกิเลสเนี่ยค่ะติดข้องในทุกอย่างถ้าเป็นกามอารมณ์นะคะอารมณ์ที่เป็นกามที่น่าพอใจน่าใคร่ก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าโลภะก็ไม่ได้พอใจเพียงเท่านี้ค่ะยังพอใจอื่นๆทั้งหมดอยากมีปัญญาไหมคะอยากแค่อยากมีแต่จะมีได้ยังไงไม่คิดเลยนะคะอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะอยากอีกแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดนะคะและต้องรู้ว่าพอได้ยินคำไหนได้ยินคำว่ากามที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ากามที่เป็นกิเลสก็คือความติดข้องเป็นสภาพที่ติดข้องซึ่งเป็นโทษที่ควรละแต่ใครก็ละไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่ค่อยๆที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีนะคะก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นชาติก่อนนะคะไม่กลับมาอีกเลยชาตินี้สำหรับชาติหน้าก็ไม่เหลือเลยยาวเกินไป เอาแต่ละวันซึ่งมีความสุขมีความทุกข์ไม่ได้กลับมาอีกเลยหมดแล้วก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาอีกได้เลยก็เป็นอย่างนี้แหละทุกวันเพราะฉะนั้นจึงเป็นกามบุคคลเพราะอยู่ในกามโลกในกามภูมิเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้ยินคำไหนนะคะก็ขอให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่เพียงคิดเดาหรือว่าจำเฉยๆแต่ต้องเข้าใจด้วยว่ากามที่เป็นกิเลสหมายความถึงโลภะความติดข้องนะคะกามที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนกามซึ่งเป็นที่ตั้งกามวัตถุเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นและกามก็มีทั้งคุณและโทษถ้าไม่มีคุณจะมีใครต้องการไหมอยากได้ไหมและอยากได้อะไรคะก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยินดีในอะไรยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงก็คือว่าตราบใดที่ยังมีความติดข้องเพราะไม่รู้ตราบนั้นก็ยังมีสังสารวัฏ
1: ถ้าจะครับสรุปว่าโทษของกามก็คือความยินดี
0: ความติดข้อง
1: ติดข้อง
0: ซึ่งเป็นโทษค่ะ
1: แต่ตัวที่เป็นที่สภาพของสิ่งที่เป็นที่น่าพอใจนั้นเขาก็มีคุณก็คือเป็นสภาพที่น่าพอใจ
0: ค่ะก็ชีวิตประจำวันทุกคนอยากได
1: ้อยากได
0: ้ค่ะจะปฏิเสธว่าไม่น่าพอใจหรือถ้าไม่น่าพอใจจะอยากได้ไหม
1: ทุกคนก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจทุกคนก็อยากได้ความรู้สึกที่สบายทุกคนก็อยากได้นามรูปที่สบายอ่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกามบุคคลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นโทษของกิเลสกามซึ่งเป็นสภาพที่ติดข้องซึ่งจะนำมาซึ่งทุกข์ด้วยความติดข้องในสิ่งที่โลภะพอใจ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนถูกวางยาพิษไหมคะ
1: วางยาพิษอยู่ตลอด
0: ได้แต่สิ่งที่พอใจแต่ติดข้องในสิ่งที่พอใจวันหนึ่งก็ตายเพราะความติดข้อง
1: ถ้าอย่างแสดงทั้งความโกรธแล้วความติดข้องเนี่ยว่าในชาตินี้เราจะโกรธคนโน้นโกรธคนนี้จะเป็นจะตายนะครับแต่พอตายไปแล้วก็คนนั้นก็ไม่ได้ตามไปแต่ความโกรธที่สะสมไว้ในจิตก็ตามไปโกรธคนอื่นอีกโลภะความติดข้องก็เหมือนกันชาตินี้มีบ้านอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้มีสัตว์บุคคลนี้ก็ติดข้องแล้วตายไปก็ไปติดข้อง
0: เพราะฉะนั้นเสียเวลาโกรธไหมคะ
1: เสียเวลาโกรธเสียเวลาโลภ
0: ค่ะทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องมีแต่โทษเกิดมาก็ถูกวางยาแล้ว
1: ท่านจ๋าเกิดมาก็ถูกวางยา
0: ให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ติดข้องเดือดร้อนเป็นทุกข์แน่นอน
1: ถ้าจะถ้าพิษของความยินดีพอใจเนี่ยจะนำมาซึ่งอะไรบ้างครับท่านจะ
0: พลาดพลาดจากสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แต่ลืมนะคะพลาดพลาดทุกขณะเพราะฉะนั้นความไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงนะคะหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเมื่อไรรู้อย่างนั้นนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็ค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งสามารถจะรู้ได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
1: ที่สนทนาที่บ้านเหนือน้ำจังหวัดปทุมเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะฮะอาจารย์ก็กล่าวอย่างนี้ฮะแต่ว่าสะกิดใจมากนะครับว่าร้องไห้กับสิ่งที่ไม่มี
0: ค่ะตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะก็คงร้องไห้กันแต่พระธรรมนะคะที่ถูกต้องก็จะทำให้ระลึกได้ว่ากำลังร้องไห้ให้สิ่งที่ไม่มี
1: ฟังแล้วเศร้ากับทุกโศกเสียดายนะครับครวญกับสิ่งที่ไม่มี
0: เข้าใจว่ายังมีอยู่แต่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาและดับทันทีด้วยเร็วอย่างนั้นพอเกิดแล้วก็ดับไป
1: ท่านอาจารย์ครับตะกี้นี่เห็นได้ยินก็ดับไปแล้วทำไมไม่เศร้าโศกก็เห็นได้ยินที่ดับไปท่านอาจารย์
0: ค่ะ
1: แต่จะไปรอเศร้าโศกเมื่อมีเป็นคนเป็นอะไร
0: ทั้งหมดก็คือว่าเหมือนกันไม่ว่าจะอะไรก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับอีกแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังร้องไห้นะคะหยุดร้องไห้ไม่เข้าใจความจริงร้องไห้ทำไมกับสิ่งที่ไม่มีและการที่ค่อยๆพ้นจาก การที่จะต้องร้องไห้เสียใจนะคะกับสิ่งซึ่งไม่มีก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจะโกรธอะไรกับสิ่งที่ไม่มีจนถึงจะชอบอะไรกับสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็จะเพิ่มแล้วก็มั่นคงขึ้นจนกระทั่งเมื่อกิเลสเบาบางสภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีสิบ
4: ขอเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ว่าการสวดมนต์ข้ามปีที่ทำบอกว่าให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเนี่ยเป็นเช่นนั้นได้หรือเปล่าก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์กล่าวเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะต้องทราบว่าชาวพุทธคือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องตรงตามที่ปรากฏที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะตลอดตั้งแต่หลังจากที่ตรัสรู้แล้วและใกล้จะปรินิพพานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆนะคะไม่ใช่เพื่อความไม่รู้เพราะเหตุว่าพุทธะคือการรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงและโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในครั้งโน้นนะคะ 2,500 กว่าปีมาแล้วณพระวิหารเชตวันหรือว่าพระวิหารเวรุวันหรือที่ใดก็ตามมีการสวดมนต์ข้ามปีหรือเปล่
4: า
0: ต
4: ้
0: องเป
4: ็
0: นผู้ที่ตรงนะคะและข้อสำคัญที่สุดคือทุกคำที่ทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเห็นถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาทั้งหมดทุกคำถ้าใครได้ฟังคำที่คนอื่นอาจจะพูดอย่างเดียวกันนะคะแต่คำนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่จะไม่รู้ข้ามปีกับการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเคารพบูชาสูงสุดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะต่างๆหรือแม้การพูดคำที่คนนั้นไม่ได้เข้าใจเลยนั่นไม่ใช่การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่หวังประโยชน์เกื้อกูลให้คนที่ได้ฟังนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่มีในพระไตรปิฎกก็น่าจะพิจารณาว่าสวดมนต์คืออะไรแล้วก็สวดทำไมต้องเข้าใจอย่างละเอียดทีเดียวค่ะขณะที่ต้องการจะสวดต้องการอะไรเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะคะบางคนก็ต้องอ่านหนังสือค่ะพูดไม่ได้หรอกอย่างที่เขาพูดกันที่เขาเรียกว่าสวดเนี่ยนะคะต้องแจกหนังสือให้อ่านหมายความว่าอะไรคะให้อ่านคำที่ไม่เข้าใจแต่อ่านทำไมแล้วอ่านแล้วได้ประโยชน์อะไรและเป็นมงคลนำมาซึ่งความเจริญผาสุขได้อย่างไรในการทำสิ่งซึ่งเพียงพูดแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำที่พูดเลยเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องไม่ลืมนะคะพุทธะคือผู้ที่เข้าใจถูกเห็นถูกในพระธรรมคำสอนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังคือให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีสักข้อเดียวหรือคำเดียวในพระไตรปิฎกที่ว่าให้พูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าให้พูดคำใดๆก็ตามที่เข้าใจว่าไม่รู้จักคำนั้นแล้วจะนำมาซึ่งความเป็นมงคลเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงและมีเหตุผลเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นะคะทำไมต้องข้ามปีและสวดมนต์คืออะไรวันนี้สวดหรือเปล่าคะ
5: คือตอนเช้าก่อนจะเริ่มสนทนาธรรมเราก็มีกล่าวนะโมตัสสะอะค่ะท่าน
0: นั่นคือสวดมนต์เลยค่ะ
5: อันนั้นคือกล่าวคำขอนอบน้อม
0: เป็นคำบูชาพระรัตนตรัยค่ะไม่ใช่กล่าวคำที่ไม่รู้จักนะคะทุกคนที่นี่รู้ดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะว่ามีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ทุกคนกล่าวเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจแต่อัตถะคือความรู้สึกในใจขณะที่กำลังนมัสการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั่นคือความหมายของคำที่กล่าวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสวดมนต์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าขณะที่กำลังฟังพระธรรมจากพระไตรปิฎกแม้พระสูตรก็เพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์โดยการแสดงพระธรรมและท่านพระอานนท์ก็จดจำมาแล้วมีการสังคายนานะคะสืบทอดกันมาเพื่อให้ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจแล้วฟังแล้วใครสวดมนต์สูตรนั้นบ้างเพราะเข้าใจจะต้องไปสวดอะไรคะจะต้อง พูดภาษาบาลีทั้งหมดตั้งแต่ต้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ตลอดหมดทั้งพระสูตรอย่างนั้นหรือด้วยความไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นการศึกษาให้เข้าใจว่าพระสูตรนั้นกล่าวถึงอะไรประโยชน์ที่ได้รับจากพระสูตรนั้นคืออะไรนั่นคือพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ที่คนไม่เคยเข้าใจมาก่อนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ไม่ทรงแสดงพระธรรมนะคะก็จะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่ใช่ไปพูดสวดตามคำที่เราไม่เข้าใจประโยชน์อยู่ที่ไหนคะทุกคนคิดได้ไตร่ตรองได้เป็นผู้ตรงว่าประโยชน์อยู่ที่ไหนอยู่ที่พูดคำที่ไม่รู้จักหรืออยู่ที่การฟังพระธรรมด้วยความเคารพในแต่ละคำเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งลึกซึ้งนะคะแม้ว่าจะปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองจึงสามารถที่จะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได
5: ้ท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านใช้คำว่าสาธยายเนี่ยก็เหมือนกับคือท่านไปทบทวนพระธรรมที่ได้ฟังแล้วเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
0: ค่ะต่างคนต่างสาธยายคือไตร่ตรองได้แต่ถ้าเป็นสังคีติต้องออกเสียงเพื่อรับรองความถูกต้องของคำที่ได้จดจำกันมาว่าผิดถูกประการใดเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันระหว่างคำว่าสาธยายกับสังคีตินะคะสาธยายคือการไตร่ตรองจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้เพราะเหตุว่าถึงไม่พูดดังๆก็มีเสียงอยู่ในใจทุกครั้งที่คิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นนั่งคนเดียวจะเปล่งเสียงออกมาก็ตามอัธยาศัยจะไม่เปล่งเสียงออกมาก็แล้วแต่เพราะเหตุว่าการเปล่งเสียงเนี่ยนะคะต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระด้วยไม่ใช่ว่าพูดอย่างเรานะคะตัดทุกคำที่เป็นภาษาบาลีทุกขะก็เป็นทุกสุขะก็เป็นสุขอารมณะก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องตามอักขระเพราะฉะนั้นถ้าจะสาธยายโดยการที่มีเสียงด้วยก็ออกเสียงได้ใช่ไหมคะเป็นการสรรเสริญด้วยวาจาแต่ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่เปล่งเสียงออกมาแต่กล่าวคำสรรเสริญในใจเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าวาระนั้นเวลานั้นนะคะไม่ได้เปล่งเสียงออกมาเท่านั้นเองเมื่อคืนนี้มีใครไตร่ตรองธรรมะบ้างมีได้ฟังแล้วพอคิดถึงจำได้เลยว่าข้อความนั้นเป็นยังไงนั่นก็คือไม่ลืมใช่ไหมคะแล้วก็คิดและไตร่ตรองแล้วก็จำได้แล้วก็เข้าใจขึ้นไม่ต้องบอกใครด้วยจะเวลาไหนก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความหมายของคำว่าอนัตตามั่นคงขึ้นก็สามารถที่จะรู้นะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่ไม่เคยฟังมาก่อนจนกระทั่งฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆมีความเข้าใจในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ในความเป็นอนัตตาไม่ฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรคะได้ยินคำว่าอนัตตาพูดคำว่าอนัตตาแล้วก็ลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นอนัตตาถ้าเวลาที่จะสวดนะคะไปรวมกันสวดอย่างนั้นน่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่าหรือว่านัดหมายกันที่จะพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะเหตุว่านะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมิฉะนั้นไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนแม้แต่คำว่าอนัตตาห้ามใคร
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

โลภะลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนและแม้อยากเข้าใจธรรมะมากมากขณะนั้นก็ถูกลวงอีกแต่เพียงได้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ประเสริฐแล้วเพราะเป็นการค่อยๆละโลภะไปทีละน้อยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.2 มีนาคม 2557

ความจริงนะคะต้องพิจารณาว่าเพียงได้เข้าใจจะน้อยจะมากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพียงได้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเห็นคุณค่าไหมคะเพียงแม้ได้เข้าใจเท่านี้ก็ประเสริฐยังมีสิ่งที่จะทำให้เข้าใจได้มากกว่านี้ยิ่งประเสริฐกว่านี้เพราะว่าสามารถที่จะไม่ใช่เพียงฟังแต่ประจักษ์แจ้งความจริงด้วยเห็นโลภะนะคะนักลวงลวงให้อยู่ในสังสารวัฏลวงทุกวันล่อด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลวงให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงหามีไม่เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีชั่วคราวเหมือนในฝันเพราะปรากฏแล้วหมดไปแล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยเพียงเข้าใจเท่านี้ก็ประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้ารู้คุณค่าของการเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่ถูกโลภะลวงอยากรู้มากกว่านี้เป็นไปได้ยังไงคะแค่นี้ก็มากแล้วที่มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ถ้าเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงเนี่ยยิ่งมากขึ้นในเพียงไม่กี่คำแต่ว่าเป็นความจริงที่สามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะไปให้โลภะลวงต่อไปว่าอยากรู้มากกว่านี้ควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้ฟังมาตั้งนานแล้วแต่ว่าขณะที่เพียงแม้ได้เข้าใจอย่างเนี้ยก็บุญแล้วค่ะประเสริฐแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45,000 ปีในการทุกคำมีค่าถ้าเราฟังจริงๆเพื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็คือว่าไม่ต้องมีใครมาลวงให้ไปอยากหรือว่าให้ไปต้องการเกินกว่านี้เพราะว่าเหตุไม่มีพอที่จะให้เข้าใจเกินกว่านี้ได้เมื่อฟังเท่านี้เข้าใจแค่นี้ฟังต่อไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะตรัสรู้ความจริงทั้งหมดรู้อัธยาศัยของสัตว์โลกสะสมมากด้วยโลภะมากด้วยอวิชชามากด้วยโทสะมากด้วยศรัทธาหรือว่ามากด้วยปัญญาแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยขณะจิตแรกที่เกิดก็เป็นเพราะการสะสมของกุศลและอกุศลและกรรมซึ่งจะให้ผลในแต่ละชาตินั้นด้วยนะคะโดยไม่มีใครสามารถจะเลือกหรือบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นที่ได้สะสมมาแล้วที่เกิดในขณะแรกจนถึงได้มีโอกาสฟังธรรมะก็ส่งไปถึงการที่ได้ฟังมาแล้วนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เข้าใจเพียงเท่านี้ก่อนจะเข้าใจมากมายทันทีจนถึงที่สุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจก่อนเข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นคงขณะนั้นก็จะรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละความเป็นตัวตนซึ่งมากความเป็นตัวตนนี่ค่ะปรากฏในขณะที่แม้คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มากกว่านี้เมื่อไหร่จะรู้มากกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ทั้งที่ฟังแล้วก็ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังเท่านี้และตามที่ได้ไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีความพอใจขณะนั้นก็เป็นกุศลไม่เดือดร้อนว่าเราอยากรู้กว่านี้เมื่อไหร่จะรู้กว่านี้เพราะฉะนั้นควรต้องเห็นโลภะว่าเป็นสิ่งที่ควรละทรงแสดงไว้เป็นอริยสัจจะที่สองเป็นธรรมะที่ควรละเพราะฉะนั้นควรละไม่ใช่ไปละตอนโน้นนะคะแต่ว่าละไปเรื่อยๆเพราะว่าขณะนั้นอะไรที่จะละได้ก็ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆจึงสามารถที่จะละได้

0: เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1651สนทนาธรรมที่โรงแรมคลาร์กเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนคือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิทไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรม บางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่ามีกาละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั้นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานัคคณิกะกรรมะคือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้คะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิต1ขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิติขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณ นะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัตทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอัครสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชน แล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะกำลังปรากฏและคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกัปสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกัปบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหนถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่มั้ยคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะคือปกติมีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะแล้วปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะ ถึงกาละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลย

0: แล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ฟังจากท่านอาจารย์พูดมาก็รวมสรุปแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยต้องเป็นอนัตตาตลอดต้องระลึกรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะ
0: ถ้ายังไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะสติปัฏฐานไม่เกิดเลย
1: สภาพธรรมะขั้นแรกคือหมายถึงว่าตัวอย่างเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได
0: ้ขณะนี้นะคะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอพูดว่ากำลังฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนกำลังฟังอยู่แท้ๆนะคะก็มีจิตที่คิดเรื่องอื่นแต่ปัญญาไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะเห็นความเป็นอนัตตาในขณะนั้นก็เลยเป็นเรื่องอื่นยาวไปเลยจนกระทั่งถึงว่าแล้วขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าได้ยินชื่อสติปัฏฐานจากที่ไหนแล้วก็พอได้ยินแล้วเข้าใจคำนั้นหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทุกชื่อที่ได้ยินค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ชัดเจนสามารถที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมนั้นได้แต่เรามักจะผ่านและคิดว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะเต้นมากเพียงพูดละชั่วเราก็จะไปละละใช่ไหมคะแต่อะไรละเราละไม่ได้เลยค่ะและเราก็ยังไม่รู้ว่าชั่วหรือบาปนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะยังไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานจนกว่าจะเข้าใจว่าสติปัฏฐานคืออะไรถ้าคุณหมอตอบได้นะคะคุณหมอก็จะไม่ถามว่าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของทุกท่านนะคะเพื่อไม่ถามใครเพราะเหตุว่าถามเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะก็ฟังต่อไปอย่างสติปัฏฐานดูเหมือนรีบร้อนที่จะถึงสติปัฏฐานโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลืมคำนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแล้วสติปัฏฐานก็จะเกิดค่ะเมื่อนั้นจะไม่สงสัยในคำว่าสติกับปัฏฐานเลยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดและดับและจิตที่เห็นก็ชั่วคราวคือเพียงเห็นแล้วก็ดับแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็มีความติดข้องในสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีโลกใดๆเลยเพียงแค่จิตเกิดขึ้นเห็นติดข้องละเพราะฉะนั้นความติดข้องนะคะเป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะละได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต้นก็คือไม่ใช่ไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในอาหารอร่อยในรสดีๆนะคะแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเลยเนี่ยเสียเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นเพราะไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้าสะสมมานะคะยังเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่หลงผิดว่าท่านเป็นพระสกทาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอนาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้นะคะแล้วไปพยายามที่จะทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าขณะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้โลภะเกิดกำลังพยายามนั้นไม่ใช่โลภะหรือแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนหรือและไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญานะคะในพระไตรปิฎกใช้ค่ะว่าเป็นผู้มีปกติปกติจริงๆค่ะรู้สิ่งที่เกิดแล้วใช้คำว่าตามรู้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างอื่นที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดนะคะถ้าไปคิดอย่างนั้นคือไม่สามารถจะรู้สิ่งที่เกิดแล้วตามการสะสมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะจึงเป็นผู้ที่มีปกติรู้สิ่งที่เกิดแล้วเฉพาะตนเฉพาะตนยังมีโลภะอยู่ไหมยังมีความต้องการรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยๆหรือเปล่าเป็นผู้ที่ตรงว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดต้องมีปัจจัยค่ะสะสมมาที่จะไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระโสดาบันพระอรหันต์คงไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนก่อน

0: จะไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแม้แต่คำที่เราได้ยินนะคะเราคิดเองไม่ได้เลยกัลยาณะคือดีงามนะคะปุถุชนคือผู้ที่หนาแน่นมากด้วยกิเลสคือผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นการที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้ายังไม่เป็นพระอริยะบุคคลไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นปุถุชนแต่ปุถุชนก็มีหลายระดับค่ะปุถุชนที่มืดบอดนะคะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยไม่สนใจที่จะฟังด้วยก็ยังมีจริงหรือเปล่าคะมืดแน่ๆบอดแน่ๆเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรที่พอที่จะให้เกิดความเข้าใจได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่มีศรัทธาต้องการที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแต่อาจจะเป็นผู้ที่ใจร้อนค่ะคิดว่าละเอียดมากยุ่งมากยากมากแค่นี้พอแล้วทำอย่างอื่นดีกว่านั่นก็คือจะไม่เป็นกัลยาณปุถุชนแม้ว่าภายนอกนะคะดูเหมือนว่าทำหลายอย่างที่ดีตัวเองก็มีความหวังดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะแต่ยังไม่รู้สภาพธรรมะค่ะลึกลงไปก็คือว่ายังมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ตามนะคะที่มีความเป็นเรามากก็จะแสดงออกมาตามความเป็นเราโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเพื่อเราเพราะต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังพระธรรมในครั้งอดีตนะคะมีทุกอัธยาศัยเป็นผู้ที่มากในความติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็มีแต่ว่าไม่ประมาทปัญญาคือการที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง
1: เพราะฉะนั้นกัลยาณปุถุชนก็คือปกติโดยเราๆทั่วๆไปนี่แหละ
0: เราเรียกเองตั้งเองนะคะกัลยาณตั้งเองนะคะคือผู้ที่ใครก็ตามที่เราดูเหมือนเป็นคนดีแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะว่าสำหรับคำว่าเสกขะบุคคลภาษาบาลีกับภาษาไทยนี่คล้ายๆกันนะคะเสกขะก็คือศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังต้องศึกษาหมายความว่าไม่รู้นะคะความไม่รู้เนี่ยจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นเสกขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาเนี่ยนะคะหมายความถึงพระโสดาบันได้แก่โสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตนะคะยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องศึกษาต่อไปยังไม่เป็นพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะโสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตเป็นเสกขะบุคคลพระสกทาคามีบุคคลสกทาคามีมัคคจิตสกทาคามีผลจิตเป็นเสกขะบุคคลอนาคามีบุคคลคืออนาคามีมัคคจิตอนาคามีผลจิตนะคะเป็นเสกขะบุคคลยังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลแม้อรหัตมรรคเกิดก็เป็นเสกขะบุคคล7รวมกัลยาณปุถุชนอีก1เข้าไปได้ยังไงในการที่จะเป็นเสกขะบุคคลต้องเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ฟังผู้ที่เข้าใจผู้ที่จะอบรมความเห็นถูกนะคะเพราะเหตุว่ากัลยาณปุถุชนนะคะศึกษาและคำว่าศึกษาในพระไตรปิฎกนี่นะคะไม่ใช่เพียงฟังประพฤติปฏิบัติตามด้วยมีประโยชน์อะไรคะที่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีนั่นเป็นกุศลนี่เป็นอกุศลแต่ไม่ประพฤติตาม
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจิรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขต คุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1652สนทนาธรรมที่โรงแรมคลาร์กเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิทไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรมบางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่า มีกาละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อๆไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั่นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานักขณิกะกรรมะคือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิต1ขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิติขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณนะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัตทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอรหันตสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะ ราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะและก็ธรรมะกำลังปรากฏและคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกับสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกับบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหนถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่ไหมคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะคือปกติมีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะและปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะถึงกาลละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลยใช่มั้ยคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ฟังเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ตรงจริงจริงใจฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าฟังขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปคิดเรื่องอื่นนะคะในหนังสือเล่มนั้นในตำราเล่มนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนั้นน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะความคิดก็สับสนเพราะเหตุว่าไปนึกถึงสิ่งที่สงสัยแล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
3: ถ้ากล่าวโดยลำดับนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทาสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงปริยัติค่ะเป็นปฏิบัติถ้ากล่าวโดยสัจจญาณกิจญาณกัตญาณสติปัฏฐานก็เป็นกิจญาณและเรามีปริยัติพอหรือยังหรือว่าเรามีสัจจญาณมั่นคงพอหรือยังถ้ามีความมั่นคงพอนะคะเราจะไม่ต้องกังวลหรือห่วงเลยเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่สติเกิดแล้วปรากฏได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงจะละโลภะความติดข้องความต้องการได้ก็ด้วยหนทางเดียวนะคะคือปัญญาที่รู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหลายนะคะไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะจริงๆเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะใดปรากฏนะคะฟังอย่างนี้ก็อาจจะระลึกได้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเราไม่ได้เลือกลักษณะของธรรมะที่จะให้เกิดแต่ลักษณะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะลักษณะของธรรมะใดเกิดนะคะปัญญาที่สะสมมาก็สามารถที่จะระลึกได้ขณะนั้นสภาพที่ระลึกนี่ค่ะเป็นสติเพราะฉะนั้นสติก็มีหลายขั้นนะคะขั้นฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ระลึกได้เป็นการรู้โดยการคิดก็ได้ขณะนั้นก็เป็นตัวสติที่ทำไมไม่โกรธนะคะทำไมไม่ทำอย่างอื่นแต่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าสติก็มีหลายขั้นนะคะสติที่เพียงระลึกชื่อเรื่องราวขณะนั้นว่าเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะคะหรือไม่ก็สัจจญาณกิจญาณกัตญาณข้ามขั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปริยัติพอหรือยังสัจจญาณพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะคะจะฟังธรรมะยังไงจะฟังเรื่องราวของธรรมะมากมายแต่ก็ไม่รู้ลักษณะของธรรมะหรือในขณะที่ฟังธรรมะนะคะเริ่มมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีจริงขั้นมีจริงนี่นะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะจิตเห็นเกิดระดับเร็วมากจิตทุกประเภทเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาซึ่งความจริงขณะนั้นก็มีการเกิดดับของจิตขั้นมากมายแต่ก็ไม่รู้ เดี๋ยวนี้ไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานก็คือรู้สภาพธรรมะใดก็ได้ไม่จำกัดค่ะที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงนะคะแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีสภาพธรรมะที่เริ่มจะเข้าใจยังไม่เป็นสติปัฏฐานก็ยังไม่เป็นสติปัฏฐานอย่าไปบีบบังคับให้เป็นสติปัฏฐานให้รู้ตรงนั้นตรงนี้นั่นก็คือไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา
4: จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นได้รสเนี่ยเจตสิกจะเกิดร่วมถ้าเราใช้คำง่ายๆเจตสิกจะคำว่าเป็นอารมณ์ได้ไหมฮะ
3: อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้อย่างหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยสภาพธรรมะใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าจะเป็นคำเป็นเรื่องหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงก็ตามแต่จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้เลยแต่จิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะจิตสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างรู้จิตก็ได้รู้เจตสิกก็ได้รู้รูปก็ได้รู้บัญญัติก็ได้รู้นิพพานก็ได้รู้ได้หมดทุกอย่าง
4: หมายถึงอารมณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่จิตจะต้องรู้
3: อารมณ์เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นอย่างเสียงดีใช่ไหมคะกระทบโสตประสาทรูปกระทบอย่างอื่นไม่ได้และจิตจึงเกิดได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตได้ยินนั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์ของจิตโดยการที่ว่าเสียงนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพราะจิตได้ยินเกิดไม่ใช่จิตอื่นเกิดเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินค่ะตอนนี้อะไรเป็นอารมณปัจจัยของจิตเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นเสียงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินคิดนึกเป็นอารมณปัจจัยของจิตคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตที่คิดค่ะเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นได้ไหมคะไม่ได้นี่คือความเป็นธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย
5: กราบท่านอาจารย์นะคะหนูก็สงสัยว่าสิ่งๆแล้วเนี่ยถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องราวว่าปรมัตถธรรมมีสี่เนี่ยนะคะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะ
3: ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจได้นะคะก็คือฟังพิจารณาไตรตรองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง
5: บางครั้งก็คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่รู้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรุงแต่งใหสามารถเข้าใจสภาพธรรมะ
3: 45พรรษาทรงแสดงพระธรรมเป็นเรื่องราวทั้งหมด
5: แต่เวลาที่ถามอย่างถามเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี่ยท่านอาจารย์มักจะเน้นว่าให้พิจารณาสภาพธรรมณขณะเดียวนี
3: ้ก็ไม่ได้ให้พิจารณานะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเข้าใจสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสติปัฏฐานคืออะไรการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับค่ะ
5: จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเท่าที่หนูมองเนี่ยหนูว่าเรื่องราวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะจะต้องทราบค่ะ
3: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงเราจะรู้สภาพธรรมะได้อย่างไรนะคะอย่างที่กล่าวว่าเมื่อกี้นี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานถ้าไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่รู้ว่าจิตหนึ่งขณะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทให้เข้าใจความเป็นอนัตตาหรือว่าให้ไปรู้ผัสสะเจตสิก
5: ที่ท่านอาจารย์เน้นกับพวกเราเนี่ยเพราะว่าท่านอาจารย์มองว่าเราพยายามจะจำใช่ไหมคะ
3: คือไม่เข้าใจว่านะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วสำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นความเข้าใจของเราก็ห่างเหินไปอยู่ในหนังสือในตำราต่างๆนะคะโดยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะจะมีจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่ก็คือว่าให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้ก่อนจิตเห็นจะเกิดต้องมีจักขุทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนก่อนจักขุทวาราวัชนะก็มีภวังคุปเฉทะก่อนภวังคุปเฉทะก็มีภวังคจรณะก่อนภวังคจรณะก็คือภวังไม่ใช่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะเหล่านี้ได้เลยค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความเป็นอนัตตามากขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถจะเข้าใจธรรมะได้แค่ไหน พูดถึงเจตสิกเจ็ดดวงเนี่ยจะเข้าใจผัสสะเจตสิกไหมจะเข้าใจมนสิการะเจตสิกไหมหรือว่าจะรู้ลักษณะของเจตนาเจตสิกในขณะนี้ไหมซึ่งเกิดกับจิตเห็นด้วยค่ะฟังเพื่อให้เรามีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเราจะจากโลกนี้ไปนะคะเกิดใหม่ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีแต่เรื่องที่จำในชาติก่อนพอถึงชาติต่อไปพูดภาษาอะไรน่าจะจำคำที่เราเคยจำไว้หมดไหมจิต89เจตสิก52หายไปไหนหมดแต่ธรรมะเป็นธรรมะค่ะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะความเข้าใจของเราเริ่มเกิดได้ไม่มีตัวตนเห็นไหมคะการฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นก็คือสามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะซึ่งต่างๆกันไป
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่822
2: ผมขอคำอธิบายที่ท่านพูดที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านยังเสวยสุขและทุกข์นั่นความคำว่าเสวยสุขและทุกข์ของพระอรหันต์นี่มีความหมายยังไงขออธิบายให้เข้าใจ
3: สภาพของนามธรรมที่เกิดขึ้นจำแนกออกได้โดยลักษณะของการเกิดเป็น4ชาติหรือภาษาบาลีใช้คำว่าชาติคือเป็นอกุศล1เป็นกุศล1เป็นวิบาก1เป็นกิริยา1เวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นบางขณะที่จิตเกิดเป็นอกุศลเวทนาก็เป็นอกุศลบางขณะที่จิตเกิดเป็นกุศลเวทนาก็เป็นกุศลบางขณะที่จิตเกิดเป็นวิบากเวทนาเจตสิกก็เป็นวิบากบางขณะที่จิตเกิดเป็นกิริยาเวทนาที่เกิดกับจิตนั้นก็เป็นกิริยาสำหรับอกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีที่เศร้าหมองที่ให้ผลเป็นทุกข์ส่วนกุศลก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีให้ผลเป็นสุขกุศลและอกุศลธรรมเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือวิบากจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตแต่เป็นวิบากจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมและแต่ว่าปฏิสนธิจิตนั้นจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นวิบากเวทนาที่เกิดและเจตสิกอื่นที่เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตก็เป็นชาติวิบากเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมไม่ใช่เป็นตัวกรรมกรรมได้กระทำแล้วดับไปแต่สะสมอยู่ในจิตที่เกิดดับสืบต่อกันทุกขณะเพราะฉะนั้นในจิตแต่ละขณะมีปัจจัยมากมายทั้งปัจจัยที่เป็นกุศลละเหตุอกุศลละเหตุเป็นกุศลละกรรมเป็นอกุศลละกรรมและยังเป็นปัจจัยอื่นๆพร้อมที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นวิบากหรือเป็นกิริยาแล้วแต่ปัจจัยที่สะสมอยู่ในจิตเมื่อกรรมได้กระทำไปแล้วดับไปแล้วเป็นปัจจัยสะสมที่จะให้เมื่อจุติจิตดับไปแล้วปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากจิตเกิดพร้อมกับวิบากเจตสิกและกรรมมัชฌรูปขณะนี้ค่ะรูปที่เกิดเพราะกรรมกำลังเกิดอยู่แต่หามีบุคคลใดรู้ไม่ว่ารูปที่กำลังเกิดในขณะนี้เป็นผลของกรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้วเพราะกรรมเป็นนามธรรมดับไปแล้วแต่สภาพของกรรมที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยอยู่ในจิตทุกดวงสะสมสืบต่อที่จะทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับกรรมมัชฌรูปเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตเป็นวิบากถึงแม้ว่าจะเป็นโสมนัสเวทนาเพราะเหตุว่ารู้อารมณ์ที่ดีหรือว่าเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะรู้อารมณ์ปานกลางขณะนั้นก็เป็นเพียงเวทนาที่เป็นวิบากเพราะเหตุว่าเป็นเพียงผลของกรรมกรรมทำให้สภาพความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่ปรินิพพานเพราะเหตุว่ามีกรรมทำให้วิบากจิตเจตสิกและรูปเกิดดับสืบต่อกันจนกว่าจะถึงปรินิพพานเพราะฉะนั้นเวลาที่บุคคลใดเป็นพระอรหันต์แล้วปัจจัยที่สะสมอยู่ในจิตไม่มีอกุศลปัจจัยหรือกุศลปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิตอีกต่อไปแต่มีปัจจัยคือกรรมที่สะสมแล้วทำให้วิบากจิตและเจตสิกและรูปเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเหมือนบุคคลอื่นๆที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่ความต่างกันก็คือว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดับกิเลสนั้นเวลาที่เห็นมีปัจจัยคือกิเลสความยินดีพอใจทำให้เกิดความพอใจขึ้น หรือว่ามีปัจจัยคือโทสะความไม่ยินดีเป็นปัจจัยทำให้เกิดยินร้ายหรือไม่พอใจในอารมณ์ที่ปรากฏแต่ผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีอกุศลปัจจัยหรือกุศลปัจจัยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็มีแต่เพียงจิตที่เป็นวิบากจิตและกิริยาจิตสำหรับวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็มีอดีตอกุศลกรรมและกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วแม้ไม่มีอกุศลจิตและกุศลจิตแต่ก็มีอกุศลวิบากจิตและเจตสิกและมีกุศลวิบากจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยและก็มีกิริยาจิตคือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นแม้ความรู้สึกก็เป็นเพียงวิบากหรือว่าเป็นเพียงกิริยาไม่เหมือนกับของผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสซึ่งย่อมเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะคะจะมีคำว่าสัอุปาทิเสสะนิพพานอนุปาทิเสสะนิพพานสัอุปาทิเสสะบุคคลและอนุปาทิเสสะบุคคลซึ่งความหมายต่างกันสำหรับสัอุปาทิเสสะนิพพานและอนุปาทิเสสะนิพพานก็ได้กล่าวถึงแล้วข้อความในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตสัอุปาทิเสสะสูตรข้อ216เป็นข้อความอธิบายสัอุปาทิเสสะบุคคลและอนุปาทิเสสะบุคคลซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีอนุสติเตือนให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระอริยเจ้าท่านหนึ่งคือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพราะฉะนั้นกุศลจิตย่อมเกิดได้ในขณะที่ฟังธรรมแทนที่จะเบื่อว่าซ้ำอีกแล้วประเดี๋ยวก็ทำไมจะต้องบอกว่าณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเพราะว่าทุกคนก็ทราบอยู่ว่าพระวิหารเชตวันนั้นสร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแต่ว่ากุศลจิตย่อมเกิดได้นะคะสังฆานุสติเตือนให้ระลึกถึงคุณของพระอริยสาวกท่านหนึ่งซึ่งได้กระทำคุณความดีไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากครั้งนั้นแหลเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วนึกภาพตามไปด้วยก็ได้นะคะณพระวิหารเชตวันครั้งนั้นแหลเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีท่านพระสารีบุตรมีความคิดดังนี้ว่าเห็นไหมคะว่าไม่มีใครยับยั้งความคิดได้แม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังคิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าให้หยุดคิดไม่ได้แต่แม้ขณะที่คิดก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าสะสมความรู้จริงจนชำนาญจะไม่หวั่นไหวกับความคิดเลยค่ะรู้ตลอดไปว่าขณะที่แม้กำลังคิดนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งคิดท่านพระสารีบุตรมีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถียังเช้าเกินไปฉะนั้นเราพึงเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถีปริพาชกก่อนเถิดสมัยนั้นท่านพระสาวกท่านปุถุชนก็อยู่ปะปนกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระอริยเจ้าและก็การที่จะอนุเคราะห์บุคคลอื่นแม้ว่าเป็นอัญญะเดรถีปริพาชกพระสาวกท่านหลายท่านก็มีเมตตาจิตที่จะอนุเคราะห์ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกได้ปราศัยกับพวกอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นกำลังนั่งประชุมสนทนากันในระหว่างว่าพวกนี้ก็สนทนากันแต่เช้านะคะมีความสนใจในความเห็นในลัทธิของตนก็ประชุมสนทนากันในระหว่างว่าดุกระอาวุโสทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังเป็นสัตว์อุปาทิเสสะกระทำกาละผู้นั้นล้วนไม่พ้นจากนรกไม่พ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไม่พ้นจากเปรตวิสัยไม่พ้นจากอบายทุคติและวินิบาตดูว่าท่านพระสาวกท่านได้ยินแล้วท่านจะทำยังไงนะคะครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำที่อัญญะเดรถีปริพพาชกเหล่านั้นกล่าวครั้นแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปโดยคิดว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรอัญญะเดรถีปริพาชกบางพวกโง่เขลาไม่ฉลาดอย่างไรจักรู้ผู้ที่เป็นสัตว์อุปาทิเสสะว่าเป็นสัตว์อุปาทิเสสะหรือจักรู้ผู้ที่เป็นอนุปาทิเสสะว่าเป็นอนุปาทิเสสะดูกระสารีบุตรบุคคล9จำพวกนี้เป็นสัตว์อุปาทิเสสะกระทำกาละพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาต9จำพวกเป็นไฉนมีพระอรหันต์รวมอยู่ด้วยหรือเปล่าคะสูตรก่อนกับสูตรนี้ข้อความต้องสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นบุคคล9จำพวกที่เป็นสัอุปาทิเสสะจะเป็นพระอรหันต์ด้วยหรือเปล่าเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับสัอุปาทิเสสะบุคคลยังเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกระทำกาละพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาตคือเกิดในสุคติแต่สำหรับพระอรหันต์นั้นไม่ต้องเกิดอีกเลยไม่ว่าในทุคติหรือสุคติแต่ผู้ที่จะพ้นจากทุคติเท่านั้นแต่ยังเกิดในสุคติก็จะต้องเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอนาคามีบุคคลเพราะเหตุว่ายังเป็นผู้ที่ยังมีการเกิดอยู่แต่ว่าพ้นจากอบายภูมิข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงบุคคล9จำพวกที่เป็นสัตว์อุปาทิเสสะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอันตราปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5สิ้นไปดูกระสารีบุตรนี่บุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้เป็นสัอุปาทิเสสะกระทำกาละพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสัอุปาทิเสสะบุคคลตั้งแต่ขั้นสูงจนกระทั่งถึงขั้นต้นคือตั้งแต่พระอนาคามีบุคคล

0: ต่ำคือโอรัมภาคิยสังโยชน์ซึ่งได้แก่สักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1ศีลัพพตประมาสะ1ซึ่งความจริงทั้ง3อย่างนี้นะคะดับตั้งแต่พระโสดาบันไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตประมาสะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอนาคามีก็เพิ่มกามฉันทะอีก1พยาปาทะอีก1เป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์5สำหรับพระโสดาบันดับสักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1ศีลัพพตประมาสะ1เป็นการดับสังโยชน์3
1: สำหรับพระโสดาบันและพระสกทาคามีบุคคล
0: แต่สำหรับพระอนาคามีนั้นดับโอรัมภาคิยสังโยชน์5คือสักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1ศีลัพพตประมาสะ1กามฉันทะ1พยาปาทะ1สำหรับพระอนาคาประเภทที่2พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุปหัตจะปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5สิ้นไปดูกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สองสำหรับพระอนาคามีจำพวกที่สองเวลาที่เกิดในพรหมโลกแล้วเมื่อล่วงครึ่งหนึ่งของอายุของพรหมโลกจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอุปหัตจะปรินิพพายีบุคคลสำหรับพระอนาคามีจำพวกที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอสังขาระปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5สิ้นไปดูกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สามสำหรับพระอนาคามีที่เป็นอสังขาระปรินิพพายีก็คือพระอนาคามีผู้ไม่ต้องเพียรมากก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นี่คือความต่างกันนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นความยากยิ่งของการที่จะดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระอรหันต์แม้ว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วนะคะก็ยังมีสังโยชน์อีกมากที่จะต้องดับเพราะเหตุว่า
1: ผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลนั้นดับเพียง
0: มิจฉาทิฏฐิคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนใครก็ตามยังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของรูปารมณ์สภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งต่างกับขณะที่คิดที่ตรึกที่นึกที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรถ้าไม่มีการละการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะที่กำลังเห็นโดยรู้จริงๆอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะดับสักกายทิฏฐิได้และบางท่านก็มีศีลัพพตประมาสะการปฏิบัติผิดซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะเหตุว่าต้องเป็นการปฏิบัติถูกรู้ถูกจึงจะดับวิจิกิจฉาซึ่งเป็นอกุศลธรรมอกุศลเจตสิกซึ่งผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วจะดับความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้เป็นสมุจเฉทซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกำลังคิดนึกตามปกติในชีวิตประจำวันนี่เองแต่ถึงแม้ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ดับกิเลสแต่กำลังคือปัญญาของพระโสดาบันยังไม่ใช่กำลังปัญญาของพระสกทาคามีบุคคลและไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีการอบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นสติจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในชีวิตของท่านไปอีกนานทีเดียวกว่าจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระสกทาคามีบุคคลและเมื่อเป็นพระสกทาคามีบุคคลสามารถที่จะดับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างหยาบแต่ว่าท่านก็จะต้อง

0: อบรมเจริญปัญญาอีกมากทีเดียวกว่าจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลและแม้กระนั้นเมื่อท่านบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ยังเห็นว่าแม้ปัญญาขั้นนั้นระดับนั้นสามารถที่จะดับโอรัมภาคิยะสังโยชน์5โดยที่ว่าไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตประมาสะกามฉันทะแม้แต่ความยินดีพอใจในรูปที่ปรากฏทางตาในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่มีพยาปาทะความไม่แช่มชื่นแม้เพียงชั่วเล็กน้อยเบาบางอย่างไรก็ตามแต่แม้กระนั้นเวลาที่เกิดในพรหมโลกแล้วบางท่านก็อยู่ในพรหมโลกนะคะจนถึงครึ่งหนึ่งของอายุของพรหมโลกแล้วจึงจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แสดงให้เห็นว่าการที่จะดับกิเลสจนหมดจดจริงๆโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นสิ่งที่ละเอียดและก็เป็นการยากด้วยข้อความต่อไปนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอนาคามีจำพวกที่สี่มีข้อความว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสสังขารปรินิพพายีเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5สิ้นไปดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่สี่คือผู้ที่เป็นพระอนาคามีบุคคลที่เป็นสสังขารปรินิพพายีนั้นต้องเป็นผู้ที่เพียรมากจึงจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระอนาคามีจำพวกที่ห้ามีข้อความว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิกระทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏคามีเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5สิ้นไปดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่5สำหรับพระอนาคามีจำพวกที่5ได้แก่ผู้ที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสแต่ว่ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จนกว่าจะเลื่อนจากแต่ละชั้นของสุทธาวาสจนกระทั่งถึงชั้นที่สูงที่สุดคืออัคคณิฏฐาพรหมแล้วก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นเพราะฉะนั้นแม้พระอนาคามีก็ต่างกันไปตามการสะสม
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
2: ครั้งที่823
0: ต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระอนาคามีจำพวกที่5มีข้อความว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิจะทำพอประมาณในปัญญาบุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5สิ้นไปดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่5สำหรับพระอนาคามีจำพวกที่5ได้แก่ผู้ที่อ อยู่ในชั้นสุทธาวาสแต่ว่ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จนกว่าจะเลื่อนจากแต่ละชั้นของสุทธาวาสจนกระทั่งถึงชั้นที่สูงที่สุดคืออัคคณิฏฐาพรหมแล้วก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ในภูมินั้นเพราะฉะนั้นแม้พระอนาคามีก็ต่างกันไปตามการสะสมสำหรับสุทธาวาส5ซึ่งเป็นภูมิของพระอนาคามีที่ได้รูปปัญจมฌานได้แก่อวิหาภูมิอตัปปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิอคคณิฏฐาภูมิเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นนะคะก็จะต้องจุติปฏิสนธิแต่ละชั้นจนกระทั่งถึงชั้นอคคณิฏฐาพรหมและถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ผ่านสุทธาวาสครบทั้ง5ภูมิแต่ว่าท่านไม่มีความยินดีพอใจในกามมฉันทะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแต่เมื่อสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ใครสะสมเหตุปัจจัยมาที่จะเป็นพระอนาคามีจำพวกไหนก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครที่จะยับยั้งเหตุปัจจัยที่สะสมมาได้ต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงสัพพุปาทิเสสะบุคคลจำพวกที่6ซึ่งเป็นพระสกทาคามีมีข้อความว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่6สำหรับสัพพุปาทิเสสะบุคคลจำพวกที่7พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระโสดาบัน3จำพวกเป็นจำพวกที่7จำพวกที่8จำพวกที่9มีข้อความว่าอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นเอกภิชฌีเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปบังเกิดยังพบมนุษย์นี้ครั้งเดียวจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่7แม้พระโสดาบันก็ต่างกันบางท่านก็เกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นโกลังโกละเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปท่องเที่ยวอยู่สองสามตระกูลและจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่8อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระทำพอประมาณในสมาธิในปัญญาบุคคลนั้นเป็นสัตตขัตตุปรมะโสดาเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปท่องเที่ยวอยู่ยังเทวดาและมนุษย์7ครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดุกระสารีบุตรนี้บุคคลจำพวกที่9ผู้เป็นสัพพุปาทิเสสะกระทำกาละพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติและวินิบาตดุกระสารีบุตรอัญญะเดรถีปริภาชกบางพวกโง่เขลาไม่ฉลาดอย่างไรจักรู้บุคคลผู้เป็นสัพพุปาทิเสสะว่าเป็นสัพพุปาทิเสสะหรือจักรู้บุคคลผู้เป็นอนุปาทิเสสะว่าเป็นอนุปาทิเสสะดุกระสารีบุตรบุคคล9จำพวกนี้แลเป็นสัพพุปาทิเสสะกระทำกาละพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุคติวินิบาตข้อความตอนท้ายพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทเตือนดุกระสารีบุตรธรรมปริยายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก่อนข้อนั้นเพราะเหตุไร พราะผู้ฟังธรรมปริยายที่เรากล่าวด้วยความอธิบายปัญหานี้แล้วอย่าถึงความประมาทจบสูตรที่3ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมยังไม่ใช่สัพพาทิเสสะบุคคลก็ยังไม่พ้นจากอบายภูมิทุคติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเตือนให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทันที
3: เทพอาจารย์มีอยู่ตอนผมก็จำไม่ได้นะครับมีอยู่ตอนนึงว่าด้วยรูปกับนามที่เป็นปัจจัยกันนะครับที่ว่านามบางครั้งก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปบางครั้งรูปก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามหรือว่านามต่อนามก็ให้เกิดกันหรือว่ารูปต่อรูปใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราพิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารต่างๆนั้นเนี่ยขณะที่เกิดสตินั้นรูปกับนามนี่มีความสัมพันธ์กันยังไงครับวันนั้นผมก็ฟังมาจาก
0: เวลาที่สติเกิดจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ1ที่กำลังปรากฏจะเป็นทางตาก็ได้หรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจุดประสงค์ของการที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เพื่อให้ปัญญารู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะกำลังปรากฏมีการนึกบ้างไหมคะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนในขณะที่กำลังเห็นอาจจะหลงลืมสติไม่ระลึกเลยหรือว่าอาจจะเป็นสติขั้นที่นึกได้เป็นคำว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้ไม่ใช่เราที่เห็นนี่เป็นการนึกที่เป็นคำแต่การอบรมปัญญาที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่นึกเป็นคำเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบนะคะก่อนที่จะไปถึงเหตุปัจจัยว่าสัมพันธ์กันอย่างไรต้องรู้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงมีสองอย่างคือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งและเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้อย่างหนึ่งโดยไม่ใช่เพียงขั้นเข้าใจค่ะแต่ต้องเป็นขั้นที่ขณะใดที่สิ่งใดกำลังปรากฏสติก็ระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นการง่ายเลยนะคะที่จะรู้ชัดว่าที่เห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้ต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่สภาพรู้นี่สัมพันธ์กันหรือยังคะขณะที่กำลังเห็นคือมีสภาพรู้รูปที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งในขณะนี้นะคะรูปจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาคือถ้าไม่มีการเห็นจะไม่มีอะไรปรากฏทางตาในขณะนี้เลยนี่คือความสัมพันธ์กันระหว่างสภาพรู้กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางตาเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆที่จะรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เพียงขั้นเข้าใจเพราะฟังแล้วเข้าใจแต่เป็นขั้นที่รู้ว่าสติเกิดในขณะนี้หรือเปล่าเมื่อสติเกิดคือไม่หลงลืมแล้วมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏให้ศึกษาคือเป็นสภาพนามธรรมที่กำลังเห็นเป็นสภาพรู้ก็ได้หรือว่าเป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายของความรู้ความเข้าใจการศึกษาไม่ใช่อยู่ในขณะอื่นเลยนะคะอยู่ในทุกๆขณะที่กำลังเห็นแล้วไม่หลงลืมแล้วระลึกศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆในอัตถะในลักษณะของสภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นภพไหนชาติไหนก็ตามที่จะระลึกได้ก็ต้องเพียรไปจนกว่าจะรู้ชัดจริง
3: ๆเท่าที่ผมสังเกตตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าการเกิดของสตินั้นคงจะเกิดเนื่องจากว่ามันต่างกับไอ้ขณะที่หลงลืมสติครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า ผมเกิดสติอย่างเดียวโดยไม่มีการศึกษาเลยตอนนี้อาจารย์บอกว่าเมื่อเกิดสติแล้วต้องศึกษาผมก็พยายามที่จะศึกษาครับนะครับเมื่อศึกษานี่ครับอาจารย์บอกว่าไอ้นึกคิดก็ไม่ใช่ผมก็เลยพยายามที่จะไม่นึกคิดครับก็กลายเป็นว่าสมมติว่าถ้าพิจารณาทางจักขุทวารนะครับก็เหมือนกับว่าเราดูอะไรเฉยๆโดยที่เหมือนกับว่าเรามองเห็นสีเฉยๆอะไรงั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยอาจารย์เคยเน้นว่าการศึกษาหมายถึงการน้อมไปเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งนั้นคือเป็นสภาพรู้ทางตาอันนั้นเป็นการศึกษาผมยังไม่ค่อยเข้าใจ
0: นี่แสดงให้เห็นว่าฟังแล้วนะคะก็พิจารณาแล้วก็รู้ว่ามีความรู้ไม่ใช่ขั้นคิดแน่นอนที่รู้ได้แต่เมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะนั่นคือความหมายของการศึกษาคือน้อมไปเรื่อยๆที่จะรู้ว่าความรู้สามารถที่จะรู้ได้จริงๆโดยไม่ต้องคิดนี่เป็นตอนที่ยากนะคะและนี่เป็นขั้นที่ใช้คำว่าไตรสิกขาจริงๆคือในขณะที่น้อมไปสัมมาวายามะเพียรแต่ไม่ใช่คิดเป็นคำเพียรที่จะเข้าใจศึกษาคือกำลังมีความพยายามน้อมไปที่จะรู้ว่าในขณะนี้เป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะมีหลายขั้นจริงๆแต่ละขั้นก็ยากแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆและเป็นเรื่องของการที่ต้องอบรมจริงๆแม้ว่าจะเข้าใจแล้วเพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วว่าปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ขั้นคิดมีนี่เป็นขั้นเข้าใจแต่ก่อนที่จะถึงขั้นปัญญาที่รู้โดยไม่ใช่คิดเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการอบรมนี่คือภาวนาคือการค่อยๆอบรมจนกว่าปัญญาที่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่การคิดถึงคำเท่านั้นถ้าระลึกถึงคำนะคะจะเป็นโดยนัยยะของสมถภาวนาเพราะเหตุว่าขณะนั้นระลึกถึงธรรมะแล้วจิตสงบเพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกถึงเรื่องอื่นถ้าท่านผู้ฟังอ่านพระไตรปิฎกก็จะเห็นได้ว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็สนทนากันในเรื่องชีวิตประจำวันเวลาที่ท่านเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีหรือว่าพระนครราชคฤห์และเห็นเหตุการณ์ต่างๆท่านก็ไปเฝ้ากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบซึ่งเป็นชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มีความคิดในเรื่องต่างๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันแต่ต่างกันอย่างไรกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็คิดเรื่องเดียวกันเช่นถ้าเห็นคนที่กระทำผิดถูกจับถูกจองจำพระอรหันต์ท่านก็เห็นปุถุชนธรรมดาก็เห็นพระอรหันต์ก็คิดถึงเรื่องการถูกจองจำของคนที่กระทำผิดนั้นปุถุชนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็คิดในเรื่องเดียวกันนั้นแต่จิตที่คิดแสนที่จะไกลกันเพราะเหตุว่าสำหรับปุถุชนย่อมเป็นกุศลหรืออกุศลแต่สำหรับพระอรหันต์นั้นถึงแม้ว่าจะคิดเรื่องเดียวกันก็จริงนะคะแต่วิตักกะเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพที่ตรึกจะไม่ใช่กุศลวิตกหรืออกุศลวิตกเลยแต่เป็นกิริยาจิตเป็นกิริยาเจตสิกในขณะนั้นแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างกันของผู้ที่ศึกษาแล้วภาวนาคืออบรมแล้วจนกระทั่งปัญญาคมกล้าสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นลำดับขั้นแม้ว่าจะคิดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสภาพของจิตเจตสิกที่คิดเรื่องนั้นก็ผิดกันแสนไกลกับก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์แม้ว่าก่อนเป็นพระอรหันต์ท่านก็คิดเรื่องนั้นเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดเรื่องนั้นแต่ให้พิจารณาสภาพของจิตเจตสิกที่คิดว่าไกลกันแสนไกลสักแค่ไหนสำหรับปุถุชนซึ่งยังเต็มไปด้วยกิเลสและสำหรับพระอรหันต์ซึ่งไม่มีกิเลสเลยดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นการเห็นปกติระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ แต่ว่าการคิดนึกของผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับพระอรหันต์แต่ว่ากิเลสยังไม่ได้ดับเลยเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่ต่างกันเนี่ยคะต่างตรงที่ปุถุชนจะต้องเริ่มศึกษาในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินในชีวิตประจำวันจนกว่ากิเลสจะดับเมื่อดับแล้วถึงแม้ว่าจะคิดเรื่องเดิมที่เคยเห็นแต่ก็ไม่ใช่อกุศลวิตกหรือกุศลวิตกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ศึกษาแล้วก็อบรมไปจนกว่าปัญญาที่สามารถรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ขั้นคิดเกิดขึ้น
3: ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคิดผมก็มีความสนใจครับคือผมจะยกตัวอย่างว่า
0: ขอประทานโทษนะคะความคิดมีหลายขั้นค่ะเพราะเหตุว่าวิตกะเจตสิกเป็นสภาพที่จดในอารมณ์เป็นสัมมาสังกัปปะแต่ไม่ใช่คิดเป็นคำเพราะว่าปกติมักจะชินเวลาที่พูดถึงความคิดก็มักจะคิดว่าเป็นคำคำแต่สัมมาสังกัปปะที่เป็นมรรคมีองค์8นั้นจดในลักษณะของอารมณ์ที่ถูกต้องเวลาที่หลงลืมสติก็คิดใช่ไหมคะ
3: ค
0: ิดเป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นเป็นคนเห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นสิ่งต่างๆนั่นคือลักษณะสภาพธรรมะที่คิดเกิดขึ้นหลังจากที่เห็นในรูปร่างสังขารของสิ่งที่ปรากฏแต่เวลาที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะเป็นสัมมาสังกัปปะวิตกะเจตสิกก็เกิดไม่มีใครยับยั้งวิตกะเจตสิกที่จะไม่ให้เกิดแต่ว่าวิตกะเจตสิกแทนที่จะคิดเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นคนเป็นรูปร่างเป็นสันฐานของวัตถุสิ่งต่างๆวิตกะเจตสิกซึ่งเป็นสัมมาสังกัปปะในขณะนั้นจดในลักษณะของอารมณ์ที่เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่นึกเป็นคำอย่างแต่ก่อนแต่จดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาอันนี้ตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมคะจึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะ
3: ก็แสดงว่าเขาคิดเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าคิด
0: ไม่ใช่คิดเป็นคำ
3: เป็นคำใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าทางกายนะครับทางกายสมมติว่าถ้าหากว่าผมขณะที่สัมผัสความร้อนอยู่นะครับเราก็ศึกษาในสภาพที่เกิดความร้อนเกิดความรู้สึกว่าร้อนนั้นเท่านั้นใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องนึกว่าเป็นคำว่าร้อนนั้นเป็นรูปหรือว่าเรารู้สึกร้อนเป็นนามอะไรอย่างนี้
0: ที่จะเป็นปัญญาที่รู้ชัดจะต้องรู้ชัดในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือในสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่สภาพร้อนว่าเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เรากำลังรู้สึกร้อนแต่ขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่รู้ร้อนที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นร้อนจะปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพรู้แต่ว่าร้อนนั้นไม่ใช่สภาพรู้และสภาพรู้นั้นไม่ใช่สภาพร้อนนี่จึงจะเป็นการละความยึดถือสภาพธรรมะในขณะที่กำลังร้อนแล้วก็ไม่มีตัวตนเลยเพราะเหตุว่าปัญญาสมบูรณ์ที่จะประจักษ์ชัดจริงๆว่าธาตุที่กำลังรู้ในสภาพร้อนนั้นเป็นอย่างหนึ่งและสภาพร้อนนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ไม่มีทางที่จะละตัวตนการที่จะดับสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวตนได้ต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละขณะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าศึกษาเนืองๆ นะคะคือสังเกตเนืองๆพร้อมสติพิจารณาเนืองๆน้อมไปที่จะรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้จริงๆถ้ารู้ในอัตถะคือรู้ในลักษณะของสภาพรู้แล้วไม่ว่าจะกำลังเห็นก็ย่อมรู้ว่าเป็นแต่เพียงอาการรู้หรือสภาพรู้หรือธาตุรู้เวลาที่ได้ยินก็เป็นลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้แต่ว่ารู้เสียงเวลาคิดนึกก็เป็นลักษณะของอาการรู้สภาพรู้ธาตุรู้ที่กำลังรู้คำรู้เรื่องเวลาโทรศัพท์เวลาทำกิจการงานเวลาดูโทรทัศน์ดูกีฬาทุกอย่างสติสามารถที่จะเกิดและก็ประจักษ์ในลักษณะของสภาพรู้ ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นความรู้จริงเพราะว่าเมื่อรู้จริงแล้วไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเกิดปรากฏในลักษณะอาการอย่างไรในสังสารวัฏในแต่ละภพในแต่ละชาติปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ในลักษณะซึ่งเป็นเพียงสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นเรื่องของการอบรมจริงๆค่ะค่อยๆอบรมไปค่อยๆเข้าใจไปค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
3: เราจะถือว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับในเมื่อเราพิจารณาทางทวารต่างๆแล้วเอาแต่ละทวารนั้นมาเปรียบเทียบกันนะครับเช่นสมมติว่าเราขับรถไปนี่นะครับก็เกิดเสียงนะครับขณะที่เสียงเกิดขึ้นเราก็พิจารณานะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราก็มาเปลี่ยนพิจารณาทางตานะครับก็จะรู้สึกว่าทางตากับทางหูนี่มันธรรมะรู้สึกมันจะแตกต่างกันมากเลยอย่างนั้นจะเป็นความรู้สึกหรือเปล่าครับแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่ผมเกิดเปรียบเทียบขึ้นมา3ทวารพร้อมกันคือนอกจากจะเอาทางหูคือได้ยินแต่เสียงแล้วก็มองพิจารณาทางตาก็รู้สึกว่าไอ้ภาพต่างๆเหล่านั้นมันต่างกับไอ้เสียงคือมันเงียบคล้ายๆมันเงียบอย่างนั้นนะครับแล้วก็บังเอิญมือที่จับพวงมาลัยนั้นก็มันมีความรู้สึกร้อนหรือเย็นอะไรนี่ครับอย่างนี้จะถือว่าเรามีปัญญาหรือว่าจะเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาป่ะ
0: กำลังเริ่มนะคะอบรมแล้วก็ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเวลาที่มีสติระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏไปเรื่อยๆความรู้ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแต่ทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้ชัดถ้าเป็นขณะที่รู้ชัดหมายความว่าขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏโดยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่ผู้ที่กำลังเริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะกำลังน้อมระลึกในสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่สภาพนั้นยังไม่ได้ปรากฏโดยการไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: แล้วไม่กลับมาที่มีความติดข้องในสิ่งใดก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลยจากการสนทนาธรรมที่ร้านสำรับใต้10กันยายน2560
1: ในอริยสัจ4ใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสภาพธรรมะที่จากไม่มีแล้วมีแล้วดับไปไม่เหลือเลยควรหรือที่จะยินดีติดข้องจึงใช้คำว่าทุกข์หมายความว่าไม่ใช่สภาพที่ควรยินดีถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้จะไปละความยินดีในสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงในเมื่อไม่ประจักษ์ว่าก่อนนี้ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปหมดไม่เหลือเลยจึงเข้าใจว่าละอะไรละความยินดีอริยสัจจะที่สองทุกขะสมุทยะอริยสัจจะอะไรเป็นเหตุของทุกข์ความติดข้องถ้าตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยู่ใครจะไปหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ล่ะแม้แต่พระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้วแต่ยังไม่ปรินิพพานเขาไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดดับเห็นบ้างได้ยินบ้างจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ปรินิพพานไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะสิ่งนี้เกิดแล้วด้วยความไม่รู้และด้วยความติดข้องให้ทราบว่าอะไรที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วและมีปัจจัยที่ทำให้เกิดด้วยเห็นเดี๋ยวนี้จะสละไหม
0: สละอะไรครับอาจารย์เห็นขณะนี้
1: ไม่มีอ่ะเข้าใจว่ายังอยู
0: ่คือสละความยึดมั่นในเห็นว่าเป็นเรา
1: ค่ะสละความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยทุกขณะที่ติดข้องเพราะเข้าใจว่ายังมีแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีจริงๆแต่ไม่ประจักษ์ความไม่มีทันหาเหมือนลวงเหมือนมายากลเกิดดับรวดเร็วจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ยึดมั่นได้ความจำว่ายังมีสิ่งนั้นอยู
0: ่แต่ว่าการที่จะละได้จริงๆก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าใครจะเชื่อง่ายๆว่าขณะนี้เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรเหลือนี่ครับท่านอาจารย์จะไปเอาปัญญาที่ไหนเชื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
0: ตรัสรู้ความละเอียดลึกซึ้งท่านอาจารย์ของธรรมะซึ่งยากจะรู้
1: ทุกคำจากการตรัสรู้ไม่ใช่คิดเองฟังเหมือนหรือเชื่อสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับแต่จริงแม้แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ยากที่จะรู้ได้เพราะสะสมความไม่รู้มานานมากในสังสารวัฏนับประมาณกับการที่ได้ฟังนี่เทียบกันไม่ได้เลยเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่และได้ยินได้ฟังแค่ไหนและกำลังอบรมเจริญกุศลคือปัญญาท่ามกลางอกุศลด้วยทรงแสดงความจริงถึงอย่างนั้นเพื่อความไม่ประมาท

0: นทนาธรรมที่อาคารพัฒนบุญชูวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: กับท้าวท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพในการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคำเพื่อไปหาความจริงแต่ให้เริ่มจากความจริงแล้วคำนั้นก็จะอธิบายว่าความจริงเนี่ยคืออะไรก็จะขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆตรงนี้ในรายละเอียดนี่จะอย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าเริ่มจากคำว่าธรรมะเราก็ต้องมานั่งคิดใช่ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เราต้องไปถามไหมว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเห็นแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ว่าเห็นที่เราเข้าใจว่ากำลังเห็นเนี่ยความลึกซึ้งของเห็นจริงแท้อย่างไรจนกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงเพราะฉะนั้นเราไปใช้คำภาษาบาลีว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะคะก็เราไม่ได้เคยพูดคำนี้ในชีวิตประจำวันเลยมีใครพูดคำว่าธรรมะในชีวิตประจำวันบ้างมีแต่เห็นไหมได้ยินไหมคิดหรือเปล่าเป็นยังไงซึ่งเป็นภาษาซึ่งแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นนะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ไหมคะให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆแต่ไม่รู้และใครรู้ล่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะให้เรารู้อะไรก็ให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมคิดเองก็คิดไม่ได้รู้แต่ว่ากำลังเห็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นเราเห็นอีกแล้วเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้ตั้งแต่ต้นคือไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรก็ตามต่อไปจนกระทั่งถึงว่าแล้วสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงว่าเรื่องราวของสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะเช่นเราเห็นดอกไม้เนี่ยชื่ออะไรมาแล้วค่ะยาวไปอีกละใช่ไหมคะแล้วไปซื้อมาจากไหนหรือว่าปลูกที่บ้านได้ยังไงก็เป็นเรื่องราวยาวไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเพราะเห็นขณะนี้แล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกวันแต่ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมดาอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงพระเช่นก็ต้องเป็นธรรมดานะคะจะเรียกว่าธรรมะหรือไม่เรียกก็เป็นอยู่แล้วอะค่ะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพระเช่นจะเรียกหรือไม่เรียกก็กำลังมีจริงๆแล้วก็ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือเพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจของตัวเองด้วยอย่างเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดงก็อยู่ที่ศรัทธาว่าเราเห็นประโยชน์ของการเข้าใจไหมหรือว่าจะอยู่อย่างเนี้ยไปตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดในโลกนี้เป็นบุคคลนี้นะคะแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปเป็นบุคคลอื่นก็ไม่รู้อะไรเลยก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่มีจริงทุกวันเนี่ยนะคะน่าเข้าใจยิ่งขึ้นถึงความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำอะไรก็ตามนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถ้าคนที่เขาไม่สนใจไม่มีศรัทธาเขาก็คิดว่าไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมคะเรื่องอาหารเรื่องประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามแต่การค้าเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะพ้นไปจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกหรือเปล่าทุกวันมีแค่นี้เองแต่ก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นถ้ามีผู้รู้แล้วก็มีพระธรรมคือคำสอนนะคะที่ทำให้สามารถพิจารณาเข้าใจได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนใจเข้าใจหรือไม่สนใจเท่านั้นเองแต่สิ่งนี้ก็ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยค่ะเกิดมาก็มีแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ความจริงว่าทำไมมี
1: ถ้าใจค่ะนั่นหมายความว่าถ้าไม่ศึกษาเนี่ยก็จะไม่มีบรรลุเลยว่าที่เราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นเนี่ยหรือว่าได้ยินเป็นเราได้ยินเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เขามีลักษณะแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้เกิด
2: ค่ะนักศึกษาก็ต้องรู้ด้วยนะคะเพื่อเข้าใจอะไรเข้าใจโพธิปักขยธรรม หรือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทะหรือเข้าใจอะไรหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยและทุกคำที่เราเข้าใจมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นค่ะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ว่ามีจริงๆซึ่งเราไม่เคยรู้เลยแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นจนกระทั่งเดือดร้อนกันมากมายตอนนี้ก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเรากำลังฟังอะไรค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆค่ะไม่พ้นไปเลยทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสทรงแสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงนี่แหละจนกว่าคนฟังเนี่ยจะเข้าใจแม้แต่คำเดียวว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่มีจริงๆกำลังเห็นมีจริงๆหมดละไม่เห็นละกลายเป็นเสียงกับได้ยินมีจริงๆหมดละอีกกลายเป็นคิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเล็กน้อยมากรวดเร็วมากแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกทั้งนั้นเลยโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนใช่ไหมคะหรือใครเดือดร้อนเวลาฟังแต่ทำให้เริ่มรู้ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเกิดมาบังคับไม่ให้เกิดเป็นคนนี้ก็ไม่ได้ก็เกิดเป็นคนเนี้ยเกิดที่เนี้ยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ประพฤติตามที่เป็นไปทุกคนแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะมองดูจะนั่งจะนอนจะยืนจะพูดจะคิดเนี่ยหลากหลายไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสืบต่อ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์มีข้อความที่เกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่าภิกษุไม่ควรเสพทางสุดตรงสองทางคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขาริยนุโยคคือข้อความนี้พอที่จะนำมาเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีคำว่าเป็นกลางอยู่นั่นเองใช่ไหมครับ
2: ค่ะโดยมากเราจะคิดว่าเราเคยฟังธรรมะกันมาแล้วทั้งนั้นเราก็พูดคำเยอะแยะเลยเป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะแต่ว่าตามความจริงเราพูดธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจได้ว่าถ้าเราทรมานตัวให้ลำบากดีไหมใครว่าดีบ้าง
3: ไม่ดี
2: นั่งตากยุงก็คงไม่มีใครว่าดีใช่ไหมคะและถ้าเราเพลิดเพลินไปไม่สนใจเลยใครจะเป็นยังไงทั้งนั้นความจริงเป็นยังไงก็ไม่สนใจจะเกิดและตายระหว่างที่ยังไม่ตายก็ทำไม่ดีไว้เยอะแยะก็ไม่สนใจหรือว่าเราควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราก็ไม่ได้จะไปเพลิดเพลินอย่างเดียวนะคะเราห้ามไม่ได้ที่จะมีความติดข้องค่ะทุกคนเพลิดเพลินทั้งนั้นทุกอย่างในบ้านนี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาแต่ว่ายังมีความสนใจที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีเมื่อมีโอกาสที่จะเข้าใจได้ถ้าเป็นยุคสมัยที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือว่าอันตรธานไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยเนี่ยเราจะไปได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเหล่านี้ไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วสั้นมากยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเป็นอะไรควรจะดีหรือควรจะชั่วหรือควรจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงเลยถ้ามีศรัทธาอย่างนี้นะคะชีวิตของเราเป็นปกติแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีการสนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีด้วยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าทางสายกลางหมายความว่าไม่เป็นไปในทางหนึ่งทางใดที่เพลิดเพลินหรือว่าที่ทรมานตัวนะคะแต่ว่าในขณะนั้นนะคะทางสายกลางเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมคะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองและต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ผิดใช่ไหมคะทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางทั้งสองเป็นอกุศลและทางที่ใช้คำว่าสายกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกุศลกับอกุศลแน่นอนค่ะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาได้ยินแล้วต้องเข้าใจด้วยนะคะอย่าเพิ่งเพียงไปฟังพระสวดพระอภิธรรมแล้วก็ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างน้อยที่สุดเมื่อสามารถเข้าใจได้ก็เข้าใจสิจะผ่านเวลาไปโดยที่ไม่เข้าใจทำไมแล้วก็เป็นความไม่เข้าใจไปอีกสืบต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากุศลธรรมาธรรมะที่เป็นกุศลหมายความว่าสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยมี อกุศลธรรมาสิ่งที่มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีอีกแล้วอพยากตาธรรมาคืออะไรไม่ใช่ให้คนไปคิดเองว่าเป็นกลางใช่ไหมคะคิดเองแต่ไม่ใช่ความจริงค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นเลยเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะเป็นวาจาสัจจะไม่ได้ตรัสว่าอภยากตาธรรมาเฉยๆลอยๆแต่ตรัสแสดงว่าธรรมะอะไรที่เป็นอภยากตะคือไม่ใช่ทั้งกุศลและไม่ใช่อกุศลสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆนะคะแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเสียงสีกลิ่นรสพวกนี้ค่ะดีหรือชั่วทำบุญทำทานอะไรหรือเปล่าทำชั่วร้ายอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยค่ะจะเป็นกุศลได้ไหมจะเป็นอกุศลได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ได้แก่สภาพธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลได้ไหมใครบอกว่านิพพานเป็นกุศลบ้างคิดเองเรียกเองพูดเองนะคะเข้าใจผิดเลยเพราะว่าประมาทพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำไหนก็คิดเองซึ่งถ้าเทียบปัญญาของชาวโลกนะคะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินเลยไปถึงสุดจักรวาลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิสัยที่ใครจะคิดเองเลยจะมาใช้คำว่าเป็นกลางเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นกลางคืออะไรก่อนถ้าไม่รู้พูดได้ไหมว่าเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมไม่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ไม่ใช่กุศลธรรมและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเป็นกุศลและอกุศลได้แต่ไม่ใช่เป็นกลางนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้ได้แก่รูปธรรมทั้งหมดและก็นิพพานและวิบากจิตกับกิริยาจิตวิบากจิตเกิดขึ้นเห็นเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีเห็นสิ่งที่ดีก็มีแล้วเป็นกลางยังไงไปเลือกเห็นเลยคะที่จะเป็นกลางหรือจะใช้คำว่าเพราะรู้สิ่งที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เลยเป็นกลางก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่าเป็นกลางเพราะเหตุว่าใครจะรู้บ้างคะว่าชั่วขณะที่จิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงเพียงหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดเนี่ยจะยากสักแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะจิตเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ปรากฏว่ามีเห็นชั่วขณะหนึ่งเนี่ยค่ะจะปรากฏได้ไหมคะดับแล้วค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็คือว่าจิตขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดโดยไม่ได้เลือกจะเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้จะไม่มีการเห็นแต่ว่ากรรมที่ทำไว้เนื่องกับการเห็นเพราะฉะนั้นก็สืบต่อทำให้มีจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นอีกตามกรรมถ้าเป็นกรรมดีนะคะจิตก็เห็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นกรรมไม่ดีจิตก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าใช้คำว่าอุปปัตติหมายความว่าเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกระทบกับจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่เราใช้คำว่าตาเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ค่ะอย่างที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยนะคะเร็วสั้นแค่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนกระทั่งเห็นคนนั่งอยู่ที่นี่เยอะแยะชื่อต่างๆนี่คือความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นกลางเลยหรือเป็นอะไรหรือเป็นกลางเนี่ยใช่กับคนสัตว์เป็นกลางได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดหรือเข้าใจนะคะแต่ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจจริงๆซึ่งขณะที่กำลังเข้าใจก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ดับไปทั้งหมดค่ะ
4: พระอาจารย์คะอย่างนั้นที่ท่านกล่าวว่าทางสายกลางอ่ะคือท่านกล่าวในภาษาบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมคะ
2: พราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนั่นคือภาษาบาลีนะคะ
4: เพ
2: ราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าที่ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละคืออะไรทางไหนนะคะที่ไม่ใช่ทางนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สนใจความถูกต้องหรือความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เพลิดเพลินไปใครเขาฟังธรรมะก็ไม่ฟังใช่ไหมคะเรื่องอะไรจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินแล้วก็ตายไปเนี่ยไม่ฉุกใจเฉลียวใจสักนิดหนึ่งเพียงแค่เกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นอนแล้วก็จากโลกนี้ไปเนี่ยได้อะไรได้สาระอะไรใช่ไหมฮะถ้าเพลิดเพลินอย่างนี้ปล่อยตัวให้สนุกสบายไปหาความสุขนั่นคือทางที่เพลิดเพลินไปในความสุขคุณคำปันช่วยแปลด้วยค่ะภาษาบาลีนะคะกามสุขขันธิกานุโยคค่ะ
5: ครับกามสุขขันธิกานุโยคเมื่อกล่าวถึงโดยความหมายนะครับก็หมายถึงการประกอบตนให้ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในความสุขในกามอีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นทางที่ผิดนะครับก็คืออัตตะกิละมะฐานุโยคก็หมายถึงการกระทำตนให้ได้รับความเดือดร้อนหรือที่พวกเราได้ยินกันอยู่เสมอนะครับก็คือการทรมานตนซึ่งข้อความในอรรถกถาก็ได้แสดงไว้นะครับว่านอกจากจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแล้วนะครับยังก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยอันนี้เป็นหนทางที่ผิดอีกทางหนึ่งนะครับแต่หนทางที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่ทางที่เกี่ยวข้องกับทางสองทางที่กล่าวแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางนะครับก็คือเป็นไปกับด้วยการอบรมเจริญปัญญาที่ระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับจึงไม่เข้าใกล้ทางสองทางที่กล่าวแล้วครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสองทางเนี่ยเป็นทางของความเห็นผิดไม่ใช่ทางของความเห็นถูกนะคะแต่ต้องเข้าใจละเอียดด้วยค่ะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องการอะไรไม่ต้องพูดถึงสามทางเนี่ยนะคะเพราะว่าการเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำอย่างอื่นต่างหากแต่ว่าชีวิตอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะยังไม่ต้องใช้ชื่ออะไรทั้งสิ้นเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องการอะไรตอบไม่ยากเลยต้องการความสุขทั้งนั้นเลยนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อวานนี้ก็ต้องการวันนี้ก็ต้องการต่อไปก็ต้องการพ้นไหมพัวพันหรือเปล่าไปไม่รอดใช่ไหมคะเพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่ามีความเข้าใจผิดด้วยว่าหนทางสบายสบายหรือว่าเพลิดเพลินโดยไม่มีปัญญานี่แหละนะคะก็จะได้ถึงการหมดทุกข์ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยอีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่คนในอดีตเนี่ยแสวงหาจริงจังเหลือเกินนะคะทรมานตัวนอนบนหนามบนตะปูอะไรแต่ละสารพัดอย่างเพราะคิดว่าหนทางนั้นเป็นการทรมานกิเลสที่เราจะได้ไม่ต้องติดข้องในความสะดวกสบายในความสุขนะคะหวังว่าทำอย่างนั้นแล้วก็จะหมดกิเลสได้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกจึงมีความติดข้องจึงมีกิเลสทุกประเภทเลยแต่ถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็ค่อยๆละคลายความติดข้องและกิเลสอื่นๆตามควรแก่ปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงอะอยู่ดีๆคนอื่นไม่เห็นรู้เลยแล้วทำไมพระองค์จะตรัสรู้ได้เพราะว่าการคิดและการไตร่ตรองของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต่างกับคนอื่นเราเห็นแล้วเราไม่ได้คิดเลยเรื่องเห็นใช่ไหมคะอยากเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดเรื่องได้ยินอยากได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้ามความจริงซึ่งเกิดก่อนที่จะมีการติดข้องหรือความชอบไม่ชอบซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องต่างจากคนอื่นเริ่มตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแค่นี้ก็หนีไม่พ้นละใช่ไหมคะและใครละอยากตายก็อยากอยู่กันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรแน่ซึ่งกำลังเกิดกำลังตาย หรือแม้แต่การที่ทุกคนกำลังแสวงหาความสุขนะคะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะไรอีกหลายอย่างความโกรธการทะเลาะวิวาทอะไรทั้งหมดพวกนี้นะคะมาจากไหนและก่อนอื่นคืออะไรคืออะไรเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราคิดไม่ออกแต่พอมีแนวของความคิดจากการได้ฟังพระธรรมนะคะแท้ที่จริงสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความจริง2อย่างลักษณะที่ต่างกัน2อย่างเกิดแล้วเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีเสียงได้ยังไงแต่เสียงเกิดระดับไปไม่รู้อะไรเลยค่ะเป็นเพียงเสียงกลิ่นมีจริงๆนะคะกลิ่นก็เกิดแล้วก็ดับแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าความคิดไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่เสียงไม่ใช่รสเพราะฉะนั้นต้องเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะลักษณะของคิดหรือลักษณะของเห็นลักษณะของได้ยินเนี่ยต้องต่างจากสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะบำเพ็ญเพียรทุกชาติด้วยพระบารมีนานาสิบอย่างเนี่ยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีและปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะต้องลึกซึ้งมากแม้แต่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามให้คิดถึงว่า

อริยสัจจะนะคะแล้วก็ไม่รู้อะไรมีแต่ชื่อทั้งนั้นและได้ยินคำอะไรก็มานั่งคิดด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่ไม่ได้ตรงทางที่ทรงแสดงไว้ว่าการฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเช่นเห็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มเข้าใจเห็นว่าเป็นเห็นเนี่ยเป็นเราเหรอค่อยๆห่างไกลจากการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยแต่นานมากค่ะเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่เพียงเข้าใจว่ามีจริงแต่คืออะไรต่างกับสิ่งที่ปรากฏนี่แน่นอนนะคะและธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลสนใจไขว่คว้าด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามรู้นะคะเพราะว่าด้วยการสนใจไขว่คว้าจะไปรู้ด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีวันพบแต่ต้องเป็นการฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งขณะนี้เห็นกว่าจะละการยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นเพราะว่าความจริงเห็นไม่ใช่เรานะคะเห็นเกิดและดับถ้าไม่มีรูปร่างเข้ามาปะปนเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเจนว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนกเห็นไหมคนเห็นไหมงูเห็นไหมเห็นเป็นนกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเห็นเป็นงูหรือเปล่าเห็นเป็นเห็นคือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปและไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพียงสั้นๆนะคะเพราะรู้ว่าอัธยาศัยของคนฟังเนี่ยยากแสนยากที่จะน้อมมาค่อยๆเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนหรือจะไปปฏิบัติวิธีอื่นอย่างที่กล่าวถึง2วิธีนั่นใช่ไหมคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดยิ่งสุขุมลึกซึ้งนะคะแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ค่ะอยู่ในโลกของความจำอยู่ในโลกของความลวงซึ่งปิดบังสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับในขณะนี้ที่กล่าวถึงวันก่อนนะคะกล่าวถึงโลกภายนอกกับโลกภายในขณะนี้มีคนเยอะแยะเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีได้ยังไงอยู่ดีๆก็มีขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกภายในแท้ๆซึ่งคนไม่รู้เนี่ยก็คือสภาพหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดด้วยการดับพร้อมกันความโกรธความรักพวกนี้ก็มาจากขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินนะคะรวมเรียกว่านามธาตุเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเหมือนเห็นเนี่ยตัวเห็นแท้ๆเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยได้ยินก็ได้ยินตัวได้ยินสภาพได้ยินเนี่ยไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีลักษณะหลากหลายปรากฏทางหูเป็นเสียงปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนจักรวาลใดๆหรือที่จะกล่าวว่านอกโลกอวกาศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะพ้นจากสิ่งที่มีจริงสองอย่างนี้ไม่ได้เลยคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทางธรรมะพระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าเป็นรูปธรรมนะคะรูปะกับธรรมะเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมเป็นสภาพที่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะดูเหมือนว่ามีคนมีเรื่องมีราวต่างๆแต่จะไม่มีเลยถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปแต่เพราะเหตุว่ามีจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้นะคะแล้วก็คิดต่างๆก็ทำให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกโดยไม่รู้ว่าโลกภายในก็คือจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาที่กำลังมองเห็นที่กำลังคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่กำลังฟังเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างกล้องวิดีโอนี่นะคะถ่ายภาพเนี่ยข้างในเป็นอะไร ไม่มีใครคิดเลยแม้แต่นาฬิกานะคะหมุนไปเป็นการเวลาข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีลักษณะของธรรมะใดธรรมะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตามลำพังโดยไม่มีการปรุงแต่งของสภาพธรรมะอื่นๆเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆแต่ละคำนี่ยังไม่ถึงไหนนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้จักว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มี

0: แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครบังคับได้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเกิดขึ้นเป็นเจ็บนะคะแล้วก็ดับไม่ใช่เราดับไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนแม้แต่ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่คิดว่าเป็นของเรานะคะแค่คิดพอจิตขณะสุดท้ายเกิดดับพ้นความเป็นสภาพบุคคลนี้ไหนเลยคะสมบัติของใครแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยของเราแต่พอตายแล้วไหนล่ะของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ก็ไม่ใช่เราแล้วไม่มีเราเลยนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่โลกไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะยังไม่ต้องไปดับกิเลสนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรพอที่จะดับกิเลสแต่สะสมความเห็นถูกนะคะความเห็นถูกไม่ใช่ความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นถูกความเห็นผิดก็ไม่มีสะสมไปจนกว่าจะดับความเห็นผิดเพราะเกิดจากความไม่รู้เพราะรู้จึงเข้าใจถูกแล้วก็เห็นถูกต้อง
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์กล่าวคำว่าโลกหลายคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าโลกคืออะไรก็เลยจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วโลกคืออะไรตรงนี้ค่ะอาจารย์
0: โลกของคนที่ไม่เคยฟังพระธรรมนะคะใหญ่โตมากเลยใช่ไหมคะโลกเนี้ยทั้งโลกเนี่ยก็ใหญ่นะคะอย่างดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอีกเยอะแยะเข้าใจว่านั่นคือโลกแต่คำใดก็ตามนะคะที่เป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวมีโลกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับเป็นโลกเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าโลกเนี่ยรวมกันใหญ่โตมากนะคะแม้แต่ที่ตัวเนี่ยก็มีตั้งหลายอย่างรวมกันมีตามีหูจะใช้ภาษาชาวโลกว่ามีปอดมีตับมีหัวใจมีม้ามมีอะไรก็แล้วแต่จะพูดนะคะแต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเพียงไม่มีจิตอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราคือร่างกายแต่ร่างกายเนี่ยนะคะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราจับต้องและคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นถ้วยแก้วมั่นคงแท้ที่จริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายและรูปนั้นก็ต้องเกิดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดับด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นเป็นความว่างเปล่าจริงๆจากการที่ไปเข้าใจว่ามีโลกใหญ่โตกว้างจริงๆแต่ว่าถ้าโลกที่เป็นรูปนะคะก็ต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบและก็ถ้าไม่มีนามธาตุที่รูปหนึ่งรูปใดรูปนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ว่าที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะเพราะมีจิตธาตุรู้มีเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะไม่แยกจากกันเลยถ้าปราศจากจิตและเจตสิกเมื่อไหร่รูปนี้ก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทำกรรมหรือเปล่ารูปไม่รู้อะไรเลยค่ะเกิดแล้วดับอย่าลืมนะคะและละเอียดยิบด้วยรูปซึ่งเกิดจากกรรมก็มีรูปซึ่งเกิดจากจิตก็มีแต่ละกลาปะแต่ละกลุ่มเล็กๆเนี่ยค่ะแยกออกไปแล้วเหลือเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่พอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นโลกตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ถึงที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับพอมารวมกันก็เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นโลกใบใหญ่หรือว่าใบย่อยเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความจริงก็คือสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะเหตุว่าการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วมากไม่ปรากฏเหมือนไม่ดับแต่เหตุเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะขณะเมื่อกี้นี้กับขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวกันสิ่งที่มีอยู่ในขณะก่อนไม่ใช่สิ่งที่มีในขณะนี้สิ่งที่มีขณะก่อนดับแล้วเป็นปัจจัยให้สืบต่อมามีขณะนี้และขณะต่อไปการฟังบางทีเราไม่ได้ไตรตรองเลยนะคะรับฟังผ่านแต่ไม่ได้ไตรตรองเลยแม้แต่เพียงว่านะคะขณะนี้ควรรู้ไหมก็ยังไม่ไตรตรองว่าเพราะอะไรจึงไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วฮะก็เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อกี้นี้หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดเลยแล้วจะไปรู้อะไรที่ยังไม่เกิด และไปรู้อะไรที่ดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ต่างหากนะคะกำลังมีอยู่อย่างเนี้ยจะรู้ก็รู้สิ่งนี้ที่กำลังมีแค่นี้เราไตร่ตรองไหมว่าไม่ใช่ขณะอื่นเลยถ้าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเนี่ยให้เข้าใจชัดเจน
2: ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ความจริงที่บอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะอยากจะให้ท่านอาจารย์กล่าวย้ำในเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งคร
0: ับ แล้วก็ทุกครั้งแล้วก็หลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจเพราะว่าทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะแต่ส่องไปถึงว่าความไม่รู้เนี่ยนานแสนนานมาแค่ไหนความติดข้องยังฉาบทาไว้อีกนะคะพอใจที่จะเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้เมื่อไหร่จะรู้สักทีแต่ว่าไม่ใช่หมายความเป็นคำถามด้วยความต้องการเพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดว่าจะรู้ได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีความเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าวาจาสัจจะเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเช่นคำว่าเห็นอะไรแค่นี้ค่ะตอนต้นๆก็อาจจะตอบไปว่าเห็นโน่นเห็นนี่นะคะแต่ถามอีกว่าเห็นอะไรก็ยังตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกจนกว่าคำตอบตรงนะคะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเห็นอะไร
2: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
0: เห็นไหมคะทุกคนก็ไม่ลืมเลยใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏให้เห็นได้เสียงปรากฏให้เห็นได้ไหมกลิ่นปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: แข็งปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: รสปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยค่ะกำลังปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าเห็นอะไรเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ข้อพิสูจน์นะคะหลับตาคนในห้องนี้ไม่เหลือเลยสักคนอะไรๆในห้องนี้ก็ไม่มีนะคะแต่พอลืมตามีหมดแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจความต่างของสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ว่าปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดค่ะถ้าจิตเห็นไม่เกิดก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีสิ่งนี้เลยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ความคิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นจริงๆเพียงเห็นที่กล่าวว่าเพียงเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะทันทีที่หลับตาก็ไม่ปรากฏละแต่ว่าจำได้นะคะลองหลับตามีใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังนึกออกแม้ไม่ชัดใช่ไหมคะไม่ชัดเลยแต่ความจำยังจำได้แต่ว่าผิดก็ได้นะคะคนนั้นออกไปแล้วยังจำว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คิดนึกว่ามีนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อความเข้าใจเพื่อความเป็นผู้ตรงนะคะแล้วก็มั่นคงที่จะรู้ว่าเมื่อได้ฟังเพียงเท่านี้ก็มั่นคงในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้คือปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อยังไม่เป็นอย่างนี้เพราะยังรวมกันระหว่างปรากฏให้เห็นกับคิดถึงรูปร่างสันฐานนะคะก็ต้องรู้ว่าเพราะปัญญาไม่พอสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสันฐานที่ต่างกันเป็นถ้วยแก้วปรากฏสันฐานเป็นสิ่งที่เป็นดอกไม้ปรากฏสันฐานที่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงก็คือทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและจิตเห็นเกิดเมื่อไรสิ่งนี้จึงปรากฏได้นี่คือไม่ใช่เราอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยทุกขณะเลยค่ะฟังวันนี้เข้าใจวันนี้เลยหรือเปล่าคะเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดเลยหรือเปล่าคะอีกนานไหมก็เป็นผู้ที่ตรงว่านี่จริงเมื่อจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่เข้าใจก็คือว่าเหมือนจับด้ามมีดเลยค่ะจับวันแรกไม่เห็นสึกเลยจับอีก10วันก็ยังไม่สึกอีกปีนึงก็ยังไม่สึกแต่แล้ววันหนึ่งด้ามมีดสึกได้เพราะอะไรเพราะความเข้าใจที่ไม่ห่างเหินจากการฟังฟังแล้วไม่ห่างเหินจากการคิดไตร่ตรองคิดไตร่ตรองแล้วก็ยังกล่าวถึงนะคะสาธยายหมายความว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะทบทวนเพื่อเข้าใจขึ้นทุกคนนอนหลับตื่นบ้างไหมคะ ระหว่างที่ยังไม่ถึงตอนเวลาที่จะตื่นคิดอะไรเห็นไหมคะทบทวนบ้างไหมธรรมะที่ได้ฟังขณะนั้นแข็งก็มีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาว่ามีจริงๆเท่านั้นอย่างหนึ่งอย่างอื่นมาละเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นที่เราฟังแล้วเนี่ยนะคะยังไม่เข้าถึงความมั่นคงในใจที่จะเป็นสัจจญาณเพียงแต่ได้ฟังว่าจริงๆแต่ว่าถ้าถึงสัจจญาณก็คือว่าไม่หวั่นไหวเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือว่ายังมีการนึกถึงแม้แต่จะคิดถึงก่อนที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นกำลังมีเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะตามลำดับจริงๆค่ะประโยชน์คือเพื่อใครคำสอนทั้งหมดเพื่อแต่ละคนสัตว์โลกที่สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะที่จะทำให้ได้เข้าใจความจริงซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าต้องอาศัยศรัทธาเห็นประโยชน์นะคะวิริยะขันติอธิษฐานะความมั่นคงสัจจะความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้แล้วควรรู้ไหมเมื่อมีโอกาสที่จะรู้ได้ยังรู้วันนี้ไม่ได้แต่ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะในที่สุดก็รู้ความจริงได้ความจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็ควรที่จะคิดถึงพระพุทธประสงค์นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังและได้เข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการบูชาพระรัตนตรัยที่สูงสุดนะคะก็คือว่าฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่ายากมากค่ะที่สัตว์โลกที่อยู่ในความมืดมานานแสนนานนะคะโดยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้เนี่ยและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจว่าขณะนี้สิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นทั้งหมดค่ะเมื่อวานนี้เห็นอะไรบ้างยังอยู่ไหมคะสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับประทานอะไรคิดอะไรทั้งหมดหมดไปเลยนะคะเพียงแค่หลับสนิทเนี่ยค่ะก็ไม่มีเราละแต่ก็มีกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นเหตุให้ต้องตื่นนะคะพอตื่นแล้วก็เห็นได้ยินไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยแต่ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนี้จะเป็นคำธรรมดานะคะแต่นานกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังมีนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะพูดถึงเห็นเราก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้มีเฉพาะตรงเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจเห็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาเมื่อจะปรินิพพานนะคะก็ได้กล่าวกับมารว่าที่มาทูลขอให้ปรินิพพานเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงเป็นที่พึ่งพระเชนก็ไม่มีอะไรอีกที่จะต้องแสดงต่อไปเพราะว่าปัญญาของคนเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจเพียงสิ่งซึ่งสะสมมาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เข้าใจตามกำลังของท่านไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้หมดสิ้นไปได้เลยคือกิเลสความไม่รู้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำอย่างอื่นทั้งหมดนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏก็คือว่าเหมือนไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงพระธรรมอะไรแต่ขณะที่กำลังเข้าใจนะคะก็คือกำลังให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมดาอย่างนี้ค่ะถ้าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะคะติปิโสภควาหรือเปล่าคะคำนี้พูดแน่แต่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะเช่นคุณคำปันค่ะอิติปิโสภควา
3: ครับคำว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่นะครับจากคำคำนี้แต่ว่าก็มีคำต่อไปอีกนะครับทรงเป็นพระอรหันต์ทรงดับกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นต้นนะครับแล้วเหตุนี้คือเหตุไหนน่าพิจารณาทีเดียวใช่ไหมครับเพราะเหตุว่ากว่าที่พระองค์จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมีมา ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะได้ตรัสรู้และเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะครับก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลกด้วยการแสดงธรรมะประกาศความจริงตลอดระยะเวลาที่นานทีเดียวนะครับถึง 45 พรรษาทุกคำทุกพยัญชนะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นนับไม่ถ้วนเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นสำคัญ
4: ครับ
3: กราบท่านอาจารย์ครับ
0: แม้แต่ขณะนี้เห็นมีจริงเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดและเห็นดับแค่นี้ค่ะแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงพระคุณนะคะไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่ขณะที่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นพระคุณได้ยังไงไม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะความรู้สึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับของปัญญาเพราะว่าปัญญาจะต้องเจริญขึ้นอีกมากและปัญญานั้นมาจากไหนก็มาจากการได้ฟังและไตร่ตรองนะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะมากขึ้นแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยิ่งเพิ่มความชัดเจนและเราก็ได้ยินคำว่าพุทธานุสติไปทำอะไรกันตอนไหนหรือเปล่าคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็พุทธานุสติได้ยังไงแต่ในขณะที่กำลังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือสตินะคะที่ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากจะน้อยไม่ใช่ว่าให้เราไปนั่งอิติปิโสภควาแล้วก็ท่องไป30จบ40จบไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอิติปิโสภควาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะการระลึกถึงพระคุณนั่นคือสติที่เป็นไปในพระพุทธคุณก็เป็นพุทธานุสติก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันนะคะจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยนะคะก็คือการศึกษาการรอบรู้การเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เราสะสมตำราไว้มากๆนะคะแล้วนั่งแปลชื่อต่างๆแต่ว่าต้องเป็นขณะที่กำลังเข้าใจคำที่ได้ฟังลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นนั่นก็คือปริยัตติคือความรอบรู้หมายความถึงความเข้าใจจริงๆในคำที่ได้ฟังทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาเป็นชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสะสมอบรมในชาตินี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนแต่ขณะนี้ก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งจะต่อไปถึงชาติหน้าชาติต่อๆไปได้ด้วยโดยไม่หวังนะคะถ้าหวังคือขณะนั้นไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะไม่หวังเลยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุผลจริงๆอย่างเมื่อเช้านี้พูดคำว่าโลกไม่มีใครสงสัยอีกแล้วใช่ไหมคะว่าโลกจริงๆเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดแล้วดับถ้าไม่เกิดไม่มีเมื่อเกิดแล้วมีมีแล้วชั่วคราวแล้วก็ดับไปที่จะไม่ดับนั้นไม่มีคือทุกคำนี่ค่ะเป็นคำจริงแล้วเราก็มาลองมาคิดดูนะคะเห็นมีเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เห็นแล้วไม่ได้เห็นตลอดเวลาแสดงว่าเห็นดับไปโดยที่ไม่รู้เลยค่ะและอย่างอื่นก็เกิดนะคะเวลาเนี้ยค่ะมากมายถ้าเราจะไปเรียนชื่อต่างๆนะคะสัมปติชนะสันติรณะโวธพนาก็คือขณะนี้แต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำว่าโลกรวมทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกแน่แต่อะไรก็ตามที่เกิดเป็นโลกและก็สิ่งที่เกิดนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นโลกก็ไม่พ้นคำว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับมีสิ่งเดียวนะคะซึ่งไม่ใช่โลกพ้นจากการเกิดและดับคือนิพพานเพราะฉะนั้นใช้คำว่าโลกุตตระเหนือโลกพ้นจากโลกคือแต่ละคำเนี่ยขอให้เรามีความเข้าใจแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ได้ทราบว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นอะไรต่างกันอย่างไรอย่างขณะนี้มีจิตถ้าไม่บอกว่าจิตเราจะรู้ไหมคะว่ามีจิตแล้วก็บอกว่าเห็นได้ยินมีจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่เขาไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะบอกว่ามีเห็นใครไม่มีเห็นบ้างมีได้ยินใครไม่มีได้ยินบ้างเขาก็บอกมีแล้วเราถามว่ามีจิตไหมเขาจะตอบว่าไงคะถ้ามีจิตอยู่ที่ไหนจิตทำอะไรค่ะ นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแต่พูดนะคะแต่หมายความว่าทุกคำเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราไม่เคยเข้าใจโดยถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจเงาๆหรือว่าพูดตามๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะยังบอกว่าเห็นมีจริงเนี่ยและสิ่งที่ถูกเห็นหรือว่าปรากฏให้เห็นก็มีแต่ความเข้าใจของคนที่ไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยไม่ได้เข้าใจตรงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยค่ะเป็นเหตุที่เราจะรู้ว่าอะไรจริงถึงที่สุดนะคะและอะไรจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงคำว่าโลกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะและโอกาสโลกคืออะไรสัตวโลกคืออะไรสังขารโลกคืออะไรคือฟังให้เข้าใจเข้าใจโลกและพอพูดถึงโลกอีกหลายอย่างโลกิยะโลกุตระตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะสภาพธรรมทั้งหมดที่เกิดดับเป็นโลกไม่พ้นจากการเกิดดับแต่สภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับก็พ้นจากโลกคือใช้คำภาษาบาลีว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นพูดถึงโอกาสโลกและก็สัตวโลกและสังขารโลกเพราะฉะนั้นโอกาสโลกคืออะไรโอกาสะคุณคำปั่นคะความหมาย
3: ครับโอกาสโลกก็คือที่เกิดของหมู่สัตว์ที่เป็นภพภูมิต่างๆอย่างเช่นที่เกิดของมนุษย์ก็มีที่เกิดของสัตว์ในอบายภูมิก็มีเป็นต้นครับแล้วที่เกิดของหมู่สัตว์ที่หลากหลายนี่เพราะอะไรกาเป็นท่านอาจารย์ครับ
0: เข้าใจว่าโลกต้องเกิดใช่ไหมคะแต่เกิดหลากหลายต่างๆต้นไม้เกิดหรือเปล่าดินเกิดหรือเปล่าภูเขาเกิดหรือเปล่าก็รวมกันเป็นที่หนึ่งที่ใดใช่ไหมคะและที่นั้นนะคะจะมีสัตว์เกิดหรือไม่มีสัตว์เกิดแต่ก็เป็นที่หนึ่งที่ใดที่เกิดขึ้นเกิดเป็นดาวได้ไหมคะหรือว่าไม่มีเกิดไม่ได้ไม่ใช่คนนะคะแต่ดาวที่เราเรียกว่าดาวเนี่ยโอกาสเป็นที่ที่เกิดนะคะแล้วแต่ว่าจะมีสัตว์โลกเกิดหรือไม่มีสัตว์โลกแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสโลกน้ำเป็นโอกาสโลกหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะไม่งั้นเราก็ไปเข้าใจตามความคิดของเราเพียงแค่ภาษาที่บอกไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงอะไรก็ตามซึ่งเกิดสิ่งนั้นก็เป็นโลกแต่เวลาที่ใช้คำว่าโอกาสโลกเนี่ยมันก็มีที่ที่นั้นเกิดด้วยใช่ไหมคะอย่างต้นไม้เกิดที่ไหนภูเขาเกิดที่ไหนก็เกิดที่นี่ต้องมีที่ที่เกิดขึ้นซึ่งที่นั้นก็ไม่พ้นจากธรรมะคือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองแต่ความหลากหลายไงคะของที่ที่เกิดขึ้นน่ะเช่นต้นไม้ก็ไม่ใช่ทะเลใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดที่เราเรียกว่าที่เกิดเนี่ยก็หลากหลายกันไปจนกระทั่งใช้คำว่าภูมิประเทศบ้างหรืออะไรบ้างซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์แต่ว่าไม่ใช่ตัวสัตว์แต่ว่าเป็นที่ที่เกิดเพราะฉะนั้นเราเกิดที่ไหนคะเราคงไม่ได้ไปเกิดเป็นคนในโลกเล็กๆกระจัดกระจายกันไปนะคะแต่ในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นที่เกิดของสัตว์โลกได้เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าหมายความถึงโอกาสที่เกิดที่เป็นภพเป็นภูมิต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยคือทุกคำเนี่ยค่ะขอให้ชัดเจนแม้ว่าความรู้ความเข้าใจของเราไม่หมดเข้าใจทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังและเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องว่าเวลาที่ใช้คำว่าโลกเนี่ยต้องหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดพระอาทิตย์เกิดไหมเกิดก็เป็นโลกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นั้นน่ะจะมีอะไรเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจากโอกาสโลกซึ่งไม่มีสิ่งที่มีชีวิตตัวโอกาสไม่ได้มีจิตเจตสิกนะคะแต่ว่าเกิดแล้วเป็นโอกาสโลกต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีจะใช้คำว่าโลกไม่ได้แต่เมื่อเกิดแล้วเป็นอะไรเป็นโอกาสโลกแต่ว่าเกิดอีกอย่างหนึ่งคือมีธาตุรู้เกิดตอนนี้ค่ะไม่ใช่โอกาสโลกละแต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นสัตวโลกภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรคะคุณคำปัน
3: ครับในภาษาบาลีท่านก็ใช้คำว่าโลกะคำเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่แสดงถึงสัตวโลกก็คือสัตตะโลกะครับผม
0: ไม่ใช่สัตวะนะคะแต่ภาษาบาลีเป็นสัตตะความหมายคงหลายอย่างใช่ไหมคะที่แปลว่าเจ็ดก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เขียนเหมือนกันครับแต่ว่าความหมายต่างกันครับ
0: แม้แต่ชื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยความหมายที่เรารู้ทั่วไปคืออะไรคะ
3: ก็คือผู้ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ชาวโลก
0: ค่ะครับแต่อีกความหมายหนึ่งซึ่งน้อยคนจะรู้คืออะไรคะ
3: เมล็ดพันธุ์ผักกาด
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆกว้างขวางนะคะถ้าเราอ่านมากฟังมากได้ยินมากเข้าใจมากมิฉะนั้นแล้วเราก็คิดถึงความหมายเดียวคือชื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จค่ะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ผักกาดถ้าใครเขาบอกว่าสิทธัตถะแปลว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเรางงแล้วใช่ไหมคะเพราะเราไม่เคยรู้แต่ถ้ารู้ก็นั่นอีกความหมายหนึ่งแม้ว่าคำเดียวกันเขียนอย่างเดียวกันออกเสียงอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเป็นสัตตโลกแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสัตวะโลกที่ใดที่มีธาตุรู้มีจิตมีเจตสิกเนี่ยค่ะขณะนั้นก็ต้องเป็นสัตวโลกไม่ใช่โอกาสโลกอีกคำหนึ่งก็คือสังขารโลกนะคะโลกซึ่งเกิดเพราะการปรุงแต่งค่ะก็หลากหลายมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะทั้งนามธรรมและรูปธรรมสิ่งต่างๆที่ปรากฏหลากหลายเพราะการเป็นสังขารโลกพระเจ้า45พรรษาเนี่ยจะมีคำหลากหลายมากนะคะธาตุก็มีธรรมะก็มีอายตนะก็มีทุกอย่างก็คือสิ่งที่มีนี่แหละแต่ว่าความละเอียดและความลึกซึ้งต่างกันมากเพราะอะไรคะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยพระเจ้านับโทษไหมคะถึงความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปนับเลยนับยังไงก็นับไม่ไหวแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทประเภทได้อย่างเป็นโอกาสโลกเป็นสัตวโลกแล้วก็เป็นสังขารโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงได้ยินนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจกว้างขวางออกไปอีกเราก็จะเห็นประโยชน์ที่แท้จริงว่าจะขาดปิฎกหนึ่งปิฎกใดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าสำหรับพระพิธรรมเนี่ยค่ะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นแก่นนะคะว่าแท้ที่จริงและสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามากมายเหลือเกินเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆจากที่ไม่เคยมีนะคะไฟฟ้าแต่ก่อนก็ไม่มีรถยนต์แต่ก่อนก็ไม่มีเครื่องบินแต่ก่อนก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราคิดว่าน่าอัศจรรย์มากมายไปเรื่อยๆเนี่ยแท้ที่จริงไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานคงยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแม้ว่ามีจริงแค่นี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยไปมองเห็นเพียงสิ่งที่วิจิตเพราะจิตโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงโลกภายในเนี่ยนะคะก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เราก็เผินมากค่ะพอได้ยินพระธรรมพูดถึงสิ่งต่างๆก็อยากจะข้ามไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ลืมโลกภายในคือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นปรมัตถะเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยแล้วก็ลึกซึ้งด้วยนะคะแม้แต่ได้ยินคำว่าธาตุรู้เนี่ยก็ไม่คุ้นที่จะเข้าใจว่าธาตุรู้จริงๆเนี่ยแท้ที่จริงก็คือเดี๋ยวนี้เองแต่ว่ารู้แค่เห็นรู้แค่ได้ยินรู้แค่คิดรู้แค่จำนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงอะไรล่ะทั้งหมดนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งรวมเป็นธาตุรู้แต่ความจริงก็หลากหลายมากแต่ในบรรดาธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมองดูว่ามีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวโกรธก็เป็นสิ่งที่มีจริงติดข้องก็มีจริงบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยประเภทใหญ่ๆอย่างรูปธรรมเนี่ยธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะคะเกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างอะไรไปทำอะไรเพราะไม่ใช่สภาพรู้และสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันก็ไม่มากเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนึ่งละนะคะสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏให้ได้กลิ่นนะคะรู้กลิ่นคือกลิ่นแล้วก็รสต่างๆแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีรูปอะไรอีกบ้างนอกจากนี้ที่ปรากฏลองหาดูแค่นี้เองค่ะก็ไม่รู้ค่ะไม่เห็นมากเลยนะคะแค่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆเย็นร้อนบ้างอ่อนแข็งตึงไหวบ้างเท่านี้ค่ะก็ไม่รู้สักอย่างทั้งที่มีแค่นี้แต่ความจริงนะคะสิ่งที่มีแต่ไม่ได้ปรากฏเนี่ยมีอีกเช่นที่เกิดของจิตหัตถยวัตถุเนี่ยธาตุรู้ไม่ได้อยู่นอกกาย อยู่ในกายนะคะแต่ไม่ใช่ธาตุแข็งไม่ใช่ธาตุเสียงพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงนะคะแต่อาศัยการฟังแล้วก็การค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลโดยนัยยะต่างๆถ้าโดยนัยยะของอภิธรรมก็ให้รู้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยนะคะเป็นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดขึ้นละเอียดยิบละเอียดมากแตกย่อยออกไปแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำเพราะเสียงก็ไม่ซ้ำเกิดแล้วดับแล้วเสียงใหม่อีกเป็นเสียงเมื่อ 2,000 ปีก่อนหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ต่อให้อัดเทปไว้นะคะก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงเห็นถึงความหลากหลายและความไม่รู้เนี่ยไม่รู้หมดเลยไม่ใช่ว่ารู้บ้างนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังและสิ่งที่ได้ฟังก็แม้มีก็เกิดดับเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ปรมัตถะความจริงแท้ของสิ่งนั้นว่าแท้ที่จริงเพียงแค่ทางตาเนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสามารถเห็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามั่นคงลึกซึ้งไม่เปลี่ยนก็จะเป็นเหตุให้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยๆมีการระลึกได้ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้วันนี้ได้ฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้พอได้ฟังอีกก็มั่นคงขึ้นอีกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นอื่นไม่ได้ค่อยๆละคลายการที่จะไปยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆสีสันวรรณะต่างๆนะคะแล้วก็มาคิดถึงคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งต่างๆบ้างเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยชน์ของพระธรรมทั้ง3ปิฎกทั้งพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกแต่ถ้าไม่เข้าใจพระอภิธรรมปิฎกไม่มีทางเข้าใจพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกเลยเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเป็นใครคะมีไว้ทำไมคะพระวินัยปิฎกเนี่ยมีไว้สำหรับให้ใครประพฤติปฏิบัติ
1: เพศบรรพชิต
0: พระภิกษุเพศบรรพชิตนะคะแต่ไม่ได้จำกัดคฤหัสถ์อยากประพฤติปฏิบัติได้ค่ะยิ่งดีไม่ต้องนับด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งว่า15ข้ามเดือนนี้จะได้ฟังข้อนั้นข้อนี้ที่จะต้องประพฤติตามในเพศของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านสวดพระปาติโมกข์คฤหัสถ์เข้าไปฟังไม่ได้แต่ว่าศึกษาได้นะคะเข้าไปฟังไม่ได้เพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่ท่านจะต้องทบทวนนะคะพระบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าข้อบัญญัติต่างๆเหล่านี้เพื่อประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตจึงสมควรที่จะดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นอย่างคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเราก็รู้อ่านได้ไม่หวงห้ามนะคะ227ข้อเป็นอะไรแต่อะไรบ้างเนี่ยอ่านได้ประพฤติตามได้ด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องไปนับว่าเราเกิน5หรือยังเราได้สัก10หรือ12หรือข้อนั้นข้อนี้นะคะสิ่งใดที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตามแต่โดยฐานะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นไม่ประพฤติผิดพระวินัยเพราะเหตุว่าถ้าใครประพฤติผิดพระวินัยคนนั้นจะเป็นบรรพชิตไหมในเมื่อวินัยสำหรับบรรพชิตประพฤติปฏิบัติก็เป็นการทบทวนให้ผู้ที่บวชได้รู้ว่าได้ล่วงละเมิดสิกขาบทสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติที่ทรงบัญญัติไว้ข้อไหนบ้างใครรู้คะนอกจากตัวเองถ้าทำผิดแล้วรู้เป็นผู้ที่จริงใจแล้วก็ตรงจำได้ด้วยว่าผิดวันไหนเมื่อไหร่เรื่องอะไรเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นอยู่เพื่อขัดเกลากิเลสเพื่ออะไรคะอบรมเจริญปัญญาเพื่ออะไรคะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าแม้เป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชเลยก็ได้แต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วบวชไม่บวชไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่วิสัยของผู้ที่หมดกิเลสจะเป็นเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สูงสุดของการบวชก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ตรงถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความหวังดีกับใครๆนะที่ใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือผู้ที่มีความหวังดีพร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูลนะคะก็ต้องกล่าวถึงทั้ง3ปิฎกเพื่อที่จะได้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความละเอียดนะคะด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนาใช้คำว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ก็รู้ได้เลยว่าผู้ที่สอนเป็นใครผู้ที่บัญญัติพระวินัยเป็นใครต้องเป็นผู้ที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจและอาจจะมีข้อยกเว้นโน่นยกเว้นนี่แก้ตัวยุคสมัยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าโลกต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าคงที่ค่ะไม่มีอะไรที่คงที่เลยสักอย่างแม้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ขณะเนี้ยเหมือนเรายังนั่งอยู่ที่นี่นะคะแต่ความไม่คงที่ของจิตของเจตสิกของรูปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธะผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสามปิฎกต้องเป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญานะคะจะรักษาพระธรรมวินัยหรือว่าจะประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างไร
4: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556
5: เรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตท่านได้กรุณาเริ่มในขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งได้ทรงแสดงเป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่ส่งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็ถูกฉาบทาไว้ด้วยความมืดเหมือนอยู่ในความมืดมิดนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้าใจค่ะ
5: ขอเรียนถามว่าสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระธรรมจึงเลือนหายไปคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเป็นอย่างไร
0: ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าสัทธรรมะกับคำว่าปฏิรูปด้วยค่ะ
6: ครับท่านอาจารย์นะครับสัทธรรมะนะครับหมายถึงธรรมะที่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับสัทธรรมะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะนำไปสู่ธรรมะที่สามารถดับกิเลสได้นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของโลกุตตรธรรมที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็พระนิพพานนะครับซึ่งพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแล้วอะไรเป็นสัจธรรมปฏิรูปซึ่งก็คือไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงกล่าวว่าไม่ใช่สัทธรรมะหรือว่าเป็นสัทธรรมะเทียมนั่นเองครับกราบเรียนท่านอาจารย์
0: ค่ะก็คงจะเห็นความลึกซึ้งนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดและเข้าใจธรรมะเองได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยความละเอียดรอบคอบที่จะเข้าใจจริงๆแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเล่า90ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังเผินๆก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะฟังนะคะให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าแต่ละคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นกำลังมี แต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงขณะหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภพไหนก็ตามนะคะเห็นก็มีแต่ไม่เคยรู้จักเห็นตามความเป็นจริงแม้ในขณะชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะก็เห็นกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจเห็นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมพระฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีอยู่ตามปกติไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของชีวิตที่เกิดก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนจะเกิดโลกไหนจะเกิดกับพ่อแม่ไหนตระกูลใดและต่อไปจะมีมิตรสหายอย่างไรนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดาแสนธรรมดานะคะคือเกิดมาก็เห็นได้ยินได้กลิ่นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้และก่อนๆ นี้และต่อไปแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ไม่เผินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ส่งไปถึงความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรรู้ยิ่ง
5: มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังฟังพระธรรมต้องตามลำดับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
0: ค่ะที่ถูกแล้วด้วยนะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆทีละคำตามลำดับคือถ้าคำแรกไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจคำหลังๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ตามลำดับที่ทรงแสดงว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะนะคะหมายความว่าปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ค่ะและต้องรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธพจน์ไม่ใช่เป็นอื่นเพราะว่าถ้ากล่าวเรื่องอื่นก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้พระบุคคลนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตามลำดับคือแต่ละคำเผินไม่ได้เลยแม้แต่ที่กล่าวว่าเคารพพระศาสดานะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าขาดความเคารพในพระศาสดาพระศาสนาก็ต้องอันตรธานคำว่าความเคารพที่นี่นะคะเคารพทุกคำเช่นสัจจะความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามก็จะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นไม่ว่าในขณะนั้นหรือขณะไหนๆนะคะเช่นขณะนี้ก็มีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่พูดเรื่องเห็นให้เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าใจเห็นแล้วก็จะเข้าใจอะไรเพราะขณะนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจในพระพุทธพจน์ก็จะไม่เห็นประโยชน์ว่าเห็นทุกวันแล้วจะเข้าใจอะไรก็ดูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะไม่พ้นจากเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีจริงนะคะเกิดขึ้นจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแต่การที่เห็นขณะนี้จะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนี่เป็นแต่เพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีเห็นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำตามลำดับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกคำเป็นคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริง ให้เข้าใจจริงๆว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะทบทวนว่าจริงหรือเปล่าเป็นสัจจวาจาหรือเปล่าเป็นคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วก็แม้มีเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะแต่ว่าเกิดแล้วดับไปจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็รู้ว่าแต่ละสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็สืบต่อกันสนิทเร็วมากจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏที่รวมกันนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งชาวโลกจะใช้คำว่าอัตตานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่นะคะก็เข้าใจว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ล้วนแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้ปะปนกันและไม่ได้รวมกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้โดยความคิดรวมๆนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจความจริงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งจึงจะเป็นการเคารพในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่จริงเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นใครบังคับไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นเกิดระดับไปเนี่ยไม่มีใครรู้ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะบังคับให้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทันทีแต่ว่ารู้ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ว่าการรู้ต้องเป็นความรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนะคะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขังลักษณะที่ไม่เที่ยงถ้าใครสามารถที่จะประจักษ์ว่าเพียงเกิดขึ้นและดับไปแต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีความสุขไหมเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้ขณะที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เหลือเลยแม้ขณะนี้นะคะที่หมดไปก็ไม่ใช่ขณะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีการถอยกลับเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วก็ยังไปต่อไปอีกเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งค่ะแม้แต่ว่าขณะนี้จะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพียงเป็นการเข้าใจระดับหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับใครคิดบ้างได้ยินเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีทางที่จะเพียงฟังและถึงการประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือปริยัติฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงและมีความเข้าใจมั่นคงเคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่เกิดดับและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อค่ะเสียงเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงจะรู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วจะรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้รู้เลย และความจริงในขณะนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงนะคะก็จะศึกษาธรรมะต่อไปเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งอื่นนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏแล้วจะเข้าใจได้ยังไงและสิ่งที่หมดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โดยคิดเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าเชื่อคนอื่นแต่ต้องเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงความจริง
7: ปัญหาต่อไปนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับการที่กล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดขอความกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจนะคะไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจของคนอื่นหรือแม้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นของเราได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าความเข้าใจถูกของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนเช่นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะไม่เรียกว่าธรรมะได้ไหมถ้าไม่คิดซะเลยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงได้ยินเขาว่าก็ตามเขาไปเขาบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รับมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไม่เรียกไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแล้วคิดเองเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีจริงๆไม่ใช่มีใครไปคิดว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้เห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษามัคคธีใช้คำว่าธรรมะแต่เขาจะไม่พูดว่าสิ่งที่มีจริงในภาษามัคคธีหรือภาษาบาลีเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจถูกต้องว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงเพราะปรากฏว่ามีเช่นเห็นขณะนี้มีเห็นได้ยินขณะนี้มีได้ยินเสียงขณะนี้เป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมคะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในแต่ละภาษาก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรแต่เมื่อภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปติดที่คำและมาถามว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่ได้เริ่มต้นเลยที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเลยก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรก่อนเองนะคะไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องความไม่จริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะพอรู้ว่ากำลังมีจริงๆนะคะความเป็นผู้ตรงและจริงใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจึงรู้ว่านะคะการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็โดยอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ารู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้เห็นแล้วหรือรู้ได้ยินแล้วหรือรู้ที่กำลังคิดนึกแล้วหรือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วหรือถ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้จะชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและจะชื่อว่ารู้ธรรม

างกันแต่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเช่นความไม่พอใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเป็นความไม่พอใจเกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆคือความไม่พอใจในขณะนั้นหรือยังถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อความพอใจในขณะนั้นก็มีจริงๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของใครเลยนะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าหมายความถึงว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาชื่อฟังชื่อมากมายนะคะไม่รู้จักตัวธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจอะไรแต่ว่าพอเข้าใจจริงๆว่าเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่มีคำแปลของแต่ละคำในภาษาบาลีแล้วก็บอกว่านี่คำนี้แปลว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นวาจาสัจจะซึ่งแสดงความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมีเชื่อมากจริงนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเนี่ยค่ะหรืออ่อนมีจริงๆหรือเปล่าใครว่าไม่จริงบ้างคะต้องผิดเพราะทุกคนจะต้องมีการกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะใส่ใจที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงอีกถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรคะมีจริงๆแค่มีจริงเป็นแข็งอย่างที่เราสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระทบที่เราใช้คำว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วถ้าไม่มีลักษณะที่แข็งจะมีอะไรไหมจะมีโต๊ะได้ไหมจะมีเก้าอี้ได้ไหมจะมีถ้วยแก้วได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแข็งเป็นแข็งแต่ว่ารูปร่างสันฐานที่สามารถที่จะทำให้จำได้เพราะว่าสภาพที่จำก็มีจริงค่ะไม่ใช่เราด้วยสภาพธรรมะใดปรากฏสภาพที่จำจำสิ่งที่ปรากฏอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะซึ่งขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะถ้าจะกล่าวถึงเพียงขณะเดียวไม่ได้รวมกันเป็นหลายๆขณะเพราะว่าเห็นต้องทีละหนึ่งขณะนะคะเห็นหนึ่งขณะเห็นอะไรแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องดับด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่การศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยคิดไม่ออกว่าดับได้ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเสาทั้งต้นโต๊ะทั้งตัวเนี่ยจะดับได้ยังไงแต่เสาคืออะไรโต๊ะคืออะไรธรรมะคือความจริงคืออะไรในขณะที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรแน่ที่ดับยิ่งขณะนี้นะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรเห็นน่ารู้ละกำลังเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียใจไม่ใช่ดีใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่ก็ต้องเป็นรูปหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และต้องมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงปรากฏว่ามีจริงๆในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าขณะนั้นจิตเห็นไม่เกิดใครจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรก็ยากที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเพียงเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเราจะใช้คำว่าจักขุปสาทะเพราะเหตุว่า

0: ไม่ใช่ตาดำตาขาวอย่างที่เราเคยจำว่าเป็นตานะคะแต่ต้องเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางตาเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแม้การกระทบนั้นมีแต่ถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะเห็นเกิดขึ้นคือจิตเห็นไม่เกิดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยนี่คือความเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจชื่อโพธิปักขิยธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะได้ยินต่อไปนี่นะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงแค่ทางตาทางหูก็มีเสียงซึ่งตาไม่สามารถที่จะได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อมีธาตุที่รู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบกับโสตประสาทะรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเฉพาะเสียงเท่านั้นกระทบอื่นไม่ได้และถ้าไม่มีเสียงมากระทบกับโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินไม่เกิดเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ทำจะให้การได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เสียงนั้นเกิดดับไปโดยไม่มีการได้ยินว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะคือเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจชื่อไม่ใช่เข้าใจคำแปลแต่เข้าใจสภาพที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นแข็งที่ตัวมีไหมคะมีที่โต๊ะมีไหมมีแต่อย่าลืมนะคะความจริงของแข็งคือแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นเสียงไม่ได้แข็งเป็นกลิ่นไม่ได้แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลักษณะที่สามารถกระทบกายและปรากฏความแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ขณะนั้นมีการกระทบกันแล้วจิตเกิดขึ้นรู้แข็งจึงปรากฏได้ถ้าธาตุรู้หรือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแข็งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตก็เพราะเหตุว่าเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดจะไม่มีชีวิตเลยไม่มีใครรู้เลยว่าลักษณะของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปก็จริงแต่การดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นทำงานไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่การดับไปของจิตขณะนั้นทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่จะไม่ให้จิตดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและเมื่อดับไปแล้วไม่ให้จิตเกิดสืบต่อก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นชีวิตมีความที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นมาและความเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่เผินที่จะเข้าใจว่าจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำนี้ก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะภาษาหนึ่งคือภาษาไทยใช้คำว่าธรรมะถ้าเปลี่ยนจากสองภาษานี้เป็นภาษาอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาที่ชาวเมืองอื่นจะใช้นอกจากชาวมคธหรือว่าภาษามัคคธีนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะกับชาวเมืองนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงความจริงคือธรรมะในการกับใครก็ต้องกล่าวถึงความจริงนั้นในภาษานั้นให้เข้าใจแต่ก็ไม่ทิ้งภาษาเดิมนะคะคือธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็จะคลาดเคลื่อนด้วยเหตุนี้ภาษาสากลของชาวพุทธเนี่ยค่ะก็คือภาษามัคคธี ซึ่งภาษาไทยเราเอามาใช้มากเลยนะคะเกือบจะเรียกว่าทุกคำในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่ใช้กันเนี่ยจะต้องมีคำภาษาบาลีด้วยแม้แต่ชื่อนะคะก็มาจากคำภาษามัคคีสุก็แปลว่าดีทุก็แปลว่าชั่วสุจริตทุจริตจริตก็คือความประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นความประพฤติเป็นไปที่ชั่วกับความประพฤติเป็นไปที่ดีแต่ภาษาไทยเราก็ใช้คำที่เข้าใจแต่เพียงเผลอๆนะคะคือความหมายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆเราก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายเดิมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจในภาษาไทยนะคะก็ควรที่จะรู้ภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องด้วยแม้แต่คำว่าสัตธรรมคำว่าปฏิรูปทั้งหมดก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีทำให้เราไม่ผิดทั้งพยัญชนะและอรรถะค่ะ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเขาบอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้ละอกุศลได้จิตสามารถขัดเกลากิเลสให้เบิกบานแจ่มใสได้ดิฉันเข้าใจถูกหรือผิด
0: ค่ะพุทธะคือปัญญาพระเช่นคำสอนที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงนั่นเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอความกรุณาทบทวนคำถามด้วยค่ะ
1: ดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อนัตตาหรืออัตตาแล้วใครควบคุมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่คำสอนแล้วค่ะจิตขณะนี้เกิดแล้วดับใครควบคุมจิตไม่ให้เกิดไม่ให้ดับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของตนเองนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตค่ะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตคืออะไรทุกคนรู้ว่ามีจิตแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ว่าจิตจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือธาตุนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้เหมือนอย่างแข็งนี่ค่ะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดชั้นใดธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสียงยังเกิดได้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งชั้นใดธาตุรู้คือจิตก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างจากธาตุอื่นๆนะคะใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดใครจะบังคับเสียงไม่ให้เกิดใครจะบังคับแข็งไม่ให้เกิดใครจะบังคับความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้เกิดเมื่อเกิดแล้วมีจริงแล้วแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งค่ะสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นจักขุประสาทะนะคะกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้สามารถกระทบเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แต่แม้กระนั้นนะคะจักขุประสาทะก็ไม่เห็นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆกำลังมองเห็นขณะนี้แม้สิ่งที่กำลังถูกเห็นคือกำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ต้องมีอีกธาตุหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำอื่นไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการอุปัตติคือการเกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมะเพียงสั้นๆให้สงสัยให้ไม่เข้าใจนะคะแต่ทรงแสดงจนถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งได้ทรงแสดงเช่นจากขู่ประสาทะตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ไหนมีจริงๆนะคะแต่ใครรู้ว่าอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรูปสภาพไม่รู้ซึ่งเป็นธาตุใหญ่นะคะใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรากระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอยู่เสมอไม่ต้องเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งภาษาบาลีใช้คำหนึ่งคือปฐวีภาษาไทยก็ใช้คำว่าธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะธาตุชนิดนี้คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบให้ทั้งสามธาตุนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสามธาตุนี้เป็นใหญ่นะคะเป็นประธานถ้าไม่มีทั้งสี่ธาตุรวมทั้งธาตุน้ำด้วยนะคะธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุถ้าไม่มีสี่ธาตุนี้แล้วรูปใดๆก็ปรากฏมีไม่ได้เลยแม้แต่รสอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจะมีรสอะไรไหมคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมรวมกันนะคะมีลักษณะอ่อนอย่างนั้นหรือว่าความอุ่นความร้อนเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรสต่างๆเช่นรสทุเรียนรสมะม่วงนะคะก็ไม่พ้นจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แยกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะคะเรามองเห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะปรากฏสีสันสันฐานเป็นคนไหมที่จะกล่าวว่าคนเข้ามาถ้าเราจะเอาโต๊ะออกไปก็คือมหาภูตรูปนั่นเองนะคะออกไปเราจึงมองเห็นว่าโต๊ะถูกยกออกไปเพราะเหตุว่าสีสันวรรณะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งตามความเป็นจริงให้เข้าใจให้พิสูจน์ได้จนถึงความเป็นปัจจัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังเกิดแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละหนึ่งอาศัยปัจจัยอะไรบ้างโดยฐานะของปัจจัยอะไรพระเจ้าการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความผูกพันในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเพราะรู้ความจริงวันก่อนนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้พ้นภัยฟังดูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีอะไรพ้นจากธรรมะบ้างแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะชาติคือชาติการเกิดถ้าไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเลยโลกนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้นไม้เกิดหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นภูเขาหรือว่าเป็นดินหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะก็เพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดแม้แต่ขณะนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่นะคะก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดจะมีตรงนี้เป็นคนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติการเกิดเนี่ยต้องมีธรรมะด้วยไม่ใช่ลอยลอยเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะชาติที่มีจริงคือการเกิดขึ้นของธรรมะนะคะธรรมะชาติการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีการเกิดเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรใครจะทุบจะตีแข็งก็ไม่รู้สึกเจ็บ หรือโกรธเคืองเลยนะคะเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธาตุรู้นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติขณะนี้ทุกคนนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อและแต่ว่าจิตนั้นเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากเนี่ยค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำใดทั้งหมดนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยภัยมาจากไหนมาจากสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นถ้าอกุศลไม่เกิดไม่มีภัยใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องมาจากการรู้ความจริงรู้ว่าอะไรเกิดถ้าอกุศลเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบได้ที่จะพ้นภัยได้เพราะเหตุว่าอกุศลเท่านั้นที่นำภัยมาให้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยก็ต้องหมายความถึงว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะและรู้ว่าชาติคือการเกิดขึ้นของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้กุศลธรรมเกิดไม่ใช่อกุศลธรรมเกิดก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงไม่เห็นผิดว่าอกุศลเป็นกุศลหรือไม่เห็นผิดว่ากุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงความตรงเป็นความถูกต้องความไม่ตรงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเป็นกุศลนะคะพ้นภัยทั้งหมดค่ะคือไม่เป็นอกุศลด้วยและก็จะไม่ให้ผลที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมนำผลที่ไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้และก็ความเป็นจริงแต่ละขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดช่วยวิธีอื่นช่วยได้ไหมคะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นมากมายช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นสองฝ่ายคือธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมก็มีทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดและก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวพุทธพจน์ใครจะแสดงธรรมะก็คือว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองคิดดูนะคะพิจารณาจริงๆว่าพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะวันวิสาขบูชาใครไม่รู้จักบ้างคะชาวพุทธวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์มานานแสนนานนะคะที่จะได้ตรัสรู้คล้องอยู่ในปัญญาสัตว์คือผู้คล้องแต่ไม่ใช่ไปคล้องเรื่องอื่นค่ะคล้องที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งแต่ละคนเกิดมาล้วนมีทุกข์ล้วนมีสุขและก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงในเมื่อความจริงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะคล้องอยู่ที่จะเข้าใจความจริงนะคะจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้แค่เวียนเทียนแค่บูชาได้ดอกไม้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรแท้จริงจากการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และในวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ทรงแสดงพระธรรมเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเวียนเทียนเท่านั้นไม่พอบูชาได้ดอกไม้เท่านั้นก็ไม่สมกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้
2: มีท่านผู้ถามนะคะก็คงจะได้นำคำที่ท่านอาจารย์กล่าวอะค่ะมีแล้วไม่มีแล้วหามีไม่คืออะไรหมายถึงธรรมะอย่างไรคะ
0: ค่ะก็รู้ยากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ลองคิดถึงขณะที่กำลังหลับสนิทมีอะไรบ้างคะถ้ายังมีอยู่ไม่หลับสนิทแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลับสนิทเมื่อไรเนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็ตื่นที่ใช้คำว่าตื่นนะคะจากไม่มีอะไรก็มีเสียงปรากฏแสดงว่าตื่นแล้วใช่ไหมคะจากไม่มีเสียงก็เป็นเสียงมีจากไม่มีได้ยินก็เป็นได้ยินมีเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วก็คือว่านะคะหลังจากที่เกิดแล้วจิตที่เกิดขณะแรกดับไปนะคะจะไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะตามกรรมที่ให้ผลจะอายุยืนยาวมากสักเท่าไหร่จะอายุสั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็คือเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นกรรมใหม่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงรับฟังเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าขณะแรกที่เกิดใครเลือกเกิดใครทำบุญในขณะนั้นใครทำอกุศลในขณะนั้นก็เปล่าใช่ไหมคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีการที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะก็เป็นผลของกรรมจากที่ไม่มียังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กรรมไหนจะให้ผลแต่เหตุมีแน่นอนนะคะแล้วทั้งวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จำได้ตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ต่อไปจะทำอะไรแต่แล้วพอถึงเวลาที่หลับสนิทไม่เหลือเลยจากมีแล้วก็ไม่มีหามีไม่แต่ความจริงสั้นกว่านั้นอีกค่ะทุกขณะที่เกิดมีแล้วก็ไม่มีคือหมดไปแล้วก็มีอีกหมดไปแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจิตไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวขณะที่เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความจริงถ้าไม่มีจิตทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทำไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นจิตต่างหากที่ทำโดยที่ไม่รู้เลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้ไม่มีการที่รูปร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้เลยแต่แม้กำลังที่นอนหลับสนิทนะคะก็เป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบไม่คิดนึกนี่เป็นความต่างกันของคนเป็นกับคนตายเพราะเหตุว่าคนตายไม่มีจิตเลยนะคะแต่ว่าตามความจริงในชาตินั้นดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่จิตขณะสุดท้ายนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แสดงถึงการเกิดดับค่ะ
2: กราบขอบคุณครับอาจารย
3: ์ช่วยอธิบายเรื่องของความดีอะค่ะเพราะความดีก็ต้องเป็นความดี
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้และต้องตรงด้วยถ้าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลก็คือความเข้าใจผิดของคนนั้นแต่จะเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ปัญญาคือการเข้าใจถูกการเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่ากตัญญูเนี่ยหมายความว่ารู้คุณคือต้องรู้ความดีนะคะว่าความดีเป็นความดีไม่ใช่ไปเห็นความดีเป็นความชั่วหรือเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีเพราะฉะนั้นกตัญญูก็คือตรงเป็นผู้ที่รู้คุณถ้าจะคิดถึงวันแม่เนี่ยนะคะ วันนั้นแม่เจ็บมากกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเป็นของธรรมดาและสามารถที่จะทนความเจ็บปวดนั้นแล้วก็แม้แต่น้ำนมหยดแรกก็ตามในการที่จะมีชีวิตต่อไปเนี่ยมาจากใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าคุณความดีนะคะก็เป็นคุณความดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีความตรงก็คือว่าความดีคือส่วนหนึ่งคือการที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะส่วนความไม่ดีเป็นของแต่ละบุคคลใครจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราจะระลึกถึงความดีที่คนอื่นทำให้ต่อเรานะคะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณคือใครที่มีความดีและทำความดีนั้นกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้คุณคือความดีที่เขาได้กระทำต่อเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ใช่ให้ประพฤติชั่วการตอบแทนคุณโดยประพฤติชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะต้องเข้าใจถูกต้องด้วยนะคะความดีคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบแทนคุณก็คือทำความดีตอบไม่ใช่ไปทำความชั่วตอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เวลาเราบอกว่ารู้คุณและก็แทนคุณรู้คุณคือรู้ความดีถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้จักคุณของความดีแล้วจะไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วคือคนที่ไม่รู้คุณของความดีไม่เห็นว่าความดีมีคุณไม่เห็นว่าความดีมีประโยชน์จึงกระทำชั่วแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณเนี่ยคือความดีนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ถ้ารู้คุณจริงๆนะคะตอบแทนคุณคือทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณถ้าการจะตอบแทนผู้มีคุณนะคะที่เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งก็คือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญานี่ก็แสดงไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หมดไปได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจธรรมะมีศรัทธาขึ้นนะคะลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นได้ลูกคนนั้นก็ได้ตอบแทนคุณ
4: พระพุทธคุณพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อผู้ฟังจะได้สะสมปัญญาที่จะค่อยๆรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่มีในขณะนี้จนสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับจากการสนทนาธรรมที่พุทธคยา2กุมภาพันธ์2561
0: คุณค่าของพระธรรมนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏแล้วก็สามารถที่จะเริ่มรู้แค่นี้ค่ะเบิกบานถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะรู้ว่าถึงน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ได้รู้เหมือนอย่างสุเมธดาบสหรือว่าคนในยุคสมัยของสุเมธดาบสที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะสี่อสงไขยแสนกับเข้าปราบเรื่องร่าเริงยินดีว่าไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าทีตังกรเท่านั้นนะคะยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปที่ได้บำเพ็ญบารมีซึ่งเขาสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำเพราะว่าคงจะไม่มีใครพูดไปหมดที่ปรารถนาจะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าแค่สาวกเนี่ยฟังดูก็รู้จะเป็นแค่ไหนแค่ฟังนี่กว่าปัญญาจะเกิดอย่างมั่นคงอย่างบริบูรณ์ในคำว่าธรรมะคำเดียวเพราะฉะนั้นฟังไปแต่ละคำนะคะก็ยิ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงก็คือว่าโดยไม่หวังว่าเราเนี่ยจะรู้มากกว่านี้หรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรืออะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเราฟังไม่มากและเราไตร่ตรองไม่มากแล้วจะปัญญาเกิดได้ยังไงเพราะฉันจะไม่มีความคิดเลื่อนลอยฟังหน่อยหนึ่งก็อยากจะไปปฏิบัติหรือว่าจะไปเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันคิดอย่างนั้นได้ยังไงแสดงว่าไม่มีใครบอกให้รู้ความจริงเลยว่ากิเลสเนี่ยมากแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะเอาแค่วันนี้
5: ตั้งแต่ตื่นจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็กี่วันมาแล้วตั้งแต่ตื่นแล้วก่อนนั้นอีกในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มหาศาลค่ะยิ่งกว่าจักรวาลกี่จักรวาลรวมกันก็แล้วแต่ว่าไม่มีที่จะเก็บเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ตอนเป็นธาตุรู้เนี่ยทำให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้มีเท่าไหร่ก็ได้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะรู้เฉพาะสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะได้ยินไม่ได้เลยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็เห็นไม่ได้ได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับนับท้วนไหมว่าเฉพาะวันนี้เท่าไหร่ละมากมายจนเป็นคนเป็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าแยกออกไปทีละหนึ่งขณะแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งใดเลยแต่ว่าลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนธาตุรู้ไม่มีรูปร่างลองคิดค่ะเห็นแต่สิ่งที่จิตรู้หมดเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นได้ยินโน่นได้ยินนี่ได้ยินนั่นแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตลอดเวลาจริงไหมถ้าจริงปัญญาก็ต้องรู้จริงอย่างนี้ถ้าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะคลาดเคลื่อนจากความจริงได้ยังไงว่าไม่มีจริงไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากซึ่งทรงแสดงไว้จนกระทั่งไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะมารู้จิตเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่คนหรือไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏเมื่อจิตเห็นแล้วดับไปเร็วปานนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเป็นตัวตนที่มีมานานเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องเหมือนกันปัญญาที่จะรู้ตามเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตามคืออะไรคือฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาว่าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่มีเลยค่ะติดสนิทมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะเข้าใจในครั้งโน้นได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็พูดว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดสิ่งที่ปิดเวลานี้ถูกปิดนะคะค่อยๆเปิดด้วยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นบอกทางแก่คนหลงเราหลงอยู่ในสังสารวัฏเคยหลงไหมคะตกใจแน่ๆเลยตอนหลงเนี่ยจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวายิ่งไปยิ่งหลงก็มีใช่ไหมคะแต่นี่พระองค์ตรัสบอกทางแก่คนที่หลงหลงในสังสารวัฏออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะแล้วเหมือนจุดประทีปในที่มืดแสดงว่าเราตาบอดไม่เห็นอะไรเลยตามความเป็นจริงมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบางแห่งจะอุปมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ที่รักษาคนตาบอดให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะรู้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนอีกเท่าไหร่ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นร่าเริงไม่ใช่ว่าแหมรู้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือตัวตนและความไม่เข้าใจว่ากิเลสมากค่ะไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจจริงๆใช้คำว่าความเข้าใจจริงๆเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกพูดถึงเห็นก็ต้องกำลังเห็นสิคะจะไปพูดถึงเห็นตอนไหนก็ต้องตอนที่เห็นพูดถึงได้ยินก็ต้องตอนได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกด้วยความเข้าใจก็รู้ว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ที่สะสมมาหลากหลายมากสามารถที่จะมีความเข้าใจต่างกันด้วยเหตุนี้บางคนได้ฟังพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอย่างแต่เริ่มเข้าใจธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งและหนึ่งนั้นไม่กลับมาอีกด้วยคิดดูค่ะกว่าจะค่อยๆน้อมไปว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปศึกษาจากพระไตรไปดกมุ่งมั่นที่จะรู้ตรงนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตรงนี้เพื่อจะให้รู้แจ้งตรงนี้ไม่ใช่เลยแต่ชีวิตประจำวันนี่แหละพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่มี ไม่ว่าเมื่อใดยามใดที่ได้ฟังแล้วสะสมจะสามารถระลึกได้อาจจะโดยคิดถึงเป็นคำคำหรือว่ากำลังรู้เข้าใจลักษณะที่ปรากฏตามระดับขั้นนะคะจนกระทั่งละความไม่รู้และสภาพธรรมะจึงปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าคำของพระองค์ไม่ใช่คำที่ว่างเปล่าแต่ทุกคำนำไปสู่การที่จะถึงที่สุดเลยสภาพธรรมะปรากฏให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิดที่มีมานานเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้ว่านานแสนนานนะคะไม่เหลือเลยไม่มีความเห็นผิดต่อไปแต่ยังมีกิเลสที่จะต้องดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเฝ้าได้ไปกราบนมัสการในโอกาสที่เรามีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจคำได้รู้ว่าณที่นี้เนี่ยที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่จากสี่อสงไขยแสนกับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่ากับนี้เป็นพัทธกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงพระองค์นี้ซึ่งเป็นองค์ที่สี่นะคะพระโพธิสัตว์ก็วนเวียนอยู่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็จะสมฟังธรรมไปจนกระทั่งได้ตรัสรู้ความจริงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาของการที่ได้แสวงหาความจริงสะสมมานานมากจนได้รับพยากรณ์นะคะจึงได้สามารถถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ก่อนนั้นหมายความมีปัญญาแล้วแต่พระมหากรุณาที่รู้ว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมากกว่านั้นอีกประกอบด้วยพระบารมีและพระญาณต่างๆพระทศพลญาณเป็นต้นเมื่อบุคคลใดที่ประมาณไม่ได้เลยที่มีคำกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้คนที่มีปัญญาน้อยไม่มีทางจะสรรเสริญได้รู้แค่ไหนเห็นคุณแค่นั้นเพราะฉะนั้นคุณมากมายมหาศาลเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานแสนนานเพื่อให้เราได้ฟังแต่ละคำซึ่งจะเป็นการสะสมความรู้ความเข้าใจต่อไปที่วันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแต่ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆละคลายความติดข้องทั้งที่สภาพธรรมะก็ชัดเจนเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแต่เดี๋ยวนี้พร้อมกันหมดเลยก็แสดงว่ายังห่างไกลต่อการที่จะรู้ความจริงจึงไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจและไปกราบนมัสการจะต่างกับการที่เรายังไม่ได้เข้าใจพอใช่ไหมคะการที่จะระลึกถึงพระคุณก็น้อยนี่เราลึกถึงพระคุณที่ถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนฟังเพื่อเข้าใจค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ร่าเริงที่ว่าเข้าใจแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะจะไปเอาอะไรมากๆนั่นคือโลภะเอามาด้วยความเป็นเราก็ผิดมีแต่ทางผิดด้วยความเป็นตัวตนและด้วยกิเลสที่สะสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อละกิเลสนะคะและกิเลสจะละไปได้ก็เพราะเข้าใจ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1031ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2559
2: ต้องเป็นผู้ที่ตรงมิฉะนั้นไม่ได้สาระจากพระธรรมแน่นอนแม้แต่คำว่าอนัตตาห้ามใครไม่ให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าไปรวมกันและสวดมนต์ค่ะใช้คำนี้ใจคิดถึงอะไรตามตรงค่ะเพราะเหตุว่ามีท่านผู้หนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีง่วงมากเหนื่อยหิวเพลียแต่พอจวนจะข้ามปีรีบนะคะกระฉับกระเฉงลุกขึ้นมาสวดแล้วหมายความว่าอะไรเป็นบุญหรือเปล่าเข้าใจอะไรหรือเปล่าแม้แต่คำว่าบุญคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจขณะนั้นต้องรู้ค่ะไม่ใช่บุญแน่นอนรีบลุกขึ้นมาจะสวดเพราะอะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องอะไรหรือเปล่าแต่ก็ทำพระเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นทุกคำแม้แต่ธรรมะก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงนั่งฟังเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีเสียงอื่นมีความคิดอื่นนะคะแต่ก็กลับมาแล้วก็หมายความว่าไม่ได้กลับมาโดยการไปดึงมาหรือไปทำนะคะแต่การได้ฟังก็มีด้วยด้วยเหตุนี้ความเป็นอนัตตาปรากฏมากขึ้นจากความที่เข้าใจถูกว่าไม่มีเราที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะด้วยความไม่รู้หรือว่าเพื่อความไม่รู้
3: ในเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีครับผมมีความเห็นว่าเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยความเห็นผิดด้วยถึงแม้ว่าในคำว่าสวดมนต์คือกว้างมากครับในบางบทสวดก็มีทั้งคำที่บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นการพูดคำที่ไม่รู้จักมากมายซึ่งขณะที่ไม่รู้นะครับก็เป็นไปเพื่อความไม่รู้ยิ่งขึ้นแต่อย่างบางท่านเนี่ยครับก็อาจจะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วก็กล่าวคำนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยแต่ก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ดีเพราะคิดว่าการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยครับเป็นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆกุศลเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็การให้ผลของกุศลก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เพราะความเห็นผิดนะครับก็เข้าใจว่าถ้าสวดตอนข้ามปีก็จะเป็นปัจจัยให้ได้รับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปีซึ่งเป็นความเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นความถูกต้องนะคะที่จะเตือนให้ระลึกว่านะคะการสวดมนต์ข้ามปีและเข้าใจว่าจะเป็นสิริมงคลเป็นความเห็นผิดเพราะเหตุว่ากุศลเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งผลของกุศลแต่ขณะที่สวดมนต์ข้ามปีคือกล่าวคำที่ไม่รู้จักด้วยความต้องการขณะนั้นเป็นทั้งโลภะที่ต้องการและเป็นทั้งความเห็นผิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จะดีหรือว่าจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าอย่างนั้นไม่ต้องศึกษาคำสอนอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องรู้เรื่องเหตุคือกุศลและอกุศลไม่ต้องรู้เรื่องผลของกุศลและอกุศลทุกคนก็เพียงถึงก่อนสิ้นปีก็มาสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็เข้าใจว่านั่นแหละจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
4: อาจารย์ครับก็เป็นตัวแทนของคนที่คิดอย่างนั้นนะครับว่าไปก็อาจจะมีโอกาสได้กล่าวคำได้มีโอกาสที่จะไปมีศรัทธาเริ่มใสถึงแม้ไม่มีปัญญาก็เป็นเพียงกล่าวคำสรรเสริญนะครับอาจารย
2: ์กล่าวคำอื่นไปไหมไม่รู้จักเหมือนกันฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ได้ชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
4: ครับเพราะแต่ก่อนสมัยเรียนก็เป็นอย่างนั้นครับอาจารย์
2: ตอนเป็นเด็กทุกคนก็ไหว้พระแน่นอนถ้าเป็นชาวพุทธนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ไหว้พระถึงไม่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือเด็กคนนั้นเองก็อาจจะสะสมอัธยาศัยมาที่จะกราบไหว้แต่ขณะนั้นยังไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ก็มีการรู้ว่ามีบุคคลที่ควรกราบไหว้อย่างสูงสุดนะคะก็กราบไหว้ขณะนั้นที่นอบน้อมเป็นกุศลจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ก็ยังรู้ว่าการนอบน้อมเป็นกุศลและนอบน้อมแต่ผู้ที่มีปัญญาสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อที่จะปลูกฝังให้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างไรเพราะว่าถ้าใครก็ตามนะคะตั้งแต่เด็กกราบพระมาจนตายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยการกราบพระแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมากกว่าที่คิดนะคะคือว่าเพียงแค่ไม่รู้จักแต่เพียงรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจะต่างกับกราบไหว้คนอื่นไหมลองเทียบดูขึ้นอยู่กับสภาพของจิตนะคะกราบไหว้ด้วยความต้องการก็มีกราบไหว้ด้วยความเข้าใจก็มีกราบไหว้ด้วยการไม่เข้าใจก็มีแต่ก็กราบทุกคนก็เคยกราบพระฉันก็สำรวจระลึกถึงขณะที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยว่าขณะนั้นน่ะจิตที่กราบนั้นคือจิตอย่างไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนพอได้ยินสะสมมาแต่ปางก่อนพอได้ยินก็กราบไหว้ด้วยการบูชาแม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาก็ตามแต่สำหรับผู้ที่สะสมมานะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้ไม่เพียงแต่กราบไหว้แต่ก็ยังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และก็มีความเข้าใจขึ้นนั่นก็เป็นแต่ละบุคคลของแต่ละชีวิตที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสวดคืออะไรมนต์คืออะไรสวดคำที่เข้าใจหรือเปล่าถ้าสวดคำที่ไม่เข้าใจควรเปลี่ยนไหมเป็นศึกษาให้เข้าใจแต่ละคำที่สวดประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนมีความหวังดีต่อกันเนี่ยนะคะสิ่งใดถูกก็คือถูกสิ่งที่ผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจแล้วเราเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนเด็กซึ่งเพียงแต่กราบไหว้แล้วก็ไม่รู้ว่าคำนั้นคืออะไรหรือว่ามีหนทางที่จะเข้าใจพระธรรมนะคะก็ขวนขวายเพราะเหตุว่าได้สะสมมาแล้วที่จะฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สมควรเป็นกุศลและสิ่งใดเป็นสิ่งซึ่งไม่สมควรเพราะเหตุว่าไม่เป็นกุศลความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดทุกคนก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกนะคะความเห็นถูกต้องกับความเห็นผิดจะเลือกอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่จะได้ฟังและไตร่ตรองชาวพุทธควรทำอย่างไรควรที่จะได้เข้าใจพระธรรมเพราะว่ามีพระธรรมทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาโดยเข้าใจแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่เพราะอยากจะเรียนนะคะอยากจะจำอยากจะรู้แต่ไม่เข้าใจเลยว่ากำลังศึกษาอะไรเพื่อเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งกำลังมีเพราะธรรมะต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรและเดี๋ยวนี้ธรรมะก็ต้องมีเพราะคำสอนของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะกาละซึ่งพระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานและสิ่งนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปแต่ทุกคำในการตรัสถึงสิ่งที่มีทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็จะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักหรือชวนกันทำสิ่งซึ่งไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูก
5: ช่วงนี้ดิฉันใกล้ขอเรียนสนทนาเรื่องเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะนะคะสำหรับปฏิเวทะเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าคือเป็นสิ่งสุดท้ายอะค่ะปริยัติและปฏิบัติเนี่ยจะสำคัญเพราะว่ายากส่วนปฏิเวทะไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นจะขอเรียนสนทนาเน้นที่ปริยัติและปฏิบัตินะคะ
2: ค่ะการศึกษาธรรมะที่จะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาทีละคำเพราะเหตุว่าเป็นการเคารพในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและละเอียดใช่ไหมคะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรทุกคำข้ามไม่ได้เลยค่ะปัญญาคืออะไร
5: คือความเข้าใจค่ะ
2: ค่ะคือความเข้าใจถูกนะคะในอะไรมีอะไรที่ต้องเข้าใจถูก
5: ในสิ่งที่มีจริงค่ะ
2: ในสิ่งที่มีจริงๆนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: ค่ะมีค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีหรือยัง เดี๋ยวนี้นะคะอะไรมีจริง
5: ๆเสียงค่ะ
2: เสียงมีจริงนะคะ
5: ค่ะ
2: เมื่อไหร
5: ่เดี๋ยวนี้ที่กำลังดังเนี่ยค่ะ
2: เมื่อเกิดขึ้น
5: ค่ะ
2: ก่อนเสียงเกิดไม่มีเสียงแต่เมื่อเสียงเกิดขึ้นเสียงดับไปหรือเปล่า
5: ดับค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจถูกต้องไหมว่าเสียงเนี่ยมีจริงๆเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับ
5: ค่ะ
2: นี่คือปริยัตินะคะเสียงเป็นเราหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นค่ะ
2: เสียงเป็นของเราหรือเปล่า
5: ก็ไม่เป็นของเรา
2: เพราะฉะนั้นเสียงเป็นอะไร
5: เสียงเป็นเสียงค่ะ
2: เสียงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้มีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในเสียงเสียงต้องเป็นเสียงถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นปัญญาหรือเปล่าคะ
5: เป็นปัญญาค่ะ
2: ค่ะแต่เวลาที่ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยทุกคนเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าเสียงเพียงแต่มีลักษณะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปคือเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งในชีวิตต้องมีเสียงและเสียงนึงก็ไม่ใช่ของใครด้วยท่านเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดคะ
5: ถูกค่ะ
2: แต่ก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของเสียงเลย
5: ยัง
2: แต่รู้ว่านะคะมีเสียงและไม่มีเสียงแต่ขณะที่เสียงเกิดและเสียงดับก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าถ้าศึกษาพระธรรมนะคะก่อนเสียงจะดับอกุศลจิตเกิดแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเผินไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดและเห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงทำไมเพียงแค่เรื่องเสียงเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ติดข้องในเสียงอย่างมากเสียงของเราเสียงเขาเสียงดนตรีเสียงนินทาเสียงสรรเสริญก็คือแค่เสียงที่เกิดขึ้นและเมื่อมีจิตที่ได้ยินเสียงนั้นขณะนั้นก็รู้ในความเป็นเสียงซึ่งเปลี่ยนความเป็นเสียงนั้นให้เป็นเสียงอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะทำไมพูดเรื่องเสียงเพราะเสียงมีจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเข้าใจของผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยเข้าใจเรื่องอะไรและใครเป็นผู้แสดงซึ่งเด้งก็ได้กล่าวถึงแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก่อนมีเสียงไม่มีและเสียงก็เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปไม่เหลือเลยแต่ใครจะรู้ว่าก่อนเสียงดับมีอกุศลจิตเกิดแล้วนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะใครเปลี่ยนธรรมะไม่ได้ธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้ธรรมะก็เปลี่ยนไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเลยมีแล้วคือเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเสียงเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วคิดเกิดแล้วจำเกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความเห็นที่ถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: นี่คือปัญญาหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
2: ถ้าฟังต่อไปจะเข้าใจขึ้นไหมคะ
5: ก็ต้องเข้าใจขึ้นค่ะ
2: จนกว่าจะสามารถถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งธรรมะนะคะตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้พระฉันจึงเป็นปริยัติปฏิปฏิและปฏิเวท
5: แล้วปริยัติที่ว่าเป็นการรอบรู้พระพุทธพจน์เนี่ยค่ะอย่างยกตัวอย่างเรื่องเสียงที่ท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะรอบรู้เรื่องเสียงอย่างไรคะ
2: ค่ะรอบรู้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงไม่มีใครทำให้เสียงเกิดเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะเราฟังดูเหมือนว่าเสียงเกิดแล้วดับแต่จิตก็ยังเป็นอกุศลที่กำลังรู้เสียงในขณะนั้นก่อนเสียงดับ
5: ทำไมท่านอาจารย์ถึงกล่าวว่าเป็นอกุศลนะคะ
2: ค่ะขณะที่เสียงไม่ปรากฏนะคะขณะนั้นจิตเป็นอะไร
5: ก็มีอย่างอื่นปรากฏ
2: จึงต้องอาศัยการฟังและจึงเข้าใจแม้คำเดียวว่าปัญญารู้อะไรไม่สับสนพระสันแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำที่คนเดาคิดตามใจชอบพอได้ยินอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอย่างนี้แล้วก็คิดเองพระสันต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำแรก ที่คุณกฤษณาพูดถึงเรื่องปัญญาก็ต้องรู้ว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไร
5: ปัญญาคือความเข้าใจสิ่งที่มีจริง
2: เดี๋ยวนี
5: ้เดี๋ยวนี้ค่ะ
2: มีสิ่งที่มีจริงและปัญญาจะเริ่มได้อย่างไรคะ
5: เมื่อฟังเข้าใจ
2: ค่ะเมื่อฟังเข้าใจว่าปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นถูกไหมคะ
5: ค่ะ
2: ต้องรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏปัญญารู้ไม่ได้ดับไปแล้วก็รู้ไม่ได้ยังไม่มาถึงก็ไม่มีที่จะปรากฏให้รู้ต้องเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะคุณกฤษณามั่นใจไหมคะว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่า

0: จริงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเห็นหนึ่งได้ยินเป็นได้ยินหนึ่งคิดเป็นคิดหนึ่งโกรธเป็นโกรธหนึ่งแข็งเป็นแข็งหนึ่งเสียงเป็นเสียงหนึ่งพระเชษฐ์ทรงประจักษ์แจ้งความจริงนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็รวมกันจนกระทั่งปรากฏนิมิตตะเป็นรูปร่างสันฐานทันทีที่เห็นเกิดขึ้นก็เสมือนว่าเป็นอย่างนั้นเพราะความรวดเร็วพระเชษฐ์กว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเห็นพระปัญญาคุณมีหนทางเดียวนะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่ฟังธรรมะเลยไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ละคำทีละคำนะคะนี่ยังไม่ใช่การรอบรู้ปริยัติทั้งหมดเพียงแค่สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และธรรมะมีหลากหลายมากปัญญาคือรู้ถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วความเห็นผิดมีไหม
1: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นพระเชนตานี้ก็ชัดเจนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: นี่แค่สองสำคัญในปริยัติ
1: ค่ะท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นปริยัติที่ว่ารอบรู้พระพุทธพจน์เนี่ยต้องรอบรู้ทีละคำทุกคำใช่ไหมคะ
0: รอบรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณกฤษณาเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเปลี่ยนไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นจึงปรากฏจะเปลี่ยนไหม
1: ก็ไม่เปลี่ยนค
0: ่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปจะเปลี่ยนไหม
1: ก็ไม่เปลี่ยน
0: และไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่เป็นของใครเลยเป็นอนัตตาอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีนะคะอนัตตาอัตตาคือเราแต่อนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกใครจะรู้อย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นรอบรู้ในคำว่าธรรมะซึ่งไม่เปลี่ยนเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างที่จริงเป็นธรรมะหมด
1: เพราะฉะนั้น
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องธรรมะไม่เปลี่ยนรอบรู้ในคำว่าธรรมะและถ้ารอบรู้จริงๆนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ได
1: ้ทีนี้ที่ว่ารอบรู้ในคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะก็ธรรมะมีตั้งหลายอย่างเราก็ต้องรอบรู้ธรรมะทุกอย่างทีละหน
0: ึ่งทีละหนึ่งชัดเจนไม่สับสน
1: เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รอบรู้ทุกอย่างก็เรียกว่ายังเรียกว่าปริยัติไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะฟังก็ไม่รู้นะคะถ้าฟังแล้วไปปฏิบัติธรรมะถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้ไหม
1: กลับเรียนถามว่าถ้ารอบรู้เนี่ยคือต้องรอบรู้ทีละ
0: หนึ่งคำ
1: ใช่ไหมคะ
0: ไม่เปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่ารอบรู้แล้วนะคะ
1: รอบรู้คือต้องรอบรู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่ง
0: ไม่เปลี่ยนแปลง
1: ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยถึงแม้ว่าจะรอบรู้อย่างเดียวก็คือปริยัติตรงนั้นนิดเดียวตรงนั้น
0: ขอโทษนะคะคำเดียวไม่พอ
1: คำเดียวคือคำว่าปริยัติไม่พอ
0: คำเดียวคำว่าธรรมะรู้แค่นี้ไม่พอ
1: รู้แค่นี้ไม่พอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้คำนี้แล้วต้องรู้มากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้นั่นคือปฏิปัตติและปฏิเวทะซึ่งต้องมีปริยัติ
1: เพราะฉะนั้นก็รู้ตัวได้ว่าณเวลานี้ยังไม่ใช่ปฏิบัติ
0: แน่นอนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่จะไปปฏิบัติก็ไม่ใช่ไปปฏิบัติเพราะแม้แต่คำว่าปฏิบัติหรือคำว่าธรรมะก็ยังไม่เข้าใจ
0: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครคำสอนเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องปัญญาไม่ใช่สอนให้ไม่รู้นี่คือขั้นปริยัติพระเชษฐ์ประมาทในปริยัติไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยนิดเดียวนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของปฏิบัติก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ยังอีกนานไกลจนกว่าจะรอบรู
0: ้ค่ะละความหวังละความเป็นตัวตนละความต้องการเพราะเหตุว่าพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อละความติดข้องเพราะเห็นผิดด้วยความติดข้องเพราะไม่รู้จึงติดข้องทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆพิจารณาว่าผิดคืออย่างไรและก็ถูกคืออย่างไรและก็ต้องเป็นผู้ตรง
1: ท่านอาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิปฏิที่ว่าเป็นเครื่องถึงเฉพาะลักษณะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้ทราบว่าจะต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่ถึงเฉพาะ

0: เพราะลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆแต่ทีนี้ก็มีความไม่เข้าใจไม่กระจ่างว่าการเข้าถึงเฉพาะลักษณะนั้นนะคะก็หมายถึงว่าปัญญาเนี่ยจะต้องถึงหมายถึงเนื้อถึงตัวลักษณะสภาพธรรมเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค
0: ่ะทีนี้เมื่อเปรียบกับนามธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งก็คือผัสสะเจตสิกซึ่งมีลักษณะที่กระทบอารมณ์อันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่เจตสิกนั้นน่ะกระทบกับอารมณ์ที่กำลังรู้จะต่างอย่างไรกับปัญญาที่ถึงเฉพาะลักษณะคือเข้าไปถึงตัวลักษณะสภาพธรรมเลยอะค่ะ
1: นี่เป็นเหตุที่จะศึกษาธรรมะทีละคำจะศึกษาคำไหนทีละคำไม่อย่างนั้นสับสนค่ะ
0: เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสภาพธรรมสองอย่างซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกัน
1: ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
0: ค่ะทีนี้เพื่อที่จะให้เห็นความต่างกัน
1: ปัญญาเป็นธรรมะแน่นอนเพราะว่าเป็นความเห็นถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงเสียงก็จริงทุกอย่างที่มีจริงกำลังปรากฏนี่คือธรรมะเข้าใจธรรมะให้รอบรู้หมดเลยนะคะว่ามีจริงๆซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหม
0: ก็ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบเพราะฉะนั้นธรรมะเข้าใจแล้วนะคะ
0: สิ่งที่มีจริงค่ะและผัสสะก็เป็นสิ่งที่มีจริง
1: ยังไม่พูดถึงผัสสะเลยค่ะทีละคำแค่ธรรมะค่ะจะไปไหนเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องเรียกชื่อได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: แต่ต้องเรียกใช่ไหมคะเพื่ออะไร
0: เพื่อจะได้เข้าใจรู้เรื่องกันนะคะ
1: ค่ะเพื่อจะได้เข้าใจรู้เรื่องกันว่าหมายความถึงธรรมะไหนเพราะว่าธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะว่าธรรมะเองไม่ต้องเรียกชื่อก็มีเห็นก็มีไม่ต้องมีใครไปเรียกภาษาไทยว่าเห็นภาษาอื่นว่าอะไรเห็นก็เกิดขึ้นเห็นห้ามไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนะคะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นให้ถูกต้องด้วยความเข้าใจในความเป็นอนัตตาและหนทางที่จะรู้ความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่เป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นจนถึงที่สุดจะไม่มีการที่จะเป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาคือผิดปัญญาสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกค่อยๆไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยตอนนี้ธรรมะหลากหลายมากไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่ต้องเรียกชื่อต่างๆเพราะมีธรรมะต่างๆมากมายมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังพูดถึงธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะต่างกันยังไงคะประเภทใหญ
2: ่ๆมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1032ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2559
1: ธรรมะต่างกันยังไงคะประเภทใหญ่ๆหลากหลายมากแต่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆได้ไหมคะ
0: ประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยและอีกประเภทหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้
1: ค่ะเริ่มจากธรรมะหนึ่งมาเป็นธรรมะสองสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่รู้อะไรเลยเป็นเสียงไม่รู้อะไรเลยเป็นกลิ่นไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้มีจริงๆนะคะเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะหลับสนิทไม่เห็นจะรู้ไหมว่ามีสิ่งที่เป็นอย่างนี้แต่พอลืมตาเห็นหลับตาไม่เห็นลืมตาเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลต้องมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่ใช่สัตว์บุคคลต้นไม้ใบหญ้าภูเขาดอกไม้พวกนี้ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเพื่อให้เข้าใจกันว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนั้นใช้คำว่ารูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
0: ค่ะเป็นค่ะ
1: เกิดหรือเปล่า
0: เกิดค่ะ
1: ดับหรือเปล่า
0: ดับค่ะ
1: เป็นธรรมะประเภทไหน
0: แข็งเป็นรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทุกคนมีแข็งปรากฏแต่ต้องมีธาตุรู้แข็งแข็งจริงปรากฏรู้ตรงแข็งด้วยไม่ใช่รู้ที่อื่นถูกต้องไหมคะต้องมีธาตุรู้ตรงแข็งที่ปรากฏมิฉะนั้นแข็งปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะธาตุที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้เลยเกิดขึ้นเห็นละไม่เห็นไม่ได้เห็นละกำลังเห็นจะไม่เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงใช้คำว่านามธาตุสำหรับธาตุรู้ซึ่งเกิดดับใช้คำว่านามธาตุเห็นเกิดไหมคะ
0: เห็นเกิดค่ะ
1: เห็นดับไหม
0: เห็นก็ดับค่ะ
1: เห็นรู้อะไร
0: เห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาร
1: ู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่กำลังเป็นอย่างนี้เท่านั้น
0: อาจารย์ครับกับเรียนตรงๆจริงๆว่าตอบตามที่ได้ยินได้ฟังจำมาค่ะ
1: ไม่ได้จำค่ะคุณกฤษณาตอบเอง
0: ก็ฟังท่านอาจารย์ทางวิทยุมาทุกวันก็จำมา
1: ไม่ค่ะเดี๋ยวนี้คุณกฤษณาตอบคำถามเป็นความคิดของคุณกฤษณาแต่ละคำต้องละเอียดต้องรอบรู้เป็นความคิดของเราเองมิฉะนั้นนะคะจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมถ้าไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเองพระผู้มีพระภาคไม่ได้ให้ความรู้ของพระองค์กับคนอื่นให้เอาไปใช้ให้เป็นของเขาไม่ใช่เลยค่ะต่างคนต่างต้องเป็นไปตามที่เป็นคือว่าถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่มีทางจะรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดเลยเห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับคิดและเกิดระดับทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดระดับหมดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับบุคคลอื่นบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเข้าใจได้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยหลากหลายมากแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ค่อยๆรอบรู้หรือยังคะในคำว่าธรรมะ
0: ค่อยๆรอบรู้ขึ้น
1: ค่ะปฏิปัตติยังเกิดไม่ได้เลยค่ะ
0: คงไม่ต้องไปคำนึงถึงปฏิปัตติสำคัญที่ปริยัตติมากกว่าค่ะท่านอาจารย์
1: ถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะและปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีก็มีไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในระดับรอบรู้คือปริยัติ
1: ค่ะแต่ข้อสำคัญนะคะไม่ต้องรีบที่จะไปจำคำที่ตอบว่าทั้งหมดนี้เป็นความจำไม่ได้นะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาความเข้าใจของเราเอง
0: ถ้าอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามว่าเห็นเกิดแล้วดับไหมที่ฉันได้เรียนตอบว่าดับตรงนี้แล้วก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าตอบตามความจำที่ได้ฟังท่านอาจารย
1: ์
0: ได้บรรยายมาเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ตอบตามความจำตามความเข้าใจก็คือว่าจะต้องเข้าใจว่าที่ตอบว่าดับนะหมายความว่าไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
1: แต่ไม่ใช่จากจำ พราะเห็นไม่ใช่ได้ยินจะกล่าวว่ากำลังเห็นได้ยินด้วยเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะใดที่หลับตายังได้ยินเห็นนี่ไม่ใช่ได้ยินแน่ๆแต่เวลาเกิดใกล้กันมากนะคะเหมือนพร้อมกันเลยเพราะความรวดเร็วของจิตเหมือนมายากลซึ่งทำอะไรให้ดูเหมือนกับว่าทำไมเกิดขึ้นได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ทุกคนรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินหลับตายังได้ยิน
0: ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยิน
1: หลับตายังได้ยิน
0: ได้ยินก็ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นขณะที่ลืมตาแล้วไม่ได้ยินก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นกับได้ยินนี่จะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเข้าใจแล้วว่าในขณะที่ได้ยินมีเห็นไหมคะ
0: ในขณะที่ได้ยินก็ต้องไม่มีเห็น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจของคุณกฤษณาเองแล้วว่าเห็นต้องเกิดและดับไปก่อนได้ยินจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ไปจำมาค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจก่อนที่จะตอบว่าเห็นดับเนี่ยค่ะหมายความว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นจึงตอบได้ว่าเห็นดับ
1: ต้องเป็นผู้ตรงตรงตั้งแต่ต้นเพราะธรรมะตรง
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เรียนความรู้สึกจริงๆว่าตอบคล่องปากว่าเห็นแล้วดับเนี่ยค่ะก
1: ็
0: คือยังไม่เห็นความต่างกันของว่าเห็นแล้วดับแล้วถึงได้ยินถึงมีในขณะที่ไม่เห็น
1: ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเพียงขั้นฟังก็ยังไม่รู้เลยจำเขามาที่เขาพูดกันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะประโยชน์ที่สุดก็คือว่าไม่ใช่จำใครแม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าคำนั้นเป็นคำที่ถูกต้อง
0: ถ้าจำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่น่าจะอันตรายนะคะ
1: ไม่มีประโยชน์เลยเพราะไม่เข้าใจ
0: จำ
1: แก้วนกขุนทองพูดคำว่าจิตเจตสิกได้ไหมคะ
0: พูดได้ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: ก็เจ้าของสอนให้พูดก็จำ
1: เพราะจำแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพระประสงค์ให้ใครจำท่องเป็นนกขุนทองแต่ทุกคำในเพื่อเข้าใจค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจได้นี่เป็นคำที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าคำนั้นสามารถทำให้คนฟังเนี่ยไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกต้องของตนเองได
0: ้เพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าเห็นดับเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นขณะที่เห็นไม่ใช่ได้ยิน
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: จำ
0: ตราบใดที่ยังเห็นว่าทั้งเห็นแท้ทั้งได้ยินเนี่ยพร้อมกันอันนั้นคือจำ
1: เดี๋ยวนี้ก็เหมือนพร้อมใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจถูกเริ่มต้องมีการเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเป็นได้ยินไม่ได้แน่นอนแล้วก็ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนั่นคือรอบรู้ในปริยัติที่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าไม่ตรงกับสภาพธรรมะรอบรู้ไม่ได้ที่สำคัญที่สุดนะคะความเป็นผู้ตรงต่อความจริงจึงจะได้สาระจากพระธรรม
3: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับคำถามคือประเด็นด้วยหัวข้อความรักและความผูกพันนะครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะมีจริงๆใช่ไหมคะ
3: มีจริงๆ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
1: เป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
1: แน่ใจต้องแน่ใจในขั้นต้นค่ะเพราะเหตุว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะนั้นว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจในขั้นต้นก็ไม่มีหนทางเลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเป็นผู้ตรงธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรนะคะอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละอย่างกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นความผูกพันความติดข้องมีจริงไหมคะ
3: มีจริงครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
1: ห้ามไม่ให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
3: ไม่ใช่
1: ค่ะนี่ก็เป็นพื้นแล้วนะคะซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจที่ถูกต้องได้ในวันหนึ่ง
3: ท่านอาจารย์ครับตอนที่แม่ผมเสียไปไม่นานเนี่ยผมก็มักจะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆฮะเมื่อได้มาฟังธรรมะมาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ความผูกพันและความรักต่อบุคคลที่เรารักเนี่ยน้อยลงไปไหมฮะหรือไม่น้อยลงไปเลยเพราะโดยตัวผมเองเนี่ยความรักและความผูกพันเนี่ยก็เต็มเปี่ยมหัวใจเลยฮะไม่ได้ลดน้อยลงไปแม้แต่น้อยเลยฮะ
1: ค่ะคุณนิรันดร์เกิดมากี่ชาติแล้ว
3: นับชาติไม่ถ้วนครับ
1: มีคุณแม่มาแล้วกี่คน
3: คนนับไม่ได้เลยฮะ
1: ผูกพันมาแล้วเท่าไหร
3: ่คนนับไม่ได้เลยฮะ
1: ค่ะแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนับไม่ได
3: ้ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป
1: ค่ะ
3: แล้วถ้าจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปคือละความผูกพันจะได้ยังไงฮะ
1: จนกว่าจะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะตามลำดับขั้นไม่มีใครสามารถที่จะละกิเลสได้เลยจึงต้องฟังพระธรรมเพราะรู้ว่าผู้ที่ดับกิเลสมีและมีพระมหากรุณาที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ถึงการดับกิเลสพ้นจากทุกข์ที่ต้องร้องไห้คิดถึงคุณแม่ด้วยพระฉันพระธรรมเท่านั้นนะคะที่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหนทางที่ยาวไกลมากเพราะว่ากิเลสสะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏประมาณไม่ได้เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกัปนะคะไม่ใช่ชาติไม่ใช่วันเมื่อเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาแล้วเราเป็นใครปัญญายังไม่ถึงการที่จะได้รู้อย่างนั้นต้องอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมคะฟังต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกแต่ก็เห็นว่ามีผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราได้ฟังความจริงที่สามารถจะทำให้เราเป็นเหมือนที่พระองค์ได้คือดับกิเลสแต่ต้องตามลำดับเพราะเหตุว่ากิเลสมีมากขณะนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นธาตุของกิเลสอย่างมากมายมหาศาลเมื่อไหร่พ้นมาสักนิดหนึ่งก็จะรู้สึกในความเป็นอิสระที่ได้พ้นจากความเห็นผิดบ้างพ้นจากอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ตัวเราที่พ้นนะคะต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณนิรันดร์ก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยฟังคำที่ทรงแสดงเรื่องความจริงนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเราคุณแม่ของเราแล้วก็เราคุณแม่ของเราตาของคุณแม่เป็นของเราหรือว่าหูของคุณแม่เป็นของเราหรือว่าจมูกคุณแม่เป็นคุณแม่ของเราคะหาดูให้ทั่วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนคุณแม่ก็ตายเราก็ต้องตายใครๆก็ต้องตายแล้วก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยเห็นสาระของแต่ละวันไหมสนุกสนานรื่นเริงทำงานห่วงใยร้องไห้สาระอยู่ที่ไหนหมดไปแล้วแต่ละวันแต่ละวันนะคะพอกพูนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะได้มีปัญญาที่สามารถรู้ว่าผู้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่มีใครอื่นเลยนอกจากพระรัตนตรัยที่ได้ทรงแสดงเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะจริงๆแล้วนี่นะคะเดี๋ยวนี้คือทุกขณะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ข้างหน้าก็มาเป็นเดี๋ยวนี้และก็เดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่มีใครไปยับยั้งได้เลยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงเนี่ยโดยนัยยะโดยประการทั้งปวงที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกขั้นตอนเช่นร้องไห้มีประโยชน์ไหมคะ
3: ร้องไห้จริงๆแล้วไม่มีประโยชน์ฮะ
1: ค่ะไม่มีประโยชน์นะคะแต่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยค่ะหวังให้ลูกเป็นคนดีถ้าคุณนิรันดร์เป็นคนดีทำความดีอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ไม่ต้องร้องไห้เพราะคุณแม่กำลังเบิกบานในความดีของคุณนิรันดร์เดี๋ยวนี้นะคะก็ได้เพราะว่ากำลังฟังธรรมะถ้าคุณแม่รู้คุณแม่ก็เบิกบานในคุณความดีของคุณนิรันดร์ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นค่ะไม่ต้องการน้ำตาเอาไปทำไมลูกมานั่งร้องไห้แม่ก็จะสงสารลูกซะอีกใช่ไหมคะ
3: ด้วยความเป็นเราท่านอาจารย์ความรักและความผูกพันเนี่ยแล้วก็ความโศกเศร้าเนี่ยก็ยังต้องมีอยู่กับเราไปชาติแล้วชาติแล้วต่อไป
1: ถ้าคุณนิรันดร์ฟังธรรมะดีๆนะคะซึ่งยากมากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่กลับมาอีกแค่คำนี้คำเดียวค่ะไม่เหลือเลยเพราะฉันยินดีพอใจในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาในชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองคิดดูค่ะฟังดีๆเข้าใจดีๆเก็บไว้ดีๆสะสมไว้จนกว่าอะไรก็ตามที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะถึงเฉพาะการเกิดดับจึงรู้ว่าพอใจในสิ่งที่ไม่มีไม่เหลือเลยค่อยๆเข้าใจตราบใดที่ยังเป็นเรามากๆค่ะฟังแล้วก็ยังคงเป็นอยากจะรู้เรื่องนั้นอยากจะทำอย่างนี้นั่นก็คือไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมีกิเลสคือความติดข้องมองไม่เห็นเลยอยู่ด้วยตลอดเวลา วันนี้คุณนิรันดร์มีกิเลสไหม
3: มีเยอะครับผม
1: ค่ะเมื่อไหร่ไม่มีเมื่อเข้าใจธรรมะและเป็นกุศล
3: อาจารย์ครับแล้วที่เหตุที่พระองค์ทรงแสดงว่าเมื่อถ้าเรามีรักหนึ่งเนี่ยเราก็ทุกหนึ่งมีรักสองรักสามเราก็ทุกเท่านั้นเนี่ยทรงแสดงเรื่องของเหตุนี้เพราะอะไรฮะให้ผู้ฟังเข้าใจอะไรครับ
1: ถ้าไม่มีความผูกพันเมื่อสิ่งนั้นพลาดไปจะเศร้าโศกเสียใจไหมคะเวลานี้มีคนตายที่ประเทศนั้นเยอะเลยตั้งร้อยตั้งพันเสียใจไหม
3: ก็ไม่
1: ค่ะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่บุตรธิดาไม่ใช่เพื่อนฝูงแต่เพื่อนสักคนหนึ่งผิดละญาติสักคนหนึ่งความรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นผิดจากที่เคยไม่รู้สึกอะไรนะคะกลายเป็นโศกเศร้าอย่างมากถ้าเป็นคนคุ้นเคยก็เพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นตัวเราต้องตายแต่ก่อนตายเป็นคนดีเสียดีไหมคะเพราะอะไรคะเหตุกับผลต้องตรงกันเคยพูดบ่อยๆใช่ไหมคะชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าพอถึงชาติหน้าคุณนิรันดร์จะจำไม่ได้เลยเคยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สนทนาธรรมมีสหายธรรมะได้ฟังอะไรบ้างแม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะหมดไปทุกขณะยังไม่ถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้แต่พอถึงชาติหน้าคุณนิรันดร์ก็เอ๊ะชาติก่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นจำไม่ได้เลยทุกขณะในชีวิตของชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าชัดเจนไม่ต้องถามใครแต่พอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติหน้าของชาติก่อนชาติก่อนคุณนิรันดร์ก็คิดอย่างนี้เอ๊ะเราจะไปเกิดเป็นอะไรนะไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นใครต่อใครนะคะเพราะว่ายังไม่เกิดจะรู้ได้อย่างไรแต่เหตุได้มีแล้วและเหตุนี้ก็เยอะมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าเหตุไหนจะเป็นปัจจัยพร้อมที่จะให้เกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่เรียกว่าตายตายแล้วเกิดทันทีนะคะโดยกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลใหม่พ้นสภาพความเป็นบุคคลเก่าโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นชาตินี้แหละเป็นชาติหน้าของชาติก่อน
3: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ยให้เป็นคนดีซะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่รู้จะตายวันไหนแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นคนดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเรียกว่าเลวๆแล้วก็ไม่ค่อยดีท่านอาจารย
1: ์ถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นเป็นคนดีขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่เคยเป็นอกุศลก็ละเว้นไปกุศลที่ไม่ได้ทำก็ทำเพิ่มขึ้น
3: สำนักวันนี้ทำให้ผมรู้ว่านอกจากจะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น
1: เดี๋ยวก่อนนะคะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะที่เป็นกุศลก็มีแล้วอะไรจะทำอะไรปัญญาจะนำไปหรือว่าอกุศลจะนำไปอย่างเคย
3: ปัญญาก็น้อมนำไปทางที่เป็นกุศล
1: ในทางที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นที่เป็นคนไม่ดีที่มีการกระทำชั่วทุจริตทั้งกายวาจาใจเพราะไม่รู้ถ้ารู้จริงๆก็ไม่มีใครถามเพราะรู้จริงๆคือปัญญาปัญญาไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณนิรันดร์หรือชีวิตของทุกคนนะคะก็แค่ชาตินี้แล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนแต่ก่อนเคยเป็นใครก็ไม่รู้ต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชาตินี้ก็จะรู้ได้ว่าดีหรือชั่วมากกว่ากันและควรจะดีหรือชั่วคนอื่นทำให้ไม่ได้เลยค่ะ
3: ที่ผมมีความรักและความผูกพันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติที่เป็นธรรมะที่ยังมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ผิดปกติอะไร
1: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะดับไม่ได้แต่เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์รู้สภาพธรรมะแจ่มแจ้งทั้งหมดที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ขาดเลยทั่วหมดไม่มีการติดขัดที่สติปัฏฐานจะเกิดที่จะเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเมื่อไหร่ปัญญาเกิดนะคะตามขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อนั้นก็ไม่มีการเห็นผิดว่าเป็นเราแต่ยังละความติดข้องไม่ได้ยังต้องติดข้องต่อไปเพราะมีมากเหลือเกินค่ะกิเลสละทีเดียวหมดได้ยังไงคะมากมายมหาศาลก็ต้องละตามลำดับว่าต้องละความเห็นผิดที่ไปยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราและจากนั้นไปนะคะปัญญาก็ต้องบำเพ็ญต่อไปอีกถึงการที่จะคลายความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่คิดเองนะคะว่าน้อยลงแล้ว ไม่มีทางรู้ค่ะจนกว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเมื่อนั้นนะคะก็เป็นพระสกทาคามีบุคคลก็ยังไม่หมดก็ต้องอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับขั้นผู้ที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้หมดไม่เหลือเลยคือพระอนาคามีบุคคลซึ่งอีกนิดเดียวนะคะไม่นานแต่ก็แล้วแต่ค่ะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นพระอรหันต์
3: นะครับเพราะอย่างนี้ป่าวที่ว่าทางรายการบ้านธรรมะเนี่ยมักจะมีคำฝังอยู่ทุกครั้งที่ออกอากาศเนี่ยว่ามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเข้าใจความจริงแล้วก็เป็นคนดี
1: ดีไหมคะสมควรไหมถูกต้องไหมเป็นประโยชน์ไหม
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะน่าจะไม่ร้องไห้เลยค่ะถ้าทำอย่างนั้น
3: ครับผมก็ตั้งใจว่าตั้งแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยกิเลสและความไม่รู้เนี่ยจะทำให้ไม่ดีอีกเมื่อไหร่ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวค่ะเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจขึ้นปัญญานั้นก็นำไปในกิจทางปวง
4: ท่านอาจารย์คะความรอบรู้ในปริยัติก็ต้องรู้ตามที่ท่านทรงแสดงเอาไว
1: ้รู้ตรงแล้วก็ไม่สงสัยเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกโดยความสอดคล้องเพราะว่าเมื่อเป็นความจริงถึงที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได
4: ้ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันซึ่งท่านก็แสดงไว้ในอภิธรรมเหมือนกันว่าวิถีจิตทางตามีรูปที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณ์แต่ถ้าทางหูเนี่ยต้องมีเสียงเป็นอารมณ์แล้วก็ไกลกันมากแต่ก็ความไม่รู้ก็ท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกัน
1: อภิธรรมะคืออะไรคะธรรมะที่ละเอียดยิ่งเพราะแสดงถึงสภาพธรรมะทีละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
4: เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ศึกษาปริยัติจนมีความเข้าใจตามที่ทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได
1: ้ทุกคนเกิดแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่ใช่คนสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธาตุนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในค่ะในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏชื่อว่าเรียกว่าหรือทรงบัญญัติคำว่าจิตทุกคนเนี่ยค่ะรู้จักจิตแน่ๆโดยชื่อแต่ไม่รู้จักจิตที่กำลังเป็นจิตถูกต้องไหมคะรู้จักจิตโดยชื่อแต่ไม่รู้จักจิตโดยความเป็นจิตคือไม่ใช่ใครเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกว่าคนนั้นใจดีจิตใจดีก็พูดไปแต่ถ้าถามว่าแล้วจิตคืออะไรแล้วจิตอยู่ที่ไหนและเดี๋ยวนี้มีจิตไหมตอบได้ไหมคะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะก็มีวิทยาการวิชาการหลายสาขาที่กล่าวถึงเรื่องจิตใต้สำนึกบ้างก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็พูดไปแต่ว่าใครรู้จิตทีละหนึ่งขณะต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทรงแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจรอบรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆค่ะจิตมีจริงแต่จิตไม่ใช่เราจิตขณะแรกของชาตินี้สืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักจิตจริงๆนะคะธาตุรู้เกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยไม่ขาดสายไม่ว่าจะแสนโกรธกลับมาแล้วหรือแสนโกรธกลับข้างหน้าถ้าไม่รู้จักจิตนะคะจิตก็เป็นธาตุซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะไม่มีจิตสองขณะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาตินี้นะคะเพราะเหตุที่เกิดสืบต่อจากจุติของชาติก่อนภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิสันธิสืบต่อเฉพาะต่อจากจุติจิตเท่านั้นแม้ว่าจิตประเภทนี้จะเกิดอีกต่อมาภายหลังแต่ก็ไม่ได้ทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะขณะแรกของชาตินี้มีหนึ่งขณะคือปฏิสนธิจิต
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777 9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: สนทนาธรรมที่ภูพานเพลสจังหวัดสกลนครวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2558
1: ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากการที่จะรู้จริงๆต้องมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย
2: ์ก่อนอื่นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเคารพใครที่สุดต้องรู้นะคะไม่มีใครจะมีพระคุณเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์ค่ะทั้งโลกสากลโลกจักรวาลทั้งเทวดาพรหมทั้งหมดคิดดูนะคะใครจะยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะแค่นี้ก็นึกไม่ออกนะคะว่าพระปัญญาจะมากมายสักแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาธรรมะไม่ใช่ฟังให้ไม่รู้แล้วง่วงแล้วเบื่อแต่ว่าจะเข้าใจได้จริงๆค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะพูดคำที่ไม่รู้จักแม้แต่คำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงดับกิเลสหมดสิ้นไม่เหลือเลยแล้วก็ด้วยพระองค์เองจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราจะเกิดมาแล้วกี่ชาติจนกระทั่งถึงชาตินี้เรารู้ความจริงอะไรบ้างเพียงแค่คำว่าความจริงและสิ่งที่มีจริงก็ยากซึ่งใครจะคิดคะว่าความจริงเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเดี๋ยวนี้แหละจริงถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้จะมีอะไรจริงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆถ้าจะพูดเรื่องอื่นหมดเลยไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งโลกหรือธรรมะแต่ละคำที่ได้ยินก็ไม่ได้กลับมาถึงขณะนี้ที่กำลังเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ค่ะต้องรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแน่นอนค่ะนอกจากได้ฟังพระธรรมและพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังมีเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือได้เริ่มเข้าใจถูกว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทรงแสดงไว้ด้วยพระมหากรุณานะคะเพราะเหตุว่าหนทางที่จะดับกิเลสเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแม้แต่ละคำเนี่ยคำว่ากิเลสคำว่าอรหันต์คำว่าดับกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงคำที่ฟังแล้วก็ผ่านหูไปแต่เป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตที่จะได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าการที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าจะติดตามสะสมสืบต่อเมื่อได้ยินแต่ละคำเนี่ยค่ะไม่เผินและรู้ได้ว่าคนที่พูดเนี่ยรู้จริงๆหรือเปล่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเช่นเรากล่าวถึงพระรัตนตรัยรัตนะสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่าพระรัตนตรัยคือไม่มีใครที่จะเปรียบเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระปัญญาคุณซึ่งทำให้ทรงดับกิเลสถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งมีมากยากแสนยากที่จะดับได้แต่ก็มีหนทางที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระธรรมนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งตั้งแต่เริ่มฟังก็เริ่มเข้าใจว่าจริงไหมนะคะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของบุคคลที่ฟังว่าจริงไหมถูกต้องไหมขณะใดที่รู้ว่าจริงและถูกต้องขณะนั้นคือสัมมาทิฏฐิ ในภาษาบาลีหมายความว่าความเห็นความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงหรือคำที่เราได้ยินบ่อยๆปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเคยได้ยินทั้งนั้นเลยอย่างปัญญาอย่างเนี้ยคืออะไรและปัญญารู้อะไรคำตอบมีไหมตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็เหมือนการศึกษาทุกวิชาค่ะต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะอย่างรอบรู้อย่างมั่นคงก็ไม่เข้าใจชัดเจนแล้วก็พอไปพบที่อื่นก็จะเกิดความสงสัยในแต่ละคำซึ่งความจริงทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมะกำลังฟังคำนี้เพื่อที่จะได้สนทนาธรรมะถ้าไม่รู้จักธรรมะจะสนทนากันเรื่องอะไรคะไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ากล่าวว่าสนทนาธรรมทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจมิฉะนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเพียงแต่ฟังแล้วก็เผินเผินแล้วก็จำแล้วก็คิดโดยที่ว่าต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดเนี่ยจะถูกได้ไหมแต่ผู้ที่ตรัสคำที่ไม่ว่าใครก็ตามนะคะได้ฟังแล้วเป็นความจริงซึ่งค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นสนทนาธรรมะก็คือว่าเพื่อเข้าใจคำว่าธรรมะมิฉะนั้นแล้วไม่รู้สนทนากันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงๆไม่ว่าขณะไหนสิ่งที่มีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่คือสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นขณะนี้นะคะเราเห็นดอกไม้ปกติธรรมดาใช่ไหมคะเห็นดอกไม้เห็นมีจริงไหมเห็นไหมคะเห็นไม่จริงเห็นนั่นแหละเป็นธรรมะและใครรู้บ้างคะว่าเห็นนี่คืออะไรเพราะว่าแต่ก่อนนี้ที่ไม่เคยฟังธรรมะก็เราเห็นดอกไม้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะนะคะความจริงของทุกอย่างแม้แต่คำว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่สิ่งที่เห็นเห็นไหมคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้และถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถึงจุดประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะเพื่อจะดับกิเลสขณะนี้ใครรู้บ้างคะว่าเพียงรู้ว่าเห็นมีจริงก็เป็นหนทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสคือไม่รู้และเมื่อมีความไม่รู้ความจริงนะคะก็ติดข้องก็เป็นกิเลสต่อไปและเมื่อมีความติดข้องแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมีความสำคัญยึดมั่นในสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงในเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะฟังทีละคำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้บอกเลยแต่หมายความว่าทุกอย่างหมดเพราะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งต้องไม่ปนกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่จำไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ละหนึ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะไตร่ตรองนะคะคิดดูเพื่อจะได้เข้าใจต่อไปอีกว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีอะไรปรากฏไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีเมื่อไหร่เมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครจะไปทำให้มีขึ้นได้ไหมคะถ้าจิตไม่เห็นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงว่าในขณะที่เห็นเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นใครก็ไม่สามารถจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยใครสามารถคะฟังธรรมะเนี่ยต้องไตร่ตรองแล้วก็คิดถ้าไม่มีตาแค่นี้ค่ะไม่มีจักขุประสาทรูปรูปซึ่งใครก็มองไม่เห็นนะคะ แต่รูปนี้มีแน่นอนอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ที่แขนไม่ได้อยู่ที่เท้าแต่อยู่ที่กลางตาแต่ไม่มีใครเห็นเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะกระทบหูไม่ได้กระทบจมูกไม่ได้มีจริงๆแต่ต้องกระทบกับตาซึ่งเป็นรูปพิเศษภาษาบาลีจะใช้คำว่าจักขุคือตาปสาทรูปหมายความรูปพิเศษกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้เพียงไม่มีรูปนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เลยเช่นเดียวกับเสียงกำลังได้ยินเสียงนะคะเสียงมีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่มีได้ยินจะมีใครรู้เสียงไหมคะจะมีใครบอกว่ามีเสียงเงียบหมดไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่เพราะเสียงมีแน่นอนแต่ต้องกระทบกับหูภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะหูนะคะประสาทรูปรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงเสียงไปกระทบตาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นที่ตาก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเสียงนั้นกระทบกับรูปที่เราใช้คำว่าหูก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกับมองไม่เห็นจักขุประสาทะโสตประสาทะนะคะรูปทั้งหมดเย็นร้อนอ่อนแข็งหวานเค็มเปรี้ยวพวกนี้ค่ะมองไม่เห็นมีรูปเดียวนะคะเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้ารูปนี้ไม่มีโลกเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุรูปร่างสันฐานต่างๆผิวพรรณต่างๆสูงต่ำต่างๆก็มีไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่ารูปคือสิ่งที่มีเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าสิ่งที่มีก็ได้เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องรู้ว่ามีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินมีเสียงกับสภาพที่ได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เสียงแต่เสียงเป็นเสียงได้ยินเป็นได้ยินถ้าไม่มีโสตประสาทะที่จะกระทบกับเสียงธาตุรู้คือจิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้เนี่ยค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่เราก็ไม่ได้เคยฟังธรรมะที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราแต่พระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็ตรงกันข้ามกับคำว่าอัตตาอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกกุหลาบนะคะโต๊ะเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นเก้าอี้ดอกไม้เป็นดอกไม้แต่ความจริงแล้วเห็นเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แข็งเป็นแข็งแต่ว่ามีสภาพที่เกิดขึ้นกำลังรู้แข็งเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมคะทุกคนรู้แข็งตรงที่แข็งปรากฏแข็งมีจริงสภาพรู้แข็งมีจริงทั้งสองอย่างเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษามากกว่านี้มากเป็นความละเอียดอย่างยิ่งเป็นความจริงที่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ทุกขณะที่ได้ฟังแล้วไตร่ตรองนี่เป็นพระมหากรุณาที่ให้ผู้ฟังมีปัญญาของตนเองอะไรจะประเสริฐกว่าปัญญาคะความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมีรูปร่างสวยงามมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศมีบริวารแล้วก็ต้องจากไปของเราจริงๆหรือเปล่าและถ้ามีเราก็ต้องไม่ตายก็ยังคงเป็นเราอยู่แต่เนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความจริงการที่พูดถึงธรรมะตอนนี้ก็ไกลจากคำเริ่มต้นแต่ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ซึ่งพอที่จะฟังเข้าใจได้ก่อนแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งยังมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้รู้จักคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงสนทนาธรรมะก็ สนทนาสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ให้แต่ละคนนะคะได้ประโยชน์สูงสุดในการที่มีเวลาฟังธรรมะไม่ว่าจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามประโยชน์จริงๆคือเข้าใจมิฉะนั้นจะเสียดายเวลามากเลยนะคะได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจซึ่งธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้จากการสนทนาเพราะฉันไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันแล้วก็มีอยู่ทุกขณะด้วยโลกไม่ว่างเพราะว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่โลกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดระดับทันทีและก็เกิดอีกสืบต่อทันทีไม่ว่างเว้นจนกระทั่งปรากฏเป็นโลกซึ่งมีคนมากมายมีดาวมีทะเลมีภูเขามีคนมีสัตว์ต่างๆซึ่งถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แหละเป็นอะไรกันแน่เกิดขึ้นได้อย่างไรและก็เป็นอย่างที่เข้าใจหรือเปล่าก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นที่จะต้องเข้าใจเป็นคำแรกอย่างมั่นคงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและขณะนี้อะไรมีจริงต้องแต่ละหนึ่งด้วยคนมีจริงไหมคะนั่งกันอยู่อย่างนี้ค่ะคนมีจริงไหมถ้าจะกล่าวว่าคนมีนะคะไม่เห็นมีคนไหมหลับตาแล้วค่ะมีคนไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีก็คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ใครจะไปทำให้ปรากฏไม่ได้แต่พอลืมตาแล้วนะคะสีสันต่างๆมากมายมีห้องมีม่านมีโต๊ะมีเก้าอี้ทำไมมากอย่างนี้แค่หลับตาหายไปไหนหมดเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะว่าขณะใดก็ตามที่เห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ถ้าเห็นดับไปแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะยังคงปรากฏให้เห็นไม่ได้เหมือนเสียงนะคะขณะที่ได้ยินต้องมีเสียงพอไม่ได้ยินเสียงจะมีได้ไหมไม่ได้หรือเสียงนะคะที่ปรากฏได้เพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นคือจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะจึงรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เสียงอื่นก่อนที่เราจะเข้ามาฟังธรรมะในห้องนี้นะคะก็มีเสียงอื่นเยอะแยะแต่ไม่ใช่เสียงที่จิตได้ยินกำลังได้ยินเฉพาะแต่ละเสียงแต่ละเสียงซึ่งการได้ยินนะคะจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยหลายเสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินหรือจิตใดๆทั้งหมดเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปแต่ว่าจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นรวดเร็วสุดจะประมาณได้ใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้เลยแสนโกรธกับสัตว์โลกคือธาตุรู้ที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่แหละธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ามีคนถามว่าเสียงเป็นธรรมะไหมตอบว่าไงคะเป็นแน่ๆมีแน่ๆ นะคะโกรธเป็นธรรมะไหมก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นบางคนตกใจนะคะคิดว่าธรรมะเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆนะคะจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมะอีกหลายนัยยะแต่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้ตรัสรู้แต่เมื่อมีสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นพระโพธิสัตว์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละหนึ่งด้วยความเข้าใจความจริงซึ่งทำให้พระองค์สามารถที่จะดับกิเลสได้ทุกคนมีกิเลสมากไหมคะใครคิดว่ามีน้อยกว่าคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะมีกิเลสชนิดซึ่งพอกพูนขึ้นทุกวัน มีชีวิตอยู่แต่ละวันเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ความจริงที่มีแต่ละวันและก็มีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้ไม่ดีสีนั้นไม่ชอบต่างๆนานานะคะไม่ใช่ทางเดียวค่ะทางหูอีกเสียงสารพัดเสียงไม่รู้ความจริงว่าแค่กระทบจิตได้ยินแล้วก็ดับไปทางจิตได้ยินและเสียงแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเกิดดับสืบต่อจนไม่รู้ความจริงเหมือนสิ่งนั้นยั่งยืนเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเนี่ยตาเป็นคนหรือเปล่าตาหมายความถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏไม่เรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นก็มีใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อจากภาษาบาลีที่เป็นภาษามัคคีที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นชื่ออื่นได้ไหมคะคนไทยก็บอกว่าเห็นคนอื่นพอได้ยินคนไทยพูดว่าเห็นก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่คนไทยด้วยกันรู้ว่าพอพูดถึงเห็นหมายความถึงขณะนี้ที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ

0: แน่ๆค่ะรับรองได้ตลอดชาติพยายามไปเถอะไม่ชนะแล้วยังเข้าใจผิดคิดว่าชนะยิ่งไปกันใหญ่เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้แม้ว่าจะเป็นความรู้เพียงเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะจะนำไปสู่ความรู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ที่ไหนได้หมดเมื่อที่นั่นไม่มีปัญญาแต่ปัญญาอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่นั่นไม่ได้ค่ะจะอยู่พร้อมกันไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉันไม่ใช่หน้าที่เราด้วยความเห็นว่าเป็นเราจะพยายามไปทำให้ชนะกิเลสเพราะเห็นผิดตั้งแต่ต้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยกันนะคะไปทำอะไรก็เหนื่อยหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มีหรือที่ปัญญาไม่สามารถจะรู้ความจริงในสิ่งที่กำลังมีแล้วไม่รู้ต่างหากที่ทำให้เดือดร้อนพยายามจะไปรู้ด้วยความเป็นตัวตนก็ไม่ได้แต่ว่าขณะนี้มีจริงๆถ้าเป็นธรรมะที่ถูกต้องก็คือสามารถรู้สิ่งที่ปรากฏที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โดยความเป็นอนัตตาคือไม่จงใจไม่เจาะจงไม่ขวนขวายด้วยความเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีข้อความว่าไม่พักและไม่เพียรฟังแล้วงงถ้าเป็นตัวตนใช่ไหมคะพูดยังไงบอกถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ไม่พักเดี๋ยวก็ไม่เพียรแล้วจะให้ทำอะไรแต่ความจริงนะคะพักด้วยความเห็นผิดเพียรด้วยความเห็นผิดไม่ใช่คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแน่นอนพระฉันทรงแสดงนะคะความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยทำให้พักก็ได้ทำให้เพียรก็ได้แต่ไม่ใช่การเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆนะคะไม่ใช่ขณะอื่นค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ค่อยๆรู้ในสิ่งที่กำลังมีให้รู้เพราะว่าก่อนนั้นไม่เคยรู้มาเลยไม่รู้หนทางที่จะรู้ด้วยแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็รู้ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรสิ่งที่มีจริงขณะไหนขณะที่กำลังปรากฏและก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมคือการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่การฟังชื่อฟังคำและคิดเองนะคะแต่ทุกคำต้องเป็นความเข้าใจขึ้นจากการสนทนา
1: ขอบพระคุณค่ะสรุปความเข้าใจตัวเองนิดนึงว่าเราไม่พยายามเอาชนะแต่เราเรียนรู้เพื่อจะหลีกเลี่ยง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะถูกต้องที่สุดคือฟังเพื่อเข้าใจ
1: ค่ะเข้าใจ
0: เพราะเข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับพอดับแล้วไม่เข้าใจต่อไป ก็ฟังใหม่ใช่ไหมคะฟังอีกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกอย่างที่จะเกิดแล้วไม่ดับไม่มีแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นปฏิปัตติธรรมะอะไรปฏิบัติค่ะธรรมะที่เป็นปัญญาและสติที่พร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเริ่มเข้าถึงด้วยความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เพียงแค่ฟังเข้าใจแต่รู้ความต่างว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังก่อนจะเข้าใจตรงตามที่เป็นจริงได้ยังไง
1: เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะ
0: ถ้ามีคนบอกว่าธรรมะง่ายรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าสรรเสริญหรือประมาท
1: สรรเสริญ
0: ถ้าสรรเสริญก็คือยากลึกซึ้งเพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
1: ้
0: เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจขึ้นตามลำดับทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านอาจารย์คะเรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแน่นอนนะคะศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สูงสุดอยู่แล้วนะคะทีนี้การที่เราจะปลูกฝังศาสนาพุทธให้เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆมันจะทำได้โดยวิธีการไหนอาจารย์คะ
0: ในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่าง

0: ที่จะไตร่ตรองไม่คิดเองไม่กล่าวคำที่บ่อนทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำนั้นตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่แต่ละคนนี่ค่ะเข้าใจธรรมะนะคะเป็นทางเดียวที่จะดำรงคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมเลยแล้วจะกล่าวว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยจะรักษายังไงคะเพราะเหตุว่าใครก็ตามนะคะที่เข้าใจพระธรรมพระศาสนาดำรงอยู่เพราะยังมีผู้ที่เข้าใจแต่เมื่อใดที่ไม่มีใครเข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ไหมพระศาสนาก็อันตรธานไปจากคนที่ไม่เข้าใจแต่ละคนแต่ละคนจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นจะดำรงพระศาสนาได้ก็คือฟังพระธรรมศึกษาความจริงไตร่ตรองความจริงในแต่ละคำเพราะรู้ว่าคนอื่นจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกได้นอกจากฟังเฉพาะคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้นะคะผู้ได้กล่าวคำจริงคำจริงนั้นเป็นคำของเราเพราะทรงตรัสรู้จึงได้มีคำจริงนั้นๆไม่ว่าใครจะกล่าวคำจริงไหนความเข้าใจในความจริงนั้นมาจากใครก็ต้องมาจากการที่เขาได้ศึกษาธรรมะคำของพระเจ้าจนเข้าใจจริงๆจึงสามารถที่จะกล่าวคำจริงนั้นได้ใครจะกล่าวคำไหนคำจริงนั้นก็มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดต้องอาจหาญร่าเริงและก็มีการที่จะตอบแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นถูกได้เข้าใจถูกพ้นจากความมืดบอดและความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะตอบแทนหรือบูชาอย่างสูงสุดก็คือศึกษาให้เข้าใจพระธรรม
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าธรรมะในขณะนี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นปริยัตติความเป็นจริงที่พระองค์ตรัสไว้เป็นอย่างไรคร
0: ับค่ะก็เป็นโอกาสที่มีไม่มากนะคะที่มีประโยชน์เมื่อได้เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ฟังนี่นะคะอย่าเผินเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ค่ะก็ต้องไตร่ตรองมีใครเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดในชีวิตต้องระลึกก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคำที่ได้ยินเป็นคำของใครเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ทรงตรัสรู้ว่าสัตว์โลกผู้อื่นมีโอกาสจะเข้าใจความจริงซึ่งเป็นธรรมะได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงแสดงคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและก็ไม่สามารถที่จะกล่าวคำต่างๆมากมายใน45พรรษาเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะรู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรแล้วก็เข้าใจธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าหรือคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องนะคะเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครห่างกันแค่ไหนนะคะไกลไหมสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสมากมายเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้จริงที่สุดเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือขณะต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พรุ่งนี้อะไรจะขึ้นก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงที่สุดนะคะก็คือแต่ละหนึ่งขณะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทีละขณะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่และจะอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็ไปคิดกันเองเข้าใจกันเองนะคะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งค่ะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมีคือคุณความดีนะคะในแต่ละพระชาติแล้วเราล่ะชาตินี้เรามีความดีแค่ไหนเป็นบารมีหรือยังหรือแม้แต่ความดีที่มีเล็กๆน้อยๆบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่มีมากทุกวันนี่นะคะ จะเปรียบเทียบได้ไหมกับการที่สามารถจะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถที่จะเข้าใจได้ในเมื่อผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะคะก็กว่าจะได้รู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเยอะมากทุกประการถึงที่สุดทุกอย่างของธรรมะก็ต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้าไม่เข้าใจขณะที่ฟังนั้นเสียเวลาเพราะเหตุว่าฟังอะไรคะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจทุกคำละเอียดลึกซึ้งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนได้ยังไงคะเป็นความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นกว่าใครก็ตามจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำโดยรอบคอบโดยละเอียดโดยเป็นที่พึ่งได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่รู้ตัวเองว่ายังไม่เข้าใจอะไรที่ได้ฟังแล้วก็สนทนากันเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้ฟังธรรมะกันมามากมายพอสมควรหรือบางคนอาจจะน้อยมากอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้สำหรับบางคนก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะทีละหนึ่งคำเพราะว่าสังเกตดูนะคะเป็นเรื่องยาวหลายคำเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจคำที่พูดถึงที่สุดเพียงแต่คิดว่าเข้าใจแต่ว่าความจริงถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะต้องเข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบเช่นคำว่าธรรมะรู้จักหรือยังพูดแล้วฟังธรรมะประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแต่ธรรมะคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วทำอะไรนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจผิดหรือฟังแล้วคิดเองต่อไปอีกมากมายไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยค่ะเพราะคิดยังไงก็ไม่เหมือนคำที่ได้ทรงแสดงไว้คลาดเคลื่อนไปตามความคิดของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความเป็นพระรัตนตรัยไตรคือสามรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดพระรัตนตรัยที่หนึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเห็นว่าเกิดแล้วตายและระหว่างที่เกิดเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วมีอะไรเหลือบ้างอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนเห็นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารเห็นกุ้งปูปลาเห็นขณะนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่กุ้งปูปลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละเมื่อกลับไปบ้านสิ่งที่กำลังมีขณะนี้อยู่ไหนไม่ว่าจะเป็นเห็นไม่ว่าจะเป็นได้ยินไม่ว่าจะเป็นคิดนึกนะคะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นหมดสิ้นไปโดยไม่รู้แต่ละขณะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปสายไปไหมไม่มีเวลาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วตายจากไปเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีแม้แต่เราคนนี้นะคะเกิดมามีอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้เพียงแค่นี้ค่ะเพียงเท่านี้เพียงชาตินี้พอจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะไม่มีคนนี้อีกเลยเคยเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้มีใครเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งเขาทั้งเราซึ่งจากไปแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่หมายความว่าจะไปหาที่ไหนในจักรวาลไม่มีพบไหนภูมิไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้เพียงแค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นคนนี้ในชาตินี้เนี่ยนะคะจะเป็นคนนี้อย่างไรอย่างคนดีอย่างคนชั่วอย่างคนเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเมื่อปรากฏชั่วคราวแสนสั้นพอไม่ปรากฏ ไม่มีแล้วค่ะไม่มีจริงๆและความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีนะคะสิ่งที่มีนั้นเกิดจึงมีและสิ่งที่เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกแล้วยังไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นขณะที่จะต้องใจตรองเกิดมาไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าจะได้ฟังบ้างแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์และยิ่งบางคนเข้าใจผิดไม่รู้เลยค่ะความเห็นของตนซึ่งผิดนั้นตรงกันข้ามกับความเห็นถูกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้นะคะแต่ละคำก็เป็นคำที่ทำลายพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้โดยประการทางปวงโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นโทษมีมากซึ่งไม่รู้เลยนะคะนอกจากตนเองเข้าใจผิดคนอื่นที่ฟังยังผิดตามไปด้วยและถ้ามีกิเลสเกิดติดตามความที่เข้าใจผิดนะคะมากมายแล้วจะไปไหนเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเหตุไม่ดีกุศลอกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดดับไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายเลวนะคะเกิดแล้วดับไปก็จริงค่ะแต่สะสมอยู่ในจิตทุกขณะวันนี้ได้พบคนใหม่ไหมคะจำได้ไหมว่านี่ไม่ใช่คนที่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นแม้แต่ความจำนะคะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่เคยเห็นจะจำได้ไหมว่าเป็นใครจะรู้ไหมว่าเป็นใครไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นแม้เพียงเห็นก็เริ่มจะจำเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็นึกคิดต่อไปไม่เคยเห็นและไม่รู้จักชื่อด้วยแต่ว่าพอคุ้นเคยกันรู้ว่าชื่ออะไรก็จำเพิ่มมาอีกละสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ชื่อนี้เป็นคนนี้เคยเห็นแล้วครั้งแรกที่ไหนและต่อมาเคยเห็นอีกกี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปชาติหน้ามีแน่เพราะเหตุมีเมื่อกุศลและอกุศลได้เกิดแล้วสะสมไว้แล้วที่จะไม่มีผลไม่มีเพราะฉะนั้นเหตุที่ได้กระทำไว้นี้แหละก็กระทำให้เกิดผลคือเกิดต่อจากชาตินี้แต่ว่าเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้ต้องเป็นไปตามบุญกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นถ้ากุศลกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ต้องไปสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเราคุ้นเคยกับโลกมนุษย์ก็รู้ความจริงของโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้ว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งแต่ว่ากุศลกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิหนึ่งนี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นการเคยได้ฟังธรรมะคล้ายๆอย่างนี้แหละที่หนึ่งที่ใดก็ได้ใช่ไหมคะดับไปแล้วแต่ก็เป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ฟังอีกในภายหลังที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่ใครไปบันดาลใครไปบอกใครไปชวนแล้วมีโอกาสแต่ต้องเป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแล้วเราก็ไม่เข้าใจความลึกซึ้งเช่นแล้วกรรมเป็นเราหรือเปล่าและกรรมอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะคะทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งถึงหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังเข้าใจนะคะสะสมไว้เวลาที่จะจากโลกนี้ไปเลือกได้ไหมให้กรรมไหนให้ผลอกุศลก็ทำไว้มากนะคะกุศลมีบ้างคงไม่เท่าอกุศลแต่หมายความถึงอกุศลและจิตโลภะโทสะทั้งวันเห็นก็ชอบไม่ชอบได้ยินก็ชอบไม่ชอบมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้ทำไมมีตาเพื่อที่จะเห็นถ้าไม่มีกรรมจะมีตาไหมคนตาบอดก็มีเพราะกรรมใดเพราะฉะนั้นคนที่ตาไม่บอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีตาจะบอดวันไหนไม่รู้แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดในสังสารวัฏ คือการเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกกี่ชาติมาแล้วในแสนโกฏกับทำให้ทุกคนในขณะนี้เกิดมาเป็นคนนี้เฉพาะชาตินี้แต่ทุกคนก็มาเพราะกุศลกรรมพูดธรรมดาธรรมดานะคะแต่ความจริงก็คือว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วนั่นแหละถึงดับไปแล้วเห็นแรงกรรมไหมคะทำให้เกิดได้เราเกิดในที่ต่างๆและก็การที่เกิดมาไม่ใช่ต่างกันเฉพาะขณะที่เกิดว่าต่างกันเกิดแล้วยังรูปร่างหน้าตาต่างกันอีกพี่น้องกันแท้ๆก็ยังไม่เหมือนกันก็ได้คนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยก็ได้ใช่ไหมคะคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำยังได้นี่แค่ภายนอกนะคะแล้วใจล่ะมาจากไหนกันแต่ละหนึ่งขณะของแต่ละหนึ่งคนไม่เหมือนกันเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้ในชาตินี้ค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่ได้กระทำแล้วไม่ว่าในชาติไหนที่จะปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ประกอบทำให้รูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยหลากหลายต่างกันและยังมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตุอากาศมีรูปจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นชีวิตประจำวันไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะมีอยู่แล้วทุกขณะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้เองได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแต่ละคำเนี่ยไม่ประมาทมีค่าที่สุดเมื่อเข้าใจมีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เองนะคะได้ฟังธรรมเป็นคราวแรกตั้งแต่เกิดมาอายุ41ปีหรือ40ปีนะคะเพิ่งมีค่าของชีวิตในขณะที่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าเห็นประโยชน์จริงๆค่ะสิ่งที่เป็นที่ติดข้องทั้งหลายไม่เหลือไม่ว่าจะเมื่อไหร่เพียงแค่หลับสนิทเป็นใครคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องบ้านช่องอยู่ที่ไหนไม่มีปรากฏเลยว่ามีเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดปรากฏเมื่อนั้นจึงติดข้องยึดถือว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความจริงถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยจะมีเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ผิวเผินค่ะเพื่อเห็นประโยชน์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตทุกชาติว่าได้เข้าใจสิ่งที่มีในชาตินั้นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเมื่อไรก็มีธรรมะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะอะไรรูปร่างสันฐานที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมีความชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะอะไรนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดแต่ว่าต้องศึกษาด้วยความเคารพคือตามลำดับไม่ใช่รีบร้อนไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปปฏิบัติจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์คำใดที่เป็นไปไม่ได้และไม่จริงนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำจริงทุกคำรู้ว่าจริงได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้ก็มีไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะคะและจากไม่รู้นะคะเป็นค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือเริ่มรู้จักพระพุทธรัตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทรงบำเพ็ญคุณความดีที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ถูกปกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้พร้อมทั้งความติดข้องและกิเลสอื่นมากมายยากที่จะรู้ได้พระเจ้าผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะเพราะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานมากมีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าโลกไหนในจักรวาลจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันในขณะเดียวกันเลยต้องหมดคำสอนอันตรธานไปแล้วและผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมานะคะพร้อมด้วยปัจจัยเมื่อไหร่ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ได้ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลไม่ใช่ใครต้องการอย่างไรอยากจะทำอย่างไรก็ทำไปด้วยความไม่รู้แล้วจะกล่าวว่านั่นเป็นหนทางที่จะถึงการดับกิเลสรู้แจ้งสภาพธรรมะนั่นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหนทางเดียวค่ะเมื่อไหร่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏลึกซึ้งจากที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนต้องใหม่ไม่เหมือนใครเพราะคนอื่นไม่มีการตรัสรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังแล้วเข้าใจเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าทรงดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ตราบใดที่ผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนที่เห็นประโยชน์จริงๆสิ่งที่เป็นรัตนะประเสริฐสุดคือพระรัตนตรัยก็ไม่ละทิ้งโอกาสที่จะฟังให้เข้าใจเพราะมิฉะนั้นแล้วชาตินี้ทั้งชาตินะคะก็เหมือนชาติก่อนๆในสังสารวัฏซึ่งในชาตินั้นไม่เคยได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมเคารพในพระธรรมที่ได้ฟังเพราะถ้าไม่ได้ฟังไม่มีโอกาสเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้และทุกขณะได้โดยเหตุนี้นะคะเมื่อได้เข้าใจพระธรรมแล้วผู้นั้นก็รู้ว่าวาจาไหนเป็นวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจาไหนไม่ใช่พระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วาจาสัจจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามกำลังของความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งพระเช่นก็เป็นโอกาสดีนะคะไม่เพียงแต่ฟังแต่ละคำเผินแล้วก็ข้ามไปเป็นเรื่องราวต่างวันนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็โกรธมากแล้วเดี๋ยวนี้อะไรแล้วจะเข้าใจอะไรคะเมื่อวานนั้นก็เป็นเรื่องที่จำมาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปโดยความไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเข้าใจถูกต้องนะคะฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพื่ออะไรเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะเกิดขึ้นจึงมีและเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้การฟังทุกครั้งจะเป็นประโยชน์ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยมีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อไม่เห็นการดับไปของสภาพที่เกิดและดับเลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกปัญหาทุกความสงสัยควรที่จะได้สนทนากันเพื่อเข้าใจจริงๆเท่าที่จะสามารถเข้าใจได
2: ้ผมชื่อประภาสไววิลีครับถามแยกไป4ข้อนะครับอะไรเป็นจิตและเจตสิกครับแล้วก็เป็นสังขารปรุงแต่งอย่างไรครับและอีกคำหนึ่งคือเวลาพระอรหันต์ท่านพูดว่าปงภาระหนักเสียได้แล้วคืออะไรครับการดับสังขารเสียได้จึงเป็นสุขนะครับหมายถึงอะไรครับ
0: ก็เป็นประโยชน์มากนะคะขอทบทวนข้อที่หนึ่งค
2: ่
0: ะ
2: อะไรเป็นจิตและเจตสิกครับ
0: ค่ะนี่เป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่านะคะฟังคำว่าจิตได้ยินบ่อยๆคนนั้นจิตใจเป็นไงคะโหดร้ายทารุณหรือว่าเมตตากรุณาก็หลากหลายมากแต่พูดไปก็ยังไม่รู้จักจิตโดยเหตุนี้นะคะเป็นประโยชน์ที่สุดที่ว่าเมื่อได้ยินแต่ละคำแล้วไม่เผินได้ยินคำว่าจิตและเจตสิกสองคำเดี๋ยวนี้มีอะไรในห้องนี้ปรากฏหรือเปล่าคะ
2: มีครับ
0: มีนะคะอะไรปรากฏทีละอย่างคะ
2: มีรูปพรรณสันฐานมีสีมีเสียงที่ปรากฏครับ
0: ทีละหนึ่งนะคะ
2: ครับ
0: ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยเลยค่ะ
2: มีครับพอเห็นแล้วก็เป็นคนอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในห้องนี้ปกติทั่วไปก่อนฟังธรรมะนะคะมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้แต่เริ่มคิดถ้าไม่มีเห็นจะมีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเป็นคนไหมถ้าไม่เห็นเลย
2: ถ้าไม่เห็นเลยก็ไม่ปรากฏครับ
0: นี่คือกว่าจะเข้าใจจิตได้ทั้งที่เมื่อวานนี้ได้ยินแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้ที่ต้องการค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ากว่าจะรู้สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยต้องบารมีบำเพ็ญนานเท่าไหร่ได้ฟังนะคะจนกระทั่งเป็นความรอบรู้คือเข้าใจเรื่องจิตอย่างมั่นคงว่าไม่เป็นอื่นแน่ต้องเป็นจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเพียงพูดเรื่องจิตก็พูดถึงเดี๋ยวนี้มีเห็นแน่นอนและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยค่อยๆคิดนะคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นมีเห็นไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครจะไปทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้เลยทั้งที่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นเห็นไหมคะนี่คือธรรมะซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ให้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเห็นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีใครทำได้เลยนะคะและเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะดับไปในขณะที่ได้ยินเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏพร้อมกันได้ยังไงในเมื่ออย่างหนึ่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อมีเห็นอีกอย่างหนึ่งสามารถจะปรากฏให้ได้ยินว่าเป็นเสียงไม่ใช่อย่างอื่นเมื่อได้ยินเกิดขึ้นถ้าได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กำลังเห็นวันนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดมีจริงๆทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในสากลจักรวาลไม่ว่าโลกไหนมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดๆก็ตามสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างอันนี้มั่นคงค่ะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครจะไปให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้สิ่งนั้นเกิดแล้วเป็นต้นไม้ใบหญ้าสีสันวรรณะต่างๆเป็นทะเลภูเขาซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีไหมคะสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยมีไหม
2: มีครับ
0: อันนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงใช้คำว่ารูปธรรมถ้าออกเสียงตามภาษาบาลีก็ต้องรูปะธรรมะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
2: มีครับ
0: มีเมื่อไหร
2: ่มีเมื่อเห็นครับ
0: เห็นไหมคะต้องเข้าใจเลยว่ามีเมื่อเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เห็นได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่ได้ยินมีเห็นกับได้ยินทั้งสองอย่างเป็นสภาพรู้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะรู้อะไรคะรู้ชัดในสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ดอกไม้บนโต๊ะนี่สีอะไรเห็นไหมคะรู้ชัดในความต่างของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่รู้ไม่ใช่เราถ้ายังไม่เห็นก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วเราอยู่ไหนแต่พอเห็นเป็นเราเห็นได้ยังไงต้องตรงเห็นเป็นเห็นจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสามารถที่จะรู้ว่าเห็นก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ที่เห็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้นั่นเป็นสภาพที่รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นสภาพรู้ในขณะที่ได้ยินนะคะไม่ใช่เห็นละไม่ใช่โลกเห็นละเปลี่ยนโลกละกำลังได้ยินเสียงไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพที่ได้ยินมีไหมคะเดี๋ยวนี
2: ้มีครับ
0: ได้ยินอะไรคะ
2: ได้ยินเสียงครับ
0: ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินรู้เฉพาะเสียงที่ได้ยินแต่ละเสียงแต่ละเสียงแต่ละเสียงในห้องนี้ขณะนี้นะคะมีหลายเสียงถูกต้องไหมคะ
2: ถูกครับ
0: ความจริงคือได้ยินแต่ละเสียงจึงรู้ว่าหลายเสียงไม่ใช่เสียงเดียวเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเป็นธาตุรู้เริ่มเห็นความต่างของสิ่งที่ไม่รู้อะไรกับเป็นธาตุรู้ นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่กำลังมีแม้จะฟังสักเท่าไหร่เป็นผู้ตรงไม่ใช่อยากจะรู้รวดเร็วอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกซึ่งบำเพ็ญพระบารมีมานานมากนะคะเพียงฟังสามารถจะรู้ความจริงได้แต่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องคิดไตร่ตรองเหมือนพระสาวกทั้งหลายซึ่งในอดีตท่านก็เป็นอย่างนี้ฟังครั้งแรกก็ยังเข้าใจไม่ได้ค่ะแต่ฟังต่อไปก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะไม่รู้หรือเมื่อได้ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏก็เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือการฟังไม่ใช่เพียงได้ยินเพราะขณะนั้นเข้าใจซึ่งเข้าใจเกิดจากฟังก่อนจะได้ฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจมีจริงไหมคะ
2: มีครับ
0: มีทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะหมดเป็นสิ่งที่มีจริงจากที่ไม่เข้าใจกำลังที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้เป็นเข้าใจได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับ
0: เป็นธรรมะต่างชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจเกิดจากที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเข้าใจก็ต่างกับไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะเป็นธรรมะที่อาศัยฟังจิตที่ได้ยินคิดไม่ได้เข้าใจไม่ได้แค่รู้เสียงเราจึงเรียกว่าได้ยินพอถึงคิดเราไม่ได้บอกว่าได้ยินใช่ไหมคะเพราะคิดได้โดยไม่ต้องได้ยินแต่เพราะได้ยินอะไรก็คิดถึงคำนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นจริงนี่ค่ะสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเมื่อสะสมความเห็นถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนแม้จะยังไม่รู้อย่างนี้แต่ความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นวันหนึ่งก็คือผู้ตรัสรู้ความจริงในฐานะของสาวกที่ได้ฟังเพราะว่ารู้เองไม่ได้แต่ต้องมีบารมีนะคะคือความอดทนอดทนหนาวได้ไหม
2: ได้ครับ
0: เป็นเราแต่อดทนกว่านั้นคือขณะนั้นไม่มีเราที่อดทนเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้เห็นความจริงค่ะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงเหมือนถูกหลอกถูกลวงเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหลงเห็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงแต่ไม่มีอะไรเลยที่เที่ยงค่ะแต่ว่าต้องค่อยๆเข้าใจว่าแม้เดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏแล้วดับแล้วมีอะไรตั้งเท่าไหร่แสดงว่าการเกิดดับเร็วแค่ไหนสืบต่อจะไม่ปรากฏว่าอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มเข้าใจว่าธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทางหนึ่งทางใดแต่ก็เป็นธาตุรู้นั่นแหละซึ่งต่างกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็หลากหลายเป็นเสียงเป็นกลิ่นเกิดก็เป็นอย่างนั้นแหละจะให้รู้อะไรก็ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นคนเป็นนกเป็นเทพเป็นพรหมก็ต้องมีธาตุรู้ใช่ไหมคะ
2: ครับต้องมีครับ
0: ต้องมีธาตุรู้แล้วก็มีรูปร่างสันฐานด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีรูปร่างมีไหมคะคนไหนไม่มีรูปร่างบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนไม่ได้มีแต่ธาตุรู้มีทั้งรูปธรรมด้วยทั้งสองอย่างหลากหลายมากแต่ต้องรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธาตุสองอย่างซึ่งสภาพของธรรมะหรือธาตุเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงความหมายของธาตุสิ่งนั้นไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนใครจะเปลี่ยนไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะก็คือธาตุถูกต้องไหมคะโดยรูปศัพท์จะใช้คำไหนก็ได้ถ้าพูดถึงธาตุก็ต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่คนที่ไม่ได้ฟังและไม่เข้าใจคิดว่าธาตุเป็นเรื่องหนึ่งธรรมะเป็นเรื่องหนึ่งทั้งหมดเป็นความไม่รู้แต่ถ้าเข้าใจตัวจริงของธรรมะก็คือสภาพรู้ กับสิ่งหนึ่งที่มีแต่ก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นรูปธาตุกับรูปธรรมก็อย่างเดียวกันนามธาตุกับนามธรรมก็อย่างเดียวกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่รู้ไม่ว่าที่ไหนในโลกไหนทั้งสิ้นสภาพที่ไม่รู้ก็จะรู้อะไรไม่ได้เลยเป็นรูปธรรมเป็นรูปธาตุแต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะไม่มีสีจะปรากฏไม่มีเสียงจะปรากฏแต่ว่าเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วดับสภาพรู้ทั้งหมดที่เกิดดับเป็นนามธาตุเพราะเกิดขึ้นรู้แต่หลากหลายรูปธาตุก็หลากหลายไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสนั่นคือความหลากหลายของรูปธาตุแต่ความหลากหลายของนามธาตุนะคะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดถูกต้องไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เพราะว่าเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้มีใครบอกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วธาตุรู้นั้นไม่ได้รู้อะไรผิดไหมถ้าพูดอย่างนั้น
2: ผิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในขณะที่เห็นเกิดขึ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธาตุรู้หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ธาตุรู้ครับ
0: ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อะไรเป็นรูปธรรม
2: สิ่งที่ถูกเห็นครับ
0: ค่ะอะไรเป็นนามธรรม
2: ตัวธาตุรู้ครับ
0: ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะใช้คำว่าอารัมมณะในภาษาบาลีอารัมมณะคนไทยคุ้นหูคำว่าอารมณ์ตัดสั้นจากอารัมมณะเป็นอารมณ์แต่คำนี้มีอีกคำหนึ่งนะคะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยใช้คำว่าอารัมภณะก็ได้หรืออารัมมณะก็ได้แต่คนไทยส่วนใหญ่จะพูดคำว่าอารมณ์นะคะก็ชินกับคำว่าอารัมมณะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้ค่ะ
2: ก็เป็นจิตที่เกิดขึ้น
0: จิตกำลังเห็น
2: ครับ
0: เป็นธาตุรู
2: ้ครับ
0: อะไรเป็นอารมณ์ของจิตเห็นสภาพที่ถูกเห็น
2: ครับ
0: ที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นถ้าเป็นทางตานะคะเสียงเป็นอะไรคะ
2: เสียงก็เป็นรูปธรรม
0: ค่ะขณะใดที่จิตเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นไม่ใช่เสียงอื่นเสียงที่ถูกได้ยินขณะนั้นภาษาบาลีเรียกว่าอะไรคะใช้คำว่าอารมณ์
2: ครับ
0: ค่ะหรือจะเรียกว่าอารมณะก็ได
2: ้ครับ
0: คำไม่สำคัญเท่าความเข้าใจเพราะเหตุว่าชาติอื่นเราบอกว่าอารมณ์เขาก็ไม่รู้จักคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้จักพระพูดว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ไม่รู้เลยว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเสียงอื่นที่ไม่มีจิตได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์เฉพาะเสียงที่ถูกจิตกำลังรู้ต้องกำลังรู้ด้วยนะคะเสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นมีจิตโดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้และทั้งหมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมไม่ให้เป็นอย่างนี
2: ้เปลี่ยนไม่ได้
0: ค่ะสับสนให้โกลาหลหมดเลยเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนความจริงเปลี่ยนธรรมะตัวธรรมะจริงๆไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องศึกษาทีละคำได้ยินและเป็นการถูกต้องที่ได้ยินคำว่าจิตแต่แค่ได้ยินไม่กี่ครั้งจะเข้าใจคำนี้ได้อย่างไรและคำนี้ยังมีชื่ออีกหลายชื่อเพราะจิตหลากหลายต่างกันเช่นคำว่าหัตถยะเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยครับ
0: แล้วคิดถึงอะไรเวลาได้ยินคำว่าหัตถยะหรือหัตไทยภาษาไทยนี่ค่ะ
2: คิดถึงใจอย่างเดียวครับ
0: คิดถึงใจโดยไม่รู้ว่า จกับจิตเนี่ยเหมือนกันไหม
2: ไม่รู้ครับ
0: เห็นไหมครับการศึกษาธรรมะอย่างนี้นะคะเป็นทางที่จะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่ศึกษาอย่างนี้ฟังชื่อต่างๆของจิตสอบได้แต่ไม่รู้จิตเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยเหมือนกับเป็นการทบทวนเพื่อการที่วันหนึ่งลักษณะของธาตุรู้จะปรากฏความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้กำลังฟังเรื่องธาตุรู้นะคะขณะที่เห็นเนี่ยกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยแต่ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นระดับเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจจะเรามีคำว่าสัจธรรมนะคะสิ่งที่มีจริงแต่อริยสัจจะความจริงของผู้รู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสได้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียนวิชาอื่นดับกิเลสได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เรียนเพราะอะไร
2: เรียนเพราะอยากรู้ครับ
0: เรียนเพราะอยากเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ชื่อต่างๆของจิตไม่เข้าใจจิตดับกิเลสคือความไม่รู้ลักษณะของจิตที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: แต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยไม่ว่าภาษาใดๆทั้งสิ้นแต่มีแน่ๆใช่ไหมคะธาตุนั้นแหละเรียกได้หลายชื่อถ้าใช้คำว่าหทัยหรือหทยะหมายความถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปโน่นไปนี่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหทยะเนี่ยในที่สุดที่สุดที่ไม่มีอะไรอยู่ภายในยิ่งกว่านั้นถูกต้องไหมนี่คืออีกชื่อหนึ่งของจิตแล้วก็ยังมีอีกหลายชื่อที่ตรัสไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพียงแค่คำเดียวบอกไปเถอะก็แค่จำได้บางคนก็ศึกษาชื่อนะคะจิตมีเท่าไหร่คะนับไว้ได้ตามจำนวนที่ได้ฟังนะคะแต่จริงๆถ้าเข้าใจเกินประมาณนับไม่ได้เลยแม้แต่จิตซึ่งมีสภาพติดข้องเกิดขึ้นก็หลากหลายติดข้องในอะไรคะในเสียงก็มีในกลิ่นก็มีในรสก็มีในเรื่องราวต่างๆก็มีแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกปรุงแต่งหลากหลายขึ้นจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีนะคะก็ไม่มีแม้วิทยุค่ะถูกไหมคะแล้วก็มีวิทยุค่อยๆปรุงไปเพราะความคิดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเดี๋ยวนี้มีอะไรจากรถจักรยานก็เป็นรถยนต์แล้วก็เป็นเครื่องบินเป็นจรวดเป็นอะไรสารพัดอย่างทั้งหมดถ้าไม่มีจิตจะมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: คนตายให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่เพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะมีความคิดที่สะสมมาตั้งแต่ชาติก่อนของแต่ละคนซึ่งหลากหลายก็ทำให้ความคิดของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายถึงอย่างนี้แต่ว่าชั่วคราวเพียงขณะที่เกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงต้องรู้ความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้แต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะจะรู้ไหมอย่างนี้จะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีพระพุทธรัตนะก็มีพระธรรมรัตนะเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือคำใดๆทั้งสิ้นเหนือสภาพใดๆทั้งสิ้นคือปัญญาซึ่งเป็นความเห็นถูกซึ่งสามารถจะเข้าใจความจริงถึงที่สุดของทุกอย่างแต่ไม่ใช่เราจะทำให้เกิดความเข้าใจนั้นได้แต่ต้องรู้ว่าเหตุมาจากไหนเหตุมาจากการได้ฟังคำจริงจากใครจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยเคยกราบนมัสการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดกันได้คล่องแต่นะโมคืออะไร นอบน้อมด้วยใจในอะไรถ้าได้ยินแค่ชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะแค่ไหนพระควะโตอยู่ไหนอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นอบน้อมกว่าเมื่อวานนี้เพราะเหตุว่าเมื่อวานนี้เพียงแค่ฟังตั้งแต่เด็กมาหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่จะได้ฟังมานานเท่าไหร่นะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าพระคุณมากมายแค่ไหนแต่พอเข้าใจธรรมะพระคุณแค่ไหนเพียงแค่คำเดียวจากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยพ้นจากความไม่รู้เลยมากมายมหาศาลได้ทีละน้อยแม้เพียงคำเดียวพระคุณนั้นมากมายแค่ไหนและถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะการเข้าใจในพระคุณจะเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะโมตัสสะเพิ่มความหมายเลยใช่ไหมคะนะโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือขณะที่กำลังฟังพระธรรมด้วยความนอบน้อมนี่เองแต่ถ้าใครจะกราบไหว้แล้วไม่เข้าใจเลยนับถือใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เข้าใจถูกแต่ละคำก็คือเริ่มค่อยๆเข้าใจพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงดับขันธปรินิพพานไปแสนนานแต่การที่ได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็รู้ว่านั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นในครั้งโน้นก่อนที่จะปรินิพพานแม้เดินตามหลังอยู่ใกล้ระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตแต่รู้ไหมว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คิดว่าเป็นชื่อนั่นไงมาละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นใครไม่รู้พระเช่นแต่ละคำนะคะลึกซึ้งขึ้นแล้วก็อีกมากที่จะเข้าใจได้ค่ะถ้าเข้าใจไม่ได้ไม่ทรงแสดงแต่ละคำโดยละเอียดยิ่งพระเช่นขณะนี้มีธาตุรู้ไหม
2: มีครับ
0: มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไหม
2: มีครับ
0: มีอัตตาตัวตนหรือเราไหม
2: ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ครับ
0: เมื่อไหร่คะ
2: เมื่อตอนคิดครับ
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าเพราะยังไม่รู้จริงๆเพราะยังไม่รู้ทั่วต้องเป็นคนตรงและความที่ยังเป็นเราเนี่ยจะหมดได้ยังไงเห็นไหมคะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะคำสอนของพระผู้มีพระภาคทำให้เกิดความเข้าใจถูกตามลำดับเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหมเพราะว่าปริยัติคืออะไรปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ใครกล่าวคำจริงทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคำของพระองค์ไม่ว่าสมัยใดใครกล่าวแต่คำไม่จริงทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ผ่านหูแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่าฟังเข้าใจละว่าไม่มีเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างจะมีเราที่ไหนล่ะคะเอาอะไรมาเป็นเราไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเราอยู่ไหนถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นหรือเปล่าแม้แต่เห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นระดับไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อเข้าใจและเป็นผู้ตรงค่ะจึงจะได้สาระจากพระธรรมถ้าพลาดไปผิดไปนิดเดียวนะคะจะไปปฏิบัติรู้อะไรปฏิบัติอะไรปฏิบัติและรู้อะไรตอบไม่ได้เลยแต่ว่านะคะเมื่อมีปริยัติแล้วไม่ใช่เราแล้วมีความเข้าใจมั่นคงไหมในคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะไม่มีเราและไม่มีใครทั้งสิ้นมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย อยากได้ยินนะคะให้ได้ยินเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ต่อเมื่อมีปัจจัยได้ยินก็เกิดไม่อยากให้เกิดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อยากฟังเสียงเพราะๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีจะให้เสียงเกิดปรากฏโดยไม่มีการได้ยินได้ไหม
2: ก็ไม่ได้อีกครับ
0: เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีความรอบรู้ในคำนี้แค่ไหนถ้าคิดว่าจะไปนั่งที่หนึ่งที่ใดแล้วจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเป็นอนัตตาหรือเป็นเรา
2: เคยมีคนชวนแต่ว่าลองแล้วไม่ถูกจริตเจ้าของไปนั่งไม่ได้ครับ
0: คำหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่จะใช้คือไม่ถูกจริตแต่ลองพิจารณาแต่ละคนมีความชอบต่างกันไม่อย่างนั้นก็ไม่ทำต่างกันถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: ทำตามที่ชอบถูกไหม
2: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชอบผิดผิดก็ทำผิดผิดถูกไหมตามจริตไม่ถูกต้องต้องตามความเป็นจริงแต่คำที่ใช้เหมือนอ่อนสลวยไม่ทำให้แสลงหูไม่ทำให้ใครกระทบกระเทือนใจก็บอกว่าไม่ถูกจริตจึงไม่ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องไตร่ตรองเพราะเหตุว่าไม่จริงไม่เป็นเหตุและเป็นผลแล้วไปทำไมไปทำอะไรที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงมาจากไหนมาจากปริยัตติการฟังและการรอบรู้ในพระพุทธพจน์ฟังครั้งเดียวรอบรู้ไม่ได้ถูกจริตไหมคะเลือกใช้คำนี้ได้นะคะเมื่อเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักลองถามสักคำสิคะที่พูดมาเนี่ยรู้จักคำไหนบ้างจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นคำต่างๆที่เราพูดเพราะไม่รู้เนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเป็นคนตรงเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่คำตรงขึ้นจะไม่พูดคำที่ไม่ตรงและตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาต้องไม่ลืมนะคะมีจริงและเป็นอัตตาไปนั่งทำนั่นทำนี้และรอบรู้ในพระพุทธพจน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่ได้หมายความว่าให้เราไปฟังจนสอบได้จิตมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจแต่ละคำมากน้อยลึกซึ้งแค่ไหนก็ยังคงเป็นปริยัติเพราะอะไรคะสภาพธรรมะเกิดดับแน่แต่ขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นปริยัติคือฟังแล้วก็รู้ขึ้นมั่นคงขึ้นแน่ใจขึ้นเกิดแน่ดับแน่จากเดี๋ยวนี้ไปเป็นขณะอื่นละเก่าหายไปไหนล่ะหายไปจริงๆค่ะแต่ลืมไม่ได้คิดถึงเลยว่าแท้ที่จริงไม่เหลือเพราะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่สืบต่อด้วยเหตุนี้ความไม่รู้ก็ปิดบังเรื่อยไปตั้งแต่สิ่งที่เริ่มปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อก็ไม่รู้ความจริงเลยทั้งสิ้นเห็นประโยชน์ของการที่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งมั่นคงซึ่งทั้งหมดก็คือบารมีสัจจะเป็นความจริงแล้วจะไปสู่ความไม่จริงหรือคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงฟังแล้วเข้าใจขึ้นควรฟังไหมนี่คือสัจจะมั่นคงไหมนี่คืออธิษฐานเป็นบารมีเพียรไหมที่จะต้องฟังเป็นบารมีวิริยะบารมีอดทนไหมไม่ว่าจะหนาวจะร้อนจะเย็นจะค่ำจะดึกจะดื่นหรือจะยังไงก็ตามนะคะเมื่อมีเสียงของธรรมะหรือมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะฟังไหมนี่คืออธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะขันติบารมีความอดทนต่อการที่ไม่ใช่เป็นเราอดทนนะคะอาหารไม่อร่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวก็อิ่ม อดทนที่จะไม่เดือดร้อนกับอาหารที่ไม่ถูกปากคิดว่าเก่งแล้วนะคะแต่เป็นเราอะไรอดทนกว่ากันคะอดทนแค่อาหารไม่อร่อยก็รับประทานได้กับอดทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราสักอย่างไม่ว่าจะทางตาเห็น

0: จากปุถุชนทุกคนต้องเป็นปุถุชนก่อนพระโพธิสัตว์ก็เป็นปุถุชนจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินนะคะเข้าใจเพียงพอในคำที่ได้ยินอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนเพราะจะต้องได้ยินอีกมากซึ่งต้องสอดคล้องกันไม่ค้านกันเลยแต่ถ้าคำไม่จริงค้านกับคำจริงรู้ได้เลยค่ะไม่ตรงกับความจริงพระเชิญก็เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเข้าใจขึ้น
1: ครับพอเข้าใจขึ้นบ้างครับ
0: เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งครับ
0: อย่างหนึ่งนะคะคือไม่กี่ชื่อนะคะธรรมะรูปธรรมนามธรรม
1: เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรในนามธรรมเป็นนามธรรมประเภทไหน
1: เป็นธาตุรู้ครับ
0: นามธรรมนั่นคือธาตุรู้ค่ะที่เกิดมาทั้งหมดไม่เรียกอะไรเลยนะคะรวมกันทุกอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมเพราะเป็นธาตุรู้เราใช้คำนี้ไม่ใช่ให้จำแต่ให้เข้าถึงความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะต่างกันละไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไม่ว่าอะไรทั้งมันที่รู้จริงๆแล้วก็ดับไปรู้ตามฐานะตามประเภทตามลักษณะของธรรมะหรือธาตุนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะมีจริงเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นรูปธรรมและไม่ได้มีแต่รูปธรรมค่ะถูกต้องไหมถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรๆก็ไม่ปรากฏรูปธรรมรู้ได้ไหมคะ
1: รู้ไม่ได้ครับ
0: แล้วจะมีอะไรปรากฏได้ไหมถ้ามีแต่รูปธรรม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่เวลานี้มีตั้งหลายอย่างปรากฏเพราะมีธาตุรู้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุรู้เนี่ยรอบรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้ย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อไม่ใช่เพียงขั้นจำชื่อแต่มีสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ก็ต้องเป็นจิตใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั
1: ้
0: นสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ทั้งหมดใช้คำว่านามธรรมนามธรรมนี่ก็ต่างกันอีกแยกละเอียดไปอีกเพราะความจริงไม่ใช่อย่างเดียวกันนามธรรมที่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วดับเท่านั้นเป็นจิตใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธาตุนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างเสียงเนี่ยค่ะกำลังได้ยินเสียงเสียงนี้จิตรู้แจ้งในเสียงนี้ที่กำลังปรากฏที่จิตเกิดขึ้นรู้ไม่ใช่เสียงก่อนๆหลายๆเสียงที่ผ่านมาเช่นเสียงนี้แต่ละจิตก็เกิดขึ้นนะคะรู้เฉพาะแต่ละเสียงที่ปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นนี่คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะนอกจากนี้ทั้งหมดสภาพรู้อื่นๆเป็นเจตสิกคำว่าเจตสิกก็คือเจตสิกะในภาษาบาลีภาษามัคคีนี่นะคะหมายความว่าเกิดภายในจิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยเกิดพร้อมจิตไม่ได้แยกกันเกิดว่าจิตเกิดก่อนเจตสิกเกิดทีหลังแต่ว่าอาศัยกันและกันเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารหรือสังขารธรรมเนี่ยหมายความถึงธรรมะซึ่งเกิดจริงแต่เกิดเองไม่ได้ใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้ต่อเมื่อมีปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดได้เช่นเห็นถ้าไม่มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏและถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ในขณะที่เห็นครั้งหนึ่งจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้แต่จิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยในจิตนั่นเองพร้อมจิตนั้นเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่สภาพนั้นไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นอื่นใดจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจตสิกโดยประเภทก็เป็น52แต่หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วนอย่างความอดทนขณะที่กำลังฟังกับอดทนที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏต่างกันแล้วใช่ไหมคะ

0: ถ้าสองอย่างต่างกันใช้คำเดียวได้ไหมก็ผิดและจะเข้าใจถูกในความต่างของสองอย่างได้ยังไงก็ต้องใช้คำต่างกันเพราะฉะนั้นมีคำว่าสัมมาวายามะกับสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพียงความอดทนเดี๋ยวนี้เพราะว่าอดทนขณะนั้นเกิดพร้อมกับปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเลยตามที่ได้ฟังปัญญาระดับไหนมาจากไหนก็ต้องมาจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยเหตุนี้นะคะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเกิดเองไม่ได้แม้ปัญญาระดับไหนก็เกิดเองไม่ได้แม้ความเพียรระดับไหนก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยธรรมะเช่นการฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังวันนี้แค่เมื่อวานนี้จะเข้าใจอย่างกำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้ไหมเข้าใจเมื่อวานนี้กับความเข้าใจเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมคะ
1: ต่างกันครับ
0: เพิ่มขึ้นละใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมาจากไหน
1: ก็มาจากการฟังครับ
0: มาจากการฟังโดยเหตุนี้ก็เป็นพูดตรงถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธพจน์จะไม่มีทางรู้ความจริงแน่นอนได้ยินแต่คำอื่นมีวิธีลัดไม่ต้องศึกษาธรรมะถูกไหมเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงรู้เหตุและผลเหตุกับผลต้องตรงกันปัญญาต่างขั้นก็ต้องมาจากปัญญาที่เริ่มเกิดซึ่งเป็นปริยัติไม่ต้องหวังเลยค่ะเมื่อไหร่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะปรากฏเฉพาะสิ่งที่มีอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยถูกต้องไหมตามปริยัติตามที่ฟังเพราะจิตจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตหลายและจิตจะมาเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันนั้นไม่ได้จิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปจึงเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏเหมือนไม่ดับมีใครบอกว่าจิตดับบ้างเดี๋ยวนี้เพราะปรากฏเหมือนไม่ดับถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็มั่นคงจิตเกิดพร้อมกันไม่ได้จิตต่างประเภทและจิตขณะนี้เกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
1: มีครับ
0: มีจิตไหนที่ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยบ้าง
1: ไม่มีนะครับ
0: ถูกต้องมั่นคงไหมคะ
1: มั่นคงขึ้นคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเจตสิกที่เกิดกับจิตหลากหลายทำให้จิตต่างกันเป็นประเภทต่างๆมิฉะนั้นก็ต้องเป็นจิตประเภทเดียวแต่ต่างกันเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นทำให้จิตนั้นเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับจิตปันดระเพิ่มขึ้นละเพื่อให้เข้าใจถูกต้องจริงๆปันดระหมายความถึงผ่องแผ้วคือเฉพาะจิตนี่ค่ะไม่มีเจตสิกใดๆที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลที่แม้เกิดร่วมด้วยก็ไม่ใช่จิตเฉพาะจิตเท่านั้นซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จึงไม่ใช่ดีชั่วเพราะไม่ได้พูดถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยซึ่งทำให้จิตนั้นประกอบด้วยเจตสิกนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นโดยตัวจิตเป็นอย่างเจตสิกไม่ได้แต่เพราะมีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยก็เปลี่ยนสภาพของจิตซึ่งมีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยให้ไม่มีเจตสิกนั้นเกิดร่วมด้วยหรือให้มีเจตสิกอื่นนอกจากนั้นเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้แต่ต้องแยกจิตเป็นจิตถูกต้องไหมคะแค่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นมีลักษณะที่เป็นเจตสิกนั้นทำกิจของเจตสิกนั้นอาการปรากฏก็ของเจตสิกนั้นเหตุใกล้ที่จะให้เจตสิกนั้นเกิดก็ไม่ใช่เหตุใกล้ที่ให้เจตสิกอื่นเกิดเพราะฉะนั้นนี่คือความหลากหลายอย่างยิ่งนะคะของขณะนี้จากความไม่รู้เลยเป็นการเริ่มค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกว่าจะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงซึ่งใช้คำว่าตรัสรู้หรือใช้คำว่าวิปัสสนาญาณะซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เพียงฟังเข้าใจแต่ขณะนั้นชัดเจนวิปัสสนานะคะแจ่มแจ้งเพราะสภาพธรรมะไม่ได้ปะปนกันเลยปรากฏทีละหนึ่งจะชัดเจนไหม ในความเป็นสภาพธรรมนั้นจึงเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะรู้ได้แต่ไม่ใช่เพราะอยากรู้ไม่ใช่เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเราจะรู้ได้เราจะทำได้แต่เพราะละความไม่รู้ละการยึดถือว่าเป็นเราเพราะเป็นธรรมะเท่าไหร่สภาพธรรมะจึงสามารถปรากฏได้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวปรากฏได้แก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่เพราะความอยากด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้มีจิตไหม
1: มีครับ
0: ค่ะใช้คำว่าจิตได้นะคะใช้คำว่าหัตถยะได้ไหมก็คือจิตที่อยู่ภายในที่สุดเลยแล้วก็ใช้คำว่าปันดระกล่าวเฉพาะจิตเพราะไม่กล่าวถึงเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็หลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตหรือเปล่า
1: เป็นจิตครับ
0: ค่ะเกิดตามลำพังได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: มีอะไรเกิดร่วมด้วย
1: ก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยครับ
0: เกิดพร้อมกันนะคะ
1: ครับ
0: และเจตสิกเป็นจิตหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จิตครับ
0: ค่ะในขณะหนึ่งนะคะที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเริ่มค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาทรงแสดงไว้โดยละเอียดเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อผู้มีปัญญาน้อยค่ะฟังแล้วไม่สามารถจะเข้าใจได้ทันทีก็ทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราอกุศลที่เกิดมากมายมหาศาลนะคะที่ไม่เคยฟังธรรมะในแสนโกรธกลับด้วยความไม่รู้แล้วจะละความเป็นเราได้อย่างไรเพียงแค่ฟังนิดเดียวหรือไม่ฟังก็ไปปฏิบัติโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุทธะคือผู้รู้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาเพื่อเข้าใจถูกทุกคำไม่ใช่ฟังลอยๆเปล่าๆแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะคำนั้นแต่ละคำเดี๋ยวนี้มีเจตสิกไหมคะ
1: มีครับ
0: มีจิตไหม
1: มีครับ
0: มีเจตสิกโดยไม่มีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: มีจิตโดยไม่มีเจตสิกได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: อาศัยกันและกันนะคะจึงใช้คำว่าสังขารธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเป็นสังขารธรรมเพราะอาศัยกันเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคิดถึงอะไรคะ
1: คิดถึงเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาตายครับ
0: ร่างกายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ความจริงสังขารหมายความถึงธรรมะทั้งหมดที่เกิดเพราะมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหม
1: เกิดไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันมั่นคงไหมคะว่าถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ความโกรธที่เกิดเนี่ยต้องมีปัจจัยเคยได้ยินได้ฟังเคยไม่ชอบคำนั้นเรื่องนั้นเพียงแค่ได้ยินหรือว่าเพียงแค่นึกถึงชื่อแค่นึกถึงชื่อนะคะโกรธได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เพราะจำและก็เพราะเคยได้ฟังมาแล้วขณะที่เกิดขึ้นขณะที่ไม่ชอบเป็นจิตหรือเจตสิก
1: เป็นเจตสิกครับ
0: ค่ะไม่มีจิตเกิดได้ไหมคะความโกรธความไม่ชอบ
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: จิตค่ะนี่แสดงเห็นว่าเริ่มมั่นคงแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเข้าใจขึ้นจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยทั้งหมดเลยและเราก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วไปนั่งทำอะไรกันแต่ว่าเข้าใจได้แน่นอนเมื่อฟังพระพุทธพจน์เห็นเหตุกับผลตรงกันไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางเดียวได้ยินบ่อยๆเอกายนะมัคโคหนทางที่จะรู้ความจริงก็คือเข้าใจจากการฟังอย่างมั่นคงเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าถึงเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำไหนที่ได้ฟังแล้วไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากการยึดถือมีมากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการไม่หลงลืมเห็นไหมคะที่จะ เป็นความจำที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คิดถึงจิตรู้ว่าจิตไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้เข้าใจเพียงพอจึงมีคำถามเรื่องจิตและเจตสิกในวันนี้เพื่อเข้าใจขึ้นต่อไปนี้ก็มั่นคงนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้ใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะใช้คำว่ารูปะหรือรูปแต่รูปที่จิตไม่รู้ไม่เห็นรูปนั้นไม่ใช่รูปารมณะคือไม่ใช่อารมณ์ที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำภาษาบาลีนะคะเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่เพียงจำยังบอกว่าจิตเห็นจักขุวิญญาณไปจำละจักขุวิญญาณจิตเห็นจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์ก็ไปจำไว้อีกแต่ถึงไม่เรียกรูปารมณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏให้เห็นทางตาใช้คำว่ารูปารมณะหรือรูปารมณ์เพื่อแยกจากอารมณ์อื่นซึ่งปรากฏทางอื่นภาษาไทยใช้คำว่าเสียงภาษาบาลีไม่มีคำว่าเสียงนะคะแต่ใช้คำว่าสัทธะเพราะฉะนั้นเสียงใดที่จิตกำลังรู้ก็รวมเป็นสัทธารมณ์เฉพาะเสียงที่จิตรู้แต่เสียงทั่วๆไปก็เป็นเสียงสัทธะแต่จิตรู้เสียงไหนเช่นเดี๋ยวนี้ที่จิตกำลังรู้ลักษณะของเสียงนั้นรู้แจ้งในเสียงนั้นเสียงเดียวขณะนั้นเสียงนั้นเสียงเดียวที่จิตกำลังรู้แจ้งเป็นสัทธารมณ์คือหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่จิตกำลังได้ยินกำลังคิดนะคะเป็นเสียงหรือเปล่าก
1: ำลังคิดไม่ใช่เสียงครับ
0: เป็นการจำเสียงหรือเปล่า
1: ถ้าคิดถึงเสียงก็เป็นการจำเสียงครับ
0: คิดเรื่องไหนก็ได้ค่ะเป็นการจำเสียงหรือเปล่า
1: จำครับ
0: แต่ไม่ใช่ตัวเสียงจริงๆใช่ไหมคะเสียงจริงๆต้องกระทบหูจ
1: ิ
0: ตได้ยินเกิดขึ้นเสียงนั้นดับปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่มีปัจจัยเกิดกระทบหูจิตได้ยินเสียงแล้วดับแต่เป็นเสียงที่เพราะจำคำนั้นเสียงนั้นเด็กเกิดใหม่นี่พูดได้ไหมคะเพราะอะไรคะไม่รู้เลยเสียงที่ได้ยินพูดว่าอะไรแต่พอชินหูค่อยๆจำเสียงต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำได้ยินคำว่าแม่เห็นไหมคะก็เริ่มรู้ว่าแม่เนี่ยหมายความถึงใครอะไรที่ไหนแต่เสียงนั้นไม่ทำให้คิดถึงเสียงอื่นเพราะฉะนั้นทุกเสียงเป็นไปตามความหมายเพราะฉะนั้นกำลังคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเสียงหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เสียงครับ
0: ไม่ใช่เสียงแต่จำเสียงหรือเปล่า
1: เป็นสภาพจำเสียงมาไว้ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเรื่องเป็นสภาพที่จำเสียงเมื่อคืนนี้คิดเรื่องจิตจำเสียงและรู้ว่าหมายความถึงอะไรใช่ไหมคะจึงคิดว่าจิตกับเจตสิกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงทั้งหมดค่ะที่เป็นการคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะก็คือจำเสียงเพราะเข้าใจหรือว่าเสียงภาษาอื่นจำได้เหมือนภาษาที่เคยได้ยินไหมถ้าไม่รู้ความหมายคำว่าสวัสดีของชาวเวียดนามได้ยินครั้งหนึ่งลืมต้องได้ยินหลายๆครั้งพบหน้ากันทีไรกว่าจะนึกออกว่าจะสวัสดีภาษาเวียดนามพูดยังไงก็นึกไม่ออกเพราะไม่คุ้นเคยเหมือนเด็กไหมคะได้ยินแต่ก็ยังไม่ได้จำเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่วัตถุใดๆที่เหมือนเที่ยงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่มีสภาพที่เกิดและดับเป็นลักษณะของสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็ต้องดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับเพราะมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเป็นสังขารธรรมแต่ว่ายังมีคำว่าสังขารอื่นไปอีกนะคะซึ่งเป็นความละเอียดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่คำเดียวหรือเปิดพจนานุกรมนะคะศึกษาพระธรรมโดยพจนานุกรมไม่ใช่การศึกษาที่จะเข้าใจธรรมะเพียงแค่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรแต่ว่าจะเข้าใจคำนั้นก็ต่อเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์ ที่กล่าวถึงคำนั้นโดยละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแปลถ้าใครถามว่าอารมณ์คืออะไรตอนนี้บอกถูกใช่ไหมคะแปลได้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาจะรู้ไหมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้อะไรเป็นอารมณ
1: ์ตอบไม่ได้ครับ
0: แต่ถ้าฟังแล้วตอบหน่อยสิคะแทนเขาว่าเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอารมณ์
1: สิ่งที่จิต
0: สิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นหรือสิ่งที่จิตกำลังรู้นั่นแหละเป็นอารมณ์คำนี้กว่าจะชินมั่นคงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะถ้าขาดการฟังก็ลืมแต่ถ้าฟังบ่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่ลืมตอนนี้ลืมว่าจิตคืออะไรหรือเปล่าคะ
1: จิตคือสภาพรู้คร
0: ับ ค่ะลืมไปหรือเปล่า
1: ก็ยังลืม
0: ถ้าใครถามก็รู้แน่เลยค่ะจิตก็คือสภาพรู้ถ้าเขาบอกไม่ใช่เรารู้เลยว่าผิดแต่จิตจะปรากฏเป็นอารมณ์ของปัญญาหรือยังตอบได้ชัดเจนแค่ฟัง
1: ยังครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปฏิปฏิเมื่อไหร่นั่นคือความหมายของคำว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ฟังและเข้าใจอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละจะปรากฏกับจิตขณะใดเป็นอนัตตาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหวังไม่ต้องคอยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขาดปัจจัยถ้ามีปัจจัยคือฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นอนัตตาคิดถึงตอนเป็นเด็กคิดได้ไหมคะทำอะไรบ้างบ้างเท่านั้นนะคะไม่ต้องทั้งหมดจำได้ไหมคะ
1: ก็จำได้บ้าง
0: จำได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสะสมความเข้าใจมั่นคงก็ต้องคิดถึงหรือเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาคิดเดี๋ยวนี้น่ะตั้งใจคิดหรือเปล่า
1: ตั้งใจคิดแต่ก็คิดไม่เคยออกเหมือนกัน
0: ค่ะคิดไม่เคยออกแต่ตั้งใจจะคิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ความตั้งใจมีจริงใช่ไหมคะที่จะคิดเรื่องที่ต้องการคิดแต่คิดไม่ออกก็จริงเพราะฉะนั้นความตั้งใจไม่ใช่สภาพที่คิดออกใช่ไหมคะคนเรียนตั้งใจจะคิดแต่ตอนคิดไม่ออก
1: ครับ
0: ตั้งใจจะคิดไม่ออกหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งของธรรมะถ้าฟังไม่ถึงไหนก็ตอบผิดจะรู้เลยค่ะฟังไม่ถึงไหนคิดเองนี่ก็ต้องผิดแต่ถ้าค่อยๆฟังเข้าใจมั่นคงขึ้นคำตอบไม่ผิดเพราะเข้าใจแต่ถ้าตอบผิดเพราะไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดเอาเพราะฉะนั้นคำตอบจากการคิดซึ่งไม่ใช่ตอบจากความเข้าใจถูกไม่ได้จนกว่าจะฟังเข้าใจทำให้เกิดคิดถูกต้องเพราะได้เข้าใจแล้วนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของการได้ฟังไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามแต่เข้าใจเมื่อไหร่นั่นเป็นประโยชน์จริงๆพรุ่งนี้ก็ไม่ลืมใช่ไหมคะเพราะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจแค่จำแล้วก็ลืม
1: คนทั่วไปก็ยังใส่บาตรไปบริจาคเงินสร้างถาวรวัตถุเป็นการสืบพระศาสนาได้ไหม
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะใส่บาตรคืออะไร
1: คิดว่าไปใส่บาตรคือการไปทำบุญทำกุศล
0: รู้จักบุญหรือยังรู้จักกุศลหรือยังเห็นไหมคะก็ไม่ว่ากันต่อไปสิคะคิดว่าการใส่บาตรเป็นการทำบุญแต่ถามว่าใส่บาตรคืออะไร
1: ใส่บาตรก็คือเอาอาหารไปถวายพระภิกษุครับ
0: ค่ะเพื่ออะไร
1: เป็นการสละฮะเป็นการสละ
0: ผู้ให้เป็นผู้สละใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: สามารถที่จะสละอาหารให้ผู้ที่ไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้ทำอาหารหรือว่าหุงต้มอะไรได้แล้วใส่บาตรเนี่ยให้ใคร
1: ให้พระภิกษุครับ
0: พระภิกษุคือใคร
1: คือพระที่บวชเข้าไปในพระธรรมวินัยครับ
0: บวชทำไมฟังพระธรรมแล้วไม่บวชก็มีค่ะท่านอนาถบิณฑิกะท่านฟังพระธรรมเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่ได้บวชท่านวิสาขามิคารมานดาฟังพระธรรมบรรลุโสดาบันท่านก็ไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นบวชทำไม
1: สมัยนี้ส่วนมากก็เป็นการบวชตามประเพณีหรื จะบวชเพื่อไปศึกษาพระธรรมจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นก่อนบวชรู้ประโยชน์ของการบวชหรือว่าอยากบวช
1: ส่วนมากก็เป็นการอยากบวชก็
0: ถูกหรือผิด
1: ผิดครับ
0: ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตรงถ้าไม่ตรงจะดำรงพระศาสนาได้อย่างไรคะเพราะยังไม่รู้ว่าพระศาสนาเนี่ยนะคะเป็นหนทางกำจัดกิเลสซึ่งต้องเป็นไปด้วยปัญญากว่าจะได้เข้าใจพระธรรมแต่ละคำไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตยากไหม
1: ยากมากครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ว่าเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเมื่อไหร่ไม่ได้ฟังธรรมะแต่ฟังคำอะไรที่ไม่ได้ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนที่จะได้ฟังคำจริงทุกคำที่จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคำของพระองค์เพราะคำจริงนั้นมาจากไหนถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีการได้เข้าใจพระธรรมจะเอาคำหนึ่งนั้นมาจากไหนไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นคำจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคุณประภาสฟังแล้วจะบวชไหม
1: ตอนนี้ไม่บวชแล้ว
0: ค่ะค่ะไม่บวชเพราะว่า
1: เพราะว่าถ้าบวชไปแล้วมีความกลัวที่จะต้องไปผิดพระวินัย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพว่าชีวิตของคฤหัสถ์ต่างกับบรรพชิตเหมือนเส้นไหมละเอียดกับได้เส้นหยาบอะค่ะห่างกันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะชีวิตของพระภิกษุเป็นชีวิตที่สละสิ่งที่เคยติดข้องไม่มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงมีบ้านมีความสนุกสนานรื่นเริงใดๆเหมือนเก่าสละหมดบรรพชามาจากคำว่าปัพพชาหมายความว่าอะไรคะคำนี้คุณคำปัน
2: เป็นการเว้นทั่วโดยประการทั้งปวงเว้นจากเครื่องติดข้องที่คฤหัสถ์เคยเป็นแล้วก็เว้นจากความไม่ดีทั้งหมดเลยครับ
0: การสละการเว้นความติดข้องที่เคยเป็นอย่างชีวิตของคฤหัสถ
2: ์
0: คือสละทั่วเว้นทั่วสละบ้านเรือนพ่อแม่เพื่อนฝูงความสนุกสนานทั้งหมดเพราะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตได้เพราะจุดประสงค์คือเพื่อสละถ้าไม่มีปัญญาก็สละไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบวชต้องรู้จริงๆนะคะด้วยความตรงว่าบวชเพื่ออะไรเห็นโทษของอกุศลแค่ไหนเห็นโทษของการที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์แค่ไหนโทษที่นี่ก็คือว่ายากต่อการที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์แต่สะดวกสบายอย่างยิ่งสำหรับเพศบรรพชิตซึ่งมีเวลาขัดเกลากิเลสดุจสังขัดตั้งแต่ตื่นจนหลับต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็จะทำให้ผู้นั้นอย่างท่านอนาถบิณฑิกะไม่บวชปิสาขามิคารมานดาไม่บวชพระเจ้ามหานามะก็ไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงต้องรู้กำลังการสะสมของตนเองมีจิตเสมอกับผู้ที่สละความติดข้องทั้งหมดวงศาคณาญาติยุคนี้ก็หนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรต่างๆทั้งหมดซึ่งไม่ใช่การศึกษาธรรมะซึ่งการศึกษาธรรมะมีทั้งปริยัติและปฏิบัติและปฏิเวทะจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมหรือยังที่จะเป็นอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตรงและถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเพราะพระธรรมตรงผิดนิดนึงก็ไม่ได้สาระละไม่ถูกละไม่เข้าใจละเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงจะรักษาพระศาสนาต้องเข้าใจพระศาสนาถ้าไม่เข้าใจพระศาสนารักษาอะไรคะรักษาโบสถ์รักษาวิหารสร้างโน่นสร้างนี่เพื่ออะไรเพื่อรักษาพระศาสนาแต่พระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงเชื่อเถอะมั่นคงได้ความดีเท่านั้นที่จะนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่นำโทษใดๆมาให้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความไม่ตรงเป็นความดีหรือเปล่าแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วจะละกิเลสได้อย่างไรเพราะความไม่ตรงก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะต้องเคารพด้วยการศึกษาให้เข้าใจความลึกซึ้งทุกคำโทษผิดใดๆสิ่งที่มีใดๆจะไม่มาหาผู้ที่ทำถูกต้องและความดีไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องเกรง ไม่มีใครทำร้ายใครได้เลยทั้งสิ้นนอกจากธรรมะฝ่ายอกุศลเท่านั้นที่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ก็ทำร้ายทันทีและยังนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องกระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดเพราะเหตุไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องศึกษาอย่างละเอียดนะคะจนกระทั่งสามารถที่เข้าใจได้ถูกต้องว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรไม่อย่างนั้นก็พูดทำไมพูดเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ไม่รู้ขณะไหนอะไรเป็นเหตุขณะไหนอะไรเป็นผลก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นสาระกับใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจละเอียดเราทำเหตุหรือเปล่ามีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะซึ่งถ้าเป็นธรรมะฝ่ายดีแม้ดับแล้วเหตุมีแล้วก็ต้องทำให้เกิดผลที่ดีแต่ผลนั้นคืออะไรและเหตุคืออะไรไม่ใช่เราทั้งหมดแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นวัดวาอารามสถานที่สามารถที่จะให้ความจริงหรือเปล่าหรือต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีผู้ที่ได้ศึกษาสืบทอดกันมาที่จะไม่คลาดเคลื่อนจึงจะดำรงรักษาคำสอนไว้ได้เพราะฉะนั้นใช้คำว่าใส่บาตรไม่ใช่ให้คนที่เป็นคฤหัสถ์และใส่บาตรก็หมายความถึงอาหารซึ่งบุคคลนั้นตามพระวินัยหุงต้มเองไม่ได้ซึ่งผู้ให้ต้องรู้ว่าสละให้ใครต่างกันแล้วกับให้คนอื่นให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เหมือนกับให้บุคคลผู้บริสุทธิ์จากการที่สละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่ออะไรเป็นความบริสุทธิ์ตั้งแต่การเริ่มต้นของชีวิตใหม่ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดการเกิดธรรมดาเนี่ยค่ะพ่อแม่เป็นคนให้กำเนิดแต่บวชเป็นพระภิกษุเมื่อไหร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นบวชให้เต็มจำนวนหมายความว่าไงคะแล้วก็กำหนดจำนวนไว้ด้วย 1,000 รูป 10,000 รูป 100,000 รูปบวชทำไมเพื่ออะไรให้เต็มจำนวนชักชวนกันนะคะให้บวชยังขาดอยู่เท่านั้นเท่านี้แล้วไปบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่ออะไรไม่ใช่ให้ใครใครชวนกันไปบวชถูกหรือผิดความเป็นผู้ตรงเท่านั้นที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้สามารถที่จะรู้จักตัวเองจริงๆนะคะว่าบวชเพื่ออะไรเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ดำรงพระศาสนาไว้ได้ถ้าบวชแล้วนะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยซึ่งเป็นชีวิตของเพศบรรพชิตไม่ตามนั้นไม่ได้ไม่ตามนั้นคือคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยและไม่ศึกษาพระวินัยไม่ศึกษาธรรมะจะดำรงพระศาสนาได้ไหมแล้วใส่บาตรใคร
2: ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสละคำมั่นเรือนเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตจริงๆก็ไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ครับก็เป็นประดุจว่าใส่บาตรให้กับผู้ที่เป็นมหาโจรครับ
0: อย่าลืมนะคะไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้ศึกษาพระวินัยและไม่ได้ศึกษาพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยด้วยก็ต้องเป็นมหาโจร
2: มีหลากหลายครับท่านอาจารย์ครับที่แสดงถึงผู้ที่ไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยครับเป็นอรัชชีบุคคลเป็นบุคคลรีบเพียงดังแกลบมีหลากหลายครับที่แสดง
0: ยังมีอีกค่ะเป็นข้อความในพระไตรปิฎก
2: ครับโมฆะบุรุษแล้วก็เศรษฐีหัวโล้น
0: ค่ะเศรษฐีหัวโล้นหรือ
2: มหาเศรษฐีหั
0: วโล้น
2: ครับก็แสดงถึงผู้ที่ไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะสละอาคารบ้านเรือนเพื่อศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสจริงๆครับเป็นผู้เข้าไปแล้วก็บิดเบือนความจริงไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนครับก็เป็นการเพิ่มโทษให้กับตัวเองครับเพราะว่าความเป็นบรรพชิตนี่นะครับถ้ารักษาไม่ดีครับมีแต่จะฉุดคร่าไปสู่ที่ต่ำคืออบายภูมิเท่านั้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดที่จะดำรงพระศาสนาอยู่ที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วก็ต้องช่วยกัน ที่จะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าจะรักษาพระศาสนาได้อย่างไรมิฉะนั้นไม่สำเร็จเหมือนกับความคิดเมื่อไรคนจะไม่ทุจริตจะสำเร็จได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพราะเป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลตรงกันข้ามและกุศลนั้นจะมาจากไหนถ้าไม่ได้เข้าใจพระธรรมเกิดได้ไหมเพราะวันนี้อกุศลก็มากแค่ลืมตาก็เป็นอกุศลแต่ไม่รู
3: ้ก็มีพระภิกษุมาชวนผมไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพราะฉะนั้นผมจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าสวดมนต์เนี่ยมีความหมายอย่างไรครับ
0: ทั้งหมดก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะต้องเข้าใจประโยชน์ไม่ใช่ว่าทำโดยไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าชวนกันมาพูดคำที่ไม่รู้จักดีไหมคะ
3: ก็ไม่ดีครับท่านอาจารย์
0: ค่ะชวนกันมาพร้อมใจกันพูดคำที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจดีไหมแล้วจะทำไหม
3: ไม่ทำครับ
0: ค่ะแต่ว่ามาฟังพระธรรมให้เข้าใจแทนที่จะชวนกันไปพูดคำที่ไม่รู้จักพร้อมๆกันอย่างไหนจะตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้ชวนกันมาพูดคำที่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดต้องไม่ลืมนะคะถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งเราจะเป็นคนตรงต่อพระธรรมไหมจะตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมว่าที่ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อถึงอะไรนอกจากรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงยังสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นประโยชน์อยู่ที่ไหนถ้าชวนกันมาฟังพระธรรมให้เข้าใจแทนที่จะชวนกันไปพูดคำที่ไม่เข้าใจพร้อมๆกันถามคนที่สวดค่ะเข้าใจคำที่สวดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ชวนกันไปพูดคำที่ไม่เข้าใจใช่ไหมต้องเป็นคนที่ตรงอย่างยิ่งนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าสวดมนต์ในภาษาไทยนี่คืออะไรถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจแล้วพูดอะไรที่ไม่รู้จักข้ามปีแล้วก็ประโยชน์อยู่ที่ไหนคะทำอะไรที่ไร้ประโยชน์แล้วยังเป็นโทษด้วยเพราะเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือหนทางที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีโดยไม่รู้ว่าชาวพุทธที่ไม่เข้าใจธรรมะกับชาวพุทธที่เข้าใจพระธรรมพระเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ได้มีโอกาสได้ฟังคำที่เข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งปีนะคะที่เป็นอกุศลมาเยอะเลยไม่มีอะไรจะไปล้างอกุศลที่ได้สะสมมาเพราะเกิดแล้วดับแล้วสะสมแล้วแต่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่เมื่อไรที่เข้าใจพระธรรมเมื่อนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือสะสมความเห็นถูกที่จะค่อยๆทำให้ความไม่รู้และความเห็นผิดเนี่ยลดน้อยลงเพราะฉะนั้นประเพณีที่ถูกต้องที่ควรจะกระทำสืบต่อกันมาก็คือว่าไม่ใช่พูดคำที่ไม่รู้จักนี่คือความตรงเพราะฉะนั้นก็คงรู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดมาเนี่ยค่ะจะมีใครเป็นที่พึ่งแล้วจะพึ่งหรือเปล่าหรือว่าบอกว่าพึ่งแต่ไม่รู้ว่าพึ่งอย่างไรไม่ใช่พึ่งโดยการให้สวดมนต์แต่พึ่งเมื่อมีความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องจะรักษาพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะต้องเป็นผู้ตรงไม่ใช่ว่าพูดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาและไม่ได้ทำสิ่งที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้เพียงคำที่ไม่รู้จักไม่ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การรักษาพระธรรมให้ดำรงอยู
4: ่แต่ทีนี้ในคำสอนต่างๆที่เขียนออกมาเนี่ยอย่างข้อศีลก็เขียนว่าข้อห้ามเนี่ยนะคะเขียนออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคะสำหรับให้คนอ่านแน่นอนก็คงเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่คนจะมานั่งฟังอย่างเราเนี่ยมันก็มีไม่มากนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะความละเอียดเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะ แล้วก็มีคำตั้งมากมายที่จะกล่าวถึงธรรมะที่กำลังมีเช่นศีลเป็นต้นแต่เข้าใจอะไรถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าการไม่ฆ่าสัตว์มีเฉพาะคนไทยหรือเปล่าหรือว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นหรือเปล่าหรือใครก็ได้ไม่ไรก็ได้ที่ไหนก็ได้สภาพที่เว้นการฆ่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมะหรือเปล่าคือต้องเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆนะคะว่าธรรมะไม่ใช่ใครสักคนค่ะไม่มีเชื้อชาติขณะนี้เห็นไม่ใช่จีนไทยญี่ปุ่นฝรั่งเศสลาวหรืออะไรเลยนะคะเห็นต้องเป็นเห็นไม่ใช่นกเห็นงูเห็นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปร่างบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าอะไรเห็นเพราะลืมว่าเห็นเป็นเห็นส่วนรูปก็เป็นรูปทำให้สามารถที่จะรู้ว่าคนนี้คนนั้นหรือว่าขณะนั้นอยู่ที่ไหนมนุษย์เห็นหรือเทวดาเห็นเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะต้องตรงทุกคำจะขาดไม่ได้เลยถ้ามีใครบอกว่าศีลคือห้ามไม่ให้ฆ่ามีเหรอคะคำแปลอย่างนั้นคุณคำปันคะช่วยกรุณาแปลว่ามีคำว่าห้ามหรือเปล่า
2: ครับในส่วนที่เป็นสิกขาบท5นี่นะครับก็จะมีคำว่าเวรมณีหมายถึงว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่มีการห้ามหรือว่าไม่มีการบังคับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นนะครับที่มีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นโทษอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผู้ที่เห็นโทษก็มีความตั้งใจที่จะไม่กระทำอย่างนั้นก็แสดงถึงว่าเป็นการถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติด้วยดีที่จะไม่ล่วงการกระทำที่ไม่ดีอย่างนั้นครับ
0: ห้ามใครไม่ให้ฆ่าได้ไหมคะถ้าห้ามก็ต้องไม่มีคุกใช่ไหมคะไม่มีใครฆ่าห้ามแล้วก็ต้องตามที่ถูกห้ามก็ไม่มีการฆ่าไม่มีการเบียดเบียนกันแต่เพราะห้ามไม่ได้ต่างหากแต่ว่าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้ามีความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเห็นถูกว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถูกแล้วนะคะจะทำสิ่งที่ชั่วหรืออย่างที่กล่าวว่าทุจริตทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางหมดไปได้เลยโดยวิธีอื่นนอกจากเข้าใจความจริงของธรรมะว่าเหตุไม่ดีก็ต้องนำมาซึ่งผลไม่ดีและผลไม่ดีไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวค่ะทุกคนต้องตายไม่ใช่หมดไปเลยนะคะแต่ก่อนตายเนี่ยโกงทรัพย์สมบัติมาเยอะแยะคิดว่าเป็นของเราแล้วจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยมันมีทรัพย์สมบัติไหมคะพอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้พระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญเพียรที่จะรู้ความจริงที่สามารถที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยโดยการทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่รู้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มเห็นว่าทุกคำเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีธาตุรู้ใช่ไหมคะจิตเจตสิกรูปไม่รู้อะไรเลยแล้วศีลเป็นอะไรก่อนอื่นนะคะทุกคำเป็นอะไรถ้ายังไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้อยู่นั่นแหละเข้าใจผิดอยู่นั่นแหละไม่มีทางจะเข้าใจถูกได้เลยแต่สิ่งที่มีจริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงศีลเนี่ยเป็นอะไรในเมื่อความจริงที่เกิดขึ้นจะพ้นจากจิตหรือเจตสิกหรือรูปไม่ได้เลยแม้จะหลากหลายสักเท่าไหร่เป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกหรือว่าเป็นรูปจะเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เลยในความเป็นจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เป็นอภิธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าศีลเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรเห็นไหมคะเมื่อเช้านี้เราพูดถึงจิตเจตสิกรูปทุกขณะต้องเป็นหนึ่งคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นศีลเป็นอะไร ไม่อย่างนั้นเราก็พูดไปไม่เข้าใจไปห้ามไปคิดไปทำไปไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าความจริงคืออะไรคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูป
4: มีหลายคนที่จะถามว่าแล้วไอ้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยเราศึกษาถูกต้องไหม
0: ค่ะ
4: ละเอียดไหม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
4: อะไรคือความถูกต้อง
0: เราศึกษาอะไรกันล่ะคะเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้พูดกันเรื่องอะไรและศึกษาเรื่องอะไรที่จะว่าถูกหรือผิดเนี่ย
4: ค่ะในการตีความคำอะไรทำนองนั้น
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำนะคะมีความจริงหรือเปล่าไม่ใช่เราพูดเรื่องคำนี้หมายความว่าอย่างนั้นประกอบด้วยคำนั้นอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะแต่ทุกคำส่องถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างนี้ผิดหรือถูกไม่ใช่คำที่ไร้ความหมายแต่เป็นคำที่บ่งถึงลักษณะที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องแต่ละคำเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจคำว่าธรรมะมีจริงๆกำลังมีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ไม่รู้ศึกษาแล้วรู้ถ้าไม่ศึกษาไม่รู้เพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าศีลนะคะศีลคืออะไรก่อนฟังพระธรรมรู้ไหมแต่พูดแล้วใช่ไหมคะ5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อแต่คืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อให้คนจำเพื่อให้คนทำเพื่อให้คิดว่าเป็นเราสามารถที่จะทำได้เว้นได้ทุกประการแต่ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจถูกว่าความจริงไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะหลากหลายมากจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปพ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ได้นะคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่พูดต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าศีลอย่าคิดว่าเข้าใจหรืออย่าคิดว่าเราคิดว่าอย่างนี้เราถือว่าอย่างนั้นนั่นคือคิดและถือแต่ความจริงเป็นยังไงรู้ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาจาสัจจะสามารถเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องละเอียดได้ยินคำไหนคืออะไรแล้วจะเข้าใจถูกต้องขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีทางที่จะเข้าใจและไม่มีทางที่จะถูกต้องเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรคะคือไม่ลืมคำที่ได้ฟังแล้วนะคะธรรมะแน่นอนใช่ไหมคะศีลเป็นธรรมะแน่นอนแต่ธรรมะมีสามจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้ธาตุรู้รูปไม่รู้อะไรเลยรูปไปฆ่าใครได้ไหมรูปพูดไม่จริงได้ไหมรูปทำอะไรนะคะที่ไม่ดีไม่ดีได้ไหม
4: ไม่ได้
0: และทำอะไรที่ดีๆได้ไหมคะไม่รู้เลยไม่รู้ต้องไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจิตรูปไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยสักนิดเดียวก็ไม่ได้แค่ขยับก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อมีจิตแล้วนะคะรูปเป็นไปตามจิตไม่ใช่จิตสั่งนะคะใช้คำก็ผิดละคำทั้งหมดที่ผิดเพราะไม่รู้แต่พอเข้าใจขึ้นนะคะจะเว้นคำพูดนั้นๆเพราะเข้าใจจะไม่พูดเลยว่าจิตสั่งเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วดับถ้าสั่งต้องมีผู้ที่ถูกสั่งรู้คำสั่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งธรรมะต้องละเอียดมากและใครห้ามใครให้เป็นผู้ละเอียดและตรงหรือเปล่าห้ามได้ไหมคะแต่ใครก็ตามที่จะเป็นผู้ไม่ละเอียดและก็ไม่ตรงก็เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมะใครก็จะไปเตือนไปบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องธรรมะเป็นเรื่องละเอียดไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่เอามานั่งพูดนั่งท่องแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยชวนกันไม่รู้น่ะเป็นมงคลหรือเปล่าคะมงคลคือสิ่งที่นำความเจริญนะคะมาสู่ชีวิตที่เกิดมาได้ค่ะแต่ละข้อเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มตั้งแต่คำแรกมนคลแรกไม่คบคนผ่านต่อไปจนถึงที่สุดคือรู้แจ้งอริยสัจธรรม เป็นที่สุดของมงคลเพราะฉะนั้นคบคนพาลไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้ธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคนพาลไม่เข้าใจธรรมะคนพาลพูดอะไรก็พูดไปแล้วเราต้องเชื่อเลยเรามีเขาเป็นที่พึ่งหรือว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่บอกให้รู้ว่าศีลคืออะไรแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พอถึงศีลเป็นเราและต้องเว้นนี้ห้ามนั่นอย่างนั้นตรงไหมสอดคล้องกันหรือเปล่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลสมัยอดีตนานแสนนานมาแล้วแข็งก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะซึ่งเป็นมงคลแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจถูกซึ่งถ้าไม่มีการฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะต่างหากละที่เป็นมงคลไม่ใช่การพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพูดคำว่าศีลเนี่ยจะเป็นมงคลเมื่อไหร่เห็นไหมคะทุกอย่างต้องสอดคล้องกันค่ะเมื่อเข้าใจถูกว่าศีลคืออะไรแต่ละคำข้ามไม่ได้เลยนะคะจะข้ามไปถึง5ข้อ8ข้อ10ข้อ227ข้อโดยความตั้งใจโดยอะไรต่างๆทั้งหมดโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไรก็คือความไม่เข้าใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมี2อย่างอย่างหนึ่งเกิดไม่รู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาพรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นก็มี2อย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นทางหูได้ยินเป็นต้นแต่สภาพอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกนอกจากนี้เพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วนะคะชอบเกิดขึ้นติดข้องเกิดขึ้นไม่ใช่จิตค่ะเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรทุกคำเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเมื่อเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วนะคะไม่หายไปไหนแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การหมดจดดับกิเลสได้เพราะเว้นการคบคนผ่านคือคนที่ไม่รู้แล้วก็กล่าวถึงสิ่งต่างๆนะคะโดยความไม่รู้และยังเข้าใจผิดด้วยถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นยังไม่ข้ามไปไหนเลยนะคะไม่พาไปไหนอะค่ะพาไปก็ไม่รู้แต่ให้เข้าใจถูกค่ะสิ่งที่มิตรที่ดีกัลยาณมิตรจะให้คนอื่นก็คือสิ่งที่จริงไม่ให้สิ่งที่ไม่จริงนั่นคือไม่ใช่มิตรแต่ถ้าเป็นมิตรจริงๆนะคะหวังดีเพราะว่าถ้าใครเข้าใจพระธรรมผิดมีแต่โทษนำไปต่อไปโทษทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นและก็ตรงตามที่ได้ฟังด้วยไม่ผิดกันเลยค่ะตรงทุกคำด้วยแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็คือว่าไม่ใช่เราอยากแต่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกันเลยนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ละความติดข้องแต่คำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อตัวตนที่จะได้มาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่ห้ามฆ่าสัตว์ก็พูดไปนะคะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามได้หรือห้ามไม่ได้คนพูดก็ฆ่าหรือคนพูดก็ทำทุจริตต่างๆเพราะอะไรคะยังมีความไม่รู้และยังมีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจถูกต้องจะนำมาสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นแต่ต้องเริ่มจากความเป็นผู้ละเอียดถ้าจะพูดคำไหนเข้าใจคำนั้นคือก่อนนี้พูดโดยความไม่เข้าใจได้แน่นอนใช่ไหมคะจะเข้าใจได้ยังไงไม่ได้ฟังพระธรรมฟังแต่คำอื่นมาทั้งนั้นแต่พอฟังพระธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะก็จะไม่พูดผิดเพราะไม่ได้เข้าใจผิดเพราะเป็นผู้ละเอียดที่จะต้องเข้าใจจริงๆทุกคำแม้แต่คำว่าศีลเนี่ยถ้าไม่บอกให้เข้าใจ มีประโยชน์ไหมพูดอะไรกันน่ะพูดตั้งเยอะแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำสอนอื่นทั้งหมดเพราะทรงตรัสรู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังคำสอนเนี่ยต้องเข้าใจค่ะทุกคำเช่นศีลคืออะไรฟังแล้วพิจารณาขอเวลาหน่อยไม่ใช่ว่าจะตอบไม่ได้นะคะเพราะมีคำตอบค่ะเป็นอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกแค่นี้ค่ะมีเท่านี้ให้เลือกจะไปตอบอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าความจริงมีเพียงเท่านี้แล้วจะไปตอบอย่างอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะศีลคืออะไรศีลเป็นธรรมะแน่นอนมีจริงแน่นอนการฆ่ามีจริงไหมการไม่ฆ่ามีจริงไหมสองอย่างต่างกันแล้วใช่ไหมคะรูปธรรมทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรแล้วจะไปโกรธใครจะไปฆ่าใครได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจิตและเจตสิกแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นอื่นทั้งหมดนอกจากนี้เป็นเจตสิกแต่เกิดร่วมกันเสมอนะคะไม่ได้แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรเป็นจิตกับเป็นเจตสิกแล้วทำไมเป็นศีลล่ะเห็นไหมคะไม่จบง่ายๆโดยคิดว่าพอแล้วเข้าใจแล้วไม่มีเลยค่ะจนกว่ารอบรู้คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นทำไมเป็นจิตเป็นเจตสิกเพราะว่ามีจิตเจตสิกหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นศีลก็คือปกติความเป็นไปของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นห้ามไม่ให้เป็นไปได้ไหมเจตสิกต่างๆเนี่ยไม่ให้เกิดติดข้องไม่ให้เกิดความโกรธได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพของจิตซึ่งมีเจตสิกใดเกิดร่วมด้วยก็เป็นศีลประเภทนั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะมีคำว่าอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลเมื่อเช้านี้เราพูดถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมรวมหมดเลยต้องแยกนะคะนั่นคือธรรมะนี่คือศีลมีความต่างกันหรือเปล่าถ้าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปใช่ไหมคะธรรมะเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคืออะไรอกุศลเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกับอกุศลจิตทั้งหมดขณะนั้นแยกกันไม่ได้เลยให้มีแต่เจตสิกไม่ให้มีจิตได้ไหมไม่ได้เมื่อจิตนั้นมีเจตสิกประเภทนั้นเกิดแล้วจะให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมให้เป็นจิตดีแต่เจตสิกไม่ดีเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมก็คือจิตเจตสิกที่ไม่ดีรูปเป็นอกุศลได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือปัญญาไม่ใช่สวดมนต์นะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถทบทวนความเข้าใจจะตามลำดับหรือไม่ตามลำดับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหรือว่าจะเปล่งออกมาเป็นคำหรือไม่เป็นคำก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไม่ลืมว่าคิดขณะใดก็คือสภาพที่จำเสียงตามความคิดว่าคิดถึงอะไรเพราะฉะนั้นพอที่จะรู้ได้แล้วใช่ไหมคะว่าศีลคือปกติของจิตและเจตสิกที่จะต้องประพฤติเป็นไปเกิดแล้วไม่เห็นไม่ชอบไม่อะไรไม่ได้ใครจะไปยับยั้งได้เป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยพระฉันทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราและไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งถ้าเป็นกุศลธรรมก็ได้กับจิตและเจตสิกที่มีกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นอกุศลธรรมก็ได้กับจิตและเจตสิกซึ่งมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยและสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรมนี่จะต้องแยกละพอถึงกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลเห็นไหมคะนี่คือความละเอียดของธรรมะถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ปะปนกันผิดผิดถูกถูกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีคำซึ่งไม่ถูกหรือว่าถูกคำเดียวผิดเยอะ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะต้องไม่มีผิดทุกคำต้องถูกแต่คำใดๆก็ตามหนังสือใดๆก็ตามคำพูดใดๆก็ตามซึ่งไม่สอดคล้องกันคัดค้าน

ทายนะคะแต่เป็นปัญญาที่รู้ชัดที่จะบอกว่านั่นไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเห็นไหมคะฟังแล้วไม่ใช่หยุดแค่นั้นแต่ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจต่อไปอีกจนหมดความสงสัยหมดความไม่รู้ขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับความไม่รู้ปิดบังหมดเลยไม่มีสักคำที่จะไปเปิดของที่ปิดใช่ไหมคะเพราะอะไรปิดอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องทำหน้าที่เลยค่ะปิดสนิททั้งๆที่เกิดดับชอบพอชอบแล้วจะไปเห็นการเกิดดับไปได้ยังไงเพราะเหตุว่าไม่มีเหลือที่จะให้ชอบใช่ไหมคะเพราะฉันชอบอยู่เพราะคิดว่ายังอยู่ยังมีอยู่ก็คือว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่ออุปการะให้สัตว์โลกมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะลึกซึ้งละเอียดแต่เข้าใจได้มั่นคงมีผู้ที่รู้แจ้งแล้วค่ะด้วยความอดทนด้วยความเห็นถูกต้องในบารมีทั้งสิบว่าถ้าไม่มีคุณความดีนั้นๆที่จะสละความไม่ดีออกไปที่อยู่ในจิตเนี่ยแล้วอกุศลและความติดข้องที่หนาแน่นเนี่ยจะเบาบางลงได้อย่างไรเครื่องปิดกั้นมีอยู่ทุกขณะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจก็ค่อยๆจางลงจนกว่าจะหงายของที่คว่ำเข้าใจคำนี้ลึกซึ้งว่านะคะขณะนี้อะไรคว่ำอะไรไว้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นเรื่องราวเป็นคนเป็นอะไรทั้งหมดไม่ทำให้เข้าใจว่ามีจิตและเจตสิกเท่านั้นที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นคว่ำไว้สนิทไหมไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครค่ะมีจิตเจตสิกซึ่งกำลังเห็นกำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานต่างๆกำลังชอบไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังคิดล่วงหน้าด้วยว่าจะทำอะไรทั้งวันไม่มีสักขณะเดียวที่ไม่ใช่จิตเจตสิกเมื่อไรขณะไหนไม่มีจิตเจตสิกคือสภาพใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคำนะคะพระมหากรุณาคุณนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อนอบน้อมในพระคุณที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจแต่ละคำแม้แต่กุศลธรรมอกุศลธรรมอภิยากตธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะพระเชนเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปไหนไปปฏิบัติอะไรไปทำอะไรที่ไหนคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ข้ามแต่ละคำนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงศีลตอนนี้กลับมาพูดถึงธรรมะคือกุศลธรรมรู้แล้วนะคะอะไรอกุศลธรรมรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วอัพยากตะธรรมล่ะคืออะไรไม่ใช่ถือนะคะถือคือความเห็นของตัวเองแต่ความจริงไม่ต้องถือค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าสนใจนะคะสวดศพได้ยินทุกทีไม่รู้สักทีกับเริ่มเข้าใจนิดๆหน่อยๆคือเข้าใจว่ากุศลธรรมมีคืออะไรอกุศลธรรมมีคืออะไรแล้วยังมีอัพยากตธรรมแค่สามคำแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เกินสามคำพระเช่นก็มีอีกมากที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นค่ะจากที่ไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนแต่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงเป็นสัจญาณก่อนที่จะถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิปฏิก่อนที่จะถึงปฏิเวทะซึ่งเป็นกัตญาณพระเช่นทรงแสดงธรรมะประกอบไม่ให้หลงผิดปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้ไม่ใช่เพียงแค่คำเดียวธรรมะทั้งหมดในทั้งวันเนี่ยไม่สงสัยว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอน

0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปแค่นี้ค่ะที่ปัญญาจะไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะคะทิ้งไปเลยดีไหมหรือว่าเข้าใจได้แน่ถ้าได้ฟังต่อไปอยู่ที่ว่าจะให้ปัญญาเจริญขึ้นหรือว่าไม่สนใจอยู่ไปในโลกวันๆนี้ก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสุขก็ทนได้อยู่ไปด้วยความไม่รู้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้แม้พระองค์นะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะให้มาได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้ค่ะใครจะตอบอัพยากตธรรม
1: อัพยากตธรรมคือสภาพที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลครับ
0: ถูกตั้งแน่นอนนะคะแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลจิตที่เป็นเหตุที่ดีเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมาจิตที่มีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยเป็นเหตุที่ไม่ดีนะคะเป็นอกุศลธรรมาทั้งหมดเลยเมื่อเหตุมีผลต้องมีเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดเพราะจิตที่เป็นเหตุทำให้เกิดขึ้นเป็นผลของจิตที่เป็นเหตุคือภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยว่าวิบากวิปากะจิตเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุเพราะฉะนั้นวิปากจิตนี่เป็นจิตที่เป็นผลของเหตุคือกุศลและเหตุหรืออกุศลและเหตุที่ได้กระทำไว้ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นผลของกุศลและอกุศลที่กระทำไว้ต้องมีถึงนานแสนนานที่ได้ทำไว้ถึงเวลาที่จะให้ผลให้ผลได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เราเรียกว่ากรรมเป็นเจตสิกหนึ่งที่ใช้คำว่าเจตนาภาษาไทยชอบพูดว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตนาสภาพที่จงใจตั้งใจไม่แค่นั้นนะขวนขวายกระทำให้สำเร็จลงไปนี่คือเจตนาที่กระทำกรรมนั้นสำเร็จอย่างการมาฟังธรรมะนี่นะคะทราบว่าหลายท่านมาไกลค่ะมีความตั้งใจมีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วสำเร็จด้วยคือมาจริงๆฟังจริงๆไม่ใช่ข้างทางก็เปลี่ยนใจหรืออะไรนะคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเหตุมีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผลต้องมีต้องมีจิตที่เกิดขึ้นเพราะผลของกรรมนี้เพราะถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดจะเป็นผลได้ยังไงไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหตุก็หมดไปละกุศลอกุศลก็ดับไปละไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเป็นผลแต่ผลมีนะคะคือต้องเป็นจิตและเจตสิกอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่จิตเจตสิกซึ่งเป็นกรรมเพราะฉะนั้นอัพยากตะรวมทุกอย่างที่ไม่ใช่จิตและเจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศลรูปไม่ใช่กุศลและอกุศลรูปเป็นอัพยากตะความหมายก็คือว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลนั่นเองค่ะถ้าเป็นภาษาไทยก็เข้าใจง่ายในภาษาของตนของตนนะคะถ้าไปจำไปท่องกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอไม่พูดคำนี้นะคะพูดในภาษาของตนของตนอัพยากตะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นรูปมีจริงไม่ใช่กุศลและอกุศลรูปเป็นอัพยากตะถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้อะไรจะไปรับผลของกรรมโดยการที่เกิดขึ้นรู้ไม่ได้แต่เป็นผลของกรรมได้แต่ไม่ใช่วิบากความละเอียดคือวิปากะที่เป็นผลของกรรมหมายเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดมารู้เนี่ยค่ะขณะไหนเป็นผลของกรรมลำบากลำบนแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครทำให้เลยนะคะแต่ขณะนั้นต้องมีเหตุที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเท่านั้นที่เป็นวิปากะแต่รูปเป็นผลของกรรมแต่ไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยกับเขาทั้งนั้นก็ไม่ใช่การเป็นผลของกรรมโดยการเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลและจิตกุศลและกรรมก็มีกุศลและวิบากตรงตัวคือเป็นผลของกุศลและกรรมเท่านั้น อกุศลกรรมไม่สามารถที่จะทำให้กุศลวิบากเกิดได้ต้องกุศลธรรมจึงจะทำให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นขณะแรกที่เกิดในชาตินี้นั่นคือผลของกรรมเลือกไม่ได้แต่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งไม่ใช่เหตุเหตุได้กระทำแล้วเยอะแยะไม่รู้ว่าเหตุไหนต้องเป็นเหตุหนึ่งละที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้ในชาตินี้ซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมเกิดแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะคะแต่ผลของกรรมคือทันทีที่จิตขณะแรกเกิดใช้คำว่าปฏิสนธิจิตสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนปฏิแปลว่าเฉพาะสนธิแปลว่าต่อเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่เกิดที่อื่นเลยค่ะเกิดต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้คำว่าตายสิ้นสุดกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนั้นก็มีกรรมอื่นอีกที่จะทำให้เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดนั่นแหละเป็นผลของกรรมเป็นวิปากะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นมาอีกนะคะกุศลกรรมและก็กุศลวิบากแยกกันละเหตุกับผลเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็รู้นะคะเข้าใจทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะทรงแสดงไว้ละเอียดอย่างยิ่งขณะเกิดขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะอะไรโดยฐานะใดรู้อารมณ์อะไรเพียงหนึ่งขณะจิตดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทำจิตนี้อีกในชาตินั้นไม่ได้ค่ะแค่ต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไหมคะ
1: เป็นครับ
0: ใครเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: เปลี่ยนไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเริ่มเข้าใจแล้วรูปไม่ใช่กุศลอกุศลวิบากจิตและเจตสิกไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะเท่านี้เองนะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งคือนิพพาน
1: ก็ฟังแต่ชื่อ
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ไม่สามารถที่จะเข้าใจได
0: ้แต่อย่างน้อยที่สุดมีความเข้าใจถูกว่านิพพานไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่เจตสิกนิพพานไม่ใช่รูปเพราะไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเพราะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องจึงสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่มีการเกิดเป็นอัพยากตะครบไหมคะปรมัตถธรรม4จิตเจตสิกรูปนิพพานแต่พอถึงกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตะศีลอีกนัยยะหนึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปแล้วถ้าศึกษาเข้าใจแล้วอย่างเนี้ยกำลังไตรตรองนะคะขณะนั้นก็เป็นปัญญาด้วยซึ่งเกิดขึ้นเพราะการฟังถ้าฟังแล้วไม่ไตรตรองเลยลืมเลยก็ได้น้อยมากแต่ความคิดของเราเนี่ยเราห้ามไม่ได้ว่าเราจะคิดอะไรใช่ไหมคะแต่คิดในสิ่งที่คุ้นเคยเห็นคนที่เรารู้จักใหม่ๆเนี่ยไปคิดเรื่องอะไรของเขาใช่ไหมคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเขาอยู่ไหนเราก็รู้เขามีพี่น้องกี่คนเราก็รู้เขาทำอะไรเราก็รู้ก็คิดถึงแต่สิ่งที่ประสบพบเห็นจนกระทั่งคุ้นเคยด้วยเหตุนี้นะคะมีคำว่าอุปนิสยโคจรเราได้ยินคำว่าอุปนิสัยนิสยเนี่ยคือที่อาศัยอุปะมีกำลังที่อาศัยที่มีกำลังที่จิตรู้บ่อยๆก็คิดถึงบ่อยๆเป็นอุปนิสยโคจรแต่ว่าเราคุ้นเคยกับเรื่องอื่นเยอะเลยคุ้นเคยกับธรรมะหรือยังที่จะคิดถึงบ่อยๆลดความคิดถึงเรื่องอื่นน้อยลงเพราะเหตุว่ามีกำลังพอที่จะคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟังที่เป็นธรรมะเมื่อไรเป็นอุปนิสยโคจรเพราะว่าโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณะหรืออารมณ์หรือสิ่งที่จิตรู้นี่คือการฟังพระธรรมนะคะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะแต่ให้ไปทำอย่างอื่นนี่เหนื่อยแน่แต แต่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขณะนั้นไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยค่ะแล้วก็สดชื่นเบิกบานที่ใช้คำว่าสดชื่นเบิกบานที่นี่นะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็รู้เลยนะคะถึงความเป็นจริงถึงเหตุและผลด้วยแต่ละคำแต่ละคำเมื่อได้เข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยและมีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์ก็เพราะไม่ใช่เราจะมีเราต่อไปอีกไม่ได้เลยถ้าปัญญาประจักษ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้นะคะที่นั่งอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราต้องเป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏทีละหนึ่งและเมื่อปรากฏทีละหนึ่งก็เห็นการเกิดขึ้นและดับไปขณะนั้นจะเป็นเราได้ไหมเห็นชัดๆว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปริยัติเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติเกิดได้ค่ะอย่าไปปฏิบัติอะไรโดยไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแล้วจะไปหวังว่าจะรู้อะไรเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยกำลังคัดค้านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการพูดคำที่ไม่จริงทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดตัวเองก็เข้าใจผิดและไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติและปริยัตินั้นต้องมั่นคงถึงสัจญาณไม่เปลี่ยนเลยค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งแทงตลอดบรรลุพระคุณนามถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าที่ใครจะประมาณได้เพราะนี่เป็นคำสอนจากปัญญามหาศาลเลยนะคะสุดที่จะประมาณได้และแต่ละคำนี่แค่กี่คำแต่พระปัญญามากกว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้นะคะเพียงฟังจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะมากเท่าไหร่ก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่านั้นใครจะพูดถึงกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะได้ถูกต้องถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นนะคะอกุศลธรรมที่ได้สะสมมาของบางคนแม้ในสมัยพุทธกาลสุนัขขัตตะลิชวีบุตรซึ่งเป็นภิกษุที่บวชเพราะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็ตามหลังเดินตามไปแต่คิดว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนทุกอย่างที่จริงนะคะไม่ใช่ไม่จริงแต่จากการไตร่ตรองคิดนึกเพราะว่าตนเองไม่รู้ภาวะที่รู้แจ้งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการคิดนึกแม่บุคคลในครั้งนั้นยังเข้าใจอย่างนั้นและบุคคลในครั้งนี้ล่ะและคนในครั้งโน้นที่เข้าใจผิดมาอย่างนี้อยู่ไหนนะคะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังต้องเกิดอยู่และเกิดที่ไหนล่ะใครจะรู้ได้แต่ถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้นะคะก็เป็นสาวกของผู้คนที่มีความเห็นอย่างนั้นซึ่งมีมากในครั้งพุทธกาลที่เห็นต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่ายุคไหนค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรม
2: ถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจว่าทุกอย่างนี่นะคะเป็นธรรมะขณะที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคะก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นเหมือนกับเห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเห็นใครเห็นแมวเห็นนะคะก็มีสภาพเหมือนกันคือรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วจะเป็นใครรูปนะคะหรือว่าสีเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นเพราะว่าการที่คิดว่าเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือการคิดถึงสิ่งที่ต่างกันนะหรือว่าสีที่ต่างกันถ้ามีแค่เพียงสีเดียวจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมมีสีขาวสีเดียวหมดเลยก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสีดำสีเดียวก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมีความคิดถึงความต่างกันของสีนะคะรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานจริงๆก็เป็นทุกอย่างเลยนะคะ เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติม
0: ค่ะลองคิดโดยนัยยะกลับกันนะคะคิดว่ามีคนแล้วธรรมะคืออะไรหาเจอไหมก็มีคนน่ะใช่ไหมคะมีสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วธรรมะคืออะไร
1: ธรรมะก็คือสภาพที่ปรากฏอยู่ดี
0: ค่ะแล้วที่ว่าเป็นคนปรากฏหรือเปล่า
1: ปรากฏเหมือนกันครับ
0: ปรากฏจึงเข้าใจว่าเป็นคน
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปรากฏเป็นอะไรไม่ปรากฏเลยเป็นคนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏคิดว่านั่นเป็นคนคิดนะคะแต่สิ่งที่ปรากฏนั้นเกิดแน่นอนเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เสียงเกิดไหม
1: เกิดครับ
0: ค่ะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงไหม
1: ได้ยินครับ
0: ได้ยินเสียงใคร
1: ถ้าตอนนี้ได้ยินเสียงให้อาจารย์เปล่ามา
0: แต่เสียงใครถ้ามีคนก็เป็นเสียงคนแต่ความจริงเสียงดับแล้วเกิดขึ้นปรากฏเป็นเสียงระดับเสียงเป็นคนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรเป็นคนเห็นไหมคะถ้าคิดว่ามีคนแล้วธรรมะคืออะไรอะไรเป็นธรรมะหาธรรมะไม่เจอเพราะมีแต่คนแต่ถ้าเข้าใจธรรมะไม่มีคนแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรถูกสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องเป็นธาตุที่ส่งไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะก็เข้าใจได้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดดับจนปรากฏเป็นนิมิตตารูปร่างสันฐานต่างๆแล้วสภาพที่จำไว้แน่นมากเลยนี่คนนั่นดอกไม้นี่โต๊ะแต่แท้ที่จริงก็เพียงปรากฏให้เห็นแล้วจำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใครก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจโดยที่ว่ายังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแล้วคิดเองผิดหรือถูก
1: ผิดครับ
0: คิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วไม่ประมาทและรู้ว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นคนไปหาธรรมะมาจะเจอไหมคะก็เป็นคนแล้วอ่ะก็ไม่มีธรรมะมีแต่คนแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีคนมีแต่ธรรมะแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นคนเหรอได้ยินเป็นคนเหรอเห็นเป็นคนเหรอโกรธเป็นคนเหรอหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่คนเนี่ยเราเป็นเจ้าของคนนี้ใช่ไหมค่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่ไหนมีแต่ความไม่รู้กับการคิดว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เกิดไปดับไปเกิดไปดับไปใครจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจถูกก็ค่อยๆละความเห็นผิดไปที่ไปยึดถือว่าธรรมะเป็นเราแต่ถ้าไม่มีธรรมะเลยสักนิดเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีใครที่คิดว่ามีคนบ้างค่ะก็คงจะถึงเวลาทบทวนสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วตั้งแต่เช้านะคะชอบไหมคะทบทวนหรือเบื่อหรือไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์เพราะว่าจะได้เข้าใจขึ้นและไม่ลืมได้ยินคำว่าวิบากแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับได้ยินแล้วครับ
0: ทบทวนว่าวิบากคืออะไร
1: วิบากคือผลของกุศลหรืออกุศลที่ได้รับ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหนเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปหรือเป็นนิพพาน
1: เป็นจิตกับเจตสิกครับ
0: ค่ะเท่านั้นนะคะแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงทำให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแต่ยังทำให้รูปที่เกิดเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเกิดร่วมด้วยแต่รูปธรรมไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะฉันไม่ใช้คำว่าวิปากะหรือวิบากเพราะไม่รู้อะไรแต่ว่าเมื่อเหตุคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิด ธรรมะที่เป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงใช้คำว่าวิบากเวลากุศลและวิบากเกิดมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นกุศลกรรมค่ะ
1: กุศลกรรม
0: ต้องมั่นคงในเรื่องเหตุกับผลปนกันไม่ได้เลยเวลาได้ยินคำว่าอกุศลวิบากอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นขณะแรกที่สุดนะคะจิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกขณะนั้นไม่ใช่เหตุเหตุได้กระทำแล้วมากมายในสังสารวัฏแต่กรรมหนึ่งทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตเป็นครั้งแรกที่เราใช้คำว่าเกิดแล้วแต่ประเภทของจิตถ้าขณะนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมจิตที่เกิดเป็นอกุศลวิบากเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายซึ่งเป็นจุติเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นเป็นปฏิสนธิจิตปฏิเฉพาะสนธิสืบต่อจากจุติจิตเท่านั้นจิตอื่นจะมาเกิดต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมถูกต้องไหมคะและกรรมก็ได้ทำให้รูปเกิดด้วยไม่ใช่แต่ละคนไม่ได้มีแต่เพราะจิตเจตสิกยังมีรูปตั้งแต่เกิดซึ่งจากการเกิดเพราะกรรมเนี่ยก็ทำให้รูปนั้นเจริญเติบโตตามกรรมจะเป็นอะไรก็ตามกรรมเพราะว่าเกิดมาขณะแรกเนี่ยยังไม่ปรากฏให้รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงจะเป็นคนหรือจะเป็นช้างหรือจะเป็นมดก็ไม่รู้แต่กรรมได้กระทำให้รูปนั้นเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพนามธรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้นามธรรมและรูปธรรมเกิดโดยเฉพาะนามธรรมที่เป็นธาตุรู้เท่านั้นที่เป็นวิบากเพราะจะได้รับผลของกรรมโดยต้องเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะไม่เผลอเพราะได้ยินคำว่ากุศลและกรรมและอกุศลกรรมกุศลวิบากอกุศลวิบากต้องรู้ว่าขณะไหนขณะแรกไม่ทันเห็นไม่ทันได้ยินเลยแต่กรรมก็ทำให้จิตนั้นเกิดแล้วสืบต่อจากจุติของชาติก่อนเป็นการเริ่มต้นที่กรรมจะให้ผลต่อไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปก็เพราะสิ้นกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นอยู่ไปเพราะกรรมแต่ต้องเข้าใจละเอียดนะคะเมื่อไรเป็นกรรมเมื่อไรเป็นผลของกรรมเมื่อไรเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยนะคะให้รู้ว่ามีอะไรบ้างขณะแรกที่สุดคือเกิดจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลเป็นวิบากและแต่จะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากพร้อมกับรูปที่กรรมนั้นทำให้เกิดขึ้นมดที่เราเรียกว่ามดมีการเกิดไหมคะ
1: มีครับ
0: เกิดจากอะไร
1: เกิดจากผลของอกุศลกรรมครับ
0: เกิดจากกรรมเพราะการเกิดเป็นจิตที่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิบากไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุเมื่อจิตที่เป็นเหตุกระทำแล้วจะไม่ให้วิบากเกิดไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นยังไม่ให้ผลจะให้วิบากเกิดก็ไม่ได้ต่อเมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นเฉพาะกรรมนั้นจะให้ผลผลของกรรมจึงเกิดได้เช่นเมื่อจุติจิตขณะสุดท้ายดับไปผลของกรรมหนึ่งถึงเวลาที่จะให้ผลก็ทำให้จิตเจตสิกที่เป็นวิบากเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นต้องรู้แล้วแต่ว่ากรรมจะให้รู้อะไรทางไหนเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดขณะแรกโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นโลกมีหกโลกมีทางที่จะรู้โลกได้หกทางแต่ขณะที่เกิดเนี่ยค่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะเพียงแค่เกิดสืบต่อยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ดีแล้วจะรู้โลกนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่โลกไม่ปรากฏขณะนั้นมีจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมเดียวกันทำให้พอเกิดเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิจิตสืบต่อแล้วนะคะหนึ่งขณะแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะจะมีปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิจิตอีกไม่ได้เ เพราะต้องเกิดสืบต่อเฉพาะจากจุติจิตเท่านั้นอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกรรมเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมแค่นั้นพอไหมเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยจะเป็นงูจะเป็นคนจะเป็นเทพจะเป็นพรหมไม่มีการรู้เลยเพราะโลกนั้นไม่ปรากฏแต่จิตต้องมีอารมณ์ถูกต้องไหมคะและรู้ไหมว่าปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยมีอารมณ์อะไร
1: ไม่ทราบครับ
0: ไม่รู้แน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่เห็นเพราะไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแล้วโลกนี้จะปรากฏได้ยังไงแต่มีจิตซึ่งต้องมีอารมณ์ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายก่อนจุติจิตจะเกิดห้ามไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ห้ามไม่ได้จะเห็นอะไรห้ามได้ไหมจะได้ยินอะไรห้ามได้ไหมคะมีปัจจัยแล้วที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแม้ขณะแรกที่เกิดก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยจะเป็นอารมณ์อื่นไม่ได้เลยนอกจากอารมณ์เดียวกับจิตที่เกิดก่อนจุติจิตซึ่งเมื่อเกิดขณะนั้นนะคะเป็นผลของกรรมที่ทำให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดก่อนจุติเพราะฉะนั้นไม่มีขณะใดเลยซึ่งไม่มีจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ต่างๆเพราะไม่รู้จึงเป็นคนจึงเป็นสัตว์โดยยึดถือสภาพธรรมะนั้นแหละว่าเป็นเราเป็นคนที่มีชีวิตเพราะมีจิตแต่ความจริงก็คือว่าถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมเพียงหนึ่งขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติของชาติก่อนนะคะเป็นขณะแรกของชาตินี้เป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเลยรูปสักรูปก็จะตามไปไม่ได้จิตเก่าก็จะตามไปไม่ได้นะคะแต่มีปัจจัยที่จะให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วดับขาดจิตไหมคะเนี่ยจิตนั้นดับละจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตดับไปหมดแล้วยัง
1: ก็ต้องเป็นปัจจัยให้จิตใหม่เกิดขึ้น
0: ไม่มีทางที่จิตจะหยุดเกิดเพราะว่านะคะจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งทันทีที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่หยุดเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะเป็นผลของกรรมดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปซึ่งจะเป็นจิตอื่นไม่ได้นอกจากผลของกรรมเดียวกับที่ทำให้เกิดคงเป็นบุคคลนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ถึงแก่กรรมที่ทำให้จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นกรรมนั้นนะคะก็ทำให้ปฏิสนธิจิตประเภทนั้นเกิดเมื่อดับไปแล้วก็ยังทำให้ผลของกรรมนั้นแหละประเภทเดียวกันนั้นแหละกับปฏิสนธินะคะยังไม่เปลี่ยนเลยเป็นบุคคลนั้นสืบต่อระหว่างที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้คิดนึกระหว่างนั้นไม่รู้จักโลกนี้เลยอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนตอนหลับสนิทไม่ใช่ขณะแรกซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติจิตแต่เป็นขณะที่กรรมนั้นทำให้จิตประเภทนั้นแหละเกิดดับสืบต่อไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตเพราะเป็นผลของกรรมเดียวกันสืบต่ออยู่เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ดำรงภพชาติยังไม่เป็นบุคคลอื่นยังไม่ตายทำภวังคกิจได้ยินคำว่าภวังค์บ่อยๆใช่ไหมคะแต่หนังสือเล่มนั้นก็ว่าอย่างนี้หนังสือเล่มโน้นก็ว่าอย่างนั้นแต่ความจริงคืออะไรเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นผลของกรรมที่ให้ผลขณะเดียวไม่ได้ค่ะเพียงแค่ให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเท่านั้นไม่พอกับการกระทำกรรมที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยและเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรปรากฏให้รู้เลยเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่ายังไม่ใช่การที่จะได้รับผลของกรรมนั้นจริงๆโดยการที่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดีหรือไม่ดีแต่ว่าให้ผลของกรรมคือให้อยู่ต่อไปยังไม่จากโลกนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเห็นเพื่อได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นได้ยินเป็นผลของกรรมเดี๋ยวนี้ค่ะจะรู้ว่าผลของกรรมเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ถ้าไม่มีกรรมเห็นไม่เกิดกรรมที่เป็นกุศลก็ทำให้จิตเห็นสิ่งที่ดี เมื่อเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่ากุศลวิบากถ้าเป็นภาษาบาลีก็กุศลวิปากะแต่ภาษาไทยก็กุศลวิบากก็คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรเมื่อไหร่นะคะดีหรือไม่ดีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เป็นไปตามกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมมี5ทางสั้นมากน้อยมากคือเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมกระทบสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างเป็นผลของกรรมนอกจากนี้แล้วถ้าไม่กล่าวโดยละเอียดนะคะซึ่งขณะนี้ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแต่ที่พอจะรู้ได้คือเห็นดับไปแล้วชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเพราะกิเลส ที่ได้สะสมมาที่จะเกิดขึ้นชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะเกิดมาแล้วขณะไหนเป็นผลของกรรมขณะเกิดเป็นผลของกรรมขณะที่ยังไม่ตายแต่ยังไม่เห็นไม่ได้ยินก็เป็นผลของกรรมทำภวังคกิจเป็นคำรวมของภวะกับอังคะนะคะหมายความว่าเป็นองค์สิ่งที่จะทำให้พบคือความเป็นอย่างเนี้ยดำรงต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นคนนี้ไปจนกว่าจะตายจนกว่าจะก่อนตายได้ยินเมื่อไรเป็นผลของกรรมเห็นเมื่อไรเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยค่ะเลือกไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยวันไหนใครทำเป็นผลของกรรมไม่ใช่คนอื่นทำแต่เพราะกรรมได้กระทำมาแล้วที่ต้องการให้คนอื่นเจ็บหรือตายทุพพลภาพหรือตาบอดหูหนวกอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเจตนาอย่างนั้นมีผลก็คือว่าจิตที่เป็นผลอย่างนั้นเกิดไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยนอกจากกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถูกตีคนอื่นทำหรือเปล่าคะเป็นผลของกรรมตีพลาดก็ได้ไม่ถูกเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลแต่เขายิงคนอื่นพลาดมาถูกเราเห็นไหมคะกรรมทำได้ทุกอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรือทำร้ายเราเลยแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วต่างหากลืมคิดถึงคนอื่นที่ทำเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดแล้วมีสิ่งที่กระทบกายแล้วตลอดเวลาเนี่ยนะคะที่กายที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยเป็นสภาพไม่รู้นะคะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเกิดพร้อมกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นธาตุดินคือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือเย็นหรือร้อนธาตุลมคือตึงหรือไหวธาตุน้ำคือสภาพที่เกาะกลุ่มธาตุทั้งสามซึมซาบไม่ปรากฏกระทบเมื่อไหร่นะคะอ่อนหรือแข็งธาตุดินปรากฏเย็นหรือร้อนธาตุไฟปรากฏตึงหรือไหวธาตุลมปรากฏเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ละเอียดว่าในบรรดารูปทั้งหมดมีเพียง7รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเป็นที่ตั้งของความพอใจอย่างยิ่งไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเพราะไม่รู้พระชีวิตก็ดำเนินไปตามปัจจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราและเข้าใจถูกว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดเห็นระดับถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจคำว่าวิปากะหรือผลของกรรมแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะเห็นเมื่อไหร่เป็นเพียงสิ่งที่มีกรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้ธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการยึดถือว่าเราเห็นก็จะค่อยๆน้อยลงจางลงเพราะรู้ว่าไม่เป็นเราได้เลยเพราะเกิดแล้วดับและแค่เห็นแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกและไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นสิ่งที่เกิดและดับและต้องมีรูปที่สามารถกระทบเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะ ต้องมีรูปที่อาศัยมหาภูตรูปที่เราเรียกว่าตาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แจกันมากระทบตาได้ไหมคะแต่สิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละเป็นรูปที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะไม่ใช่แข็งแต่เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกับธาตุดินน้ำไฟลมนี่คืออนัตตาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรและเข้าใจก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยเลือกไม่ได้จิตได้ยินเกิดเลือกไม่ได้จิตได้กลิ่นเกิดเลือกไม่ได้เกิดแล้วจิตลิ้มรสนะคะแข็งหรืออ่อนเนี่ยไปรู้รสไม่ได้หรอกแต่มีรูปที่สามารถกระทบรสที่อยู่กลางลิ้นค่ะกระทบรสเมื่อไหร่จิตลิ้มรสเกิดทันทีรู้รสนั้นเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกไม่ใช่รูปที่กระทบกับรูปที่เป็นรสหรือเป็นลิ้นนะคะแต่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งที่เป็นรสกระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบกับรสได้เราเรียกว่าลิ้นแต่ความจริงเป็นประสาทะนะคะรูปพิเศษที่กระทบกับรสได้คิดดูแขนกระทบรสได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปพิเศษเฉพาะที่สามารถกระทบกับรสจึงเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินนะคะแต่กำลังลิ้มคือรู้รสนั้นอธิบายได้ไหมคะว่ารสนั้นเป็นยังไงหวานหรือเค็มหรือเปรี้ยวหรือเผ็ดพูดไปเถอะไม่เหมือนขณะที่รสปรากฏจริงๆไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเผ็ดมีตั้งหลายอย่างพริกไทยก็เผ็ดพริกเหลืองพริกขี้หนูพริกหนุ่มรสต่างๆกันใช่ไหมคะแล้วจะไปพรรณนายังไงก็ไม่เหมือนขณะที่รสปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้หรือลิ้มรสนั้นซึ่งเป็นผลของกรรมถ้าเป็นรสที่น่าพอใจนะคะขณะนั้นถึงไม่เรียกไม่รู้ก็เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยอยากรับประทานอาหารอร่อยไหมคะจำได้ใช่ไหมคะว่าอะไรอร่อยพอไปถึงจริงๆผิดหวังไหมแล้วแต่กรรมใช่ไหมคะมีท่านผู้หนึ่งเขาก็ชอบมังคุดมากเลยค่ะเขาก็ไปซื้อมังคุดมากี่ลูกก็เสียแล้วยังไงล่ะคะเลือกได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความจริงแล้วเดือดร้อนไหมใครทำแน่แม่ค้าก็ไม่ได้ทำชาวสวนก็ไม่ได้ทำแต่กรรมทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจเมื่อเป็นผลของอกุศลและกรรมที่จงใจตั้งใจที่จะกระทำกรรมที่ให้ผลเช่นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อไรกรรมไหนถึงเวลาที่กรรมใดจะให้ผลเพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเอาสุขทุกข์มาแต่ไหนใช่ไหมคะจะติดข้องในอะไรจะเดือดร้อนในอะไรแต่สภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เป็นเราไปหมดเลยถ้าไม่รู้เที่ยงด้วยไม่เห็นดับสักทีใช่ไหมคะต่อกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อไปอีกไม่จบจนกว่าจะตายจากโลกนี้ก็ยังไม่จบอีกเพราะเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยภาระหรือเปล่าเห็นไหมคะคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยฟังตอนนั้นแล้วลืมแต่มาฟังตอนนี้นึกออกจำได้นี่แหละภาระจริงๆมิฉะนั้นจะไม่มีการวางภาระถ้าไม่รู้ว่าเป็นภาระเพราะเพลิดเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะชอบเย็นๆอากาศดีสกลนครอากาศดี เห็นไหมคะใครก็ชอบก็แสดงเห็นว่าแค่อากาศที่กระทบกายก็ติดแล้วไม่มีทางที่จะออกไปจากความติดข้องเลยแล้วจะรู้ยังไงว่าไม่ใช่เราถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งมารวมกันให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงไม่ใช่สิ่งที่รวมกันเป็นหนึ่งแต่เป็นแต่ละหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่รวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งเป็นที่พอใจใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะที่ประเสริฐอย่าได้ล่วงไปหมายความถึงขณะไหนขณะที่เข้าใจธรรมะแต่ขณะอื่นนะคะถึงไม่ประเสริฐก็เกิดดับและก็ไม่รู้จะประเสริฐได้ยังไงขณะที่เข้าใจธรรมะก็เกิดดับแต่ประเสริฐเพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นความประเสริฐอยู่ที่เข้าใจและถ้าไม่มีความเข้าใจขณะนี้นะคะขณะที่ไม่เข้าใจก็ล่วงไปเป็นความไม่เข้าใจเรื่อยๆไม่ใช่ขณะที่ประเสริฐแต่ขณะที่ประเสริฐคือขณะไหนก็ได้ได้ฟังความจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจได้แต่สิ่งที่เข้าใจแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเมื่อวานนี้พูดเรื่องจิตเจตสิกวันนี้ก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตะศีลถ้าเข้าใจแล้วไม่หายไปไหนเลยค่ะสะสมสืบต่ออีก5เดือนได้ยินอีกก็รู้ว่าหมายความถึงอะไรอีกชาติหนึ่งถ้าสามารถจะไม่ลืมเพราะเกิดเป็นอะไรค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมคะนี่ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะและบังคับได้ไหมว่าจากโลกนี้จะเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ที่ประมาทก็คือขณะนั้นไม่มีสติไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะคะซึ่งเป็นจริงอย่างนี้แต่ใครจะรู้ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจคำที่ได้ฟังละเอียดขึ้นตรงขึ้นชัดเจนขึ้นแม้แต่ว่าขณะที่ประเสริฐคือขณะไหนอย่าได้ล่วงไปก็เตือนแล้วใช่ไหมคะว่าทุกขณะเนี่ยต้องหมดไปแต่หมดไปด้วยอะไรด้วยความไม่รู้ก็สะสมไปกั้นไปไม่รู้ต่อไปกับขณะที่ค่อยๆเข้าใจซึ่งประเสริฐมากเพราะเหตุว่าฟังแล้วต่อไปก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้มิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรง
3: สนทนาธรรมที่เซอร์เจมส์รีสอร์ทจังหวัดสระบุรีวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2558
0: วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสจะได้พบกับชมรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะทุกคำน่าคิดนะคะเพราะเหตุว่ามีคำว่าคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต่างกับคนรุ่นเก่ายังไงแม้แต่ชื่อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าได้เข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าคำที่เราพูดแล้วรู้สึกว่าเป็นคำที่น่าฟังมากเลยนะคะชมรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะต้องใฝ่จริงๆและก็คนรุ่นใหม่ต่างกับคนรุ่นเก่ายังไงความจริงน่าคิดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องใหม่กว่าคนรุ่นเก่าแสดงว่านะคะทุกคนเห็นว่าเก่าๆเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงหรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นใช้คำว่าคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคนรุ่นใหม่เป็นชมรมที่จะทำให้ดีขึ้นในความเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องรู้ว่าต่างจากคนรุ่นเก่าอย่างไรคนรุ่นเก่าไปวัดคนรุ่นใหม่ไม่ได้ไปวัดใช่ไหมคะหรือใครไปบ้างคะใครไปบ้างหลายคนก็ตอบว่าไปวัดทำบุญนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจละเอียดจริงๆที่จะสนทนากันเพราะว่าประโยชน์ของการได้พบกันได้สนทนากันนี่นะคะควรจะเป็นสาระจริงๆมิฉะนั้นแล้วก็คือว่าเหมือนสนทนาทั่วๆไปทั้งวันทุกวันแล้วก็สาระคืออะไรเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆจากการที่จะได้สนทนากันก็ควรจะเป็นสาระคือให้รู้ว่าคนรุ่นเก่าเป็นอย่างไรจึงต้องมีคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้นะคะก็มีคนที่ไปวัดแต่ว่าไปทำอะไรที่วัดแล้วก็ตอบได้ไหมคะที่จากเก่าจะต้องเป็นใหม่คือถ้าคนรุ่นเก่าไปวัดแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ว่า ไม่ควรแต่ไปวัดแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าถามคนที่ไปวัดแล้วกลับมาบ้านได้อะไรไปกราบพระไปสวดมนต์ไปทำบุญแล้วธรรมะคืออะไรถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเราจะไม่เผินเลยเพราะเหตุว่าเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดซึ่งต่างกับชีวิตในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ฟังอะไรก็ได้ยินเหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่การเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จักสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เราเกิดมากินมาเล่นมาเที่ยวมานอนมาสนุกสนานแล้วก็จากโลกนี้ไปสาระอะไรที่ได้จากโลกนี้มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะก็น่าอนุโมทนาชื่นชมในคำนี้มากเลยแต่ก็ขอให้เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใฝ่ธรรมะจริงๆคือไม่ใช่เพียงแต่ไปที่ไหนก็ไปกันแต่ว่าประโยชน์แท้จริงอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สนทนากันเป็นการสนทนาเบาๆสบายๆไม่ใช่เคร่งเครียดอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแม้แต่คำเดียวค่ะคำว่าธรรมะแต่ว่าได้ยินหลายคำเช่นพระรัตนตรัยรัตนะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดมีสามคือพระพุทธรัตนะหนึ่งพระธรรมรัตนะหนึ่งพระสังฆรัตนะหนึ่งมีใครไม่รู้จักพระพุทธรัตนะบ้างไหมคะทุกวัดและสถานที่อื่นๆก็มีพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเพียงแต่เป็นเครื่องที่จะทำให้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเคยได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ณกาลครั้งหนึ่งในอดีตซึ่งไม่ใช่ชาตินี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่คนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะซึ่งใช้คำว่าพระรัตนตรัยแต่ว่าเผินมากค่ะเพียงชื่อเพราะว่าเพียงแต่เห็นพระพุทธรูปก็บอกว่านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่นะคะแล้วก็กราบพระพุทธรูปแต่ว่าไม่รู้พระคุณที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณคือการตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองและถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นข้อความที่ว่าเทพก็มาเฝ้าพรหมก็มาเฝ้าไม่ว่าในจักรวาลไหนที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะว่าบนสวรรค์ก็มีการฟังธรรมะด้วยแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆก็เพียงแต่เข้าใจว่าฟังธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะละเอียดมากเพราะสามารถที่จะตอบคำถามหรือว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่ข้องใจได้ทั้งหมดแต่ก่อนอื่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นแต่เพียงสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงที่ทำให้พระองค์บริสุทธิ์จากกิเลสไม่มีกิเลสเหลือเลยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ดับกิเลสแล้วแล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้คนอื่นได้ฟังตลอดเวลาก่อนที่จะปรินิพพานรวมทั้งหมดก็ประมาณ 45,000 พรรษาและก็จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกซึ่งคนในครั้งนั้นเนี่ยค่ะได้บำเพ็ญบุญกุศลปัญญาบารมีความเข้าใจเมื่อมีโอกาสที่จะได้เห็นพระรูปได้ฟังเสียงก็สามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความต่างกันของยุคสมัยก็คือว่าคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะอบรมปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังจากพระโอษฐ์เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งจารึกเป็นพระไตรปิฎกเป็นอรรถกถาอรรถกถาคือคําอธิบายข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงเห็นความยากลำบากว่าอรรถกถาอธิบายคําที่คนไม่สามารถจะเข้าใจได้โดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยถ้าไม่อาศัยผู้ที่ได้เข้าใจแล้วอธิบายเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยความห่างไกลของคนในครั้งพุทธกาลกับคนยุคนี้เลยข้ามยุคก่อนๆที่พระศาสนาสืบทอดมาก็คือว่าคนยุคนี้ห่างไกลจากการฟังธรรมมีแต่ประเพณีต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้มีการฟังธรรมเหมือนอย่างคนในครั้งนั้นซึ่งตอนเย็นนะคะผู้คนที่อยู่ในเมืองที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ก็พากันนะคะถือดอกไม้ของหอมไปเฝ้าบูชาเพื่อฟังพระธรรมพระฉันรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต้องไม่ลืมนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าในยุคนี้ไม่ใช่รุ่นเก่าในครั้งโน้นก็คือว่าห่างไกลจากพระศาสนามามากจนกระทั่งไม่ได้เข้าใจเลยแต่ละคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยต้องศึกษาจริงๆอย่างละเอียดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณซึ่งทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าครั้งกันโน้นเนี่ยชาวเมืองต่างๆเขาทำอะไรกันเขามีโอกาสได้ฟังธรรมแต่เรายุคนี้นะคะคนรุ่นเก่าไปวัดแล้วก็อาจจะทอดกฐินหรือทำอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มจากการที่จะต้องเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถึงพระธรรมรัตนะคือแต่ละคำที่ตรัสไว้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจของผู้ได้ฟังแต่ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งเราฟังใครเราก็ฟังมามากคนประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งโลกก็ฟังมาแล้วแต่ที่จะฟังพระธรรมของผู้ที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้แล้วนี่ค่ะต้องมีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์เหล่านั้นแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นคนไม่ค่อยรู้เพราะเหตุว่าเขายังไม่ได้เข้าใจโดยการศึกษาจริงๆฟังเผินๆแล้วก็เผินมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครมีใครที่มีปัญญาเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะตั้งแต่ผ่านมามีใครไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ควรที่จะเคารพอย่างยิ่งคือฟังแต่ละคำด้วยความไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆทีละหนึ่งคำยากไหมคะพระธรรมถ้าพูดมากหลายๆคำเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทีละคำเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพระธรรมหรือธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จากความเป็นปุถุชนเมื่อมีความเข้าใจละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าขณะนี้พระธรรมคืออะไรต่างคนต่างคิดแต่ว่าถ้าฟังจริงๆเข้าใจจริงๆแล้วนะคะก็ตอบตรงกันเหมือนกันเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้ถึงที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีพระพุทธรัตนะมีพระธรรมรัตนะเพื่อถึงความเป็นสังฆรัตนะผู้ที่ดับกิเลสหมดจดโดยการเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนรุ่นใหม่กำลังเริ่มต้นที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพยิ่งที่จะเข้าใจแต่ละคำคำเก่าๆที่เคยฟังหรือเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วที่ไม่เข้าใจมีคำตอบในพระไตรปิฎกทั้งหมดพระเชิญก็ขอเชิญร่วมสนทนากันค่ะธรรมะคืออะไรเริ่มต้นเลยค่ะคำแรกถ้าได้ยินแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะเพราะฉะนั้นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะต้องเริ่มต้นนะคะธรรมะคืออะไรไม่อย่างนั้นถ้ามีคนเขาถามบอกว่าคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรจะตอบเขาได้ไหมแต่ว่าถ้าได้เข้าใจแล้วนะคะก็สามารถที่จะตอบได้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะว่าธรรมะคืออะไรขอเชิญคุณอนพค่ะ
4: ที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใฝ่ธรรมะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนหรือไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนถูกไหมครับไม่ใช่เราตั้งเป้าว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วใฝ่ธรรมะเนี่ยคนรุ่นก่อนๆเขาทำยังไงจะผิดจะถูกไงเราก็ทำตามเขาอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรมะได้ไหมฮะก็ไม่ได้หรือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะต้องใฝ่ธรรมะอีกแบบหนึ่งแหวกแนวมาจะถูกจะผิดไม่สนใจขอให้

0: พอเราไปอยู่ในโลกของธรรมะทำให้เรามาพิจารณาตัวเองถึงสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่าโลกปัจจุบันบางทีมันทำให้เราลืมตัวเราคอยตามสิ่งแวดล้อมจริงๆเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่จ้ะครับก็เริ่มที่จะใฝ่ธรรมะแล้วแต่ว่าความที่คิดเรื่องธรรมะเนี่ยท่านอาจารย์ว่าธรรมะคืออะไรอย่าเรียนสนทนาท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็ต่างคนก็ต่างคิดนะคะแต่ยังไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดใช้คำนั้นได้เลยแต่ละคำลองทบทวนที่ว่าอยู่กับธรรมะแล้วสบายใช่ไหมคะและทุกอย่างก็ช้าแล้วก็สงบใช่ไหมคะตั้งหลายคำแล้วนะคะทั้งช้าทั้งสบายทั้งสงบแต่ว่าตามความเป็นจริงทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความคิดซึ่งต่างกันมากกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับคำนี้แสดงว่านานมากเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแม้เป็นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่คนอื่นก็รู้ไม่ได้เริ่มเห็นความต่างสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเรารู้แต่เราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรในเมื่อทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พูดถึงโลกถูกต้องไหมคะรู้จักโลกไหมคะโลกคืออะไรเนี่ยค่ะคือธรรมะทุกคำพูดคำที่ไม่รู้จักแต่พอได้ฟังพระธรรมแล้วเริ่มรู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วหมายความถึงสิ่งซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นโลกมีจริงๆหรือเปล่าคะ
0: มีจริงค่ะ
2: ค่ะโลกคืออะไรเมื่อโลกมีจริง
0: ถ้าพูดถึงคำว่าโลกก็จะคิดถึงวัฏจักรของชีวิตค่ะ
2: คุณเชิญคุณอนบสนทนาด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้ฮะจะเป็นจุดเริ่มที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยค่อยๆที่จะใฝ่ในธรรมะด้วยความเข้าใจเมื่อเราใฝ่ในธรรมะเนี่ยจริงฮะเราจะใฝ่ด้วยความคุ้นเคยหรือเราเกิดในสังคมชาวพุทธแล้วอย่างที่พูดมานะฮะว่าเราก็รู้สึกว่าวุ่นวายนะฮะชีวิตอื่นๆในวุ่นวายทางโลกการงานอะไรเนี่ยแต่ธรรมะก็ดูว่าสงบดีคิดเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะมีความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเมื่อสักครู่บอกว่าโลกก็คือวัฏจักรของชีวิตคือไงฮะวัฏจักรของชีวิตคืออะไร
0: ก็จะคิดไปถึงการเกิดแก่เจ็บตายอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเกิด
0: มันสิ่งมีชีวิตอะค่ะ
1: สิ่งมีชีวิตเกิดใช่ไหมก็คือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรใช่ไหมเกิด
2: ศึกษาธรรมะนี่จะได้ฟังคำใหม่ซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนถูกไหมคะพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินคำเก่าๆทั้งนั้นเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมีอุบัติเหตุอะไรก็เป็นคำที่ได้ยินชินหูตั้งแต่เกิดแต่พอได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าเป็นคำจริงใช้คำว่าวาจาสัจจะซึ่งทุกคนสามารถจะค่อยๆพิจารณาและรู้ว่าเพราะเป็นคำจากพระโอษฐ์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วจึงเป็นคำใหม่ซึ่งคนอื่นจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเช่นคำว่าโลกเนี่ยนะคะถ้าจะออกเสียงตามภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโลกะแต่ว่าธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนไม่จำเป็นต้องไปติดคำในภาษาที่ชาวเมืองนั้นพูดหรือชาวเมืองนี้พูดเพราะว่าที่เราใช้ภาษาบาลีเนี่ยก็คือภาษามคธีซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสกับชาวเมืองมคธเพราะฉะนั้นจะไปใช้ภาษาอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ภาษาไทยและภาษาไทยเนี่ยค่ะก็ใช้คำภาษาบาลีมากแม้แต่คำว่าโลกก็มาจากคำว่าโลกะทุกคนคิดใหม่ฟังใหม่จากคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าโลกเดี๋ยวนี้ไหมต้องคิดนะคะจะได้เป็นความเข้าใจของตัวเองประโยชน์อย่างสูงสุดของพระธรรมก็คือว่าให้ผู้ที่ได้ฟังตั้งแต่ครั้งนั้น

0: โอนที่มีผู้ไปเฝ้านะคะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องของตนเองหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างหมายความว่าไม่มีเลยจริงๆนะคะแล้วจะมีโลกไหมคะในความหมายไหนก็ได้โลกนี้โลกโน้นหรืออะไรทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมคะนี่คือปัญญาเริ่มต้นจากการไตร่ตรองเป็นของตนเองแต่ละคนไม่ใช่บังคับให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้รู้จักคำนี้จริงๆว่าโลกคืออะไรเราอยู่ในโลกแล้วเราก็พูดเรื่องโลกเราก็คิดเรื่องโลกโลกโน้นโลกนี้ตั้งหลายโลกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะโลกที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หมายความถึงอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไห
1: ม
0: โลกจะมีถูกต้องถูกต้องไหมคะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอะไรเลยโลกก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกถูกไหมเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกจะไปเอาโลกมาแต่ไหนในเมื่อไม่มีมาก่อนเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกจะไม่ใช่โลกได้หรือเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกแต่ว่าโลกแต่ละโลกต่างกันใช่ไหมคะดาวอังคารมีต้นไม้ใบหญ้ามีอย่างนี้ไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่ละดวงไปแต่ละโลกไปเนี่ยมีอย่างนี้ไหมแต่โลกนี้ที่เรากำลังอยู่ที่โลกนี้นะคะเราเห็นโลกนี้และเราคิดว่าโลกอื่นจะมีไหมคิดเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแต่ต้องศึกษาตามลำดับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะขณะนี้รู้จักโลกว่าหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดมีถ้าไม่มีโลกไม่มีแต่ว่าในขณะนี้ในโลกนี้ค่ะมีตั้งหลายอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันจากดินก็เริ่มมีหญ้ามีวัชพืชมีอะไรแต่ไหนพวกนี้ทีละเล็กทีละน้อยมีต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นโลกมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดนี่นะคะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งอย่างเรากล่าวถึงต้นไม้นะคะหรือว่าพืชพันธุ์ใดๆก็ตามเกิดแล้วถ้ากระทบสัมผัสเป็นยังไงคะนี่ธรรมดาเลยนะคะกอไก่ขอไข่เลยค่ะเนี่ยคือเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นจริงๆก่อนที่เราจะไปถึงพระธรรมที่สูงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสได้กระทบสัมผัสต้นหญ้าเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงตอบแทนก็ได้ค่ะแข็งหรืออ่อนใช่ไหมคะกระทบสัมผัสดินเป็นยังไงคะแข็งหรืออ่อนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะเกิดขึ้นมีเป็นสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละโลกเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้คือตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดในห้องนี้มีอะไรที่มีจริงๆไหมคะมีหลายอย่างหรือเปล่าจริงทั้งหมดกระทบสัมผัสก็มีแข็งจริงๆเสียงขณะนี้ก็มีจริงๆขณะนี้เย็นเย็นก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพื่อที่จะใฝ่ธรรมะที่จะเข้าใจความจริงคือธรรมะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยนะคะมีจริงและจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะอันนี้มีใครสงสัยไหมคะเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีจริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนทุกกาลสมัยขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงเสียงมีจริงเป็นธรรมะ แข็งมีจริงเป็นธรรมะเห็นมีจริงไหมคะคนที่ใฝ่ธรรมะนะคะคนรุ่นใหม่ช่วยตอบหน่อยนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงไหมคะมีเป็นธรรมะใช่ไหมคะถูกต้องตั้งแต่นี้ต่อไปเริ่มค่ะเริ่มขึ้นกระไดเลยนะคะเริ่มละสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมีจริงๆสิ่งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเสียงก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเลยค่ะเป็นเสียงแข็งก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นแข็งเห็นก็มีจริงๆเห็นเป็นธรรมะมีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เห็นเกิดขึ้นเห็นขณะนี้ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแต่เมื่อเกิดเห็นจริงมีได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะปรากฏว่ามีจริงสิ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะไหมคะทีนี้ถามกันเองได้แล้วก็ตอบได้ด้วยใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นธรรมะถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะแล้วจะรู้ว่าตลอดชีวิตทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าเป็นเรารู้สึกว่าจะมีคำถามนะคะขอเชิญค่ะ
1: อยากทราบว่าชาติหน้ามีจริงไหมคะ
0: ค่ะขอเชิญคุณคำปันค่ะชาติชาติหน้า
2: ซึ่งก็ต้องเข้าใจก่อนว่าชาติคืออะไรชาตินะครับหมายถึงการเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะซึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นบุคคลนี้ก็ไม่พ้นจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงแล้วนะครับว่าธรรมะคืออะไรนะครับซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นว่าคือสิ่งที่มีจริง
0: ๆขอร่วมสนทนาตอนนี้ด้วยนะคะชาตินี้มีจริงหรือเปล่าคะแต่ไม่รู้จักชาตินี้จึงสงสัยว่าชาติหน้าจะมีจริงไหมแต่ถ้ารู้จักชาตินี้นะคะจะหมดสงสัยว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าและชาติก่อนมีหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่รู้จักชาตินี้สงสัยจริงๆค่ะตายแล้วไปไหนกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนกหนูเป็ดไก่ทั้งหมดที่ตายแล้วไปไหนกันเพราะยังไม่รู้จักว่าชาตินี้คืออะไรเพราะฉะนั้นก็สงสัยว่าชาติก่อนจะมีไหมหรือมีเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่เมื่อเข้าใจชาตินี้แล้วนะคะชาติก่อนมีแน่นอนค่ะแล้วก็ชาติหน้าก็มีด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีชาติก่อนๆจะมีพระโพธิสัตว์ที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้อบรมปัญญาพร้อมที่จะตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ตอบได้หรือยังคะว่าชาติก่อนมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนมีสิ้นสุดลงก็มีชาตินี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เมื่อไหร่ไม่มีใครเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะอีกต่อไปเพราะเป็นพระนามซึ่งไม่มีใครจะเป็นมอบให้เลยแต่ด้วยพระคุณสูงสุดจึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อชาติก่อนเป็นพระโพธิสัตว์ชาตินี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ตรัสรู้และก็คนที่เกิดมาไม่ใช่มีแต่พระเจ้าพระองค์เดียวท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะพระอริยสาวกทั้งหลายต้องมีชาติก่อนๆที่ได้บำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งได้รู้ความจริงแล้วก็เรายังไม่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละชาติที่เกิดมาจากชาติก่อนมาเป็นคนนี้ได้ฟังได้ยินได้สนุกสนานได้มีเพื่อนฝูงได้มีกิจกรรมต่างๆและต่อไปจากโลกนี้ไปแล้วเป็นชาติต่อไปซึ่งไม่ใช่ชาตินี้อีกเลยเคยได้ยินชื่อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไหมคะหรือชื่ออะไรก็ได้ในพระไตรปิฎกวิสาขามิคารมานดาเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินชื่ออื่นอีกคะหมอชีวกโกมารพัทเคยได้ยินไหมคะค่ะท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังดับกิเลสไม่หมดเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วผู้ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดเมื่อดับกิเลสหมดเมื่อไหร่จิตขณะสุดท้ายดับไปใช้คำว่าปรินิพพานดับโดยรอบ พอที่จะเข้าใจลางๆเงาๆพอที่จะมั่นคงขึ้นไหมคะว่าชาติก่อนมีแน่เพราะมีชาตินี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีชาตินี้หลากหลายต่างกันไปคนดีคนชั่วการกระทำต่างกันและผลของการกระทำเหล่านั้นจะมีไหมแม้ว่าชาตินี้จะอายุเพียงแค่เนี้ยจากกันไปละเพียงแค่ไม่กี่ปีบ้าง80 90บางคนอาจจะถึง100ปีแล้วกรรมที่ได้ทำแล้วล่ะจะหายไปหรือจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเพียงเหตุผลเท่านี้ค่ะพอที่จะพิจารณาได้ไหมคะว่าจากโลกนี้ไปแล้วยังมีกิเลสอยู่ตราบใดก็ต้องมีการเกิดอีกเป็นชาติต่อไป
2: ครับตราบใดก็ตามนะครับที่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ต้องมีชาติต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเหตุว่ายังมีเหตุที่ทำให้เกิดก็คือยังมีกิเลสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีเพียงบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการเกิดในชาติถัดไปก็คือพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์นี่นะครับก็มี3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดนี่คือประเภทแรกประเภทที่2ก็คือในกาลที่ว่างจากพระพุทธศาสนาก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดับกิเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าในฐานะที่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือในกาลสมัยที่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ได้แทงตลอดสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับก็เป็นพระอรหันต์สาวกทั้ง3ประเภทนี้นะครับเมื่อปรินิพพานก็คือดับโดยรอบซึ่งขันก็ไม่มีการเกิดอีกเลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นทีนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีการเกิดอย่างเช่นเกิดมาเป็นบุคคลนี้ยังเกิดได้ชาติก่อนๆก็ต้องเคยเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ชาติต่อไปก็ต้องเกิดแต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าจะไปถึงชาติถัดไปได้ก็ต้องละจากโลกนี้ไปก่อนนี่คือความเป็นจริงนะครับ
0: การที่จะได้ประโยชน์จริงๆเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ตรงการศึกษาธรรมะนี่นะคะต้องเป็นผู้ตรงจริงๆจึงจะได้สาระไม่ใช่เชื่อเร็วเชื่อตามแต่ต้องไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องความตรงต่อสิ่งใดถูกก็ถูกสิ่งใดผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นถ้าจะได้สาระจากพระธรรมต่อไปต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่ง
3: เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เขาคงไม่เชื่อเร็วครับว่าชาติหน้ามีจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักชาตินี
0: ้ก็กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เพื่อให้ลองไตร่ตรองคิดดูนะคะว่ากว่าจะถึงความเป็นผู้ที่ประเสริฐด้วยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้เนี่ยอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะใฝ่ธรรมะที่จะรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเพียงแค่ฟังเข้าใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่แม้มีอยู่นะคะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยตลอดทั้งชาติก็ไม่รู้ว่าชาตินี้มีจริงหรือเปล่าแล้วก็เกิดมาจากไหนและจะไปไหนและแต่ละวันเป็นอย่างไรมีใครทราบคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่มีเหตุแล้วที่จะให้เกิดเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นจะยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปหรือว่าจะจากโลกนี้ไปใครรู้เช้าสายบ่ายค่ำไม่มีใครสามารถจะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าเมื่อเป็นผู้ตรงต่อความจริงคือเหตุและผลก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการเกิดเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะอะไรเกิดเพราะฉะนั้นคำถามนี่ค่ะจะค่อยๆถามไปค่อยๆ คิดไปค่อยๆไตร่ตรองไปจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองอย่างมั่นคงเป็นผู้มีเหตุผลเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ไตร่ตรองทุกคนตั้งแต่ตอนต้นที่เริ่มฟังธรรมะเลยค่ะจะคิดอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเดียวเพราะไม่รู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะเริ่มเข้าใจเริ่มไตร่ตรองเริ่มรู้และเริ่มคิดพิจารณาด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดหรือเปล่าคะ
4: ตอนนี้มีเสียงผมเกิดขึ้นมาครับผม
0: ถูกต้องค่ะจริงใช่ไหมคะ ค่ะจริงก็คือจริงนอกจากเสียงมีอะไรอีกคะ
4: มีลมหายใจด้วยครับ
0: ค่ะรู้จักละว่าลมเรียกว่าลมแต่ลักษณะของลมเป็นอย่างไรเราเรียกชื่อต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นยังไงต้องมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ค่ะ
4: ลมเรามองไม่เห็นครับผมแต่เรารู้สึกได้ครับ
0: ทางไหนคะ
4: ก็คือผมเอามือมาเนี่ยครับ
0: ค่ะ
4: จะทำให้รู้สึกได้ว่าเย็นครับผมเวลา
0: ไม่ใช่อาศัยตาใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อาศัยหู
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อาศัยจมูก
4: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะอาศัยกายกายะประสาทะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏว่าขณะนั้นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวแต่ว่าเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะปรากฏสั้นมากเกิดแล้วดับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นถ้าไม่กำลังปรากฏจริงๆเราคิดแต่ไม่ใช่การรู้ใช่ไหมคะอย่างเราเคยกระทบน้ำแข็งเนี่ยเราบอกว่าน้ำแข็งเย็นแต่ว่าไม่ใช่เย็นที่กำลังกระทบปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต่างกันมีอะไรอีกคะนอกจากลมภาพที่ปรากฏอันนี้ลองหลับตาสิคะมีภาพไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งสิ่งนั้นสามารถกระทบตาเราจะไม่รู้เลยว่าที่ร่างกายของเราเนี่ยมีรูปพิเศษอยู่ห้ารูปรูปหนึ่งอยู่ที่กลางตามองไม่เห็นเลยค่ะแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้กระทบตาจะปรากฏไม่ได้เลยว่ามีแต่แม้ว่ามีตารูปพิเศษที่สามารถกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ก็ต้องมีจิตคือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพราะว่าจากขู่ประสาทะรูปพิเศษนั้นไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยธรรมะมีสองอย่างค่ะอย่างหนึ่งเกิดมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เย็นก็รู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งเสียงพวกนี้รู้อะไรไม่ได้สิ่งที่รู้อะไรไม่ได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้ามีแต่เฉพาะธาตุที่ไม่รู้อะไรหรือรูปที่ไม่รู้อะไรอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีแข็งมีเสียงมีอะไรแต่ไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเริ่มอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเกิดจริงมีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมีจริงนะคะแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้ค่ะเมื่อกี้นี่บอกว่าเห็นภาพใช่ไหมคะสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยไม่รู้อะไรแต่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นรู้ว่ามีสิ่งนั้นกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเกิดหรือเปล่าเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างในห้องนี้ที่มีจริงทั้งหมดเกิดจึงมีจริงแล้วแต่ว่าจะปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าปรากฏให้ได้ยินเป็นเสียงทางหูปรากฏให้รู้ว่าแข็งเมื่อกระทบสัมผัสปรากฏให้รู้ว่าเป็นกลิ่นเมื่อมีกลิ่นกระทบกับจมูกหรือคานประสาทแล้วก็รสต่างๆก็กระทบได้เฉพาะเมื่อกำลังลิ้มรสเพราะมีลิ้นถ้าไม่มีลิ้นซึ่งเป็นรูปพิเศษที่เรามองไม่เห็นเลยเราเห็นแต่รูปร่างของลิ้นแต่ตัวประสาทรูปที่กระทบกับรสเรามองไม่เห็นเลยเราเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดยิ่งนะคะให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นโลกแต่ละโลกซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกก็คือสิ่งที่มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเป็นโลกหรือเปล่าคะคิดว่าโลกต้องรวมกันหลายอย่างแต่ว่าความจริงนะคะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโลกไม่มีเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นโลกก็ต่อเมื่อมีแต่ละหนึ่งรวมกันเราเข้าใจว่าเป็นโลกแต่ความจริงแล้วแต่ละหนึ่งนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งเพราะถ้าเอาแต่ละหนึ่งออกหมดโลกก็ไม่มีโดยเหตุนี้นะคะลองพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกแต่ละโลกได้ไหมได้นี่คือเริ่มเข้าใจแล้วนะคะและข้อความเหล่านี้ค่ะจะมีอีกมากในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงความจริงให้รู้ว่าเราไม่ได้รู้ความจริงเลย ว่าโลกคืออะไรแต่ว่าถ้าได้ฟังแล้วก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อกี้นี้กับขณะนี้เป็นขณะเดียวกันหรือเปล่าคะไม่หมายความว่าขณะก่อนต้องหมดไปแล้วจึงได้มีขณะนี้และสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรเหลือบ้างคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เหมือนวันนี้ไหมคะไม่เหมือนนะคะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงค่ำมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวห่วงเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวเจ็บทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเมื่อหลับสนิทมีอะไรเหลือบ้างคะตอนหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมคะหายไปไหนหมดเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นหลับสนิทเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีแม้แต่การคิดว่ามีเราหรือเป็นเราที่กำลังหลับสนิทหมดเลยค่ะจนกว่าพอตื่นมาอีกแล้วมีอีกแล้วโลกปรากฏอีกแล้วแต่ถ้าจากโลกนี้ไปในขณะที่หลับสนิทโลกนี้ไม่มีอีกเลยตื่นเมื่อไหร่เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วไม่รู้เลยว่าจะเป็นโลกไหนเหมือนเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงและวันนี้ก็ไม่รู้อีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ต้องมีการเกิดแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ายังมีปัจจัยยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดต่อเมื่อไหร่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์พระฉันรู้ความหมายของพระอรหันต์ว่าผู้ที่ดับกิเลสหมดผู้นั้นแหละเมื่อจิตขณะสุดท้ายชาตินี้ดับลงไม่เกิดอีกเลยจึงใช้คำว่าปรินิพพานกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกแต่สำหรับคนอื่นทั้งหมดตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดจากเมื่อวานนี้เกิดเป็นวันนี้ได้ไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงเห็นเมื่อกี้นี้หมดแล้วดับแล้วเห็นใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครเดินเข้ามาในห้องนี้สักคนหนึ่งเราบอกว่ามีคนเข้ามาในห้องนี้เห็นใหม่ละเมื่อกี้นี้ไม่มีแต่พอเห็นสิ่งใหม่มีคนเข้ามาในห้องเห็นใหม่ละใช่ไหมคะก็แสดงว่าเห็นเก่าเมื่อกี้นี้ต้องดับไปแล้วแต่ขณะนี้ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้คำว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนเลยเกิดแล้วจะตายเมื่อไหร่ได้ทั้งสิ้นกำลังเห็นอย่างนี้จะตาบอดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เหตุเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้ทั้งหมดไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเมื่อวานนี้ไม่กลับมาเป็นวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่ขณะนี้นี่คือเราค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นในความหมายของโลกและในความหมายของการเกิดดับและในความหมายของธรรมะหลายคำแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดจะปรากฏได้อย่างไรเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่เหลือเลยด้วยไม่ทราบตอบคำถามไปหมดได้ยังคะคำถามแรกๆนะคะเรื่องตายแล้วเกิดพอจะเข้าใจได้ไหมคะเกิดทุกขณะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความตาย3อย่างค่ะขณิกะมรณะสัมมติมรณะสมุจเฉทะมรณะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ความตายมี3อย่างนะครับขณิกะมรณะนะครับก็คือตายทุกๆขณะก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือกล่าวโดยความตายโดยแต่ละขณะแต่ละขณะเห็นดับไปแล้วเกิดแล้วดับไปก็เป็นขณะหนึ่งซึ่งก็เป็นขณิกะมรณะแล้วก็กล่าวหมายรวมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะครับที่เกิดแล้วดับไปก็กล่าวเรียกว่าเป็นขณิกะมรณะความตายอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือสัมมติมรณะคือเป็นการรู้ว่าตายคือ คนนั้นคนนี้ตายนะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าคนชื่อสุชาติสุชาโตตายแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นการตายโดยสมมุติเพราะว่าเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมีการละจากโลกนี้ไปเป็นการรู้กันว่าคนนี้ตายนี่คือกล่าวโดยคนตายสัตว์ตายก็เรียกว่าสัมมติมรณะคือรู้ว่าตายและความตายประเภทที่3นะครับสมุจเฉทมรณะซึ่งเป็นการตายโดยเด็ดขาดคือไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันนะครับกับที่ได้สนทนาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเป็นการตายของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพานเพราะเหตุว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกเลยนะครับจึงเป็นการตายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีการเกิดอีกเลยนะครับซึ่งก็เฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่เรียกว่าสมุจเฉทมรณะกราบท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ขอทบทวนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมั่นคงไม่ต้องไปท่องแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปจำคำเยอะๆเมื่อเข้าใจแล้วก็จำได้เห็นตายหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้พูดถึงแต่ละหนึ่งนะคะเห็นเกิดหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะค่ะเห็นเกิดและตายเรียกว่าดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นทีละหนึ่งขณะสั้นแสนสั้นและเร็วสุดที่จะประมาณได้รวมกันแล้วเหมือนพร้อมกันทั้งเห็นทั้งได้ยินแต่ในเมื่อเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้เห็นเกิดต้องอาศัยตาและเวลาที่ได้ยินเกิดก็ต้องอาศัยหูเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เลยในขณะที่เห็นจะมีได้ยินไม่ได้เห็นต้องดับไปก่อนจริงๆนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงไว้ว่าธรรมะที่เป็นสังขารทั้งหลายที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นต้องดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นแม้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่เกิดจากการตรัสรู้ที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออย่างเร็วรวมกันจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเนี่ยค่ะเริ่มเห็นความต่างของผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจว่าเที่ยงโลกเที่ยงโลกเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าตามความจริงผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เกิดและดับเร็วมากจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับเหมือนเราจุดก้านธูป1ก้านนะคะแสงไฟนิดเดียวแต่ว่าแกว่งเร็วๆเป็นวงกลมก็เห็นแสงสว่างเป็นวงกลมของก้านธูปเพราะฉะนั้นเวลานี้สภาพธรรมะในขณะเกิดดับสืบต่อสลับกันทีละหนึ่งขณะเป็นขณิกะมรณะอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงสัมมติมรณะคือไม่มีการที่จะเห็นต่อไปได้ยินต่อไปที่จะเป็นคนนี้ต่อไปในชาตินี้นะคะจึงเรียกว่าตายหมายความว่าคนนั้นเกิดและคนนั้นตายเฉพาะการเป็นบุคคลนั้นเป็นได้ชาตินี้ชาติเดียวและกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดต่อทันทีเป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลในชาตินี้แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรตามกรรมเกิดเป็นนกมีนกไหมคะมีนกเห็นไหมคะจิตเห็นของนกดับไหมถ้าศึกษาธรรมะต้องตรงเห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นเห็นเกิดแล้วเห็นดับไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่เราเรียกนกบางคนบ้างนะคะโดยรูปร่างถ้าเอารูปร่างออกหมดเห็นก็ต้องเป็นเห็นเทวดาก็เห็นคนก็เห็นงูก็เห็นนกก็เห็นเราเรียกชื่อแต่ว่าเห็นต้องเป็นเห็นถ้าไม่มีรูปร่างใดๆเลยเหมือนกันไหมคะจะเรียกว่าคนมั่งมีเป็นเศรษฐียาจกขอทานโรคภัยต่างๆก็คือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเมื่อมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นอาศัยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละชาติก็เป็นธรรมะ ซึ่งกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้นะคะไม่มีอะไรที่ปรากฏแล้วไม่เกิดดับเป็นขณิกะมรณะถึงสัมมติมรณะหรือยังคะขณะนี้เป็นขณิกะมรณะทุกขณะเลยค่ะและถึงสัมมติซึ่งคนไทยใช้คำว่าสมมุติว่าตายเนี่ยถึงหรือยังยังจะต้องถึงไหมคะแน่นอนไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เกิดต่อเหมือนขณะนี้ค่ะสิ่งใดที่ดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสืบต่อไปที่ใช้คำว่าสังสารวัฏไงคะเมื่อกี้นี้ที่ใช้คำว่าวัฏจักรคุณคำปั่นกรุณาให้ความหมายด้วยค่ะ
2: ครับก็เป็นคำที่มาต่อกันนะครับในคำสองคำนะครับก็คือวัฏฏะคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งก็คือจักกะความหมายของวัฏฏะนะครับก็คือความเป็นไปของสภาพธรรมะนี่แหละครับที่เรียกว่าวนเวียนไปนะครับด้วยอำนาจของกิเลสบ้างด้วยอำนาจของกรรมบ้างแล้วก็ด้วยอำนาจของการรับผลของกรรมบ้างแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือจักกะซึ่งก็เป็นคำที่มีความหมายว่าความหมุนไปหรือว่าที่กล่าวว่าเป็นกงล้อก็คือเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นั่นเองซึ่งจะมีคำอยู่หลายคำนะครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสังสารวัฏเมื่อกี้ก็คือขณะนี้แหละครับที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย
0: ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดมากมายบางพระชาติเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจบางพระชาติก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินบางพระชาติก็เป็นพระยาช้างพระฉะนั้นก็ไม่มีการแน่นอนเลยนะคะว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอะไรและที่มาสู่โลกนี้เพราะกรรมอะไรในเมื่อวันหนึ่งก็มีกรรมแต่ละวันก็แต่ละกรรมไปมากมายตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่สามารถจะเลือกกรรมที่จะเกิดต่อจากชาตินี้ที่จะให้เป็นใครได้เลยแต่ก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นงูเป็นปลาเป็นนกเป็นคนเป็นเทพก็เกิดระดับแต่ละขณะสืบต่อไม่สิ้นสุดเลยนานแสนนานมาแล้วกว่าจะเป็นคนนี้ชาตินี้ซึ่งกำลังได้ยินคำนี
1: ้เมื่อกี้ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องตายนะคะก็เลยคิดถึงเรื่องตายโดยเด็ดขาดเมื่อกี้คงทำได้ยากเพราะไม่ใช่พระอรหันต
0: ์ขอประทานโทษนะคะทำได้ไหมคะ
1: ทำไม่น่าจะได้ค่ะ
0: ไม่มีอะไรที่ใครจะทำได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อนัตตาต้องไม่ลืมคำนี้ก่อนอื่นนะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะต้องเกิดใหม่ก็เลยคิดว่าบาปบุญมีจริงไหมคะต้องทำบุญเยอะๆจะได้เกิดมาดีกว่าชาตินี้ใช่ไหม
0: อยากจะเกิดเป็นอะไรคะต้องเกิดแน่ๆค่ะอยากจะเกิดเป็นอะไรอยากจะเกิดเป็นคนนะคะคนอย่างไหนล่ะคะมีคนตั้งเยอะหลายแบบคนชั่วคนดีมีสติปัญญาไม่มีปัญญาแต่ให้ทราบว่าถึงจะดีอย่างไรถึงจะมั่งมีเงินทองเท่าไหร่มีรูปร่างสวยงามสักเท่าไหร่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับปัญญาเป็นคนมีเงินมากมีเกียรติยศมากมีชื่อเสียงด้วยแต่ไร้ปัญญาเอาไหมคะไม่เอาใช่ไหมคะค่ะขณะนี้แหละค่ะกำลังเป็นขณะซึ่งถ้าเข้าใจธรรมะชาติหน้าเกิดดีมีปัญญาเพราะกำลังฟังธรรมะกำลังเข้าใจธรรมะไปหาที่อื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วแล้วใครก็จะเอาไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะตกอับสักเท่าไหร่แต่ความเข้าใจทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะก็สะสมเข้าใจแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจไม่ได้นี่คือพระคุณอย่างยิ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับให้ได้เข้าใจเพียงชาตินี้นะคะยังติดตามไปถึงชาติต่อไปซึ่งจะทำให้เป็นคนดีรูปร่างต้องดีแน่ไม่พิการทั้งหมดเป็นผลของบุญบุญคือ สิ่งที่ดีแต่นี่ก็เป็นคำที่ยังต้องอาศัยการเข้าใจอีกมากเพราะเหตุว่าธรรมะต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ต้นพูดคำว่าบุญจนคล่องปากแต่ความจริงก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วบุญคืออะไรเพียงแต่รู้ว่าบุญก็คือดีแล้วก็ถ้าเกิดอีกก็อยากจะเกิดดีแล้วก็มีปัญญาด้วยขณะนี้ค่ะเป็นบุญแล้วก็เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านี้อาจจะไม่พอนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้และความไม่ดีก็ทำมามากชาติก่อนๆก็เยอะชาตินี้ก็มีอีกเลยไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแต่ถ้าทำกรรมดีอย่างนี้มากๆเข้าใจมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสได้ฟังธรรมะเหมือนขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี
3: ้ถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลผลที่จะได้เกิดในสุคติภูมิเป็นผลของกุศลถ้าไม่มีปัญญาก็เกิดได้นะผลของกุศลก็ทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีรูปร่างหน้าตาดีแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเลยกับการที่มีเหตุที่ดีก็คือกุศลที่ประกอบด้วยความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยเข้าใจอะไรฮะเข้าใจความจริงกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแหละจะนำมาซึ่งการที่ได้เกิดในที่อันเหมาะสมสมควรนะครับเพราะก็มีโอกาสที่จะมีการเจริญกุศลเจริญอะไรต่อไปได้
0: เมื่อกี้นี่เราพูดถึงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตอนนี้ทุกคนไม่ลืมนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งนั้นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีจริงๆนะคะดีใจแล้วค่ะเสียใจน้อยใจขยันขี้เกียจหมดเลยทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาเนี่ยต้องเพิ่มความลึกซึ้งขึ้นอีกไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอันนี้เราก็ได้ฟังมาพอสมควรธรรมะมีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยเช่นตาสภาพเห็นเกิดแล้วดับจะเป็นของใครเสียงเราหรือเปล่าคะกำลังพูดเนี่ยใช่เลยค่ะดับไปแล้วของใครไม่เหลือเลยที่จะเป็นของใครอีกต่อไปคำนี้ไม่เปลี่ยนค่ะทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน์เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงที่เราเริ่มรู้ค่ะว่าทุกอย่างมีจริงๆเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าดับในสังสารวัฏค่ะไม่กลับมาอีกเลยจะไปแสวงหาที่โลกไหนที่ไหนอีกไม่ได้เลยทั้งสิ้นแม้แต่เพียงความรู้สึกขุ่นใจเพียงชั่วขณะนะคะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตากว่าจะถึงความเป็นอนัตตาได้เนี่ยอีกนานมากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้อนัตตาขั้นฝังเข้าใจใช่ไหมคะตอบได้แต่ใครเห็นคะเราเห็นใครคิดเราคิดใครชอบเราชอบความจริงชอบเป็นชอบเป็นธรรมะเกิดระดับไปเนี่ยค่ะกว่าเราจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราได้กราบไหว้แล้วก็ได้รับคำที่บอกเล่าว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้ที่ทรงดับกิเลสมีพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณไม่มีใครเทียบได้แต่ก็ไม่ได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจว่าที่เป็นอย่างนี้จากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะและทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ตามด้วยก่อนได้ฟังอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและธรรมะนี่ก็หลากหลายมากหนึ่งคนเนี่ยมีธรรมะกี่อย่างเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะแข็งที่ตัวก็เป็นธรรมะเย็นร้อนที่ตัวก็เป็นธรรมะหมดทุกอย่างเป็นธรรมะในหนึ่งคนและโลกนี้มีกี่คนและยังมีสัตว์อีกมากมายสัตว์บกสัตว์น้ำต่างๆมากมายประมาณได้ไหมคะว่าธรรมะมีเท่าไหร่เป ประมาณไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ก็ตามประเภทของธรรมะใหญ่ๆก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทที่มีจริงเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะมั่นคงในคำว่ารูปธรรมหมายความถึงสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยกระทบกายกายรู้สึกไหมคะว่ามีใครกระทบค่ะก็มีหลายคำเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าไปช้าๆแล้วก็จะได้มั่นคงขึ้นธรรมะมีสองอย่างที่ต่างกันนะคะสองประเภทประเภทหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแล้วต้องรู้ไม่ให้เกิดได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ให้ได้ยินมีได้ไหมไม่ให้คิดมีได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นธาตุรู้มีจริงๆใครก็บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้มีจริงตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นนามธรรมแต่นามธรรมเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือสภาพหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเช่นขณะนี้นะคะได้ยินไหมคะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นจิตเป็นสภาพที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้คำหลายคำจิตตะก็ได้วิญญาณะก็ได้มโนมนัสทั้งหมดหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดธาตุรู้คือนามธรรมและรูปธรรมเกิดถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรอะไรซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเกิดต้องมีนามธาตุนามธรรมกับรูปธรรมเกิดแต่นามธรรมมีสองอย่างค่ะเริ่มขยายจากหนึ่งคือธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะมีสองอย่างซึ่งต่างกันคือธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมหนึ่งและธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมสองเลยนะคะตอนนี้ขยายเพิ่มขึ้นอีกนามธรรมมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนามธรรมประเภทหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏน้ำกับฟ้าต่างกันไหมคะเพราะธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสามารถรู้ความต่างของฟ้ากับน้ำแม้ว่าจะจดกันอย่างที่ทะเลนะคะเราก็ยังรู้ว่านั่นคือขอบฟ้าและนั่นคือน้ำเพราะจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งชอบฟ้าไหมคะชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตบัญญัติคำนั้นว่าเจตสิกกาคนไทยก็ตัดอย่างเคยเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันและก็ดับพร้อมกันด้วยแต่ต่างกันเป็นจิตเกิดขึ้นเพียงรู้ค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยต่างกันเป็น52ประเภทหลากหลายมากโกรธมีจริงๆไหมคะโกรธอะไรโกรธสิ่งที่จิตรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้จะไปโกรธอะไรคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่คือจิตเพียงเห็นส่วนเจตสิกที่เห็นสิ่งนั้นนะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเจตสิกถ้าชอบก็เป็นโลภะเจตสิกถ้าไม่ชอบก็เป็นโทสะเจตสิกถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะเราคิดว่าโทสะเนี่ยเป็นความโกรธแต่ความโกรธก็คือความไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นโทสะมากขึ้นนะคะก็สามารถจะเป็นความผูกโกรธอาฆาตพยาบาททำร้ายได้สำหรับโลภะเจตสิกก็เช่นเดียวกันค่ะชอบเล็กน้อยก็ไม่สนใจนะคะแต่ถ้าชอบมากๆอยากได้ต้องไปแสวงหามาแล้วถ้าไม่ได้ทางสุจริตก็ถึงกับสามารถทำทุจริตฆ่าชิงทรัพย์ก็ได้ลักขโมยก็ได้ยักยอกก็ได้ปล้นก็ได้ได้ทุกอย่างด้วยอำนาจของอกุศลนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่หลากหลายมากเป็นธรรมะฝ่ายดีก็มีเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีก็มีแต่ให้รู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่เราเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปดีใจเป็นอะไรคะจิตหรือเจตสิกเจตสิกค่ะดีใจเมื่อไหร่คะ เมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้ยินเสียงคนที่เราเป็นมิตรสหายรักใคร่มาหาขณะนั้นรู้สึกยังไงคะแค่เสียงก็ดีใจใช่ไหมคะแค่เพียงได้ยินเสียงยังดีใจเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้เสียงเป็นจิตแต่สภาพที่ดีใจชอบใจในเสียงนั้นเป็นเจตสิกพอที่จะเริ่มเห็นความหลากหลายของเจตสิกว่าต่างกันถึง52ประเภทวันนี้ก็ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยได้ยินแต่ชื่อนะคะไกลแสนไกลไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต่อเมื่อไหร่ได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจแต่ละคำก็เห็นพระคุณแล้วก็เริ่มรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากกว่านี้อีกไหมคะพระคุณและพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่จะได้รู้จักพระองค์เพิ่มขึ้นมีหนทางเดียวค่ะฟังพระธรรมให้เข้าใจฟังเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนใครจะมาพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้อย่างละเอียดว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคะสืบต่อกันจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกหลายเจตสิกแต่จิตหนึ่งนะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดเจ็ดประเภทและจิตหนึ่งนั้นดับไปการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับและตื่นอีกทุกวันนี้นะคะคือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะนานนับไม่ได้เลยค่ะย้อนไปตั้งแสนโกฎกับแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่ต้องนับกันแล้วต่อไปจะมีอายุอีกนานเท่าไหร่คะนับไม่ได้จนกว่าจะหมดกิเลสปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็รู้จักธรรมะซึ่งไม่ต้องอาศัยชื่อต่างๆได้เพราะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วขณะใดก็ตามที่รู้สึกเป็นสุขมีจริงไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกค่ะต่อไปจะมีชื่อแล้วค่ะถ้าอยากรู้ชื่อเหมือนคนเกิดมาเนี่ยเราร่างอยู่ในห้องเนี้ยไม่รู้ใครแต่มีชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงใครเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เหมือนกัน52ประเภทเนี่ยจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนก็ต้องมีชื่อสำหรับเจตสิกแต่ละเพศด้วย
1: เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของชาติหน้านะคะก็เลยมีอีกคำถามนึงค่ะว่าแปลว่านรกสวรรค์มีจริงใช่ไหมคะ
0: ทุกคำค่ะควรที่จะต้องพิจารณาในเหตุผลนะคะนรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรก่อนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าที่เราถามเนี่ยเราจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะลองคิดก็ได้ค่ะเวลานี้โลกนี้ไม่ใช่โลกนรกแน่ไม่ใช่สวรรค์แน่และนรกสวรรค์จะมีจริงไหมลองคิดค่ะต้องมีเหตุผลและเป็นคนตรงก่อนจะเกิดในโลกนี้นะคะใครรู้บ้างว่าจะมาสู่โลกนี้ใครรู้บ้างว่าโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะเหตุมีผลจึงมีเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยค่ะตามที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าดีก็มีชั่วก็มีเพราะฉะนั้นเหตุดีย่อมให้ผลดีแน่นอนแล้วก็เหตุชั่วก็ย่อมให้ผลชั่วแต่เพียงเท่านี้ไม่พอที่จะทำให้เรามั่นคงได้ก็ต้องรู้ว่าผลของเหตุคืออะไรและเหตุคืออะไรโกรธดีไหมคะทำร้ายตนเองยังไม่พอยังทำร้ายคนอื่นด้วยกายนะคะเริ่มเบียดเบียนคนอื่นถ้าไม่เบียดเบียนด้วยกายก็เบียดเบียนด้วยวาจาตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรงจนกระทั่งบางคนนะคะเขาบอกว่าไม่ลืมจนตายแค่คำพูดเนี่ยค่ะไม่ลืมจนตายหมายความว่าคำพูดนั้นทำร้ายคนที่ได้รับเสียงนั้นได้รับคำนั้นและก่อนที่จะถึงคนนั้นน่ะผู้พูดต้องโกรธอย่างมากขนาดไหนคะ ถึงจะมีคำอย่างนั้นได้และบางทีก็ไม่ได้คิดได้ฝันเลยว่าจะใช้คำนั้นแต่ก็พูดคำนั้นแล้วเพราะความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเหตุอย่างนี้มีผลจะมีไหมคะแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะฉะนั้นควรที่จะได้คิดตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเลือกเกิดได้ไหมคะเอ๊ะจะเกิดที่ไหนดีไปที่โน่นดีที่นี่ดีประเทศนั้นประเทศนี้ดีได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแต่เกิดแล้วนะคะโดยเหตุที่ดีหรือเหตุที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องต่างกับนกต่างกับปลาต่างกับสุนัขเพราะว่าสามารถที่จะมีความรู้ความคิดความเข้าใจเสียงต่างๆเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าสุนัขก็ได้ยินเสียงได้เห็นแต่ไม่สามารถที่จะมีการคิดการรู้สิ่งที่ปรากฏได้มากเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติภูมิหมายความว่าเป็นทางไปที่ดีของเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยชัดเจนนะคะที่มาสู่โลกมนุษย์เป็นทางไปที่ดีของเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเหตุที่ดีที่ได้กระทำแล้วถ้าเป็นผลของเหตุนี้จริงๆไปสู่ทางที่ดีซึ่งเหตุในขณะนี้ได้ทำแล้วเราจึงมาสู่โลกนี้ด้วยการกระทำหนึ่งกรรมคือการกระทำที่ได้กระทำแล้วซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไม่เบียดเบียนใครเลยเป็นประโยชน์กับตนเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นผลของกรรมนี้ก็คือขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วเลือกไม่ได้จะเกิดกับพ่อแม่ไหนญาติพี่น้องไหนวงศาคณาญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเลือกไม่ได้จะคบใครคนผ่านก็มีบัณฑิตก็มีจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ทั้งหมดให้ทราบว่าเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทุกคำจะนำไปสู่ความเห็นถูกเข้าใจถูกว่ามีสิ่งที่มีจริงๆชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อจนกระทั่งสนิทไม่รู้เลยว่าขณะนี้อะไรเกิดอะไรดับแต่ทุกอย่างที่มีขณะนี้ค่ะเกิดแน่นอนแล้วก็ดับแน่นอนเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดมาเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมกุศลแปลว่าดีงามเพราะฉะนั้นกรรมที่ดีงามกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ตามควรแก่กรรมจึงมีมนุษย์มากมายรูปร่างหน้าตาต่างๆประเทศต่างๆฐานะต่างๆเพื่อนฝูงต่างๆแต่ว่ากำลังอยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะยังไม่ออกมาสู่โลกนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าขณะไหนเวลาไหนถึงเวลาที่จะมีตามีหูมีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อคลอดแล้วมีโลกนี้ปรากฏแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแม้เห็นก็เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้ได้ยินก็เพียงได้ยินเสียงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจำเสียงที่ต่างๆกันหลากหลายจนกระทั่งมีความหมายตามเสียงนั้นๆได้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรค่อยๆเจริญค่อยๆเติบโตกรรมที่ได้กระทำมาแล้วยังไม่ปรากฏชัดเพราะว่าความเป็นเด็กเล็กๆนี่ค่ะเหมือนกันหมดเลยพอเกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรจนกระทั่งค่อยๆมีประสบการณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจค่อยๆโตขึ้นจนกระทั่งเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังไม่พอค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันเด็กกี่คนนิสัยต่างกันเพราะแต่ละหนึ่งสะสมมาในชาติก่อนๆที่สืบต่อมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็เป็นแต่ละคนซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นผลของกรรมคือขณะแรกที่เกิดเลือกไม่ได้ตามกรรมและเมื่อมีการเกิดแล้วนะคะสู่โลกนี้เห็นก็เลือกไม่ได้อีกว่าจะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าพอใจดอกไม้สวยๆหรือว่าสิ่งที่สกปรกไม่น่าดูเลยก็ได้นอนหลับดีๆได้ยินเสียงดังสนั่นเลือกได้ไหมคะไม่ได้แสดงเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเพราะไม่มีใครแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุที่สมควรเพราะฉะนั้นผลของกรรมตั้งแต่เกิดจนตายคือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย5ทางเนี่ยค่ะให้รู้ว่าเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกุศลก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจ เป็นผลของอกุศลก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้แต่เสียงเป็นผลของกุศลก็ได้ยินเสียงที่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลเสียงก็ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลย

0: นี้นะคะเราไม่รู้ใจของเราเลยจนกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ได้สะสมอะไรมามากสะสมความโกรธความขุ่นใจมามากเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ขุ่นใจละเดือดร้อนใจละไม่พอใจละคนอื่นเขาก็ดูไม่เดือดร้อนนะคะเขาก็นั่งเฉยๆแต่คนนี้ทำไมหงุดหงิดเดือดร้อนโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีอยู่คนเดียวเดือดร้อนมากมายเพราะต่างคนก็ต่างใจต่างคนก็เป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะผลของกรรมนะคะ1เกิด2เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมถึงแม้นอนหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกแต่กรรมก็ยังไม่ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้พร้อมที่ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็เป็นคนนี้ต่อไปแต่ความจริงนะคะไม่มีคนแต่มีธรรมะซึ่งใหม่หมดเลยทุกขณะเกิดและดับไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจเรื่องเหตุและผลเมื่อเหตุมีผลต้องมีความเจ็บดีไหมคะมีใครพอใจบ้างมีตั้งแต่นิดเดียวจนกระทั่งปวดเจ็บถูกไฟลวกและไฟไหม้เคยได้ข่าวไหมคะเป็นไปได้ยังไงใครทำให้แต่ว่าถ้าผลของกรรมนะคะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีโลกอื่นไม่ใช่แต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวโลกอื่นต้องต่างกับโลกนี้เพราะว่าโลกนี้คละกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่ว่าโลกอื่นนะคะผลของกรรมมีกำลังมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นทุกข์มากไม่ใช่เป็นอย่างโลกนี้และถ้าเป็นผลของกุศลกรรมอย่างดีประณีตโลกอื่นก็เป็นสุขมากไม่ใช่เป็นเพียงสุขอย่างโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี่ก็เป็นกลางๆนะคะแต่ว่าเป็นสุขติภูมิเป็นภูมิที่ไม่ใช่อบายภูมิภูมิที่ไม่เจริญได้แก่ภูมิของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกฟังแล้วเชื่อไหมไม่เห็นแต่เหตุมีไหมเป็นอย่างนั้นได้ไหมเพราะเหตุว่าแม้เจ็บเล็กน้อยในโลกนี้ยังมีได้และเจ็บมากมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกในโลกนี้ก็ยังมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่หนักมากแรงมากที่จะเป็นอย่างนั้นนานๆในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็มีผู้ที่อยู่ในโลกนั้นเพราะได้กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมาเหมือนผู้ที่อยู่ในโลกนี้นะคะก็ได้กระทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วถึงเวลาที่กุศลกรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นไม่เกินกว่านี้เลยไม่ว่าโลกไหนเพราะฉะนั้นสวรรค์นะคะก็เป็นผลของกุศลซึ่งประณีตและก็มากกว่าโลกนี้เป็นไปได้ไหมคะในเมื่อเหตุมีวันหนึ่งถ้าอยู่ที่นั่นนะคะก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโลกอื่นมีไหมเนี่ยอย่างมนุษย์อย่างนรกเนี่ยจะมีไหมแต่พออยู่ที่โลกนั้นก็ไม่สงสัยในโลกนั้นแต่ก็สงสัยในโลกอื่นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโลกอื่นเพราะฉะนั้นนะคะนรกมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อไปสู่นรกสวรรค์มีจริงเมื่อไหร่ไปสู่สวรรค์ก็หายสงสัยแต่เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีค่ะ
1: ซึ่งการเกิดในสวรรค์นะครับเป็นผลของกุศลกรรมเป็นผลของความดีรวมไปถึงการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะครับก็เป็นผลของความดีแต่ถ้าเกิดในอบายภูมินะครับเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับเป็นผลของอกุศลกรรมในสมัยพุทธกาลนะครับมีครอบครัวหนึ่งครับมีคนอาศัยอยู่4คน1พ่อ2แม่3ลูกชาย4ลูกสะใภ้ผู้เป็นพ่อครับเป็นพ่อค้าขายข้าวก็มีความโลภอยากได้กำไรมากๆก็เอาข้าวปนกับดินแดงเพื่อให้มีน้ำหนักที่มีมากส่วนลูกชายครับก็มีมิตรสหายมากเวลาที่มิตรสหายมาบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ก็โกรธพ่อโกรธแม่ใช้เชือกสองเส้นครับตีฟาดไปที่ศีรษะของผู้ที่เป็นแม่ส่วนลูกสะใภ้ขโมยอาหารที่เตรียมไว้ให้กับคนในครอบครัวกินก่อนเพื่อนพอคนในครอบครัวถามว่าเนื้อที่เตรียมไว้จะทำเป็นอาหารนั้นเธอกินไปหรือเปล่าก็บอกว่าโกหกว่าไม่ได้กินถ้ากินจริงๆขอให้ได้เกิดชาติใดก็ตามในทุกภพทุกชาติขอให้ได้กินเนื้อแผ่นหลังของตัวเองผู้ที่เป็นแม่นี่นะครับก็

0: เวลาที่มีคนมาขอสิ่งของก็จะบอกว่าไม่มีซ่อนไว้บอกว่าไม่มีใครมารบเร้าอย่างไรก็ตามที่มาขอความช่วยเหลือก็บอกว่าไม่มีก็แสดงถึงว่าทำอกุศลกรรมนะครับด้วยการโกหกด้วยการพูดไม่จริง4คนนี้ครับชาติถัดไปเกิดเป็นเปรตเป็นผลของอกุศลกรรมผู้ที่เป็นพ่อเกิดเป็นเปรตนี่นะครับได้รับความทุกข์ทรมานด้วยการกอบเอาพวกแกลบที่เต็มไปด้วยถ่านเต็มด้วยไฟนี่ครับรดราดมาที่ตัวเองได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากส่วนผู้ที่เป็นลูกชายนะครับที่ใช้แส้ใช้เชือก2เส้นฟาดไปที่ศีรษะของผู้ที่เป็นมารดานี่นะครับเกิดเป็นเปรตแล้วก็ใช้ค้อนเหล็กทุบศีรษะของตัวเองได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสส่วนผู้ที่เป็นลูกสะใภ้ครับก็มีเล็บยาวเกิดขึ้นครับใช้เล็บเฉือนเนื้อที่อยู่ข้างหลังมาบริโภคได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากส่วนผู้ที่เป็นมารดาครับที่โกหกว่าของไม่มีก็เวลาที่มีอาหารเกิดขึ้นก็สิ่งนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยคูดเต็มไปด้วยหมูหนอนแล้วก็กินสิ่งนั้นด้วยความทุกข์ความทรมานนี่คือตัวอย่างนะครับของคนที่กระทำไม่ดีแล้วก็ได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีครับ
1: ถ้ามีความเข้าใจและเป็นผู้ตรงในเรื่องเหตุกับผลนะคะก็จะรู้ได้ค่ะถึงหนทางที่เราจะไปสู่เพราะว่าขณะนี้ทุกคนก็กำลังก้าวไปแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนจะไปทางที่ไปสู่นรกหรือว่าไปสู่สวรรค์หรือว่ามาสู่โลกนี้เพราะว่าถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงให้เราเห็นถูกต้องก็ไม่มีใครสามารถที่จะค่อยๆละอกุศลเพราะเห็นโทษต่อให้ใครจะมาบังคับสักเท่าไหร่ก็บังคับใจไม่ได้ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆปัญญานำไปในกิจทั้งปวงซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกต้องซึ่งจะไม่นำทุกโทษไปมาให้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคนก็เริ่มที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นอนัตตาแม้ว่าใครอยากจะเกิดบนสวรรค์หรืออยากจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงใดๆก็ตามทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับคุณความดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทุจริตแต่ก็เลิกไม่ได้สำหรับผู้ที่สะสมมามากจนกว่าจะมีความเข้าใจถูกในเหตุและผลตามความเป็นจริงกุศลกรรมนำมาสู่โลกนี้นะคะพร้อมทั้งกิเลสที่ได้สะสมมาด้วยเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เมื่อมีความเข้าใจขึ้นกิเลสก็จะค่อยๆลดไปทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะดับได้แต่ต้องเป็นผู้ที่อดทนค่ะขันติบารมีวิริยะบารมีรู้ว่าพระธรรมลึกซึ้งและยากแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ไม่เหลือวิสัยสำหรับเหตุที่จะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย
2: พี่อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าสวดมนต์แบบเราไม่ได้รู้ความหมายทุกประโยคแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะนกแก้วได้ยินเสียงไหมนกขุนทองได้ยินเสียงก็พูดได้แต่ไม่รู้ความหมายไม่ใช่พุทธประสงค์ที่จะทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนพูดคำที่เขาไม่เข้าใจอ
2: ย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจในบทสวดก่อนที่จะเริ่มสวดใช่ไหมคะ
1: ค่ะทุกคำเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ได้พิจารณาไตรตรองทุกคำเว้นไม่ได้เลยค่ะอิติปิโสภควาแปลว่าอะไรคะคุณคำปัน
0: แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีข้อความต่อไปครับท่านอาจารย์ครับส่วนเป็นพระอรหันต์เป็นต้นครับ
1: เคยพูดไหมคะ
2: เคย
1: แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะจะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะเหตุว่าทุกคำสามารถเข้าใจได้แม้เพราะเหตุนี้เหตุอะไรเห็นไหมคะต้องคิดละอยู่ดีๆก็พูดว่าเพราะเหตุนี้แต่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรแต่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจแล้วแม้เพราะเหตุนี้รู้เลยที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเป็นธรรมะคือมีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับไปจริงๆเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เห็นถูกต้องว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อเข้าใจจริงๆแม้เพราะเหตุนี้ที่ทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้อง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจความหมายว่าเพราะเหตุนี้พอพูดเรื่องกรรมไม่ใช่เราใช่ไหมคะรูปทำกรรมได้ไหมรูปคิดร้ายกับใครได้ไหมไม่ได้เลยเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้หลากหลายคือเป็นจิตและเจตสิกด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็รู้ว่าเจตสิกที่มากถึง52ประเภทเนี่ยมีเจตสิกหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่จงใจมีไหมคะวันนี้จะกระทำอะไรนั่นคือเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะจะรู้หรือไม่รู้เจตนาเจตสิกก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นไปตามเจตนานั้นๆพร้อมทั้งเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันถ้าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นชอบสิ่งนั้นเป็นโลภะเจตสิกที่ติดข้องเจตนาที่เกิดร่วมด้วยชอบมากหรือไม่มากก็ตามแต่มีความจงใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะได้มาจะขอหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีความต้องการมากน้อยสักเท่าไหร่อาหารมีตั้งหลายอย่างบนโต๊ะจงใจเจตนาเอื้อมไปที่จะตักมากหรือน้อยตามเจตนาทุกอย่างไม่พ้นจากเจตนาเจตสิกเลยค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยนะคะมีหลายระดับตั้งแต่กิเลสซึ่งละเอียดมากไม่รู้เลยเช่นขณะที่นอนหลับสนิทเหมือนกันหมดเลยไหมคะคนที่หลับสนิททุกคนไม่คิดไม่เห็นไม่ได้ยินแต่พอตื่นขึ้นเพียงแค่เห็นต่างกันไปหมดเลยแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบก็เพราะการสะสมของธรรมะซึ่งเจตนาเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกขณะค่ะถ้าขณะนี้ที่กำลังเห็นเหมือนไม่มีเจตนาใช่ไหมคะเกิดแล้วเห็นแล้วแต่เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นมีกิจหน้าที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมสหคือเกิดร่วมกันคือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันขณะนั้นให้กระทำกิจของตนเนี่ยค่ะหนึ่งขณะจิตการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เห็นความไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่เป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มากขึ้นก็รู้ดีรู้ชั่วเพิ่มขึ้นและปัญญาก็จะนำไปในกิจทั้งปวงในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยโลกจะร่มเย็นเป็นสุขไหมคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งหลากหลายมากแล้วแต่ว่ามีอะไรที่สะสมมาเท่าไหร่ก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เจตนาแล้วแต่เจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันซึ่งต่างทำหน้าที่ต่างๆในขณะนั้น
3: กราบเรียนอาจารย์ช่วยอธิบายว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนเริ่มจะทำยังไงดีถึงจะเหมาะสมนะ
1: ไม่เข้าใจธรรมะจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ใครจะไปปฏิบัติธรรมะโดยไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรถูกต้องไหมคะค่ะเข้าใจธรรมะก่อนนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมคำนี้ไม่ได้เลยขอถามว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายไหมค่ะไม่เข้าใจแล้วจะปฏิบัติได้ไหมไม่เปลี่ยนคำพูดนะคะค่ะพระเซนคุณหมอคงทราบแล้วใช่ไหมคะไปปฏิบัติธรรมะถ้าคนนั้นไม่เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่ได้และเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วไม่ไปปฏิบัติธรรมะแน่นอนเพราะเข้าใจแล้วนี่คะเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจฟังแล้วเข้าใจเดี๋ยวนี้และถ้าฟังต่อไปนะคะจะรู้ว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะลึกซึ้งตามลำดับขั้นแรกที่สุดเมื่อทรงแสดงพระธรรมแต่ละคำลึกซึ้งเช่นคำว่าธรรมะลึกซึ้งไหมคะมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆไม่กลับมาอีกเลยคำนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เพียงฟังเข้าใจแต่สามารถที่จะรู้จริงประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องว่า ธรรมะเป็นเราไม่เข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะเราเห็นเราคิดเราสุขเราทุกข์เราเกิดเราตายเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ความจริงธรรมะต่างหากเกิดธรรมะต่างหากเป็นสุขธรรมะต่างหากเป็นทุกข์สุขเป็นธรรมะทุกข์เป็นธรรมะไม่เว้นเลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะจะปฏิบัติธรรมะได้ยังไงเพราะไม่รู้จักความหมายของคำว่าปฏิบัติพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงตามลำดับปัญญาที่จะเกิดก็ต้องเกิดตามลำดับถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยใครจะรู้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเท่าไหร่รู้เท่านั้นฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็ยังคงเป็นปริยัติซึ่งคนไทยใช้คำสั้นๆว่าปริยัติหมายความว่ารอบรู้ไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เพียงได้ยินแต่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ลึกซึ้งทุกคำแล้วแต่ละคำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รอบรู้ในคำหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะรอบรู้ในคำอื่นๆต่อไปแต่ถ้ามีความรอบรู้ในคำว่าธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะมีเท่าไรธรรมะมีกี่ประเภทเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเข้าใจธรรมะจนกระทั่งมีความรอบรู้จริงๆใช้คำว่าสัจญาณเป็นความมั่นคงของความเข้าใจซึ่งไม่เปลี่ยนนำไปสู่จากปริยัตินะคะคือปฏิปติภาษาไทยก็เรียกสั้นๆอีกว่าปฏิบัติแต่ปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงถ้าเป็นภาษาไทยตามรูปศัพท์ถึงเฉพาะถ้าไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเลยอะไรถึงถึงอะไรเฉพาะแต่พอฟังเข้าใจว่าธรรมะไงล่ะขณะนี้เป็นธรรมะและก็ทรงแสดงไว้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับแต่ว่าเพียงฟังยังไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ผู้ที่ได้ประจักษ์การเกิดดับฟังแล้วเป็นสาวกเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ต่างรู้ความจริงตามที่ได้ทรงแสดงเมื่อทรงแสดงแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำอะไรแม้แต่เข้าใจเดี๋ยวนี้เกิดแล้วใครไปทำให้เกิดแต่พอฟังแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วกระดับและความไม่เข้าใจก็เกิดต่อเพราะเหตุว่าเข้าใจเพียงนิดเดียวแล้วก็เพียงบางอย่างแต่ยังมีอีกตั้งหลายอย่างชีวิตทั้งวันตั้งแต่เกิดมาไม่ได้เข้าใจขณะไหนว่าเป็นธรรมะเลยแต่เมื่อศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นรอบรู้ขึ้นธรรมะเป็นอนัตตาย่อมมีธรรมะที่เกิดขึ้นถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกความเข้าใจผูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จึงเป็นปฏิปฏิเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดพร้อมปัญญาเพราะได้เข้าใจจากการฟังมั่นคงจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้เดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยนั่นคือความหมายของปฏิปฏิคือปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วไม่ไปไหนเพราะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับไปทำไมไปไหนไปแล้วก็ไม่รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆมิฉะนั้นแล้วพระธรรมอันตรธานและก็ลบเลือนเพราะเข้าใจผิดถ้าคำสอนใดไม่ตรงกับความจริงไม่ใช่พระพุทธพจน์และคำสอนนั้นๆ นะคะย่อมทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะอุปมาเหมือนกลองใบหนึ่งนะคะก็ขอเชิญคุณคำปัน
0: พระสัมมาเจ้าทรงแสดงถึงความค่อยๆลบเลือนเสื่อมสูญไปของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นสาวกถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดโดยรอบคอบจริงๆนะครับก็เป็นเหตุใหพระธรรมอันตรธานก็เปรียบเหมือนกับกลองของกษัตริย์จำพวกหนึ่งนะครับก็คือกลองอานกะนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่าตะโพนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลองใหญ่เวลาที่ตะโพนอานกะนี่นะครับเกิดความชำรุดก็จะมีการเอาลิ่มสลักมาเพื่อที่จะประกอบให้โครงแข็งแรงขึ้นนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วนะครับโครงเก่านั้นหายไปหายไปหมดเลยนะครับเหลือแต่โครงลิ่มที่ตอกเข้าไปใหม่นะครับก็เปรียบเสมือนกับพ พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงก็ค่อยๆลบเลือนไปเมื่อไม่มีผู้ศึกษาไม่มีผู้ฟังด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเมื่อไม่เข้าใจคำสอนก็เหมือนกับกลองที่ชำรุดเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาคำสอนอื่นมาใส่แทนคำสอนเก่าในที่สุดก็คำสอนเก่าก็ลบเลือนอันตรธานไปไม่เหลือเลยคือหมายความว่าถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะก็จะคิดเองพูดเองแต่ไม่ใช่คำที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจผิดสอนผิดทำผิดมีมิจฉามรรคหนทางผิดเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับสัมมามรรคมีองค์8ซึ่งทรงแสดงไว้เพื่ออนุเคราะห์ไม่ให้มีความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ถูกคือถูกผิดคือผิด
4: จะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์คำว่าบุญนะคะเพราะตอนนี้ก็ฮิตกันมากในเรื่องที่จะไปทำบุญ9วัดอะไรอย่างเงี้ยเรียนถาม
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นบุญหรือเปล่าคะก็เป็นบุญที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่คำว่าไปทำบุญรู้จักบุญหรือเปล่าไปทำอะไรที่วัด9วัดที่จะเรียกว่าเป็นบุญคำแรกก็คือไหว้พระไหว้ใครไหว้พระพุทธรูปรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าไหว้พระพุทธรูปแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องตรงเพราะฉะนั้นกลองใบนั้นก็ใกล้ที่จะอันตรธานเพราะมีสิ่งอื่นไปปะแทนคำจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคะต้องตั้งต้นตั้งแต่ต้นบุญมีจริงเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกก็ได้แต่เมื่อเข้าใจถูกต้องว่าจิตเท่านั้นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ไม่รักไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์แต่กำลังเป็นใหญ่ในการเห็นในการได้ยินขณะนี้เป็นจิตแต่เจตสิกก็เป็นสภาพนามธรรมรู้สิ่งเดียวกับจิตแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีกิจของตนเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีเกิดกับจิตใดจิตนั้นดีเพราะฉะนั้นบุญก็ทั้งจิตและเจตสิกแต่สภาพที่เป็นบุญจริงๆนะคะที่เป็นสภาพที่ดีงามก็คือเจตสิกฝ่ายดีเพราะฉะนั้นจะมีคำหลายคำที่แสดงความละเอียดเช่นสำหรับจิตเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าปันดระหมายความว่าไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเลยทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่กล่าวถึงเจตสิกเพราะฉะนั้นเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่ดีไม่ชั่วอกุศลจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นปันดระกุศลจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เป็นปันดระจิตของพระอรหันต์ก็เป็นปันดระจิตของคนที่เกิดในอบายภูมิก็เป็นปันดระจิตเห็นก็เป็นปันดระคือกล่าวเฉพาะจิตล้วนๆเป็นปันดระแต่เวลาที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายดีจิตย่อมดีด้วยเป็นกุศลจิตเพราะแทนที่จะกล่าวถึงเจตสิกฝ่ายดี19ประเภทหรือมากกว่านั้นก็กล่าวถึงจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานว่าเป็นจิตที่ดีคือประกอบด้วยเจตสิกที่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะถ้าจะกล่าวว่าบุญเป็นอะไรโดยตรงเป็นเจตสิกฝ่ายดีใช้คำว่าโสภณะเจตสิกซึ่งค่อยๆฟังไปทีละเจตสิกก็ได้หรือจะรู้จำนวนรวมก็ได้เช่นอโลภะไม่ติดข้องดีไหมคะไม่หวั่นไหวถ้าไม่ติดข้องไม่ว่าจะเป็นลาภหรือเสื่อมลาภไม่ว่าจะเป็นยศหรือเสื่อมยศชั่วคราวนะคะไม่ใช่ของใครแล้วแต่อะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลของบุญระดับไหนก็ไม่มีใครไปยับยั้งผลของบุญระดับนั้นได้ถ้าจะเป็นผลของบุญเพียงเล็กน้อยก็มาจากเหตุเล็กน้อยถ้าเป็นผลของบุญใหญ่ก็นำมาซึ่งผลใหญ่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปมีใครบ้างคะที่จะครอบครองอาณาจักรอาณาเขตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้คำฟ้าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะอโลภะไม่ติดข้องเป็นบุญหรือเปล่าคะไม่ติดข้องอโทสะไม่โกรธ ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีงามเมื่อเกิดกับจิตจิตนั้นก็เป็นเจตสิกที่ดีงามเราก็ใช้คำว่ากุศลจิตก็ได้นะคะแต่ก็มีจิตที่ดีงามอื่นด้วยซึ่งไม่ใช่กุศลจิตแม้จิตเพียงจิตประเภทเดียวยังหลากหลายมากมายอย่างนี้นะคะเริ่มเข้าใจขึ้นในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไปวัดกราบอะไรค่ะกราบพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางเลยค่ะก็กราบพระพุทธรูปแล้วขอด้วยนะคะไม่ใช่กราบเปล่าใช่ไหมคะขอแล้วได้ไหมใครให้ได้ไหมคะทั้งหมดต้องเป็นเหตุและผลค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ต้องไปวัดบุญเกิดได้ไหมคะถ้าเข้าใจการฟังพระธรรมกับการไปวัดแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยจะไปไหนต้องเป็นผู้ตรงนะคะไปทำไมไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าไปเพราะจะได้บุญมาแล้วค่ะต้องการบุญอยากได้บุญเพราะไม่รู้ว่าบุญคืออะไรไม่ใช่เราเลยค่ะแต่เป็นความติดข้องโลภะติดข้องในทุกอย่างเห็นอะไรก็ชอบได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นเกิดมาติดข้องนะคะเพราะไม่รู้สิ่งเดียวที่โลภะติดข้องไม่ได้เลยนะคะโลกุตระธรรมอีกแสนไกลเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิดไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งเป็นนิพพานเป็นธรรมะที่ดับกิเลสก็อีกไกลค่ะเพราะเหตุว่าต้องรู้จักกิเลสก่อนเพราะว่าถ้าไม่รู้จักกิเลสก็ดับกิเลสไม่ได้
0: สนทนาธรรมที่เรือนทองทิพย์จังหวัดเชียงรายวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
1: ก็เป็นการสนทนาธรรมของผู้ที่มีความสนใจที่จะได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสคำต่างๆไว้มากมายเป็นพระไตรปิฎกทั้ง3นะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแต่ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องมีการเริ่มต้นแล้วก็มีการเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำประมาทไม่ได้เลยนะคะว่าผู้ที่ตรัสไว้คือใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนคำที่เราใช้พูดกันทุกวันเนี่ยค่ะเป็นคำของคนที่เป็นปุถุชนที่มีกิเลสนะคะที่สนใจศึกษาธรรมะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยต่างคนต่างคิดแน่นอนเพราะว่าคำที่เป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะก็เอามาจากภาษาบาลีหลายคำนะคะเช่นคำว่าธรรมะเราก็ใช้ยุติธรรมหรือว่าอยุติธรรมเป็นต้นแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่จะได้รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำของใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรเหมือนเข้าใจแต่ว่าความจริงคำนั้นเป็นคำของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พูดคำเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะก็จะฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะกว่าจะมีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจคำนั้นโดยถ่องแท้ละเอียดขึ้นก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ตรงนะคะสัจจะตรงต่อความจริงอธิษฐานะมั่นคงที่จะรู้ว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเป็นคำที่มีในพระไตรปิฎกนะคะว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ตรงเท่านั้นจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าพระธรรมตรงต่อสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ซึ่งได้ทรงตรัสรู้แล้วด้วยเหตุนี้ค่ะแม้แต่คำว่าธรรมะแต่ละคำถ้าได้ศึกษาจริงๆก็จะค่อยๆเข้าใจความละเอียดขึ้นเช่นธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้แน่นอนไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะมีจริงในขณะไหนสิ่งนั้นเป็นธรรมะเพราะภาษาบาลีคำว่าธรรมะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีเห็นนะคะเห็นจริงๆใครจะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะศึกษาธรรมะไม่รู้เลยว่าแม้เห็นก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงๆ สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนะคะก็มีจริงๆด้วยก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดขึ้นปรากฏทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะและทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจจริงๆว่าวาจาใดที่ตรัสแล้วคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้ความโกรธขุ่นเคืองใจนะคะเกิดแล้วมีจริงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ความโกรธก็เป็นธรรมะความเมตตามีจริงๆเกิดแล้วไม่มีใครไปทำแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงใช้คำว่าสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีจริงถ้ามีใครรู้ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมคะไม่ถูกค่ะแต่ต้องได้ฟังและถึงจะรู้ว่าความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงนั้นคืออย่างไรเช่นเห็นมีแน่นอนขณะนี้นะคะสัจธรรมของเห็นก็คือว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่เป็นอื่นเลยนี่คือสัจธรรมะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นก็ดับไปพระเจ้าจะมีคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นถึงความละเอียดยิ่งของสิ่งซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนเพราะว่าก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็มีว่าเราเกิดและเราก็ตายไม่เที่ยงทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตนะคะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่เด็กจนถึงขณะนี้นับประมาณไม่ได้เลยแต่ทั้งหมดก็ไม่เหลือเลยเกิดเป็นอย่างนั้นจริงชั่วคราวแล้วก็ดับไปเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยค่ะเมื่อเช้านี้ก็ไม่เหลือถ้าถามใครว่าเมื่อเช้านี้ทำอะไรบ้างถ้าลำดับนะคะก็เป็นลำดับเรื่องแต่ถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้เรื่องต่างๆเหล่านั้นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยก็แสดงเห็นว่าธาตุรู้ต้องเกิดขึ้นและรู้สิ่งนั้นทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสแล้วใจก็คิดนึกแต่เรื่องที่เห็นบ้างได้ยินบ้างไม่เกินนั้นเลยเราจะไปคิดเรื่องที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องใดก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏก็จะมีการคิดถึงเรื่องนั้นมากบ้างน้อยบ้างตามควรถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจเราก็คิดนิดเดียวแต่ถ้าเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากเราก็คิดยาวเรื่องนั้นถ้าเป็นคนที่รู้จักกันนะคะเรื่องก็เพิ่มขึ้นเยอะกว่าคนที่เราเพียงแต่เห็นแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นนี่คือโลกนี่คือชีวิตซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ไม่มีใครอยากเดือดร้อนไม่มีใครอยากหิวจนกระทั่งอยากจะไปอยู่ประเทศอื่นเดือดร้อนมากนะคะแต่ก็เป็นอย่างนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นแล้วให้เราเห็นว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะหลากหลายมากมีพี่น้องหลายคนต่างอัธยาศัยนะคะ6คนอาจจะเป็น6แบบไม่ว่าจะการแต่งกายการพูดความคิดความสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างหรือความสามารถก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อเป็นคนนะคะก็ยังรู้สึกว่าแยกได้เป็นคนๆแต่ถ้าเป็นธรรมะที่ละเอียดกว่านั้นเห็นทุกคนเห็นกี่คนแต่ความคิดหลังจะเห็นไม่เหมือนกันเลยก็ต่างต่างกันไปเพราะฉะนั้นแต่ละวันนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็คิดอย่างหนึ่งได้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าใจเรื่องหนึ่งแต่พอถึงวันนี้ใหม่ละเก่าไม่เหลือเลยเห็นใหม่ฟังใหม่คิดใหม่ในสิ่งที่เมื่อวานนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่วันนี้ได้ฟังแล้วก็คิดตามที่ได้ฟังนี่ก็คือธรรมะนะคะสัจธรรมซึ่งไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือธรรมะต้องเป็นธรรมะเห็นต้องเป็นเห็นได้ยินต้องเป็นได้ยินนกก็เห็นงูก็เห็นแมวก็เห็นคนก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นแต่สัจธรรมคือเห็นเป็นเห็น ห็นเป็นนกไม่ได้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับจะเป็นนกได้ยังไงเห็นเป็นคนได้ไหมถ้าเห็นเป็นนกไม่ได้ก็โดยนัยยะเดียวกันไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่นะคะตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ที่ไหนก็ตามเห็นอะไรก็ตามเห็นมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะเกิดขึ้นเห็นแค่เห็นแล้วก็ดับไปเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะคิดไม่ได้คิดก็ไม่ใช่เห็นละนี่คือการที่จะได้ฟังและเข้าใจแม้แต่คำเดียวนะคะทีละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่นี่มีอะไรบ้างมีธรรมะมีเห็นแต่เราไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะเราบอกมีคนแต่ลืมว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นคนถ้าไม่เห็นจะมีคนไหมถ้าไม่ได้ยินไม่ได้คิดเกิดมาเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้ไม่เห็นไม่ได้ยินนี่ก็เป็นความหลากหลายมากนะคะของธรรมะซึ่งมีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ไตรตรองได้เข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วตรัสรู้อะไรก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังรู้เนี่ยต้องเป็นเพียงหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้แล้วนะคะถ้ามีคนเดินเข้ามาเนี่ยเราบอกเมื่อกี้ไม่มีคนนี้แต่ว่าเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ได้เห็นคนนี้แต่พอมีคนนี้เห็นคนนี้คนที่เมื่อกี้นี้ไม่มีหมดไปแล้วใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆค่ะและเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่แต่จะจากไปโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเกิดมาสะดวกสบายสนุกสนานหรือว่าทุกข์ยากลำบากมีทรัพย์สมบัติจะมากจะน้อยยังไงก็ติดตามไปไม่ได้เลยแม้แต่กายซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นของเราก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้แต่จิตเป็นธาตุรู้ค่ะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่ละขณะสะสมทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ได้อยู่นอกจิตเลยนะคะกุศลครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดและดับแต่สะสมสืบต่อในจิตโลภะโทสะสภาพธรรมะใดๆซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ก็สะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยที่ต่างกันฟังเหมือนซ้ำใช่ไหมคะคนที่ฟังมาแล้วหลายสิบปีก็ได้ฟังอย่างนี้แหละแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นแค่ไหนเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะเห็นเกิดโดยไม่มีสิ่งที่จะทำให้เห็นเกิดได้ไหมแค่ไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ละถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังกระทบตาเช่นคนนอนหลับนะคะก็มีตาแต่ไม่เห็นเพราะว่าไม่มีสิ่งที่มากระทบตาที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำไว้แล้วเราเลือกเห็นไม่ได้เลยบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจในเมื่อทุกคนก็อยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจทั้งนั้นแต่ก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้เดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีเห็นตอบได้ไหมว่าเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจฟังแล้วนะคะไม่ใช่ให้ลืมฟังแล้วไม่ใช่ให้ผ่านไปแต่ฟังแล้วให้รู้ว่ารู้จริงๆตามคำที่ได้ฟังหรือสามารถจะสนทนาเมื่อมีคำถามก็ตอบด้วยความจริงใจเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าคำตอบนั้นน่ะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเผินแค่ไหนเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏมากมายเลยและสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแค่นี้ค่ะตอบได้ไหมคุณอนุฟค่ะช่วยตอบแทน
5: ครับแต่ละขณะจิตก็คงจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีความน่าพอใจจริงๆในขณะไหนครับ
1: ทราบไหมคะว่าเพราะอะไรที่บอกไม่ได้เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นสิ่งหนึ่งนิดเดียวดับแล้วเห็นอีกสิ่งหนึ่งนิดเดียวดับแล้วต่อกันเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานนะคะใหญ่ๆว่าเห็นเป็นศาลาหรือว่าเห็นเป็นดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีขาวแต่ว่าความละเอียดอ นุพยัญชนะแต่ละส่วนเล็กๆของสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏให้สนใจเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากถ้าเกิดดับช้าเราบอกได้ใช่ไหมคะอ้อสิ่งนี้ไม่น่าพอใจอ้อสิ่งนั้นน่าพอใจแต่เพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วจนกระทั่งจะตอบได้ยังไงคะว่าอะไรบ้างที่สามารถจะทำให้ชี้ไปได้เลยว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจของเราจะไม่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ได้ฟังธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดมากสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้และความติดข้องได้ตามลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลือเลยนี่ก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งห่างไกลแล้วก็ละเอียดมากนะคะแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเกิดจากการได้ฟังคำจริงทุกคำเนี่ยค่ะพิสูจน์ได้เพราะเหตุว่าเสียงทุกเสียงที่มาสู่คลองของโสตทวารคือหูนี่นะคะเป็นไปตามความหมายเช่นบอกว่าเห็นก็รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าแม้ว่าเห็นแต่เห็นหลายอย่างเหลือเกินพร้อมกับนิมิต ทันทีทรงแสดงไว้ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะทีละหนึ่งขณะซึ่งเร็วนี่นะคะทำให้เหมือนกับว่าทันทีที่เห็นก็ปรากฏพร้อมรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นคนเป็นสัตว์กี่คนยังไม่ได้นับแต่ก็เห็นเป็นคนๆใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีต้นไม้มีอะไรทั้งหมดเพียงแค่ลืมตาแสดงเห็นความห่างไกลกันมากปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัญญาของคนซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีมีแล้วเพราะเกิดแล้วกำลังปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำขึ้นไม่มีใครไปสร้างขึ้นนะคะแต่ว่าจากการที่ได้สะสมก็ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยทีละน้อยทีละหนึ่งโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยได้เข้าใจความหมายของธรรมะคำเดียวสิ่งที่มีจริงทางไหนก็ได้ทางตาเห็นจริงทางหูมีเสียงมีได้ยินจริงทุกอย่างจริงทั้งหมดค่ะแต่เป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจคำแรกคือธรรมะมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ใช่ธรรมะต้องเป็นความคิดของเราเองนะคะนี่กำลังเป็นปัญญาที่จะเริ่มเกิดที่จะได้เข้าใจต่อไปสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่นะคะโกรธเนี่ยไม่เห็นหรอกคิดก็ไม่เห็นจำก็ไม่เห็นแต่มีเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะเพียงหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนสวรรค์พรหมโลกหรือนรกหรือที่ไหนก็ตามแต่มีธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นในบรรดาทั้งหมดที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นอกจากนั้นนะคะธรรมะอื่นๆทั้งหมดไม่ปรากฏให้เห็นได้เลยจริงไหมนี่คือเริ่มรู้นะคะไปบันดาลให้เสียงเป็นรูปร่างต่างๆได้ไหมก็ไม่ได้ก็เป็นแค่เกิดดับปรากฏให้รู้ว่าเสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสทั้งที่มองไม่เห็นแต่ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดก็มีภาวะความเป็นสภาวะความเป็นของตนของตนแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นเห็นเป็นเห็นแล้วจะมีคนจะมีเราได้ไหมเพราะฉะนั้นคำต่อไปนะคะก็คือว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีคำสองคำค่ะอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับอะคือไม่ใช่นะคะอนัตตาก็คือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้จะเป็นเราไม่ได้เลยเวลามองกระจกเราอยู่ไหนคะทุกคนดูกระจกทุกวันรับรองได้ค่ะเวลาส่องกระจกเราอยู่ไหนคะอยู่ในกระจกหรือเปล่าคะไม่ได้คิดถึงตัวนี้เลยแต่นั่นใครอะรูปร่างอย่างนั้นน่ะหน้าตาอย่างนั้นน่ะคิ้วอย่างนั้นตาอย่างนั้นซึ่งไม่มีโอกาสจะเห็นถ้าไม่มีกระจกถูกต้องไหมคะแต่พอเห็นแล้วลืมเราไปอยู่ในกระจกและถ้ากระจกนั้นยังมีโต๊ะมีเก้าอี้มีตู้อะไรต่างๆทุกอย่างไปอยู่ในกระจกหมด แล้วจริงๆมีหรือเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้อยู่ในโลกของความลวงให้หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่มีการเกิดดับให้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งยั่งยืนยาวนานตามกาลเวลาจากเด็กก็ค่อยๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ค่อยๆโตขึ้นนะคะจนถึงวัยที่จะจากโลกนี้ไปมีใครเปลี่ยนแปลงได้บ้างนี่เป็นเหตุที่พระโพธิสัตว์เริ่มคิดที่จะรู้ความจริงว่าทำไมเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆที่มีอย่างเนี้ยเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกว่าจะได้รู้ความจริงจนกระทั่งกล่าววาจาสัจจะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยนะคะก็นานมากถึง4อสงไขยแสนกับเพื่อกล่าวคำจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้คนที่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกเริ่มรู้ว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งเลิศกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลแม่พรหมโลกเทวโลกก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างบุคคลนี้ได้คือผู้ที่เสียสละที่จะได้รู้ความจริงโดยการที่บำเพ็ญบารมีนานมากทุกประการที่จะสามารถผ่านชีวิตเนี่ยค่ะนานแสนนานด้วยปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาแล้วก็บำเพ็ญความดีเพราะเหตุว่าความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุของความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เลยเพราะฉะนั้นก็แต่ละคำก็มีความหมายนะคะวิชาคือความรู้อวิชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอัตตาและเมื่อไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์เปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพียงเกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นแล้วก็ดับไปอย่างเสียงนี่ค่ะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยแค่เป็นเสียงแล้วก็ดับไปทั้งที่เสียงก็ปรากฏแล้วก็ดับให้เห็นชัดๆเลยว่าจากไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วก็ไม่มีหายไปเลยเหมือนตอนที่ไม่มีแล้วมีทำไมห้ามไม่ให้มีก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมีแล้วให้ไม่รู้และติดข้องและยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือการเริ่มนะคะที่จะรู้คุณค่าของแต่ละคำที่มีโอกาสจะได้ยินวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งคนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรู้จักผู้ที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นรัตนะที่ประเสริฐที่สุดคือพระพุทธรัตนะซึ่งเมื่อมีการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะแล้วคำของพระองค์แต่ละคำเลยค่ะที่ให้คนอื่นสามารถที่จะเข้าใจถูกมากมายจากองค์เดียวซึ่งบำเพ็ญบารมีที่จะได้ตรัสรู้นะคะก็ทำให้บุคคลทั้งมนุษย์เทวดาและพรหมสามารถที่จะรู้ตามได้เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นธรรมรัตนะหาค่าไม่ได้เลยเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะว่าไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเกิดมาเนี่ยไม่รู้อะไรทั้งหมดตลอดชีวิตมีแต่ความติดข้องมีแต่ความต้องการมีแต่เหตุที่จะให้เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็โศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์วันแล้ววันเล่านะคะมีแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งหมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือเลยแม้ขณะเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันด้วยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปไม่จบก็มีการเกิดอีกเพราะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วในชาตินี้เหมือนชาติก่อนๆที่ได้ทำไว้ก็ทำให้การที่จะต้องเกิดตายต่อไปเนี่ยไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเกิดทำไมรู้เสียงทำไมในเมื่อแค่รู้เสียงหมดละคิดนึกหมดแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเริ่มเข้าใจความหมายของทุกขะอริยสัจจะสัจจะเป็นความจริงนะคะเราไม่เคยคิดถึงเลยสิ่งที่เกิดและดับไปเนี่ยไม่ยั่งยืนเลยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างยั่งยืนจึงได้ยินดีพอใจในสิ่งนั้นไม่อิ่มเกิดมาแล้วยังไม่อยากตาย ยังอยากเห็นยังอยากได้ยินยังอยากไปเที่ยวสนุกสนานยังอยากจะรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีวันที่จะคิดว่าแล้วอยู่ไหนล่ะหมดแล้วทั้งนั้นอาหารเมื่อเช้านี้กำลังอร่อยมากเลยขณะนั้นนะคะเพียงชั่วคราวก็หมดแล้วก็ไม่เหลือเลยกลางวันนี้จะรับประทานอะไรดีคะรสที่เคยชอบใช่ไหมคะหรือยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเป็นไปได้ก็แสวงหาไม่มีวันจบแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างด้วยความไม่รู้จนกว่าจะรู้ความจริงก็รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียงเกิดขึ้นแสนสั้นและดับไปนั่นแหละคือทุกขลักษณะความที่ไม่ยั่งยืนไม่คงทนเป็นลักษณะที่ไม่ควรยินดีจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็มีคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะและดับไปสิ่งนั้นมีลักษณะสามอย่างคืออนิจจังไม่เที่ยงลักษณะที่ไม่เที่ยงไม่พึงยินดีเพราะหมดแล้วจะยินดีต่อไปได้ยังไงไม่เหลืออะไรที่จะให้ยินดีอีกเลยเพราะฉะนั้นนอกจากไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เพราะไม่สามารถที่จะให้ยั่งยืนต่อไปให้เป็นสุขได้และเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทุกคนอยากแข็งแรงก็มีคนที่ไม่แข็งแรงทุกคนอยากจะมีทรัพย์สมบัติมากมายนะคะไม่ต้องเดือดร้อนบางคนก็ยากไร้แล้วแต่ทั้งหมดต้องมีเหตุที่จะให้เป็นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะคะเพราะฉะนั้นจึงมีวาจาสัจจะที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาลืมแล้วใช่ไหมคะมีคุณอนบไหมคะมีคุณวิชัยไหมมีเมื่อเห็นไม่เห็นแล้วมีเมื่อจำแล้วก็มีเมื่อคิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแล้วใครจะรู้ถึงความละเอียดของธรรมะซึ่งปฏิเสธได้ไหมใครบอกว่าไม่จริงบ้างแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะชั่วคราวแสนสั้นเกิดและดับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏที่นานมากเกินแสนโกฏกับขณะนี้เป็นเหมือนนั้นเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วต่อไปก็จะต้องเหมือนอย่างนี้เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเหมือนอย่างนี้คือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องสุขต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนด้วยความยินดีพอใจขวนขวายก็แล้วแต่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยแต่ให้เริ่มเข้าใจให้ถูกต้องว่าเพียงคำเดียวต้องเข้าใจโดยรอบรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นอนัตตาถ้าลืมเมื่อไหร่ขณะนั้นก็คือว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้รีบร้อนไปรู้มากมากเยอะๆนะคะหรือว่าคิดว่าจะดับกิเลสได้โดยไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ต้องเข้าใจคำแต่ละคำที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่พ้นจากสังสารวัฏที่คิดว่าจะดับทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่รู้จักทุกข์แล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ฟังคำจริงขึ้นอยู่กับว่าเห็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนรู้ว่าชีวิตสั้นมากเกิดมากี่ชาติได้ฟังกี่ครั้งหรือว่าเพิ่งจะได้ฟังฟังแล้วลืมไปเพราะว่าฟังเพียงเล็กน้อยแต่ว่าจำอย่างอื่นไว้มากเมื่อเห็นประโยชน์แล้วนะคะมีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านป่วยหนักไปเยี่ยมท่านนะคะท่านก็กำลังจะจากโลกนี้ไปท่านบอกว่าขอมีชีวิตอีกสักหน่อยเถอะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าจากโลกนี้ไปแล้วใครจะรู้ว่ามีโอกาสจะได้ฟังอีกไหมที่ได้ฟังบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเข้าใจขึ้นอีกได้ไหมเพราะว่านกปูปลาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเสือหรือแม้เป็นคนแต่ถ้าไม่ได้เคยสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ก็ไม่ฟังธรรมะก็ผ่านหูไปวันแล้ววันเล่าแต่แต่ละคำก็ไม่ได้เคยคิดว่าความหมายจริงๆแต่ละคำของคำนั้นน่ะกำลังเป็นเดี๋ยวนี้ขณะนี้ทั้งหมดซึ่งขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็ไม่รู้ต่อไปแต่ขณะใดที่รู้นะคะก็ต้องต่างกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่ง
5: กราบท่านอาจารย์ครับยากมากครับท่านอาจารย์เพราะว่าทุกคนกำลังประมาทอย่างมากเนี่ยที่ติดข้องกับสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับขณะนี้แต่ไม่เห็นเลยว่าท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นก่อนเอ็ดนะคะฟังอะไรมาไม่ลืมว่าเป็นธรรมะไม่เช่นนั้นก็เป็นเราติดตามเรื่องนั้นต่อไปอีกลืมแล้วว่าเรามีหรือเปล่าและทั้งหมดแม้แต่แต่ละคำเนี่ยพูดถึงความไม่ประมาทความไม่ประมาทมีจริงๆไหมถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะความประมาทก็มีจริงเพราะฉะนั้นอย่างไหนเป็นประมาทอย่างไหนไม่ประมาทและก่อนที่จะปรินิพพานนะคะพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแสดงให้เห็นถึงโทษของความประมาทว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะและไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมหมายความว่าไม่เว้นเลยแม้แต่การฟังธรรมะคือไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเพียงฟังและประมาทก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเหตุว่าคิดว่าธรรมะง่ายไม่ต้องฟังเลยก็เข้าใจได้จะดับกิเลสกันแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะคะอริยสัจธรรมรวมทุกอย่างตั้งแต่หนึ่งทุกขะอริยสัจจะไม่ใช่บอกให้ใครไปคิดถึงทุกข์แต่ให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะสภาพธรรมะมีปัจจัยเกิดและดับหลากหลายมากแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยเห็นต้องดับถ้าเห็นไม่ดับได้ยินไม่ได้เพราะว่าธาตุรู้เพียงหนึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพียงหนึ่งจะรวมกันไม่ได้เลยแต่เหมือนรวมเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อหลายขณะมากจนประมาณไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงคำนั้นเนี่ยแต่ละคำต้องพิจารณาประมาทในการฟังพระธรรมหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องละเอียดอย่างยิ่งไม่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆขอถามหน่อยขอสนทนาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าความเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงตามที่ทรงแสดงไว้ถึง45พรรษาเป็นการที่จะทำให้เข้าใจจริงๆถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่อไม่ประมาทเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังนี่แหละนะคะประมาทหรือเปล่าเริ่มจากการฟังแล้วก็เรื่องของอกุศลเนี่ยกล้านะคะอหิริกะไม่ละอายอโนตตปะไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นจะตกนรกจะถูกฆ่าจะทำอะไรก็ไม่กลัวทั้งสิ้นเพราะเป็นผู้ที่มีอกุศลถึงระดับที่ประมาทในอกุศลนั้นเพราะฉะนั้นกล้าทำความชั่วเพราะไม่ละอายอหิริกะอโนตตัปปะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่เข้าใจดีหรือชั่วขณะที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะต้องมีสองอย่างใช่ไหมคะไม่เข้าใจกับเข้าใจอะไรที่เป็นประโยชน์เข้าใจเป็นประโยชน์ไม่เข้าใจไม่เป็นประโยชน์เลยกล้าที่จะไม่เข้าใจไหมแม้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วก็ตามก็ยังกล้าที่จะคิดอื่นคิดคำของตัวเองหรือว่าไม่ศึกษาโดยความเคารพอย่างยิ่งก็คือว่าเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนี้คิดเองหมดเลยคิดเองนี่เก่งกว่าผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประมาทและกล้าเพราะไม่ได้กล้าในทางที่เป็นประโยชน์นะคะกล้าที่จะรู้ว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งกล้าที่จะเห็นพระคุณว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีการได้ฟังแม้คำว่าธรรมะแค่คำเดียวคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้ค่ะการศึกษาธรรมะการฟังธรรมะของแต่ละบุคคลนะคะจึงต่างกันไปจริงๆค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆในหนึ่งคนก็ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งขณะตั้งแต่แสนกลับมาแล้วจนถึงชาตินี้และต่อไปข้างหน้าด้วย 2,500 กว่าปีนะคะณพระวิหารเชตวันมีทั้งคนที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตอนเย็นก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปฟังพระธรรมกับมีคนที่แม้อยู่ใกล้ ก็ไม่ไปเลยบอกให้เขาไปได้ไหมบอกให้เขาเห็นประโยชน์ได้ไหมพระเชนก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมะได้เลยค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะ

0: สะสมปัญญาบารมี1อสงไขยแสนกัปที่จะเป็นอัครสาวกแต่กิเลสยังเต็มยังไม่ได้ดับเลยเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมมาแต่ละชาติเนี่ยชีวิตของพระสาวกแต่ละท่านนะคะอ่านดูแล้วก็เหมือนคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาที่ได้สะสมปัญญามาแม้ว่าชีวิตจะเหมือนคนอื่นเช่นบางคนท่านหนึ่งก็เป็นขอทานโรคเรื้อนนะคะสุปปพุทธกุฏฐิขอทานจะมีอะไรโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเป็นโรคเรื้อนจะหลับจะนอนก็คงจะต้องทุกข์มากเลยนะคะไม่เหมือนใครเขาแต่ใครจะรู้ว่าจะเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังพระธรรมพระฉันก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าตามการสะสมแต่ว่าชีวิตเลือกไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมที่ได้ทำไว้เนี่ยจะทำให้แต่ละชาติเป็นใครด้วยเหตุนี้นะคะชาดกคือพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะและประเสริฐที่สุดคือได้เข้าใจความจริงไม่ใช่ประเสริฐที่สุดเหมือนที่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์สมัยต่างๆแต่ว่าประเสริฐที่สุดคือสละสมบัติที่จะถึงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีค่ากว่านั้นก็คือการได้รู้ความจริงหมดเลยนะคะมีแต่บาตรจีวรไม่สวมรองเท้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะจริงๆไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นเป็นของแต่ละบุคคลบอกไม่ได้ช่วยไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเมื่อรู้ว่าใครสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะอยู่ไกลแสนไกลเสด็จไปโปรดเพื่อเขาจะได้พ้นจากความเห็นผิดซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินั้นชาติเดียวนะคะยังต่อไปอีกในแสนโกรธกับซึ่งเขามีความเห็นผิดเพิ่มขึ้นไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นการเกิดมาพบกันเป็นสหายเป็นมิตรที่ดีหวังดีต่อกันก็มีทางเดียวค่ะที่ให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตแก่กันก็คือว่าให้ความจริงให้ความถูกต้องซึ่งเป็นการที่จะประพฤติตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประพฤติแล้วดำเนินแล้วคือทรงพระมหากรุณาที่จะให้แม้คนที่อยู่ไกลแสนไกลเขาเป็นใครก็คือเขาจะได้พ้นจากการที่จะต้องเห็นผิดต่อไปอีกในสังสารวัฏ
1: กราบท่านอาจารย์ครับสภาพของอหิริกะแล้วก็อนุตตปะที่กล้าที่จะกระทำอกุศลต่างๆขณะนั้นเนี่ยอหิริกะอนุตตปาเกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเข้าใจถูกว่าขณะนั้นน่ะเป็นความไม่ละอายแล้วก็ไม่เกรงกลัวครับท่านอาจารย
0: ์อกุศลทั้งหมดนะคะมาจากความไม่รู้ค่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได้เลยเห็นก็ติดข้องทันทีแสวงหาทันทีเกิดมานี่ทำอะไรคะเกิดมาเห็นต้องชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่เกิดมาได้ยินจะไปชอบอย่างอื่นได้ไหมก็ต้องชอบเสียงหลากหลายซึ่งเป็นที่พอใจกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีกลิ่นปรากฏจะไม่ให้ติดข้องหรือเมื่อมีรสปรากฏจะไม่ให้ติดข้องหรือเป็นโลกหรือภูมิภพซึ่งเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทำให้หลงติดข้องแสวงหาความเพลิดเพลินน่าพอใจจากรูปทุกขณะทางตาเห็นแค่นี้ไม่พอค่ะต้องให้มากกว่านี้จะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาต่างๆเพราะฉะนั้นรูปก็เป็นรูปคำว่ารูปะหรือรูปเนี่ยนะคะเป็นธรรมะทุกสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากแต่แม้กระนั้นนะคะจำแนกตามความเป็นจริงเป็นใหญ่อยู่สองอย่างนะคะคือเป็นสภาพที่เกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่รู้แข็งเนี่ยเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรไม่เจ็บไม่หิวไม่โกรธเสียงก็เกิดเป็นเสียงแค่นั้นนะคะไม่เป็นเสียงได้ไหมเป็นเสียงแล้วจะให้ไม่เป็นเสียงได้ยังไงนี่คือธรรมะคือใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรธรรมะที่มีจริงเกิดจริงหลากหลายแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้พระผู้มีพระภาค

0: ทรงบัญญัติว่าเป็นรูปธรรมรูปะธรรมะรูปธรรมคือเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่เป็นแต่เป็นธรรมะซึ่งไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมเท่านั้นยังมีธรรมะอีกหนึ่งซึ่งใครก็บังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นโลกนี้ทั้งโลกก็มีสภาพธรรมะจริงๆสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเห็นเป็นอะไรคะเห็นไหมคะกำลังเห็นแล้วจะไม่รู้เลยฟังแล้วต้องรู้เห็นเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: เห็นเป็นนามธรรมครับ
0: ไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้คร
0: ับ แล้วเห็นเป็นใครหรือเปล่า
1: เห็นไม่ใช่ใครแต่เห็นเป็นเห็นครับ
0: เห็นต้องมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเสียงไม่ได้เห็นเป็นกลิ่นไม่ได้เห็นเป็นได้ยินไม่ได้เห็นเป็นชอบไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นนี่คือความเข้าใจที่เริ่มมั่นคงขึ้นว่านี่เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นเราเห็นในขณะนี้ที่เห็นหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีเราครับท่านอาจารย์มี
0: ไม่มีเราแต่มีเห็นแล้วเห็นก็ดับด้วยเหตุนี้นะคะหาเราไม่พบเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อเข้าใจแล้วจึงสามารถที่จะละคลายกิเลสได้เพราะว่าแม้ทุกวันนี้นะคะมีรูปไม่รู้อะไรเลยรูปไม่รู้ว่าใครชอบใครรักใครพอใจนะคะแต่ธาตุรู้แสวงหาสาระจากรูปคือความเพลิดเพลินจากรูปทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความเพลิดเพลินจากรูปทั้งนั้นจริงไหมค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมนี่ค่ะจากคำสองคำก็ขยายออกไปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะแต่ก็ยังไม่เท่าสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะมากเกินกว่าที่จะใช้คำใดๆได้
1: ในพระไตรปิฎกเนี่ยครับก็จะมีการแสดงถึงการแสวงหาสามอย่างคือแสวงหากามแสวงหาภพแล้วก็แสวงหาพรหมจรรย์ซึ่งพระองค์ก็ทรงแสดงว่าเป็นความเห็นผิดท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงก่อนการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็มีการแสวงหาพรหมจรรย์พระองค์ก็ทรงแสดงถึงการที่จะละการแสวงหา3อย่างด้วยอริยมรรคมีองค์8ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะยังไม่รู้อะไรเลยกามก็ไม่รู้ภพก็ไม่รู้พรหมจรรย์ก็ไม่รู้นี่เป็นเหตุที่ส่วนใหญ่นะคะจะใช้คำในพระไตรปิฎกให้คนไม่รู้พอได้ยินคำว่าพรหมจรรย์ยังไม่รู้เลยว่าพรหมจรรย์คืออะไรชวนกันไปแสวงหาพรหมจรรย์แต่ต้องรู้ค่ะไม่ใช่คิดเองว่าพรหมจรรย์คืออย่างนี้อย่างนี้ไม่คิดเองคือฟังคำทุกคำเข้าใจแต่ละคำแล้วก็ทีละคำด้วยเมื่อกี้นี้คุณวิชัยพูดถึงคำหนึ่งนะคะทีละคำนะคะกามภาษาบาลีจะออกเสียงว่ากามะหมายความถึงสภาพที่ใคร่ที่ยินดีที่ติดข้องเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปไม่มีการพอใจอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่แหละหลากหลายมากค่ะทรงจำแนกออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีธาตุรู้อะไรบ้างแต่ก่อนที่จะถึงขนาดนั้นต้องทีละหนึ่งคำธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เห็นถ้าฟังธรรมะแล้วต้องรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะมีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่ไก่ไม่ใช่งูเห็นเป็นเห็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพอใจที่จะเห็นไหมสองอย่างแล้วนะคะเห็นไหมคะพระฉันธรรมะต้องทีละคำจนกระทั่งมั่นคงกามคำแรกคือความยินดีติดข้องเมื่อมีความยินดีติดข้องต้องมีสิ่งที่ถูกติดข้องด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกติดข้องทั้งหมดใช้คำว่ากามวัตถุวัตถุคือที่ตั้งของความติดข้องกามะคือความติดข้องวัตถุคือที่ตั้งของความติดข้องจำกัดไหมว่าอะไรไม่จำกัดเลยค่ะไม่ว่าอะไรทางนั้นนะคะเว้นนิพพานอยู่ไม่ตรงนี้ ไม่อยู่แล้วจะติดข้องได้ยังไงไม่มีทางที่จะให้ใครติดข้องได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ได้ยินชื่อนิพพานก็จะไปนิพพานนิพพานอยู่ไหนเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ชวนกันไปนิพพานได้หรือฮะไปหาใครไปหาผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความเข้าใจถูกต้องกับผู้ที่ฟังเป็นปัญญาของผู้นั้นเองนะคะความไม่รู้คืออวิชชาจะถึงนิพพานได้อย่างไรเพราะแค่นิพพานคืออะไรยังไม่รู้ก็ไปหาความไม่รู้เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมลืมไม่ได้เลยค่ะฟังธรรมะทีละคำรอบรู้จึงจะสามารถเข้าใจธรรมะได้ไม่เปลี่ยนอย่างธรรมะเนี่ยจะเปลี่ยนไหมคะว่าธรรมะคืออย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยไม่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วอะไรทั้งหมดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาได้ยินก็ไม่รู้แล้วก็เก็บความไม่รู้ไว้ทุกงานศพไม่ว่าจะไปศพไหนนะคะก็ได้ยินกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆจนตายแต่ว่ารู้ได้ค่ะคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ได้จริงๆด้วยแล้วก็รอบรู้ขึ้นเมื่อเข้าใจความละเอียดขึ้นเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพูดธรรมะหลายคำนะคะจะไม่เข้าใจเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยกามภพพรหมจรรย์สามคำทีเดียวเนี่ยนะคะไม่ได้เลยค่ะต้องธาตุรู้มีหลากหลายเวลาโกรธเนี่ยยินดีไหมไม่ยินดีเพราะฉะนั้นเป็นกามหรือเปล่า
1: ไม่เป็นกามค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่ติดข้องเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกคำใหม่มาอีกคำหนึ่งละกว่าจะถึงคำว่ากามหรือว่าภพหรือว่าพรหมจรรย์ก็ต้องเข้าใจตามลำดับทีละคำเพื่อรอบรู้ค่ะช่วยให้เขาเข้าใจจริงๆอย่าให้หลงทางที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะหลงแล้วจะไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบใครก็ไม่รู้เอาคำนั้นมาพูดแต่ว่าไม่ได้ให้ความถูกต้องไม่ให้ความเข้าใจที่แท้จริงด้วยเหตุนี้นะคะความยินดีเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเริ่มขยายธาตุรู้ว่าธาตุรู้เนี่ยนะคะหลากหลายมากแต่ถึงจะหลากหลายไม่มีชื่อไม่ต้องเรียกชื่อก็ตามแต่นะคะแต่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานรู้จริงๆค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นยังไงต่างกันยังไงแหลมบ้างเขียวบ้างเหลืองบ้างนี่คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นทางตาเพราะธาตุรู้สามารถที่จะรู้แจ้งในลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดตามลำพังเองไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยซึ่งจะเกิดขึ้นมาเองนะคะแต่มีธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเห็นต้องอาศัยตาแน่นอนและต้องมีสิ่งที่กระทบตาแน่นอนแต่เฉพาะเห็นเนี่ยก็ยังมีธาตุรู้อีกประเภทหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกที่ต่างกันธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าจิตตะจะใช้คำอื่นก็ได้นะคะวิญญาณะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ปันดระก็ได้สตรีนารีผู้หญิงกุมารีหมายความถึงใครก็สิ่งเดียวกันประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยค่ะก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าใช้คำว่าจิตใช้คำว่ามโนใช้คำว่ามนัสใช้คำว่าวิญญาณนะใช้คำว่าหทยะแล้วจิตอยู่ไหนเห็นไหมคะมีแต่ชื่อถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยมีจิตแน่ๆเลยนะคะยังไม่ตายก็ต้องมีแล้วอยู่ไหนล่ะถ้ามีก็ต้องรู้ได้ว่าอยู่ไหนไม่อย่างนั้นจะบอกได้เลยค่ะว่ามีแต่อยู่ไหนไม่รู้ถูกต้องไหมคะนั่นยังไม่รอบรู้แต่ถ้ารอบรู้คือสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนมีใช่ไหมคะ อยู่ไหนกำลังเห็นเป็นจิตเพราะเป็นสภาพรู้เพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้เห็นซึ่งสภาพที่ปรากฏให้รู้ไม่ใช่จิตแต่ปรากฏเมื่อจิตกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีธรรมะสองอย่างนะคะจิตเป็นธาตุรู้แต่สิ่งที่ถูกเห็นถูกรู้ไม่ใช่จิตเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นแต่เพียงสีสันวรรณะต่างๆที่สามารถกระทบตารูปพิเศษที่อยู่กลางตาก็เป็นรูปอีกตาก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่เห็นแต่ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นและธาตุรู้มีสองอย่างเวลานี้จะไม่ปรากฏปรากฏแต่เฉพาะเห็นซึ่งเป็นจิตแต่ที่ใดที่มีจิตต้องมีธรรมะซึ่งทำให้จิตนั้นอาศัยเกิดขึ้นเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันและก็รู้ดังเดียวกันด้วยเพราะเป็นธาตุรู้จิตกำลังรู้อะไรสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตทั้งหมดซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องรู้อย่างเดียวกับจิตด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สภาพที่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีเจตสิกะแต่ภาษาไทยก็ออกเสียงสั้นๆว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นจิตรู้สิ่งใดเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็รู้สิ่งนั้นด้วยจิตแค่เห็นนะคะจิตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตพร้อมจิตในขณะที่เห็นสิ่งนั้นแหละเจตสิกนั้นทำหน้าที่ชอบหรือเจตสิกอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ชอบไม่ติดข้องเพราะฉะนั้นเจตสิกจึงหลากหลายนะคะที่เราบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีดีคือเจตสิกเพราะจิตล้วนล้วนเปล่าๆที่ไม่กล่าวถึงเจตสิกเลยนะคะเป็นปันดระเป็นสภาพที่ผ่องใสไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตจะดีชั่วตามเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตต่างขณะเพราะอกุศลจะเกิดพร้อมกุศลไม่ได้เลยเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันตรงกันข้ามกันเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมีจิตก็ต้องมีเจตสิกด้วยด้วยเหตุนี้นะคะได้ยินคำว่าธรรมะรู้จักละเพิ่มเติมได้นะคะธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้เลยทั้งสิ้นปรมัตถ์บรมยิ่งใหญ่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้รวมกับคำว่าอัตถะปรมัตถ์อัตถะธรรมะรวมกันก็เป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าธรรมะนี่ไม่มีใครเปลี่ยนได้เลยแม้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปริวิตกนะคะตรึกตรองโดยรอบว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอะไรเป็นที่เคารพหรือไม่พระองค์มีธรรมะเป็นที่เคารพเพราะเหตุว่าเปลี่ยนไม่ได้ใครก็ไปทำให้ธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นความที่ทุกคนเข้าใจจริงๆและนับบัดนี้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อมีจริงต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดคือจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกก็อาศัยจิตเกิดขึ้นพร้อมกันโดยจิตเห็นแต่เจตสิกจะชอบก็เป็นเจตสิกหนึ่งไม่ชอบก็เป็นเจตสิกอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดกับจิตทั้งหมดโดยประเภทใหญ่ๆค่ะ52ประเภทเดี๋ยวนี้มีไหมแค่นี้ค่ะถ้ามีจิตก็ต้องมีเจตสิกแต่ว่าเจตสิกประเภทไหนนะคะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีถึงแม้ไม่ใช่ฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ยังมีเจตสิกซึ่งเป็นที่อาศัยที่จะให้จิตเกิดเห็นไหมคะว่าธรรมะค่อยๆละเอียดขึ้นมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมใครจะรู้ยังไม่ถึงคำว่ากามะนะคะแต่ว่าถึงคำว่าภาวะได้ความมีความเป็นเกิดมาเป็นคนเนี่ยชอบไหมได้เห็นได้ยินไปไหนมาไหนทำอะไรคิดนึกมีความติดข้องแล้วค่ะในความเป็นเพราะฉะนั้น ความติดข้องคือกามะอีกชื่อหนึ่งคือโลภะอีกหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นนันทิราคะตัณหาทั้งหมดเป็นลักษณะอัตถะของคำว่าภาวะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเปลี่ยนไม่ได้คือต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นต้องติดข้องด้วยเหตุนี้นะคะโลภะความติดข้องเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างอื่นตามลักษณะของโลภะได้สิเนหาก็ได้ตัณหาก็ได้แล้วแต่จะว่าความติดข้องนั้นระดับไหนนะคะระดับเพลิดเพลินเป็นนันทิราคะหรือระดับที่เป็นยางใหญ่เล็กแสนเล็กสักเท่าไหร่ก็เหนียวแน่นเหลือเกินค่ะยากที่จะตัดได้นี่ก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ต้องมาจากการที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะมิฉะนั้นการศึกษาทั้งหมดไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคิดว่าเป็นเราแต่เมื่อเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะจึงรู้ว่าศึกษาธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงจากการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้พ้นจากความไม่รู้คืออวิชชาถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยนี่นะคะอวิชชาเต็มแต่พอได้ฟังเข้าใจแค่ไหนอวิชชาก็ค่อยๆลดลงไปแค่นั้นจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามลำดับนะคะและอวิชชาที่ดับหมดไม่เหลือเลยนั่นคือผู้ที่เป็นพระอรหันต์พระองค์แรกก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาซึ่งเหนือกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเกิดจากการฟังนะคะก็เป็นสาวกเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีเพียงพระองค์เดียวในสากลจักรวาล นะคะก็แสดงว่าจะมีพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เลยทีละคำนะคะไม่อย่างนั้นไม่รอบรู้ไม่รอบรู้คืออะไรเปลี่ยนละงงละจำไม่ได้ละแต่นี้ไม่ใช่เรื่องจำนะคะเรื่องเข้าใจจำมีจริงหรือเปล่าไม่รู้คิดมีหรือไม่มีกำลังจำอยู่แท้ๆก็ไม่รู้จักจำกำลังเห็นอยู่แท้ๆก็ไม่รู้จักเห็นกำลังคิดอยู่แท้ๆก็ไม่รู้จักคิดนี่คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจะเป็นวิชาต่อเมื่อรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจำมีจริงไหมคะมีเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่ตอบเฉยๆนะคะแต่เป็นธาตุรู้สภาพรู้เพราะจำต้องรู้ว่าจำอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจำสภาพจำมีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีเพราะสภาพนี้เกิดกับจิตทุกขณะมิฉะนั้นจะจำอะไรไม่ได้เลยเห็นก็แค่เห็นแต่จำไม่ได้แต่เพราะเหตุว่าขณะที่จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะนะคะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทใน7ประเภทนั้นมีเจตสิกซึ่งจำต้องจำทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นเห็นอะไรสภาพนั้นรู้สิ่งนั้นด้วยแต่รู้โดยฐานะจำมีหน้าที่จำค่ะทำอื่นไม่ได้เลยรู้สึกก็ไม่ได้ต้องจำเดี๋ยวนี้กำลังจำนี่ก็คือเริ่มเห็นว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะมีความติดข้องเป็นกามะไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกความจำก็ไม่ใช่จิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจำสิ่งเดียวกับที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงก็เป็นเจตสิกกามะคือโลภะเห็นเป็นความติดข้องหรือเปล่าคะจะรอบรู้หรือไม่รอบรู้ก็ตรงนี้ค่ะคือฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนถ้าเข้าใจนิดเดียวไม่รอบรู้แน่แต่เข้าใจจนกระทั่งเห็นไม่ใช่จำเห็นจะเป็นจำไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเปลี่ยนไหมคะชาติหน้าล่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะสิ่งที่เกิดแล้วสะสมอยู่ในจิตไม่ฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งสภาพธรรมะได้ทุกอย่างที่ได้ฟังเมื่อเป็นความเห็นถูกนะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงยังไม่ต้องพูดถึงอันอื่นก็ได้ใช่ไหมคะแค่กามให้เป็นแต่ละคำจริงๆค่ะใครไม่มีกามบ้างคะคนที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีคิดว่าน่าเกลียดนะคำนี้ไม่สุภาพเลยแต่ถ้ารู้แล้วสิ่งที่น่ายินดีพอใจทุกอย่าง สิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นก็เป็นกามเสียงก็เป็นกามติดข้องในอะไรสิ่งนั้นเป็นกามเพราะตัวกามะคือโลภะเจตสิกเป็นสภาพที่ติดข้องและสิ่งที่ถูกติดข้องเป็นวัตถุกามที่ตั้งของความติดข้องรอบรู้หรือยังสงสัยลืมไปยังไม่รอบรู้ฟังบ่อยๆมั่นคงเมื่อไหร่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือค่อยๆรอบรู้ทีละคำคำตั้งเยอะนะคะถ้าไม่รอบรู้จริงๆปนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องวิปัสสนาไม่ว่าจะพูดเรื่องฌานไม่ว่าจะพูดเรื่องปริยัติไม่ว่าจะพูดเรื่องปฏิบัติปฏิเวทะสับสนปนหมดเพราะไม่รอบรู
2: ้หนูมีความศรัทธาครูบาอาจารย์หนูก็มีกิเลสตัวหนึ่งคือตัวปกป้องไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะคุยทีนี้พอหลังจากที่ฟังเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยหนูก็ได้กล้าหาญที่จะเรียนรู้เรื่องพระธรรมวินัยซึ่งแต่ก่อนหนูขี้ขลาดมากที่จะเรียนรู้เพราะหนูกลัวว่าหนูรู้แล้วหนูจะเลิกศรัทธาเห็นความติดข้องตัวเองว่าหนูศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่รู้มากี่ชาติแล้ว
0: ขอถามนิดนึงค่ะเข้ารบใครสูงสุด
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: ค่ะมั่นคงไหม
2: มั่นคงค่ะ
0: ค่ะพระเจ้าใครเป็นผู้ที่ควรนับถืออย่างยิ่ง
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: จะเป็นคนอื่นได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะพระเจ้าทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือทางที่จะให้เข้าใจถูกต้อง
2: ค่ะ
0: ในสิ่งที่มีเป็นปัญญาของผู้นั้นเองค่ะเป็นมรดกที่ล้ำค่าในชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสจะได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกคนในครั้งเกิดแล้วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปและจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ความเห็นที่สะสมไว้เมื่อผิดก็จะติดตามไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะคะตรัสเรื่องมิจฉามรรคและสัมมามรรคเพราะเหตุใดด้วยพระมหากรุณาที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสเรื่องมิจฉามรรคซึ่งตรงกันข้ามกับสัมมามรรคคนก็เข้าใจผิดคิดว่าที่ทำนั้นถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะมิจฉามรรค8สัมมามรรค8ทรงแสดงไว้จนถึงสัมมัตตะมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติเมื่อปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็เลยเข้าใจว่าปัญญาเกิดแล้วแต่เมื่อผลทางผิดสิ่งที่คิดว่ารู้ก็คือรู้ผิดเป็นมิจฉาญาณะและเมื่อรู้ผิดก็เข้าใจว่าพ้นแต่ว่าพ้นผิดเพราะเหตุว่าไม่รู้จักกิเลสไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงซึ่งตรงกันข้ามกับสัมมามรรคแล้วเรานี่ค่ะเกรงใจใครครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณแน่นอนไม่ใช่แต่เฉพาะในทางหนึ่งทางใดตั้งแต่เด็กมาเราก็เริ่มมีครูละพ่อแม่ก็เป็นครูที่สอนเราให้นั่งให้นอนให้เดินให้พูดให้อะไรทั้งหมดนะคะจนกระทั่งเข้าโรงเรียนก็มีผู้ที่มีคุณผู้มีคุณเป็นผู้มีคุณเปลี่ยนคุณไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ความดีเป็นความดีเปลี่ยนไม่ได้ความถูกเป็นความถูกความผิดเป็นความผิดต้องเป็นผู้ตรงส่วนคุณนะคะก็ต้องเป็นคุณส่วนผิดก็จะให้เป็นถูกไม่ได้และเมื่อเป็นผู้ที่เข้าใจถูกแล้วนะคะจะให้คนอื่นเข้าใจผิดไหมหรือว่ามีความหวังดีนะคะไม่คิดถึงตัวเราเองใครจะรักใครจะชังไม่สำคัญเลยความถูกต้องกับความผิดสำคัญกว่าถ้าเข้าใจสิ่งที่ถูกแล้วนะคะจะกล้าพูดคำที่ถูกด้วยความหวังดีที่จะให้เขาเนี่ยได้พิจารณาไตร่ตรองจะไม่ชอบจะไม่เชื่อจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีศัตรูเพราะเหตุว่าเราหวังดีจะมีศัตรูได้อย่างไรทุกคำเป็นคำจริงสนทนาได้เข้าใจได้ประโยชน์สูงสุดคือผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้ตรงต่อไปในชาติต่อไปด้วยแล้วเราจะให้เขาเกิดโทษไม่ให้เขาเข้าใจให้เขาเข้าใจผิดไปหรือถ้าอย่างนั้นเราก็ดีหรือเปล่าก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นส่วนการที่ผู้หนึ่งผู้ใดมีคุณก็เป็นส่วนคุณครูบาอาจารย์ก็มีคุณแต่ถ้าจะให้เราทำผิดเราทำไหม
2: ไม่ทำแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะซึ่งไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็เข้าใจว่าเขามีคุณต่อเราเขาให้เราทำอะไรเราก็จะทำเป็นการตอบแทนคุณต้องทำสิ่งที่ถูก พราะเหตุว่าเป็นโทษเพิ่มขึ้นอีกทั้งเขาและเราถ้าเราตอบแทนคุณโดยการทำสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ถูกเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราและก็เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วย คือคำพูดที่ผิดการกระทำที่ผิดทุจริตทุกอย่างก็จะมีคนเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มั่นคงนะคะในธรรมะว่าถูกคือถูกผิดคือผิดดีคือดีชั่วเป็นชั่วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆว่าต้องเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นครูอาจารย์ท่านมีความเห็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีความเห็นอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับท่านแต่เป็นความถูกต้องถ้าเราสามารถซึ่งก็คงยากที่จะทำให้ท่านได้ยินได้ฟังบ้างแต่ว่าคงมีโอกาสบ้างบางโอกาสตามกาลที่สมควรต้องเป็นผู้ที่รู้จักบุคคลนะคะแล้วก็รู้จักเวลาด้วยและรู้จักว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมเพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าคำดีเป็นคำชั่วสำหรับผู้ที่ไม่เห็นไม่เข้าใจในคำที่ดีนั้นเขาต้องโกรธเขาต้องว่าผิดเขาต้องว่าไม่เคารพหรืออะไรนะคะแต่คำจริงถูกหรือผิดเปลี่ยนคำจริงไม่ได้และวันหนึ่งก็คงสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองอย่างคุณเป็นต้นก็ได้ผ่านมาแล้วแล้วก็ได้เริ่มเข้าใจได้ยินได้ฟังว่าคำจริงคืออะไรก็เป็นคู่ที่มั่นคงต่อคำที่ถูกต้องซึ่งเป็นคำจริงก็จะไม่กลับไปหาคำที่ไม่จริงก็เป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมก็เป็นผู้ที่หวังดีนะคะแล้วก็แทนคุณด้วยความดีด้วยความถูกต้องไม่ใช่แทนคุณใครด้วยความร้ายความชั่วเพราะคุณคือความดีจะเอาการกระทำร้ายทำชั่วไปตอบแทนคุณไม่ได้การจะตอบแทนคุณก็คือว่าต้องแทนด้วยความดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเข้าใจธรรมะไม่ต้องเดือดร้อนเลยค่ะเพราะความดีไม่เดือดร้อนความเข้าใจธรรมะก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างสะสมมาต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะพระธรรมทำให้ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริงต่อความถูกต้องเมื่อมีโอกาสได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้จักว่าเป็นใครแล้วเราเป็นใครสามารถที่จะเข้าใจคำของพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้หรือเปล่าพูดคำเดียวกันนะคะแต่คนที่พูดมีปัญญากับคนที่ฟังไม่มีปัญญาคำเดียวกันก็เข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเราเป็นใครเคารพสูงสุดคือฟังด้วยความเคารพไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือความเคารพในพระรัตนตรัยตรงกับที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีคนอื่นเป็นที่พึ่ง
3: กราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านนะคะกรณีถ้าเกิดสมมติว่าสมาธิเรารู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะคะแต่สมาธิเนี่ยในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็ตามก็เชื่อว่าการทำสมาธิเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีขึ้นร่างกายดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยหรือว่าอะไรต่างๆถ้าทำสมาธิอย่างเช่นคนป่วยทำสมาธิเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นเหมือนคนป่วยต้องออกกำลังกายอะค่ะอาจารย์อย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่ผิดไหมคะถึงแม้จะทำเป็นมิจฉาสมาธิก็ตามอะค่ะ
0: ค่ะไม่มีใครถือต่างคนต่างถือคนนี้ถือว่าอย่างนั้นคนนั้นถือว่าอย่างนี้แต่สมาธิคืออะไร
3: สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอะค่ะ
0: จิตเป็นสภาพรู้นะคะเป็นใหญ่เป็นประธานขณะที่เห็นจิตเห็นขณะที่คิดก็ต้องมีจิตและเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่พูดว่าสมาธินั่นน่ะเป็นอะไร
3: สมาธิเป็นเจตสิกค่ะ
0: ค่ะคืออะไร
3: เป็นเอกคตาเจตสิก
0: ค่ะก็มีชื่อมากนะคะหมายความว่าฟังมาแล้วเยอะพอสมควรนะคะแต่สำหรับทั่วๆไปเนี่ยก็ให้ทราบว่านะคะจิตกับเจตสิกต่างกันแล้วคำว่าสมาธิเนี่ยหมายความถึงอะไรก่อนที่จะรู้ว่าเป็นเจตสิกอะไร
3: สมาธินี่หนูเข้าใจว่าเป็นเจตสิกชนิดนึงที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ว่าเท่าที่เคยฟังมาก็คือปกติแล้วสมาธิก็มีอยู่ในจิตทุกขณะอยู่แล้ว ก็คือเกิดร่วมกับจิตทุกขณะแต่มันเป็นสมาธิที่ไม่ได้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหรือว่าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานพอเพียงอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเจตสิกนี่หลากหลายมากค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกนี้นะคะคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เกิดกับจิตทุกขณะแสดงว่าที่จิตเกิดขึ้นแล้วมีอารมณ์ได้หนึ่งอารมณ์ก็เพราะเจตสิกนี้แหละที่เมื่อตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวนะคะจิตก็ต้องรู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นจิตที่ใช้คำว่าสมาธิมีเอกคตาหรืออะไรก็ตามที่คุณหมอกล่าวถึงนะคะหมายความว่าถ้ากล่าวแล้วโดยสภาพธรรมะเนี่ยเป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ต้องเข้าใจทีละขั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตขณะไหนก็ตามอย่างขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจิตเกิดขึ้นเห็นมีเอกคตาเจตสิกเอกก็หนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยและอย่างน้อยที่สุดจะมีเจตสิก7ประเภทน้อยมากเลยค่ะนอกจากจิตที่มีเจตสิกเกิด7แล้วนะคะซึ่งมีเพียง10จิตอื่นทั้งหมดมีเจตสิกมากกว่านี้นี่ค่อยๆเริ่มเห็นว่าทุกวันเนี่ยนะคะต่างกันไปแม้แต่จิตก็บางประเภทมีเจตสิกเกิดน้อยบางประเภทก็มีเจตสิกเกิดมากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะมีเอกคตาเจตสิกซึ่งใช้คำว่าสมาธิเนี่ยไหม
3: มีค่ะ
0: เพราะอะไร
3: มีเพราะเกิดกับจิตทุกดวง
0: เพราะเจตสิกนี้นะคะต้องเป็นปัจจัยให้จิตทุกดวงเกิดขึ้นที่จะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่ว่าจิตเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้มรสตั้งมั่นสั้นๆเพียงแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏความตั้งมั่นนานๆพอที่จะใช้คำว่าสมาธิที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสมาธิก็หมายความว่าจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแหละสิ่งเดียวนั่นแหละบ่อยๆนานๆไม่ไปรู้อย่างอื่นเลยจนกระทั่งลักษณะของสภาพของสมาธิปรากฏที่มีคำว่าเอกคตาเจตสิกและมีคำว่าสมาธิด้วยสมาธินั้นคืออะไรมาจากไหนก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งตั้งมันในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวบ่อยๆจนกระทั่งปรากฏว่ามั่นคงในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีสมาธิไหมเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆค่ะมีเจตสิกแน่ที่ชื่อว่าเอกคตาเจตสิกเพราะเหตุว่าเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งและเมื่อเกิดกับจิตทุกดวงไม่ว่าจิตอะไรทั้งหมดจะเกิดจะตายจะเห็นจะได้ยินจะคิดจะนึกทั้งหมดนะคะต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยโลกุตระจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์มีเอกคตาเจตสิกไหมคะมีวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเจตสิกนี้ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทไม่ว่าจิตอะไรทั้งนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ทั้งนั้นก็ต้องมีเอกคตาซึ่งทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์นั้นทีละหนึ่งขณะสั้นไหมหนึ่งขณะสั้นมากไม่ปรากฏลักษณะที่เราเรียกว่าสมาธิแต่เมื่อไหร่ที่ตั้งมั่นนานๆนะคะจะใช้คำว่าทำสมาธิหรือว่าจิตเป็นสมาธิรู้ได้เลยค่ะว่าจิตนั้นตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ของสมาธินั้นบ่อยๆจนกระทั่งปรากฏว่านานเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสมาธิไหม
3: สำหรับหนูคิดว่าตั้งมั่นในการฟังอะค่ะตอนฟังท่านอาจารย์หนูก็คือคิดว่ามีสมาธิที่ปรากฏนานพอสมควร
0: ฟังทีละคำใช่ไหม
3: ฟังทีละคำค่ะ
0: แล้วก็เห็นด้วยขณะที่เห็นก็ไม่ใช่ขณะที่ฟังใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หมายความว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวฟังใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวชอบทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของอาการที่ปรากฏของสมาธิหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามทุกคำถามเพื่อตอบเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยคิดอะไรและเข้าใจแค่ไหนไม่อย่างการสนทนาไม่มีประโยชน์เลยค่ะเหมือนเดิมคือคิดยังไงมาก็เหมือนอย่างนั้นแต่ว่าการสนทนากันก็ทำให้ได้เพิ่มเติมไตรตรองว่าได้ยินคำว่าเอกคตาเจตสิกหมายความถึงเจตสิกหนึ่ง แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันต่างกันจึงมีชื่อต่างๆกันเจตสิกนี้เรียกว่าโลภะเจตสิกนั้นเรียกว่าเวทนาหรือความรู้สึกเจตสิกนั้นเรียกว่าสัญญาหรือความจำเจตสิกนี้คือเอกคตาคือสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งต่างกันเป็น52ประเภทปะปนกันไม่ได้เลยเกิดพร้อมกันได้แต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันไม่ใช่รวมกันเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ละเอกคตาเจตสิกเนี่ยเป็นชื่อของเจตสิก1ประเภทใน52ซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะขณะเห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะกับจิตเห็น
3: มีค่ะ
0: ขณะได้ยินมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหม
3: มีค่ะ
0: ขณะที่กำลังจำมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
3: มีค่ะ
0: ทั้งหมดเลยนะไม่ขาดเลยตั้งแต่เกิดจนตายมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะเพราะจิตเกิดดับเร็วมากเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสมาธิไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีจึงไปทำสมาธิกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีจึงทำเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกต้องเป็นเอกคตาเจตสิกแต่สมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตที่รู้อารมณ์เดียวอารมณ์นั้นเฉพาะอารมณ์นั้นบ่อยๆไม่ไปที่อารมณ์อื่นมากจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าจะกล่าวถึงการที่จะให้จิตตั้งมั่นที่เป็นกุศลที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีอารมณ์มากไม่มีเสียงต่างๆมารบกวนเพราะเหตุว่าเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะอย่าเพิ่งกระโดดข้ามไปจากนี่ไปนั่นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยจริงๆไม่เข้าใจจริงๆเพียงได้ยินได้ฟังแล้วก็สับสนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็มีความเข้าใจว่าขณะเนี้ยเห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีอาการลักษณะของสมาธิปรากฏไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าบ่อยๆที่เดียวมีไหม
3: มีค่ะ
0: ชื่อว่าขณิกะสมาธิเพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะยังไม่ตั้งมั่นที่จะปรากฏอาการของสมาธิที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นอย่างเราบอกว่าอย่าพูดนะกำลังคิดเรื่องนี้จะได้มีสมาธิแสดงว่าต้องการคิดเฉพาะเรื่องนั้นไม่ต้องการเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะให้มั่นคงให้มั่นคงในอารมณ์นั้นก็ใช้คำว่าสมาธิหรือบางคนก็บอกว่าแหมมาพูดก็เลยทำให้เสียสมาธิกำลังเป็นสมาธิหรือทำสมาธิอยู่พวกนี้ค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เพราะไม่รู้ความละเอียดยิ่งซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ชัดเจนเข้าใจเราๆเวลานี้ก็เข้าใจเราๆเพราะว่าจิตเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็เลยไม่รู้ว่าสภาพรู้คืออย่างไรมีแต่เสียงมีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้แต่ตัวจิตที่เกิดดับไม่รู้รู้ว่ามีแต่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้คุณหมอเข้าใจสมาธิแล้วนะคะเชิญพูดถึงสมาธิที่คุณหมอต้องการ
3: ขณะที่หนูฟังธรรมจากท่านอาจารย์อยู่เนี่ยฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถือว่ายังไม
0: ่ถือคืออะไรก่อนถือเป็นความจริงหรือเปล่า
3: ทุกอย่างเป็นความจริง
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอว่าถือว่าเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่า
3: เป็นความจริงค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นความคิดถ้าจริงแล้วไม่ต้องถือเพราะจริงเพราะฉันรู้จริงหรือเปล่าลึกถือว่าจริงแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะฉันแต่ละคำเนี่ยต้องชัดเจนนะคะคุณหมอถือว่ามีจิตหรือเปล่า
3: ไม่ถือว่าค่ะมีจริงๆ
0: ค่ะเพราะจิตมีจริงๆคุณหมอถือว่าเอกคตาเป็นสมาธิหรือเปล่า
3: ไม่ถือว่าค่ะ
0: ค่ะเพราะฉันก็มีการที่ว่าถ้าเราถือว่าเนี่ยแปลว่าเรายังไม่มั่นคงเลยเพียงแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าถือว่าตลอดนะคะเขาถือว่าเป็นอย่างนี้เขาถือว่าโลกไม่เที่ยงโลกนะ ต่เขารู้จักโลกหรือยังพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะรู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นสมาธิที่คุณหมอต้องการสมาธิอะไรคะ
3: เวลาฟังท่านอาจารย์พูดเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็พิจารณาไต่ตองแล้วก็กลับมาฟังเป็นคณิกะสมาธิไหมคะ
0: จะใช้ชื่อหรือว่าไม่ใช
3: ่ค่ะ
0: เพราะว่าชื่อทำให้ติดใช่ไหมคะตอนนี้ก็โลภะมาแล้วไม่เคยรู้ตัวเลยนะคะโลภะเนี่ยครองบ้านครองเรือนอยู่กับใจมาตลอดนานแสนนานอุปมาเหมือนช่องว่างอากาศธาตุที่ขั้นอยู่ระหว่างกลาปะสิ่งที่เล็กที่สุดที่แยกออกอีกไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็ถึงแม้อยู่ในห้องก็มาได้ทางอากาศตราบใดตรงไหนยังมีอากาศโลภะก็ยังที่จะมาได้แสดงเห็นว่าประมาทโลภะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่อยากจะใช้ชื่อเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เลยก็เจตสิกก็ตั้งหลายเจตสิกก็จำเป็นบ้างที่จะต้องเริ่มรู้จักเจตสิกแต่ละหนึ่งโดยชื่อต่างๆเริ่มเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้กว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมหรือถ้าฟังเพียงผิวเผินนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระองค์ไม่เผินค่ะถ้าเผินไม่ใช้คำว่าตรัสรู้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดพระเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วนะคะที่พูดว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทแล้วแต่ว่าจะตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดนานหรือไม่นานถ้าตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดนานก็พูดกันว่ามีสมาธิคนนั้นมีสมาธิไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่พออยากจะทำให้มันมากขึ้นอีกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องรู้ว่าสมาธิมีกี่ประเภทมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีถ้าไม่รู้ก็เป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนเพราะไม่รู้จะเป็นสัมมาสมาธิได้อย่างไรจะเป็นสัมมาสมาธิต่อเมื่อปัญญารู้จึงเป็นสัมมาสมาธินี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ทำให้เราหลงคิดว่าเข้าใจแล้วหลงคิดว่าทำแล้วแต่ผิดแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าถูกคืออย่างไรคงไม่ลืมนะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อได้มีโอกาสได้ฟังและได้เข้าใจแต่ถ้าไม่ได้ฟังเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้ฟังเลยไม่ได้เข้าใจเลยสักคำแล้วก็บอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้ได้แต่พูดแต่ไม่รู้ว่ารัตนะคืออะไรการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะใครรู้ได้ว่าอีกนานเท่าไหร่เย็นนี้เท่านั้นก็ได้พรุ่งนี้เท่านั้นก็ได้เดือนนี้เท่านั้นก็ได้ปีนี้เท่านั้นก็ได้หรือแม้ขณะต่อไปก็ได้หมดความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยสิ้นเชิงไม่เหลือเลยค่ะไม่มีจะไปหาที่ไหนค้นคว้าในสามโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเดรัจฉานโลกนรกสวรรค์ที่ไหนไม่มีอีกเลยนะคะเพราะธรรมะมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วเรายังยึดติดมั่นในความที่เป็นคนนี้โดยการยึดถือว่าเป็นเราจะต้องไม่ผิดแล้วไม่แก้ไขหรืออะไรอย่างเนี้ยแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดมาเพราะว่าต่อไปนะคะไม่ใช่เราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้ค่ะสะสมสืบต่อที่จะเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วแต่นะคะจะเป็นสัตว์ประเภทไหนนรกสวรรค์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักคนก่อนเลยสักนิดจำอะไรก็ไม่ได้แต่ก็ติดมั่นละในความเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นอวิชชาและโลภะเนี่ยค่ะก็นำไปในสู่ทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่เป็นโทษในสังสารวัฏตลอดไปไม่สิ้นสุดก็เป็นโอกาสที่ว่าเมื่อมีโอกาสจะได้ฟังคำไหนนะคะขอให้เข้าใจจริงๆเพราะว่าคำนั้นวาจาจริงทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นเริ่มจากสมาธิที่คุณหมอต้องการเลยนะคะ
3: สมาธิที่ต้องการเนี่ยก็คือสำหรับผู้ป่วยอะค่ะ มีการศึกษาวิจัยว่าการตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแน่วแน่นานๆเพียงพอเนี่ยจะทำให้การจัดเรียงตัวของโมเลกุลของน้ำหรือว่าอะไรก็ตามหรือทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นสดใสขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นไปเพื่อสุขภาพเหมือนการออกกำลังกายอะค่ะว่าทำไมคนเราถึงต้องออกกำลังกายก็เช่นเดียวกับสมาธิเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิไหมคะในการทำสมาธิค่ะ
0: คุณหมอจะรักษาร่างกายซึ่งเป็นรูปหรือคุณหมอจะรักษาจิต
3: กรณีทำสมาธิคือรักษาร่างกายค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความตั้งใจของคุณหมอนะคะต้องการจะรักษาร่างกายใช่ไหมคะคุณหมอรู้จักร่างกายหรือยังถึงที่สุดหรือยังถ้าถึงที่สุดใครรู้
3: รู้ไม่ถึงที่สุดค่ะ
0: ค่ะถ้าถึงที่สุดใครรู
3: ้คงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: คงอีกแล้วเดี๋ยวคงเดี๋ยวถือแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องไม่ใช่คงเพราะเดาเองและไม่ใช่ถือเพราะคิดเองแต่เมื่อมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือฟังคำเข้าใจเคารพจริงๆว่าคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณหมอรู้จักร่างกายถึงที่สุดหรือยังเพราะฉะนั้นในทางวิชาการใดๆก็ตามนะคะแม้แต่ที่คุณหมอศึกษาทางแพทย์มีความรู้ทางแพทย์ก็ต้องรู้ว่าไม่ถึงความรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็รักษาได้เพียงกายแต่ใจของคนที่หายแล้วเหมือนเดิมไหมเพิ่มกิเลสขึ้นหรือเปล่าสามารถที่จะมีความรู้หรืออะไรก็ตามที่จะรักษาจิตไม่ใช่เพียงกายซึ่งถ้าคุณหมอทราบนะคะจะรู้ว่ารูปที่กายเนี่ยที่เกิดจากกรรมก็มีที่เกิดจากจิตก็มีที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนนะคะก็มีที่เกิดจากอาหารที่รับประทานก็มีเพราะฉะนั้นเท่าที่สามารถจะรู้ได้คือรู้จากอาหารและอุตุแต่ไม่สามารถที่จะรู้ถึงรูปที่เกิดจากกรรมและรูปที่เกิดจากจิตเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับการที่จะได้ให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งซึ่งพระอรหันตธรรมมาสัมเจ้าก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะก็มีแต่เกิดตายและเพิ่มความไม่รู้มากขึ้นเพิ่มความติดข้องมากขึ้นถ้าพระองค์ไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะที่จะทำให้พ้นจากทุกข์แท้จริงได้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยสัตว์โลกได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างคนไข้เจ็บหนักยังไงต้องตายแพทย์ก็ช่วยไม่ได้แต่ธรรมะช่วยได
3: ้สำหรับเรื่องของธรรมะที่ช่วยรักษาจิตใจหนูเชื่อว่าอันนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ
0: ทั้งคนป่วยและคนไม่ป่วย
3: ค่ะ
4: จ้ะครับเพราะทุกคนเป็นโรคจิตกันอยู่ทุกคนนะครับท่านจ้ะ
0: ค่ะแต่ขอโทษสักนิดหนึ่งนะคะคุณหมอรักษาคุณหมอเองหรือเปล่าค่ะรักษาใจของคุณหมอด้วยหรือเปล่าหรือคิดแต่จะรักษาคนอื่น
3: รักษาใจด้วยการฟังพระธรรมค่ะอาจารย
0: ์ค่ะรักษาได้ใช่ไหมคะ
3: คิดว่าขณะที่ฟังอยู่รักษาได้ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าคนไข้อาจไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สนใจเฉพาะผู้ที่เห็นประโยชน์เท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาใจตนเองได้แต่คุณหมอก็เพียงแต่รักษาโรคภายนอกนะคะร่างกายแต่ใจของเขาเนี่ยคุณหมอรักษาได้ไหมแม้แต่ใจเราเองใช่ไหมคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะต้องเฉพาะแต่ละเรื่องถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิทั่วไปที่ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ไปใช้ในการรักษาโรคบ้างอะไรบ้างนั้นน่ะไม่ใช่ตามพระพุทธศาสนาเพราะทั้งหมดนั้นเมื่อเกิดจากความไม่รู้ก็เป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดต้องแยกกันต่อให้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะข้าวก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะรับประทานข้าวก็ไม่เป็นโรคถ้าข้าวนั้นไม่เสียไม่บูดใช่ไหมคะแต่ว่านั่นก็คือว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าสมาธิที่ชาวโลกรู้จักเข้าใจกันก็ไม่ใช่สมาธิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสมาธิต้องมีสองอย่างมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้จัก ธรรมะเดี๋ยวนี้จริงๆนะคะขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ในการแพทย์หรือในอะไรทั้งสิ้น
3: อาจารย์คะสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นหรือกรณี
0: สัมมาคืออะไร
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วผิดแล้วไม่รู้ถูกต้องได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นมิจฉาเมื่อไม่รู้และผิด
3: ค่ะคือในอัตภาพนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นอัตภาพที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่าชาติไหนๆก็ตามคือกรณีที่เราอยากที่จะอยู่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะหากทำสมาธิร่วมด้วยเพื่อรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ได้นานที่สุดที่จะได้ศึกษาธรรมะแบบนี้ถูกหรือผิดคะ
0: ทำไมคนอายุสั้นคะคุณหมอ
3: เป็นตามกรรมค่ะ
0: ค่ะเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะสักคำหนึ่งอย่างถูกต้องมั่นคงเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่สามารถที่จะมาแลกกับความเข้าใจอันนี้ได้เมื่อไหร่ที่รู้สึกอย่างนี้นะคะเมื่อนั้นเห็นคุณของพระธรรมแล้วก็จะทำให้เห็นประโยชน์ของการที่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและเวลาฟังครั้งแรกเนี่ยเหมือนจะเข้าใจได้หรือจะรู้ความจริงตรงอย่างที่ได้ฟังหรือแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมตามที่ได้ตรัสรู้แล้วและได้อนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นความเข้าใจจากคำแรกครั้งแรกก็เป็นพื้นฐานที่จะให้ได้เข้าใจเพิ่มเติมมั่นคงขึ้นจนกระทั่งเกิดมาตลอดชาติหนึ่งชาติเนี่ยนะคะเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วจะไม่เอาอะไรมาแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมีค่ากว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด
1: ขอกล่าวในเรื่องของเพียรชนะนะครับเพราะว่าเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตธรรมะประการหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิตโดยไม่ขาดเลยนะครับก็คือเอกคตาเจตสิกนะครับก็คือเป็นเจตสิกธรรมที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะเหตุว่าจิตเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรู้อารมณ์ทีละหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อารมณ์ได้หลายๆอารมณ์ในขณะเดียวกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงนะครับที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตทุกขณะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดกับจิตประเภทใดนะครับถ้าหากว่าเกิดร่วมกับอกุศลนะครับก็ตั้งมั่นในทางที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดกับสภาพจิตที่ดีงามนะครับก็ตั้งมั่นในทางที่ดีทีนี้น่าพิจารณานะครับว่าขณะที่มีความจดจ้องหรือว่ามีความตั้งใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอย่างเช่นบางท่านก็มีความอุตสาหะที่จะกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้วยความต้องการขณะนั้นก็มีสมาธิที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานๆนะครับด้วยความเป็นอกุศลซึ่งก็เป็นสภาพธรรมที่มีจริงๆนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นไปกับกุศลนะครับสมาธิในขณะนั้นก็ตั้งมั่นในทางที่เป็นกุศลซึ่งก็จะตรงข้ามกันกับอกุศลอย่างสิ้นเชิงนะครับขณะที่มีความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับขณะนั้นก็เป็นสมาธิสั้นๆที่เรียกว่าคณิกสมาธิแต่ว่าเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเป็นไปพร้อมกับปัญญาที่เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังเรื่องของเอกคตาเจสิกจนกระทั่งอธิบายถึงความละเอียดว่ามีความตั้งมั่นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นสมาธินะครับก็คือแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ใครๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้ครับ
0: ฟังแล้วเป็นไงคะไม่ว่าจะกล่าวถึงชวนะไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรก็ตามนะคะไม่เข้าใจเพราะว่ายังเพิ่งที่จะได้ยินคำว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างหมดเลยแต่หลากหลายมากนะคะแต่ที่แบ่งตามลักษณะของธรรมะใหญ่ๆก็คือว่าธรรมะประเภทหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรคือรูปธรรมแค่นี้ค่ะก็ยังต้องเข้าใจคำว่ารูปกับธรรมะให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใช้ภาษาอย่างยุคนี้นะคะคิดแล้วยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยแต่ก็ใช้ภาษาธรรมะนี่ก็แสดงเห็นถึงความสับสนของการที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำ ราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจจริงๆได้นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นด้วยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมากมายหลากหลายแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรมีตัวอย่างเห็น

มีตาก็หลับตาลืมตาไม่ได้เพราะว่าไม่มีจิตที่เกิดกับรูปคือคนตายทันทีที่ไม่มีจิตเกิดที่รูปรูปนั้นนะคะก็คือแสดงความเป็นรูปว่าไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่จะรู้ว่าลักษณะรู้หรือธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เกิดแล้วต้องรู้เช่นกำลังเห็นขณะนี้ค่ะจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้จะบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ก็มีสิ่งที่ปรากฏเพียงแต่ว่าไม่ได้เรียกชื่อว่าอะไรแต่ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นในขณะที่เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ทำให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าเป็นนกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เราก็บอกว่านั่นคือเป็นบุคคลเพราะว่ามีจิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างประเภทไปแต่ถ้าเป็นโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วน้ำพวกนี้ก็เป็นแต่เพียงรูปไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็มีมากมายสภาพที่ไม่รู้ก็มีมากแต่น้อยกว่าสภาพรู้แสดงให้เห็นว่าโลกเป็นไปตามกำลังของธาตุรู้คือจิตถ้าไม่มีจิตเลยทุกอย่างก็เป็นแค่ต้นไม้ใบหญ้านะคะแต่ยิ่งกว่านั้นมากกว่านั้นก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ก็ทำให้มีบ้านมีเครื่องจักรมีอะไรอะไรมากมายตามความคิดในขณะนั้นขอให้เข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อเรารู้มากๆเราเข้าใจคำนี้หรือคำนั้นแต่ฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะเพิ่มความเข้าใจว่าไม่ใช่เรายิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีจริงๆแต่มีก็ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยฟังแค่นี้ค่ะพอที่จะสละละความเป็นเราได้ไหมฟังแค่นี้ค่ะเพราะว่าต้องคิดก่อนใช่ไหมคะถ้าไม่คิดก็ตอบไปได้ยังไงล่ะก็ต้องคิดทบทวนให้แน่ใจว่าคำตอบคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะได้รับคำถามหรือมีคำถามอะไรก็ขอให้รู้ว่าคำถามนั้นมีประโยชน์แน่พอกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วเราเข้าใจสิ่งที่มีจริงพอที่จะตอบได้ไหมหรือว่ายังต้องฟังต่อไปอีกถึงจะตอบได้เพราะฉะนั้นความคิดของเราจากการที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายได้ยินคำว่านิพพานได้ยินคำว่ากิเลสได้ยินคำว่าโลกุตระได้ยินคำว่าศรัทธาแล้วอะไรไม่รู้เลยถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆอย่างละเอียดอย่างรอบคอบนะคะเราก็เข้าใจผิวเผินหรืออาจจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่เพิ่มขึ้นเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าธรรมะนั้นๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่ามีลักษณะที่หลากหลายมากเช่นจิตไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นได้ยินก็เป็นธาตุรู้เสียงคิดนึกก็เป็นธาตุที่รู้เรื่องราวเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีรูปร่างเลยเกิดขึ้นรู้คิดดูค่ะเกิดขึ้นแล้วมีสิ่งที่ถูกรู้ทำให้เกิดความคิดต่างๆมากมายและสภาพธรรมะทุกอย่างไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมนะคะเกิดเองไม่ได้อยากจะเกิดก็เกิดไม่ได้แต่เพราะอาศัยสิ่งที่มีนั่นแหละอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉันจะไม่มีสภาพธรรมะใดที่เกิดเพียงหนึ่งโดยไม่มีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแม้แต่รูปนะคะมหาภูตรูปธาตุดินปฐวีธาตุก็อ่อนด้วยแข็งนะคะธาตุไฟเตโชธาตุเย็นหรือร้อนธาตุลมวายโยธาตุก็ไหวก็มีตึงก็มีธาตุไฟเย็นก็มีร้อนก็มีธาตุดินอ่อนก็มีแข็งก็มีธาตุน้ำไม่ใช่น้ำที่ดื่มแต่ว่าเป็นธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบธาตุที่อยู่ร่วมกันนะคะให้แยกจากกันไม่ได้เลยนี่ก็คือว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดเพียงหนึ่งแต่ปรากฏเพียงหนึ่งจริงแต่ว่าที่ปรากฏนั้นยังมีอย่างอื่นที่เกิดร่วมด้วยซึ่งไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นคือเข้าใจตามลำดับสิ่งที่มีเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นต่างเป็นสองประเภทคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็มีเป็นรูปธรรมสภาพที่รู้ก

0: ก็เป็นนามธรรมนะคะต่อไปจะมีความหมายอื่นอีกของคำว่านามแต่ว่าขั้นต้นการศึกษาต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นคำถามเรื่องต่างๆที่เราเคยได้ยินมานะคะจะมีคำตอบตรงให้ชัดเจนทั้งหมดทีเดียวไม่ได้อย่างน้อยก็เพียงแค่ได้ยินมาบ้างนะคะเช่นสมาธิความตั้งมั่นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เราชินกับคำว่าสมาธิแต่รู้จักสมาธิหรือเปล่าหรือว่าสมาธิเป็นเราและเมื่อไหร่ล่ะที่เราบอกว่าเรามีสมาธิถ้าเราวิ่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะเล่นฟุตบอลมีสมาธิไหมคะก็แล้วแต่จะตอบแต่ถ้าวิ่งเล่นสนุกสนานกันเนี่ยมีสมาธิไหมตอบนั้นถูกหรือผิดเห็นไหมคะอะไรจะเป็นเครื่องชี้ว่าถูกหรือผิดเพราะเรายังไม่รู้จักสมาธิว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมแน่นอนและจิตก็เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเช่นกำลังเห็นนี่เป็นจิตแต่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทไม่ปรากฏในขณะที่กำลังเห็นขณะที่ได้ยินก็มีจริงๆเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินสภาพที่รู้เสียงนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เสียงซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นจิตแต่ก็มีเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกคิดว่ามีแต่จิตไม่ได้รู้ว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เมื่อได้ฟังธรรมะเข้าใจความหลากหลายของจิตนะคะก็รู้ว่าที่จิตหลากหลายเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างประเภทเป็นจิตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะมั่นคงขึ้นเท่าที่สามารถจะรู้ได้ตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นได้ยินแต่ชื่อต้องรู้ก่อนนะคะว่าคืออะไรเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นรูปได้ไหมอันนี้คงไม่ต้องคิดนานใช่ไหมคะรูปเป็นสมาธิได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างนะคะคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นนามธรรมอะไรที่เป็นสมาธิก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ค่อยมีความรู้เพิ่มขึ้นและสำหรับสมาธินี่ก็ได้แก่เจตสิกหนึ่งไม่ได้เรียกว่าสมาธิเจตสิกเห็นไหมคะต่างละแต่เราได้ยินคำว่าสมาธิชินกับคำว่าสมาธิแต่เวลาเป็นเจตสิกเราไม่ได้เรียกว่าสมาธิเจตสิกเพราะเหตุว่าลักษณะของสมาธิไม่ได้ปรากฏแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะเป็นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์เมื่อเกิดกับจิตใดนะคะจิตต้องมั่นในอารมณ์เดียวเพราะเอกคตาเจตสิกที่กำลังตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้อะไรก็จะมีเจตสิกซึ่งขาดไม่ได้เลย7เจตสิก1ใน7ก็คือเอกคตาเจตสิกไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิเจตสิกถ้าสิ่งนั้นที่ปรากฏนี่นะคะทำให้เราสนใจไม่ไปสู่อารมณ์อื่นกำลังตั้งใจสนใจที่จะทำอะไรไม่สนใจกับอย่างอื่นเลยอยู่ที่อารมณ์นั้นนานๆนะคะเราก็เรียกเผินๆว่าสมาธิขณะนั้นกำลังมีสมาธิในสิ่งนั้นเย็บผ้าปักผ้ามีสมาธินะคะก็ต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นเรารู้จักสมาธิในลักษณะเป็นเพียงชื่อของอาการที่เรามีความสนใจตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งที่ใดแต่จริงๆแล้วก็ได้แก่เอกคตาเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตในขณะนั้นต้องมีจิตและจิตนั้นก็ต้องมีเอกคตาเจตสิกและตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นลักษณะของสมาธิก็ปรากฏโดยการที่ว่าธรรมะอื่นไม่ใช่สมาธิแต่เอกคตาเจตสิกนั่นแหละเป็นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นจึงเป็นสมาธิแต่ว่าจิตมีหลายประเภทมากนะถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องจิตประเภทต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขณะไหนนะคะอาการของสมาธิมีปรากฏเช่นในขณะที่เกิดขณะแรกที่จิตเกิดมีเอกคตาเจตสิกไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยคือย้อนไปเพื่อที่จะให้ไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นวาจาสัจจะเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดไม่ว่าจะเป็นจิตที่มีอารมณ์ใดต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะจิตต้องอาศัยเจตสิกเกิด และเจตสิกก็อาศัยจิตเกิดต่างอาศัยซึ่งกันและกันแต่ต่างทำหน้าที่ต่างๆกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์และเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเพิ่มเจตสิกทีละหนึ่งทีละหนึ่งซึ่งต่อไปก็จะมีอีกหลายชื่อนะคะตามสภาพธรรมะที่มีกำลังบ้างหรือว่าเกิดกับสภาพนั้นบ้างสภาพนี้บ้างเป็นต้นแต่ก่อนอื่นให้ทราบว่าสมาธิได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทมั่นคงหรือยังคะถ้ามั่นคงก็ตอบไปได้ใช่ไหมคะไม่สับสนนะคะตอนเกิดต้องมีจิตเกิดมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีรูปด้วยมาจากไหนจิตนั้นมาจากไหนอยู่ดีๆเกิดเองได้ไหมคะไม่ได้ได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆก็ยังไม่รู้อีกได้ยินแค่คำนะคะถ้าถามโดยรูปศัพท์ก็บอกว่าคือการกระทำก็ยังไม่รู้อีกว่าเมื่อไหร่ยังไงนะคะแล้วก็ได้แก่ปรมัตถธรรมคือเจตสิกอะไรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งความละเอียดแล้วก็ความลึกซึ้งของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอย่างเร็วมากแล้วใครจะรู้ถึงจิตหนึ่งขณะว่าจิตหนึ่งขณะนั้นน่ะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยโดยสถานะใดซึ่งถ้าเกิดมากๆบ่อยๆแล้วก็มีลักษณะอาการที่ปรากฏต่างๆกันไปอีกเนี่ยนะคะก็ทำให้เราเริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดในการที่จะรู้ว่าถ้าไม่ละเอียดจะไม่ได้สาระจากธรรมะเหมือนเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่พอค่ะจะต้องมั่นคงจริงๆจึงสามารถที่จะทำให้มีปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดได้คือปัญญาที่กำลังเข้าถึงสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างที่ได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าความเข้าใจไม่พอที่จะละความไม่รู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการฟังที่ต้องละเอียดตอนนี้กำลังถึงขณะแรกที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีจิตเกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็มีรูปด้วยทั้งหมดนั่นมาจากไหนมาจากกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างที่ได้กระทำแล้วที่ใช้คำพวกนี้ก่อนก็เพราะเหตุว่าเป็นคำที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดโดยละเอียดเพียงแต่เผินๆผิวๆว่าอ๋อกรรมถ้าดีก็คือกรรมดีถ้าไม่ดีก็คืออกุศลละกรรมกรรมชั่วก็แยกกันเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีผลก็คือว่าวิปากะหรือว่าจิตเจตสิกเกิดขึ้นตามจิตเจตสิกซึ่งเป็นเหตุให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นในภายหลังเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นเหตุซึ่งจะทำให้จิตซึ่งเป็นผลเกิดจิตที่เป็นผลขณะแรกของชาตินี้คือขณะแรกที่เกิดก็สอดคล้องกันใช่ไหมคะถ้าไม่มีการกระทำซึ่งเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมผลไม่มีแน่เช่นพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อดับกิเลสแล้วการกระทำใดๆไม่เป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นไม่มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่การกระทำมีค่ะแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลก็เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลและอกุศลละเอียดไหมคะเบื่อหรือยังถ้าเบื่อคือไม่มีการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยนะคะยากไหมคะลึกซึ้งเพราะใครตรัสรู้และใครเป็นผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยความเคารพเข้าใจขึ้นอีกได้แน่นอนค่ะแต่อย่าใจร้อนแล้วก็อย่าเดาแล้วก็อย่าคิดเองต้องละเอียดทุกคำนี่ก็จะมาถึงนะคะเอกคตาเจตสิกซึ่งจะรู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิต้องฟังตั้งนานก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะต้องค่อยๆขยับค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะว่าเมื่อเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงตอนเกิดก็มีจิตเกิดนี่และจิตนั้นน่ะมีเอกคตาเจตสิกเกิดด้วยหรือเปล่าแต่ไม่เห็นปรากฏลักษณะของสมาธิอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นเอกคตาเจตสิกเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกเกิดเมื่อไหร่ล่ะจึงจะปรากฏอาการที่เป็นสมาธิเห็นไหมคะไม่ใช่เรารับเพียงชื่อและเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมื่อไหร่ด้วยเหตุนี้นะคะจิตซึ่งเป็นเหตุคือกรรมกุศลหรืออกุศลได้กระทำไปแล้ว เพื่อให้ผลของกรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นเรียนคำใหม่อีกคำหนึ่งนะคะคือภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะคนไทยเรียกว่าวิบากแต่ว่าเข้าใจผิดถ้าไม่ศึกษาก็คิดว่าลำบากแต่ว่าวิบากก็คือผลของกรรมเมื่อกรรมมีสองอย่างคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมผลของกรรมสลับกันไม่ได้เลยเหตุอย่างไรผลต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุไม่ดีเป็นอกุศลกรรมได้กระทำไปแล้วนะคะผลก็คือว่าจิตที่เป็นผลต้องเกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตจะรับผลของกรรมได้ยังไงโต๊ะเก้าอี้รูปทั้งหลายรับผลของกรรมไม่ได้เลยเพราะไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพซึ่งจะเป็นผลของกรรมต้องเป็นจิตและเจตสิกขณะที่ทำกรรมทำดีนะคะช่วยคนอื่นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นฟังธรรมะเข้าใจขึ้นผลเป็นยังไงคะผลก็ต้องเป็นกุศลและวิบากเพราะวิปากะเป็นผลด้วยเหตุนี้นะคะอกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้ผลคืออะไรเกิดขึ้นคะตามเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยจิตต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีจิตเกิดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดแล้วนะคะเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นผลของกรรมด้วยเหตุนี้นะคะผลของกรรมก็จำแนกค่ะจะเกิดเป็นอะไรล่ะผิดจากกรรมที่ได้กระทำไว้ได้หรือกรรมเป็นอย่างไรนะคะก็ให้ผลตามกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเกิดแล้วจะเป็นอะไรต่อไปกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดก็จะเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นเวลาที่จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นมีเอกคตาเจตสิกไหมคะเนี่ยค่ะคือเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆในธรรมะไม่สับสนแล้วก็ปฏิสนธิหมายความว่าจิตขณะแรกที่ทำกิจสืบต่อเฉพาะจากจุติจิตของชาติก่อนไม่ใช่ภายหลังนะคะต้องทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำจุติกิจคือเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นดับก็จะเป็นปัจจัยโดยที่ว่าต้องมีจิตอื่นเกิดต่อแต่ใครเป็นคนเลือกไม่มีใครเลือกได้เลยค่ะต้องกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วและกรรมที่ได้กระทำแล้วในสังสารวัฏเนี่ยมากมายชัดแค่ไหนเลือกก็ไม่ได้กรรมนั้นพร้อมที่จะให้ผลก็ทำให้วิบากจิตขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลกรรมถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้มีกรรมนั้นกรรมเดียวเพราะฉะนั้นกรรมที่พร้อมที่จะทำให้จิตขณะแรกทำกิจปฏิสนธิเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเนี่ยก็จะต้องมีกรรมอื่นๆที่ได้กระทำแล้วรวบรวมประมวลมาที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นตามกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสัตว์นะคะอย่างแมวหรือสุนัขเนี่ยค่ะแต่ทำกุศลกรรมไว้มากผลก็คือว่าก็ได้กินอาหารแค่เนี้ยได้อยู่อย่างเนี้ยแค่เนี้ยจะมากกว่านี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทั้งที่กรรมอื่นที่ได้ทำมาแล้วนะคะมีนะคะแต่ชาตินั้นยังให้ผลไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ผลก็เท่าที่จะประมวลมาที่จะให้ผลในชาตินั้นเนี่ยก็ทำให้ผลในชาตินั้นเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นสัตว์ประเภทนั้นๆมนุษย์เราก็จำแนกมากเลยนะคะเกิดมาตาบอดพิการรูปร่างครบบ้างเกินบ้างก็มีแล้วก็ฐานะความเป็นอยู่วงศาคณาญาติพี่น้องเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวจนเดี๋ยวเป็นโรคเดี๋ยวแข็งแรงทั้งหมดเหล่านี้ค่ะไม่มีใครทำได้เลยทั้งสิ้นแต่เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วขณะที่กำลังเจ็บมากนะคะเป็นจิตเป็นสภาพที่มีความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นด้วยขณะนั้นมีเอกคตาเกิดร่วมด้วยไหมคะเป็นสมาธิหรือเปล่าไม่เป็นเพราะเหตุว่าเป็นเพียงผลของกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นที่ทำให้จิตและเจตสิกที่จะต้องเกิดด้วยกันในขณะนั้นเกิดขึ้นทำกิจการงานเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงนะคะวิบากหรือวิปากะเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมซึ่งเล็กน้อยสั้นมากแต่หลังจากนั้นยาวมากคือกุศลและอกุศลที่เกิดต่อดีหรือชั่วหลังเห็น แค่หนึ่งขณะหลังได้ยินหนึ่งขณะหลังได้กลิ่นหนึ่งขณะหลังลิ้มรสหนึ่งขณะหลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่กายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างนะคะหนึ่งขณะแต่กิเลสซึ่งพร้อมที่จะเกิดต่อทันทีมากมายกว่านั้นมีความติดข้องเมื่อไม่ได้ก็แสวงหาขวนขวายเป็นการกระทำเหตุคือกรรมต่อไปที่จะให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็เป็นธรรมะจริงๆล้วนๆไม่มีใครที่จะไปบงการไปจัดการไปหวังไปรอไปสร้างไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยบางคนนะคะเราใช้คำว่าตาบอดแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้ว่าเพราะกรรมหรือว่าเพราะอุตุหรือเพราะอาหารหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพราะกรรมหมายความว่าตลอดชีวิตจะไม่มีจักขุประสาทะเกิดแต่ถ้าไม่ใช่เพราะกรรมยังมีทางที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลนี่นะคะสำคัญเพราะเหตุว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรรมก็ต้องมีผลของกรรมนะคะแต่ถ้าไม่มีกิเลสกรรมก็ไม่มีก็เป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติทุกชาตินะคะกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราหรือแม้แต่เอกคตาเจตสิกนั่นแหละที่เกิดกับจิตทุกประเภทเป็นสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นคนของกรรมนะคะให้เห็นไม่มีการที่จะเป็นสมาธิอย่างที่เราเข้าใจได้เลยแต่ว่าขณะนั้นก็มีเอกคตาเจตสิกพระชนทับฟังธรรมะก็ฟังให้ละเอียดให้เข้าใจวันนี้เข้าใจไม่หมดค่ะไตรตรองฟังแล้วก็คิดและถ้าคิดเองนะคะคิดได้นะคะแล้วก็คิดออกด้วยถ้าได้สะสมมาที่จะตรงต่อสภาพธรรมะพระชนหลังจากฟังธรรมะแล้วก็มีการทบทวนมีการสาธยายมีการตรึกตรองนะคะจะด้วยคำหรือว่าจะคิดนึกในใจก็ได้เป็นเรื่องของสวดมนต์เรื่องค่ะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเพราะสวดมนต์ไม่ได้เข้าใจได้เข้าใจค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงทุกคำต้องรู้ค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วคิดเอง
1: หนูยังมีคำถามในเรื่องของสมาธิต่อค่ะอาจารย์
0: ตอนนี้ทราบไปอย่างคะว่าสมาธิคืออะไร
1: สมาธิก็เป็นเอกคตาเจตสิกที่แน่วแน่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งนะคะ
0: หมายความว่าเป็นสภาพที่ต้องตั้งมั่นในอารมณ
1: ์
0: เปลี่ยนลักษณะของเอกคตาให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าไม่ใช่ทุกขณะปรากฏลักษณะของสมาธิที่ตั้งมั่นนานๆเพราะว่าจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีละหนึ่งขณะนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าขณะนั้นนะคะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนานๆที่เป็นกุศลหรืออกุศลขณะนั้นก็ปรากฏลักษณะอาการของสมาธิกำลังนั่งอย่างเนี้ยเป็นสมาธิหรือเปล่าทุกคนนั่งอยู่แล้วแล้วก็ฟังเรื่องสมาธิและกำลังนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นสมาธิหรือเปล่าไม่ปรากฏลักษณะอาการของสมาธิใช่ไหมคะแต่มีการเห็นหนึ่งขณะการได้ยินหนึ่งขณะการฟังหนึ่งขณะนั่นเป็นอกุศลหรือเปล่าค่ะเจ็ดขณะไม่พอต้องมากกว่านั้นลักษณะของสมาธิจึงจะปรากฏได้ทำไมบอกว่ากุศลเจ็ดขณะค่ะเห็นไหมคะเราไปไกลอีกละกำลังเป็นอนุบาลนะคะก็ข้ามไปอีกเพราะเหตุว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเราจะรู้ไหมว่ากี่ขณะรู้เพียงว่าขณะนี้กำลังพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดลักษณะอาการที่พอใจมากก็ปรากฏกำลังโกรธเนี่ยมีใครบ้างไม่รู้ขุ่นใจนิดนึงเกลียดเนี่ยโกรธอาฆาตพยาบาทลักษณะนั้นรู้หมดเลยใช่ไหมคะก็เป็นลักษณะของกิเลสซึ่งมีกำลังเพราะฉะนั้นขณะนั้นมีเอกคตาเจตสิกนะคะแต่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งจริงๆหรือเปล่าอีกนี่คือเรื่องของการที่ภาษาและคำสำนวนที่ใช้กับความเป็นจริงเนี่ยต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะเพราะว่าภาษาใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าความจริงแม้แต่คำว่าฌานคืออะไร เห็นไหมคะพูดถึงเอกคตาเจตสิกแล้วก็พูดถึงสมาธิแล้วก็พูดถึงฌานพูดถึงนั้นเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องรู้จักสภาพธรรมะที่เป็นตัวธรรมะคือเจตสิกตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังธรรมะการเข้าใจธรรมะก็ตามลำดับขั้นด้วยนะคะคือเข้าใจสิ่งที่ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงความจริงทีละหนึ่งตามที่ได้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังก็เป็นสิ่งนั้นแหละแต่ว่าต่างขั้นฉันใดนะคะเอกคตาเจตสิกก็ฉันนั้นก็มีหลายขั้นขั้นที่นิทราชายีคือภวังคจิตนะคะไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่นานรู้อารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่ไม่ปรากฏของโลกนี้นะคะเวลาที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะไม่เห็นแน่ๆไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแม้แต่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีอะไรปรากฏให้รู้เลยว่ายังมีเราขณะนั้นก็คือนิทราชายีนานพอที่จะรู้ลักษณะขณะนั้นว่าไม่มีอะไรปรากฏเลยคือหลับพระเชนคำนี้ถ้าได้ยินคำว่านิทราชายีอย่าไปปฏิบัตินะคะเพราะเหตุว่าไม่ต้องปฏิบัติค่ะมีแล้วในขณะที่สภาพธรรมะเนี่ยปรากฏตั้งมั่นนานในอารมณ์ของจิตซึ่งโลกนี้ไม่ปรากฏโลกนี้ไม่ปรากฏในขณะแรกที่เกิดขึ้นและเมื่อขณะนั้นดับไปแล้วกรรมทำให้สภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมเนี่ยค่ะประเภทเดียวกันต้องเป็นคนนั้นต้องเป็นจิตประเภทนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเกิดดับสืบต่อนานนะคะโลกไม่ปรากฏแต่เอกคตาตั้งมั่นในอารมณ์นั้นนานจึงเป็นนิทราชาเยตอนนี้ก็พอใครพูดคำนี้ก็เข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะตอนไหนขณะไหนไม่ใช่ว่าไม่มีมีและต้องรู้ด้วยว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อกำลังหลับสนิทตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอารมณ์ไหนอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิซึ่งสืบต่อมาจากจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะก่อนที่จะจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้รู้อะไรเห็นอะไรคิดอะไรเป็นเรื่องของจิตซึ่งต้องเกิดตามกรรมที่ว่าถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะก็จะมีจิตที่เป็นกุศลเกิดก่อนจุติจิตถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมกรรมนั้นก็จะทำให้มีอารมณ์ที่ทำให้จิตเป็นอกุศลก่อนจุติก่อนตายทันทีที่จิตขณะสุดท้ายทำกิจจุติเคลื่อนพ้นสภาพธรรมนั้นกรรมที่พร้อมที่จะให้ผลก็ทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดทันทีโดยมีอารมณ์เดียวกับจิตที่ใกล้จะจุติจากชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่จิตตั้งมั่นเป็นนิทราชายี
2: เพื่อความเข้าใจชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับในเรื่องของสมาธิครับว่าจริงๆถ้ากล่าวถึงสมาธิก็ต่อเมื่อลักษณะของความตั้งมั่นปรากฏคือก็ยังเข้าใจยากอยู่ดีครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ากล่าวถึงจิตที่เกิดดับสืบต่อกันแต่ละขณะครับ
0: แน่นอนค่ะธรรมะไม่ใช่เราจะเข้าใจตัวธรรมะเพียงขั้นฟังแต่รู้ว่าขณะไหนเป็นอะไรคือต้องเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเพราะฉะนั้นภวังคจิตเนี่ยนานไหมค่ะจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้คำว่าสมาธิแต่ใช้คำว่านิทราชายีแม้แต่คำว่าฌานก็มีความหมายคำว่าสมาธิก็มีความหมายทุกคำที่ใช้เนี่ยค่ะมีความหมายเฉพาะสภาพธรรมนั้นๆในขณะนั้น
3: ฟังท่านอาจารย์แล้วคือจิตเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยแต่พอมาฟังว่าถ้าไม่เจตนากรรมอันนั้นก็จะไม่แรงหรือว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะอยากทราบรายละเอียดตรงนี้ค่ะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงเจตนานี่ครับก็เป็นความจงใจขวนขวายที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมครับอันนี้คือความหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าเนี่ยครับต้องมีการกระทำที่สำเร็จแล้วอย่างเช่นมีเจตนาที่จะฆ่าผู้อื่นให้ถึงกับสิ้นชีวิตนี่นะครับ เป็นกรรมที่เป็นอกุศลแน่นอนครับสะสมสืบต่ออยู่ในจิตที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้าอันนี้ความเป็นจริงเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งนี่นะครับการกระทำบางอย่างอย่างเช่นเราเดินไปนี่ครับเหยียบมดถามว่าขณะนั้นมีเจตนาที่จะเหยียบมดให้ตายไหมใช่ไหมครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียบมดให้ตายแต่ว่าขณะนั้นมีเจตนาที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นไปกับการฆ่าสัตว์ให้ตายคือมีเจตนาที่จะเดินแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ให้ตายก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลในภายหน้าครับการกระทำบางอย่างนี่ครับเหมือนกันเลยอย่างตัวอย่างของพระภิกษุนี่ครับท่านประสงค์ที่จะให้พ่อของท่านเดินไปโดยเร็วก็มีการดุลหลังแต่ปรากฏว่าพ่อของท่านนี่ครับสิ้นชีวิตลงในขณะนั้นที่มีการเหมือนกับดุลแล้วก็ล้มลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมีความคิดอย่างไรพระภิกษุก็กราบทูลว่ามีเจตนาที่จะให้คุณพ่อเนี่ยเดินเร็วขึ้นไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าให้ตายไม่เป็นอาบัติปาราชิกด้วยไม่เป็นการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมด้วยนะครับแต่ท่านหนึ่งครับการกระทำเหมือนกันแต่ว่าเจตนาต่างกันท่านนี้มีเจตนาที่จะฆ่าให้ตายเลยนี่คือความเป็นจริง
4: เกิดดับสืบต่อเพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วที่สุดจึงเกิดเป็นบุคคลสิ่งต่างๆในทันทีซึ่งการที่จะรู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่ง่ายเลยแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นโดยลำดับก็สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แน่นอนจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ11กุมภาพันธ์2561
0: คุณวิชัยสงสัยว่าจิตเกิดดับสืบต่อและจะปรากฏความเป็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรถ้าไม่มีการที่จะเข้าใจลักษณะของจิตโดยขณะนั้นจิตปรากฏกับสติและปัญญาที่สะสมจากการฟังจะไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราถ้าธาตุนั้นไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้เห็นก็ยังเป็นเราได้ยินก็ยังเป็นเราเพราะธาตุรู้ยังไม่ปรากฏกับสติสัมปชัญญะซึ่งถ้าขณะนั้นธาตุรู้ปรากฏกับสติกับสัมปชัญญะคือปัญญาซึ่งมาจากไหนมาจากการฟังอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแต่ขณะใดที่สภาพธรรมนั้นปรากฏจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความชัดเจนว่าธาตุรู้คืออย่างนี้ขณะนี้จิตเป็นยังไงคะมีจิตกำลังมีจิตแน่นอนค่ะเห็นนี่ก็เป็นจิตต่อให้จะพูดและก็ฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะไปบังคับให้รู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยความเข้าใจจะน้อยสักแค่ไหนในแต่ละครั้งที่ได้ฟังจนกว่าจะมีกำลังขึ้นจะให้ธาตุรู้ปรากฏง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างสิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นได้หรือ
5: เป็นไปได้ยากครับที่ธาตุรู้จะปรากฏเหมือนกับรูปที่ปรากฏแก่จิตตามปกติ
0: ถึงแม้รูปกำลังปรากฏก็หาใช่ว่ารู้ว่าเป็นรูปเพราะว่าเป็นคนเป็นโต๊ะ
5: ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแหละถึงจะคิดถึงสิ่งนั้นว่าคืออะไรแต่ว่าความหมายรู้ความจำเช่นดอกกุหลาบนะครับหมายถึงว่าเห็นปุ๊บแล้วก็จำอย่างมั่นคงว่าเป็นกุหลาบโดยที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะอย่างนั้นครับท่านอาจารย์
0: การรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
5: ไม่ได้เกิดกับจิตเห็นคร
0: ับ ก็แสดงว่าต้องมีการเกิดดับสืบต่อซึ่งเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับสืบต่อสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามีเห็นแต่ไม่รู้จักคิดว่าเป็นเราแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้จักคิดว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ฟังธรรมะทำไมคะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
5: แม้จะกล่าวว่าขณะที่เป็นดอกกุหลาบปรากฏแก่จิตเห็นหรือเปล่าคำนี้ก็ถ้าคิดพิจารณาก็จะเห็นความเป็นจริงของธาตุรู้จริงๆครับว่าต่างกันคร
0: ับ ค่ะแล้วคุณวิชัยก็พูดตั้งแต่เห็นและก็สภาพที่จำก็เกิดพร้อมเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไร
5: ใช่ครับ
0: ต้องดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อและสภาพที่จำสิ่งที่ได้เห็นก็สืบต่อ
5: สืบต่อ
0: จนกว่าจะถึงขณะที่คิดโดยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดเป็นชื่อไม่ได้คิดเป็นเรื่องแต่หารู้ไหมว่ากำลังคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราคิดค่ะแต่สภาพคิดกำลังคิด นี่คือการสืบต่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้จิตโดยละเอียดตามที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าถามว่ามีจิตอะไรบ้างขณะนี้ก็ยังต้องคิดเลยเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรบ้างเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่ไปให้เรียงตามลำดับวิถีจิตนี่คือความต่างกันแล้วของความรู้เรียนมาเป็นวิถีจิตแต่ละหนึ่งเกิดสืบต่อกันอย่างไรจนถึงขณะที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือเป็นจริงแต่ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะรู้ต้องรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนลองตอบสินอกจากจิตเห็นแล้วมีอะไรบ้างมีจิตอะไรบ้าง
5: ก็มีจิตได้ยิน
0: รู้ไหมว่าจากจิตเห็นที่ดับไปกี่ขณะสืบต่อถึงจิตได้ยินแล้วเรารู้วันหนึ่งเห็นกี่ครั้งได้ยินกี่ครั้งคิดเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลการเกิดดับสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะนับได้และจะเจาะจงให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ใช่แค่เข้าใจฟังบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้ก็เข้าใจมั่นคงแค่ไหนว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏและก็เห็นกับได้ยินห่างกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นดอกกุหลาบไปแล้วยังไม่ทันได้ยินเลยสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มีปัจจัยที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำซึ่งในสังสารวัฏแสนยากที่จะมีโอกาสได้ฟังแต่ละชาติเพราะไม่รู้ว่าจะได้ยินมากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินมาแล้วเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่จะค่อยๆละคลายความไม่รู้ไปทีละน้อยเท่าไหร่จนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรากฏไม่ใช่ไม่มีมีแต่ปรากฏไหมอย่างจิตใครๆก็บอกว่ามีจิตปรากฏหรือเปล่าว่าเป็นจิตอดทนไหมรู้ได้แน่รู้ได้แน่ที่มีบางท่านท่านก็บอกว่าท่านปลาบปลื้มดีใจเพราะรู้ได้แน่แต่เมื่อไหร่ไม่สำคัญแต่ว่ารู้ได้แน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าท่านท้อถอยยิ่งเพิ่มความไม่รู้การที่สามารถที่จะไม่หวั่นไหวและรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราที่จะรู้อยู่ตราบใดไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยธรรมะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งการฟังเพื่อเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปรุงแต่งให้มีการเข้าใจขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1099
2: ชั่วขณะหนึ่งซึ่งขณะนี้นะคะจิตของใครจะนึกถึงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะใจของใครจะนึกถึงอะไรก็ได้อาจจะนึกถึงโครงกระดูกที่โรงพยาบาลสิริราชก็ได้ถ้าไม่ใช่การรู้ลักษณะของกระดูกอย่างของท่านพระมหาติสสะเถระชั่วขณะหนึ่งใครจะนึกถึงอะไรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นแล้วจะไม่รู้เป็นปกติธรรมดาค่ะ
3: คือมหาดิษฐะท่านเห็นเป็นกระดูกเพราะว่าท่านเจริญอธิสัญญาอยู่เป็นปกติและไม่ใช่เจริญวันเดียวหรือเห็นเดี๋ยวนั้นเจริญมานมนานจนปกติว่าตัวเราเนี่ยเมื่อลอกเอาเนื้อหนังออกไปหมดแล้วเนี่ยจะเห็นแต่กระดูกตัวเราเป็นเช่นไรคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นเมื่อที่ท่านพิจารณาอยู่นานๆเข้าจนอินทรีย์ท่านแก่กล้าคือหมายท่านพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเป็นปกติอยู่นั้นแต่นี่เมื่อท่านมองไปท่านก็เห็นว่าไอ้คนเราเนี่ยพอเนื้อหนังมันไม่มีแล้วก็มีแต่โครงกระดูกจิตท่านจึงไม่ถือเอาว่าไอ้คนนั้นเป็นคนนั้นหรือเป็นหญิงเป็นชายนั้นในความหมายที่วิสุทธิมรรคว่าท่านกล่าวไว้อย่างนั้นผมก็เคยอ่าน
2: เป็นชีวิตปกติธรรมดาค่ะที่ต้องอบรมเจริญปัญญาความรู้จริงจะเกิดได้ถูกต้องว่าทางตาเป็นอย่างไรทางใจเป็นอย่างไรทางหูเป็นอย่างไรทางใจเป็นอย่างไร
4: ก็ตามธรรมดานะฮะท่านก็บอกว่าไม่ให้ยึดในนิมิตในอนุพยัญชนะมีว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นต้นตามปกติเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่ทีนี้ท่านไม่ให้ยึดนี่หมายความว่าท่านไม่ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือยังไงฮะ
2: ไม่ให้ติดไม่ใช่ไม่ให้รู้นะคะอย่าลืมค่ะ
4: ก็พยัญชนะก็ยังเข้าใจ
2: ไม่ให้ยึดมั่น
4: ฮะ
2: ไม่ให้ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เที่ยงให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นนามธรรมและรูปธรรมถ้านามธรรมและรูปธรรมไม่มีที่จะสมมุติเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งต่างๆก็มีไม่ได
4: ้ก็แล้วนายเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเราจะเจริญสติปัฏฐานอย่างไรครับ
2: การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาในขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะลักษณะแท้ๆของสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นน่ะคืออย่างไรนี่คือการที่จะรู้ความต่างกันนะคะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเหลือเกินที่จะพูดถึงบ่อยๆว่าทางตานามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้รูปธรรมเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่กว่าจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็จะต้องอาศัยการพูดถึงเรื่องของขณะที่กำลังเห็นนี้นะคะจนกว่าสติจะเกิดระลึกได้ศึกษาและรู้จริงๆว่าขณะนี้ที่เข้าใจว่าอยู่ด้วยกันหลายคนในที่นี้นะคะแท้ที่จริงแล้วแม้แต่ตัวผู้ที่เข้าใจว่ากำลังอยู่กับคนอื่นหลายคนก็ไม่มีตามความเป็นจริงคือจิตกำลังอยู่กับรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไม่มีคนนะคะแต่มีจิตสภาพรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าในขณะนี้จะลืมใช่นะคะว่าไม่มีใครเลยนอกจากจิตกำลังรู้รูปารมณ์เท่านั้นเอง
4: ก็แล้วทางหูนะฮะอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างว่าได้ยินเสียงกบแต่ว่าเสียงกบนั่นน่ะก็เป็นบัญญัติแต่ว่ากบนั่นน่ะไม่มีทีนี้ ในเมื่อเราได้ยินเสียงกบแล้วชอบใจหรือไม่ชอบใจบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นหรือบางทีก็อาจจะเฉยๆก็ได้ในเมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้วเราจะเจริญสติปัฏฐานอย่างไรครับ
2: การเจริญสติปัฏฐานนะคะไม่จำกัดว่าจะเป็นเสียงอะไรค่ะจะเป็นเสียงกบเสียงรถจักรยานยนต์หรือว่าเสียงคำพูดต่างๆการสนทนากันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่หรือว่ากำลังเห็นอะไรก็ตามแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็เป็นจริงอย่างนั้นคือสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงกำลังปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุประสาทะทางตาฉันใดเสียงก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งขณะนี้กำลังปรากฏกำลังมีจริงนะคะแล้วก็ปรากฏกับจิตที่กำลังได้ยินเสียงนั้นในขณะนั้นก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีใครเลยไม่ใช่คนหลายคนกำลังนั่งคุยกันหลายคนที่นี่นะคะแต่ว่าในขณะนั้นเป็นแต่เพียงจิตที่กำลังมีเสียงเป็นอารมณ์นี่คือขณะหนึ่งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยค่ะก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นดับไปแล้วก็จิตที่เกิดต่อท่องเที่ยวไปกับอารมณ์เดียวของจิตเห็นคือรู้รูปารมณ์ที่กำลังปรากฏทางตาเป็นจักขุทวารวิถีดับไปมีภวังคจิตเกิดดับขั้นแล้วก็มีมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นต่อคือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตามีสีนั่นเองเป็นอารมณ์ต่อถ้าเป็นทางหูเมื่อการได้ยินเกิดดับไปแล้วแล้วก็มีจิตอื่นๆซึ่งเกิดสืบต่อท่องเที่ยวไปในอารมณ์เดียวกับโสตะวิญญาณจิตคือรู้เสียงนั่นเองทางโสตะทวารวิถีดับไปแล้วภวังคจิตเกิดต่อมโนทวารวิถีก็เกิดต่อและภวังคจิตก็เกิดดับสลับกันไปอยู่เรื่อยๆนี่คือสังสารวัฏชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่สั้นมากเพราะฉะนั้นไม่จำกัดนะคะว่าจะเป็นเสียงกบหรือเสียงอะไรสติสามารถจะระลึกในขณะที่สภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้ต้องเป็นในขณะนี้ค่ะทางตาสติก็ระลึกได้ทางหูก็ระลึกได้เพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสภาพธรรมะที่ไม่หลงลืมรู้ว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้ปัญญาเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองนามธรรมก็มีหลายชนิดรูปธรรมก็มีหลายอย่าง
5: ก็ผมจะขอเรียนความเข้าใจที่มีอยู่เพื่อจะให้ท่านอาจารย์วินิจฉัยว่ามันจะเป็นที่ถูกต้องหรือไม่คือไอ้การเห็นรูปที่เรียกว่ารูปอารมณ์หรือสีเนี่ยกับการรู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยเป็นคนละขณะเป็นคนละอันเพราะว่าการที่เห็นสีรูปอารมณ์หรือได้ยินเสียงที่เรียกว่าสัทธารมณ์เนี่ยมันเป็นชั่วขณะที่สติรู้นะบางทีมันไม่ทันไม่สามารถที่จะรู้ได้มันเป็นเรื่องที่เร็วมากเป็นเรื่องที่รวดเร็วที่สุดเราจะไปจับเอาตอนนั้นนะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่กับผมเข้าใจว่าต้องเป็นคนละอันแน่ที่รูปอารมณ์แท้ๆหรือว่าอันสัทธารมณ์แท้ๆนะจะต้องเป็นอันหนึ่งแน่แล้วก็หลังจากนั้นจิตจะต้องเกิดขึ้นอีกหลายวิถีหลายขณะกว่าจะรู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะแยกระหว่างที่เห็นรูปารมณ์แท้ๆหรือที่เรียกว่าสีหรือที่สัทธารมณ์แท้ๆนี่กับ ไอ้ที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเสียงอะไรต่ออะไรนั่นก็ผมว่าตามนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือรู้สัจธรรมหรือที่จะเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับผมเข้าใจว่าอย่างนี
2: ้เป็นอย่างนั้นค่ะถูกต้องค่ะ
5: แล้วก็ผมสังเกตดูเวลาอ่านหนังสือขณะที่เราเห็นตัวหนังสือเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกให้ดีแล้วคือขณะที่เห็นนั่นน่ะมันยังไม่รู้เรื่องหรอกยังอ่านไม่ออกหรอกจะต้องมีความคิดหรือมีไอ้จิตใจเกิดขึ้นอีกหลายขณะที่จะรู้ว่าข้อความนั้นอ่านว่ายังไงแล้วก็มีความหมายอย่างไรนี่มันจะต้องเป็นขั้นตอนไปหลายๆขณะทีเดียวอันนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ค่ะนี่เป็นการถูกต้องนะคะที่สติเนี่ยค่ะจะเริ่มสังเกตความต่างกันว่าในขณะที่เคยอ่านหนังสือเป็นปกติประจำวันและไม่เคยระลึกได้เลยว่าขณะที่เห็นนั้นเป็นตอนหนึ่งนะคะเป็นขณะหนึ่งและขณะที่นึกถึงคำเนี่ยค่ะเป็นอีกขณะหนึ่งคนละขณะนี่เป็นการที่เริ่มจะสังเกตในขณะที่เห็นซึ่งแม้แต่ในขณะที่ดูโทรทัศน์ซึ่งทุกคนก็คงจะเป็นชีวิตประจำวันถ้าสติยังไม่เกิดจะไม่ระลึกเลยค่ะว่าสภาพที่ปรากฏทางตาต่างกับทางหูที่กำลังได้ยินแต่ถ้าสติเกิดอาจจะมีการระลึกที่ลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ได้กำลังนั่งแล้วก็กำลังดูเป็นปกติไม่มีใครรู้ว่าขณะนั้นนะคะสติกำลังระลึกตรงเสียงแล้วก็รู้ว่าต่างกับทางตาที่กำลังปรากฏและไม่ต้องรอคอยจนกระทั่งถึงเวลาดูโทรทัศน์แม้ในขณะนี้เองค่ะไม่ต้องเป็นจอโทรทัศน์ที่ไหนก็ได้ก็เหมือนกันในขณะนี้เองนะคะสติอาจจะระลึกที่เสียงเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งต่างกับทางตาที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันก่อนและสติจึงจะเริ่มศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละอย่างเพิ่มขึ้นแต่ให้ทราบว่าทางตากับทางหูนี่ก็เป็นสภาพธรรมะคนละอย่างแล้วแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกตินี่เองที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆว่าสภาพใดเป็นนามธรรมสภาพใดเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือว่ารู้สึกหรือว่าจำได้ต่างกับรูปซึ่งปรากฏทางตาอย่างหนึ่งปรากฏทางหูเป็นเสียงต่างๆอย่างหนึ่งปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นต่างๆปรากฏทางลิ้นเป็นรสต่างๆปรากฏทางกายในขณะนี้นะคะเย็นบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างทางใจก็ปกติก็เป็นเรื่องซึ่งกำลังคิดทุกคนคิดเสมอนะคะแต่สติก็สามารถที่จะระลึกรู้ได้ว่าขณะที่คิดเป็นสภาพรู้คำเพราะเหตุว่าส่วนมากนะคะจะคิดเป็นคำเวลาที่ใช้คำว่าคิดหรือนึกเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นคำเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นเพียงนามธรรมแต่ละอย่างและเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นก็สตินี่เองนะคะจะเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อฟังแล้วเข้าใจก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยการที่เริ่มระลึกเท่านั้นก่อนแต่ยังไม่รู้ชัดการรู้ชัดเนี่ยค่ะต้องกินเวลานานมากและก็ไม่สามารถที่จะเร่งให้เร็วขึ้นหรือว่าจะบังคับบัญชาให้มีสติได้มากๆในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ต้องรู้ว่าแม้สติก็เป็นอนัตตาเป็นสังขารขันธ์เป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเมื่อมีการระลึกได้เริ่มระลึกได้แล้วนะคะก็ย่อมมีปัจจัยที่จะระลึกได้อีกเพียงแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยจะช้าหรือจะเร็วจะระลึกรู้รูปชนิดใดหรือนามชนิดใดเพราะเหตุว่าคงจะมีหลายท่านนะคะที่แม้ว่าจะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน แล้วก็รู้ว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่สำหรับหลายท่านทางตาเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่เคยระลึกเลยแม้ว่ากำลังเห็นอยู่แต่ถ้ามีการเตือนให้ระลึกรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงแล้วกำลังปรากฏในขณะนี้เองค่ะสติอาจจะเริ่มระลึกทางตาแม้ว่ายังไม่ชำนาญยังไม่คล่องแคล่วและก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็รู้ว่ามีสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเป็นของจริงที่ปรากฏทางตาสำหรับผู้ที่มีจักขุปสาทะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีจักขุปสาทะคือผู้ที่ตาบอดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ซึ่งเป็นของจริงชนิดหนึ่งนั้นจะไม่ปรากฏเลยนี่คือการศึกษาที่จะรู้ความต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติเพื่อที่จะให้ประจักษ์ชัดว่านามธรรมเป็นสภาพรู้เท่านั้นจริง
6: ๆผมสงสัยคำที่ว่าสัมภเวสีหมายความว่าอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไร
2: เป็นเรื่องของศัพท์นะคะหมายความถึงผู้ที่แสวงหาที่เกิดได้แก่ผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดค่ะซึ่งยังจะต้องเกิดอยู่
6: เพราะฉะนั้นที่ว่าจิตไปจุติว่าวิญญาณทุกดวงได้ดับสิ้นไปแล้วแล้วอะไรก็ที่มาเป็นสัมภเวสีบอกที่บอก
2: เวลาที่จุติจิตเกิดขึ้นและดับไปปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันที
6: แล้วก็สัมภเวสีไปอยู่ตอนไหน
2: ผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ต้องเกิดทางนั้นขณะนี้ท่านผู้ฟังอยากจะเกิดหรือไม่อยากจะเกิดก็ตามแต่นะคะแต่ท่านก็เป็นผู้ที่กำลังแสวงหาที่เกิดเพราะเหตุว่าเมื่อจุติจิตดับแล้วปฏิสนธิจิตต้องเกิดต่อทันที
6: ในขณะที่เป็นสัมภเวสีหรือหมายความว่า
2: เวลานี้ก็เป็นนี่คะใครก็ตามที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็เป็นทั้งนั้น
6: ทั้งที่ยังไม่จุตินั่นจ้ะนะ
2: ค่ะผู้ที่ยังต้องเกิดทั้งหมด
6: ไม่ได้หมายความว่าจุติแล้วใช่ไหมฮะ
2: จุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อ
6: รวมทั้งที่เรายังไม่จุติด้วยใช่ไหมครับ
2: ผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหมดค่ะแม้ในขณะนี้เองท่านผู้ฟังแสวงหาภพที่เกิดหรือเปล่าคะ
6: ครับ
2: ค่ะกำลังแสวงหาภพไหนคะ
6: ก็อยากไปภพดีเดียวกันนั้น
2: กามภพค่ะคือยังต้องเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะยังไม่ใช่ขั้นฌานที่จะเว้นรูปได้บางรูปเช่นเว้นกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
6: ถ้าไปขั้นฌานแล้วก็
2: แสวงหารูปประพบไม่ใช่กามภพเพราะยังไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเป็นอรูปฌานนะคะก็คือการแสวงหาอรูปประพบเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่พระอรหันต
7: ์ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี่เวลาชวนะในปัญจทวารวิถีนี้จะเป็นกุศลได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
7: ได้เหรอฮะ
2: ตามเหตุตามปัจจัย
7: คือผมเข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะฮะ
2: ทำไมนะคะ
7: ยังถ้าทันทีที่เห็นนี่ถ้ากุศลจิตไม่เกิดก็ต้องอกุศลนะแล้วเขาจะไม่ในเมื่อไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของจิตเจตสิกรูปไปเลย
2: กุศลจิตมี8ดวงญาณสัมปยุต4ญาณวิปยุต4
7: ญาณวิปยุตเกิดได้แล้วคนที่เจริญสติปัฏฐานนี่ถ้าเผื่อกุศลจิตเกิดในชวนะเกิดที่ชวนะขณะนั้นนะฮะก็ต้องมีสีเป็นอารมณ์เหมือนกันนะฮะสมมติว่าทางจักขุทวารนะฮะ
2: ค่ะ
7: มันก็ไม่ต่างกับของคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ฟังธรรมะเหมือนกัน
2: แล้วเขาเห็นไหมคะ
7: เห็นฮะแต่เราอบรมเจริญมรรคมีองค์8นะฮะ
2: พูดถึงสติขั้นไหน
7: คือเอาขั้น
2: หรือกุศลขั้นไหนคะ
7: เอาขั้นต้นๆเลยก็ได
2: ้ขั้นต้นๆก็เกิดได้ค่ะขั้นทานก็เกิดได
7: ้อย่างนี้เอาขั้นหมายความว่าถ้าอบรมปัญญานะฮะ
2: ถ้าไม่มีการฟังก็ไม่มีทางที่จะเป็นสติปัฏฐานได
7: ้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้บอกว่าถ้าสติเกิดก็จะระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้ มีสภาพธรรมะที่ต้องศึกษาทางตาหรือทางหูทั้ง5ทางนะถ้าสติเกิดการระลึกอย่างนั้นมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะฮะแต่ก็เป็นโอกาสให้ปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าขณะนั้นเป็นปัญญาแล้ว
2: ในคราวก่อนได้กล่าวถึงขณะที่ไม่ได้คิดไงคะ
7: ครับ
2: ค่ะมีได้ใช่ไหมคะ
7: ได้ฮะ
2: ค่ะแล้วทำไมถึงจะต้องพูดว่าต้องเป็นคิดทุกทีล่ะคะ
7: ก็ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะไม่คิดนี่ก็ต้องมาจากคิดก่อนที่ว่าเกิดขึ้นแล้วจะไม่คิดหมายความว่าเพราะว่าคิดจนชำนาญแล้วพอเกิดขึ้นก็จำได้เลยนะฮะอย่างบางทีนะอาจารย์ผมเห็นแล้วก็คือมันรู้สึกว่าไม่เหมือนกับเห็นขณะอื่นนะเพราะว่าบางครั้งจะลึกได้ว่าที่เห็นเมื่อกี้นี้มันเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมขณะนั้นก็ไม่ได้คิดนะเพราะว่าทันทีที่เห็นปั๊บแล้วก็อีกนิดเดียวนะฮะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะผมก็เข้าใจว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเหมือนกันนะฮะ
2: ขณะที่หลงลืมสติต่างกับขณะที่มีสตินี่ต้องรู้ค่ะโดยมากท่านผู้ฟังนี่นะคะเดา
7: ฮะ
2: ค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นได้ฟังเรื่องของสติปัฏฐานนะคะแต่ขณะใดที่มีสติหรือว่าขณะใดที่หลงลืมสติเนี่ยยังไม่ใช่การรู้ชัดว่ามีสติคือขณะนี้หลงลืมสติคือขณะนั้นหรือว่านี่เป็นสติขั้นคิดยังไม่ใช่สติที่ไม่ต้องคิดแต่กำลังน้อมไปที่จะรู้ใช่ไหมคะ
7: ครับก็ต้องมีอารมณ์นะฮะคือการรู้ในขณะนั้นสิ่งที่รู้ก็ต้องเป็นอารมณ์อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะที่ว่าต้องมีสิ่งที่รู้ขณะนั้นความหมายอันนั้นที่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีสิ่งที่รู้ก็เป็นอารมณ์ของจิตในขณะ

0: กลุ่มไหนก็ตามขณะใดที่จิตเกิดจะปราศจากอารมณ์ไม่ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะทำไมถึงถามว่าต้องไม่มีอารมณ์หรือต้องมีอารมณ์หรือ
2: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
2: อย่างขณะนั้นถ้าเกิดจะไม่คิดไม่เรียกว่าคิดก็ได้เรียกว่าคิดก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าคิดนี่ต้องหมายความว่ารู้นานๆทางใจใช่ไหมฮะคือหมายความว่าจิตเกิดดับมีอารมณ์นั้นเป็นมีการตึกนึกถึงเรื่องนั้นนานๆโดยทางปัญจไอทางมโนทวารลัสติปัฏฐานคือขณะที่เป็นมโนทวารวิถีของที่ต่อจากปัญจทวารวิถีขณะนั้นใช่ไหมฮะ
0: สติปัฏฐานคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
4: ครั้งที่1,100
0: สติปัฏฐานคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏท่านผู้ฟังห่วงเรื่องปัญจทวารกับมโนทวารมากใช่ไหมคะ
2: ฮะเพราะสติปัฏฐานผมว่าเกิดทางปัญจทวารไม่ได้นี่ฮะ
0: โดยคำบอกเล่าโดยการได้ยินได้ฟัง
2: ไม่ฮะผมเข้าใจเองเพราะว่า
0: โดยอะไรคะ
2: ทางปัญจทวารวิถีต้องมี
0: ถ้าไม่ใช่โดยการบอกเล่าโดยการได้ยินได้ฟังหรือโดยการศึกษาการอ่านจะโดยอะไร
2: ไม่ฮะ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นั่นโดยขั้นของการฟัง
2: ครับ
0: อย่างเช่นขณะนี้ค่ะได้ฟังว่าจิตเกิดดับแต่ยังไม่ประจักษ
2: ์
0: ในการเกิดขึ้นและดับไปของจิตได้ฟังว่าจิตทางปัญจทวารเกิดขึ้นเห็นหลายขณะเช่นปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นเป็นวิถีแรกรำพึงหรือนึกถึงอารมณ์ที่กระทบกับจักขุทวารดับไปจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นเห็นดับไปสัมปติชนะจิตเกิดขึ้นรับอารมณ์ดับไปสันติรณะจิตเกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์ดับไปโวทัพนะจิตเกิดขึ้นตัดสินอารมณ์ดับไปชวนะจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่สองเกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่สามเกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่สี่เกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่ห้าเกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่หกเกิดขึ้นและดับไปชวนะดวงที่เจ็ดเกิดขึ้นและดับไปในขณะนี้นะคะอย่าลืมว่ากำลังพูดถึงสภาพของจิตในขณะนี้ซึ่งเป็นปัญจทวารวิถียังไม่ใช่มโนทวารวิถีตามที่ได้ศึกษาในคราวก่อนที่เป็นอนันตระปัจจัยนะคะตถาลัมพนะจิตเกิดและกระดับสองขณะและภวังคจิตก็ขั้นและมโนทวารวิถีเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นรู้สีซึ่งจิตทางปัญจทวารที่ดับไปทั้งหมดรู้แล้วต่ออีกครั้งหนึ่งแต่เวลานี้ก็ยังไม่ได้ประจักษ์เลยว่าทางปัญจทวารวิถีกับทางมโนทวารวิถีเนี่ยห่างกันแค่ไหนหรือว่าต่างกันแค่ไหนแต่โดยขั้นการศึกษาจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้และทรงแสดงไว้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะประจักษ์แจ้งต้องเป็นตามลำดับขั้นไม่ใช่ขั้นที่จะไปรู้ว่าปัญจทวารวิถีดับแล้วก็ภวังค์ขั้นแล้วก็มโนทวารวิถีเกิดต่อเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมปัญญาเนี่ยค่ะไม่ข้ามขั้นหรือว่าข้ามขั้นไม่ได้เพราะเหตุ

0: ว่าแม้แต่ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ประจักษ์ชัดว่าลักษณะของธาตุรู้ซึ่งใช้คำว่านามธรรมเป็นสภาพที่น้อมไปรู้อารมณ์นั้นต่างกับลักษณะของรูปธรรมที่ปรากฏยังไงเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่พยายามจะไปคิดถึงจิตทางปัญจทวารหรือมโนทวารแต่ให้ทราบว่าชวนะวิถีจิตที่เกิดทางปัญจทวารหลังจากที่โวฏฐัพพนจิตดับไปแล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีปัจจัยที่ชวนะวิถีจิตนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลโดยรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทางตาเพียงเห็นนะคะจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นเห็นขณะเดียวจริงๆแล้วก็ดับไปสัมปติชนะที่เกิดต่อสันตระณะที่เกิดต่อโวฏฐัพพนะที่เกิดต่อไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าขณะนี้เป็นสัมปติชนะดับสันติระณะเกิดต่อโวฏฐัพพนะเกิดต่อแต่ที่จะรู้เนี่ยค่ะรงชวนะวิถีจิตคือในขณะนั้นเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะนี่คือวิถีจิตทางปัญจทวารซึ่งเกิดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีภวังค์กำลังขั้นอยู่นะคะในระหว่างนี้ก่อนที่มโนทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นรู้สีซึ่งทางปัญจทวารวิถีรู้แล้วดับไปก่อนแต่เวลานี้เมื่อแยกไม่ได้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ให้ทราบว่าความรวดเร็วของจิตเนี่ยค่ะเวลาที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและเกิดพอใจขึ้นไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าความพอใจในขณะนั้นน่ะเป็นทางปัญจทวารวิถีหรือทางมโนทวารวิถีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเห็นดอกไม้สวยจักขุวิญญาณจิตต้องมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จักขุทวารวิถีจิตทั้งหมดต้องเกิด
1: ครับ
0: แล้วก็มีภวังค์กำลังขั้นอยู่แล้วก็มีมโนทวารวิถีซึ่งรู้สีนั้นแล้วก็ยังมีภวังคจิตขั้นแล้วก็มีมโนทวารวิถีที่รู้ว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนลักษณะของความพอใจเนี่ยค่ะไม่ได้หยุดหรือขาดหายเป็นช่วงเป็นตอนให้เห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทั้งที่จักขุวิญญาณจิตเนี่ยค่ะไม่มีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นโลภะเจตสิกไม่ได้เกิดกับจักขุวิญญาณจิตแต่โลภะเจตสิกจะเกิดกับชวนะจิตคือโลภะมูลจิตในขณะที่ทำกิจชวนะ7ขณะแต่ความพอใจไม่ปรากฏว่าหยุดหรือขาดเป็นห้วงเป็นตอนยังปรากฏว่าเป็นความพอใจซึ่งสืบต่อตั้งแต่เห็นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะแยกได้ยังไงคะก็ยังแยกไม่ได้นี่โดยขั้นที่สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงว่าชวนะโลภะทางปัญจทวารวิถีเป็นลักษณะที่พอใจเมื่อภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีชวนะวิถีจิตก็ยังเป็นความพอใจซึ่งสืบต่อเหมือนกับว่าความพอใจทางปัญจทวารวิถีและทางมโนทวารวิถีนั้นไม่ได้ขาดตอนเลยเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตเป็นสภาพที่ยินดีพอใจทางปัญจทวารวิถีอย่างไรเวลาที่เกิดทางมโนทวารวิถีโลภะมูลจิตก็ยังคงเป็นสภาพของโลภะมูลจิตคือยังเป็นสภาพที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะของโลภะมูลจิตทางปัญจทวารวิถีกับทางมโนทวารวิถีไม่ต่างกันถูกไหมคะ
1: ถูก
0: เมื่อไม่ต่างกันจะรู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นโลภะมูลจิตชวนะวิถีทางปัญจทวารหรือว่าเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นชวนะวิถีทางมโนทวารเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตสามารถจะเกิดทางปัญจทวารก็ได้ทางมโนทวารก็ได้ฉันใดในขณะที่กุศลจิตเกิดเวลาที่เป็นไปในทานเพราะมีการเห็นวัตถุทานต่างๆแล้วก็เกิดกุศลจิตขึ้นทางตาก็มีมหากุศลทางปัญจทวารวิถีทางมโนทวารก็มีมหากุศลทางมโนทวารวิถีลักษณะของมหากุศลทางปัญจทวารวิถีและ ลักษณะของมหากุศลทางมโนทวารวิถีไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นจะไม่ให้ทางปัญจทวารวิถีมีมหากุศลไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นในขณะที่สติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามเวลาที่มหากุศลจิตเกิดทางมโนทวารแล้วจะไม่ให้ลักษณะของมหากุศลจิตนั้นเกิดทางปัญจทวารได้อย่างไรเป็นการสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นทางอกุศลและกุศลจึงเกิดทางปัญจทวารวิถีได
1: ้แล้วแต่ปัจจัยนะครับ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าพอถึงทางปัญจทวารวิถีไม่ให้พวกนี้เกิดแล้วก็ให้เกิดแต่เฉพาะทางมโนทวารวิถีนี่ตามความเป็นจริงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเจริญขึ้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าอกุศลและกุศลก็เกิดสืบต่อทั้งทางปัญจทวารวิถีและทางมโนทวารวิถี
1: แล้วอย่างสมมติถ้าเกิดคนที่รู้นะรู้ความต่างกันของทางปัญจทวารกับทางมโนทวารนี้คือลักษณะไงที่เขาจะรู้นะฮะคือเขาจะรู้ได้ไงว่านี่นะเป็นทางปัญจทวารแล้วอย่างนี้เป็นทางมโนทวาร
0: เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏค่ะ
1: ก็ต้องเป็นวิปัสสนาญาณ
0: ทางมโนทวารต้องเป็นวิปัสสนาญาณ
1: แล้วเมื่อกี้ที่ว่าสติปัฏฐานนี่ผมก็ว่ายังเกิดทางปัญจทวารไม่ได้อยู่ดี
0: ท่านผู้ฟังก็บอกว่าสติปัฏฐานจะเกิดทางปัญจทวารไม่ได้อยู่ดีก็ทางมโนทวารก็เกิดเร็วเหลือเกินค่ะเวลานี้ทางมโนทวารวิถีดับแล้วก็ทางปัญจทวารวิถีต่อแล้วก็ทางมโนทวารวิถีเป็นสติปัฏฐานอีกช่วงที่ปัญจทวารวิถีขั้นเนี่ยจะไม่ให้สติปัฏฐานเกิดเลยค่ะ
1: ช่วงที่ปัญจทวารวิถีก็ต้องมีอารมณ์เป็นปรมัตถ
0: ์เป็นรูปเท่านั้น
1: ถ้าเป็นรูปแล้วจะรู้ว่ามันเป็นจะรู้ว่าเป็นสีนะฮะก็ต้องรู้ว่าเป็นสีจะรู้ว่าเป็นรูปธรรมก็เป็นคนละเรื่องกันนี่ฮะ
0: กำลังมีสีเป็นอารมณ์ค่ะรู้ลักษณะของสีตามความเป็นจริงในขณะนั้นไม่มีตัวตนเพราะว่าสีเท่านั้นกำลังปรากฏทางปัญจทวารและปัญญาก็รู้ในลักษณะของเพียงสีหรือรูปอารมณ์ที่ปรากฏอันนั้นรู้ถูกไหมคะแต่เวลานี้ไม่รู้นี่ฮะ
1: รู้ถ้ารู้ว่าเพียงสีนี่ไม่ใช่รู้สีนี่ฮะอาจารย
0: ์มีสีเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็รู้ในลักษณะของสีอย่าลืมค่ะรู้ลักษณะของสีเพราะฉะนั้นสีนั้นจะเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งของใดๆไม่ได้เป็นลักษณะของสีที่ปรากฏกับปัญญาที่เกิดทางปัญจทวารวิถี
1: หมายความว่าปัญญาเอ๊ะแต่ปัญญาก็มีต้องมีอารมณ์เดียวกับจิตเนี่ยถ้าเกิดจิตต้องรู้ว่าเป็นสีนะฮะ
0: เวลาที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยค่ะจะห้ามไม่ให้ปัญจทวารวิถีจิตเกิดได้มั้ยเพราะถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญปัญญาทางมโนทวารวิถีเท่านั้นถ้าเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็จะห้ามไม่ให้ทางปัญจทวารวิถีเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เมื่อห้ามไม่ให้ทางปัญจทวารวิถีเกิดนะคะจะห้ามชวนะวิถีทางปัญจทวารได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เมื่อห้ามไม่ได้แล้วขณะที่ทางมโนทวารเป็นมหากุศลเป็นสติปัฏฐานและจะห้ามไม่ให้ทางปัญจทวารเนี่ยเป็นมหากุศลได้มั้ย
1: ก็ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกุศลจิตจึงเกิดทางปัญจทวารวิถีด้วย
1: คือว่าห้ามไม่ได้หมายความว่าผมห้ามไม่ได้แต่ปัจจัยอาจจะทำให้เป็นอกุศลเกิดได
0: ้ก็เนี่ยค่ะคือเรื่องของปัจจัยที่ได้แสดงไว้โดยละเอียดว่าทางปัญจทวารวิถีเมื่อโวฏฐพนาจิตดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้มหากุศลจิต1ใน8ดวงหรืออกุศลจิต1ใน12ดวงเกิดขึ้นทำชวนะกิจ
1: ครับ
0: นี่คืออนันตระปัจจัย
1: ฮะแล้วตอนที่อาจารย์บอกว่าขณะที่สติปัฏฐานกำลังเกิดทางมโนทวารแล้วปัญจทวารจะเกิดเป็นสติปัฏฐานแทรกได
0: ้ฮะในขณะนี้ทางตานะคะยังแยกไม่ได้ถ้าความพอใจเกิดขึ้นทางตาทางมโนทวารก็เป็นลักษณะของโลภะชวนะวิถีถ้าทางตาเห็นแล้วไม่พอใจเป็นโทสะมูลจิตมโนทวารวิถีชวนะก็เป็นโทสะมูลจิตและเวลาที่ทางมโนทวารวิถีเป็นโทสะมูลจิตทางปัญจทวารวิถีก็ยังคงเป็นความไม่แช่มชื่นในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นวิถีจิตชวนะนะคะทางมโนทวารและทางปัญจทวาร ก็เป็นไปตามอารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อโทสะมูลจิตทางมโนทวารเกิดแล้วทางปัญจทวารจะไม่มีโทสะมูลจิตหรือไม่ใช่ว่าเมื่อมหากุศลจิตทางมโนทวารเกิดแล้วทางปัญจทวารจะไม่ให้เป็นมหากุศลจิต
1: ก็อย่างตอนที่สติปัฏฐานกำลังเกิดอยู่นะฮะฉะนั้นปัญจทวารเกิดได้นะฮะปัญจทวารที่จะเกิดได้ตอนนั้นก็ต้องมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์มีสีสมมตินะฮะมีสีเป็นอารมณ์ขณะนั้นปัญญาต้องรู้สีนะฮะ
0: ทางปัญจทวารแล้วจะต้องรู้รูปที่กำลังปรากฏเท่านั้น
1: แล้วถ้าเป็นลักษณะของสีที่ว่าลักษณะสมมติที่เป็นอนิจจังนะฮะก็ต้องก็ไม่ใช่สีนี่ฮะอาจารย์เพราะว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคืออ
0: ะไรเป็นอนิจจังคะถ้าสีไม่ใช่อนิจจัง
1: ถูกว่าสีเป็นอนิจจังแต่ว่าลักษณะของมันกับตัวมันนี่มันเหมือนกันนะฮะ
0: ทำไมล่ะคะเสียงเนี่ยค่ะเป็นอนิจจังหรือเปล่า
1: เป็นฮะ
0: แล้วเหมือนกันไหมคะวิเศษลักษณะเป็นเสียงสามัญญะลักษณะเป็นความเกิดดับ
1: ออกไปคำว่าทางปัญจทวารก็มีสามัญญะลักษณะเป็นอารมณ์ได
0: ้พูดถึงขั้นไหนคะเนี่ย
1: ผมพูดถึงขั้นที่เห็นที่ว่ากำลังเห็นเท่านั้นนะฮะไม่ต้องถึงขั้น
0: วิปัสสนาอย่าลืมนะคะวิปัสสนาญาณะต้องเป็นทางมโนทวารวิถีเท่านั้นนี่เฉพาะวิปัสสนาญาณะแต่ในขณะที่วิปัสสนาญาณะเกิดจะห้ามไม่ให้ทางปัญจทวารวิถีเป็นมหากุศลไม่ได้ซึ่งในขณะนี้นะคะมโนทวารวิถีไม่ปรากฏที่ว่ามโนทวารวิถีไม่ปรากฏคือทุกท่านลองคิดสิคะทางตาก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจะชื่อว่ามโนทวารวิถีปรากฏหรือยังในเมื่อทางจักขุทวารวิถีเนี่ยค่ะยังไม่ดับยังไม่ปรากฏว่าดับในขณะนี้ใช่ไหมคะทางตายังไม่ปรากฏว่าดับแต่ทางใจก็คิดไปได้หลายคำหลายเรื่องที่จริงแล้วคิดเนี่ยค่ะทีละคำแต่ว่าไม่เคยปรากฏว่าคิดทีละคำเพราะเหตุว่าคิดทีไรเป็นเรื่องทุกทีนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวิถีจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทางตาเนี่ยนะคะที่ว่ามโนทวารวิถีไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าทางตายังไม่ปรากฏว่าดับทั้งที่ทางใจคือมโนทวารวิถีก็คิดไปแต่เวลาที่มโนทวารวิถีปรากฏนะคะทางตาจะยังคงปรากฏไม่ได้นี่คือการปรากฏลักษณะของมโนทวารวิถีซึ่งเป็นการประจักษ์มโนทวารวิถีที่เป็นวิปัสสนาญาณนะคะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณะกับขณะที่กำลังเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจึงต่างกันเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังเริ่มเจริญสติปัฏฐานสภาพธรรมะปรากฏตามปกติในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมทุกประการและสติเนี่ยค่ะเริ่มเกิดระลึกได้ที่ลักษณะของรูปบางรูปหรือว่านามบางนามแล้วก็โดยไม่นานด้วยนะคะระลึกได้นิดเดียวแล้วก็หมดไปอีกแล้วยังไม่ทันที่จะรู้ชัดว่าลักษณะของนามธรรมต่างกับรูปธรรมอย่างไรจึงต้องอาศัยการระลึกเนืองๆบ่อยๆเป็นอนุสติจนกว่าจะชำนาญไม่ใช่ชาติเดียว2ชาติ3ชาติ10ชาติ100ชาติ10,000ชาติแสนชาติแต่เป็นกับซึ่งไม่ใช่เรื่องจะท้อถอยค่ะแต่เป็นเรื่องให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยพระปัญญาเป็นอธิบดีถ้าด้วยศรัทธาก็8อสงไขยแสนกัปถ้าด้วยพระวิริยะก็16อสงไขยแสนกับไม่นับชาติที่เริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงโดยละเอียดถึงจิตแต่ละชนิดแต่ละประเภท ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทำกิจรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้เองนี่คือขณะที่เริ่มอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่ขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของมโนทวารซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏนะคะจะปรากฏและมโนทวารในขณะนั้นจะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏทางปัญจทวารซึ่งเป็นรูปธรรมและรู้ลักษณะที่ต่างกันของรูปธรรมที่ปรากฏทางปัญจทวารและมโนทวารไม่ใช่อยู่เฉยๆโดยที่ว่ามโนทวารเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีสภาพธรรมะปรากฏแต่ในขณะนั้นเองนะคะมโนทวารเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยปรากฏทางปัญจทวารตามปกติแต่ลักษณะของวิปัสสนาญาณนั้นเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมทางมโนทวารแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นมโนทวารแล้วก็เฉยไม่มีอะไรปรากฏแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเสียงก็ปรากฏซึ่งขณะนี้นะคะเสียงปรากฏทางโสตทวารแล้วปรากฏทางมโนทวารด้วยแต่มโนทวารที่รู้เสียงไม่ปรากฏถูกไหมคะเพราะทางตายังไม่ปรากฏว่าดับไปเลยแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณะมโนทวารวิถีรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏตามปกติทางปัญจทวารแต่ลักษณะของมโนทวารปรากฏนี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นจะห้ามไม่ให้ทางปัญจทวารเป็นมหากุศลจิตหรือกุศลจิตไม่ได้ถ้าเป็นการเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วตามปกติในขณะนี้ยังสงสัยไหมคะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันละเอียดขึ้นเพื่อที่จะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้เห็นความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งให้วิปัสสนาญาณะเกิดขึ้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงและสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะเหตุว่าในมรรควิถีนะคะคำว่าบริกรรมนั้นหมายความถึงขณะที่ปรุงแต่งมรรคจิตและผลจิตซึ่งถ้าไม่อาศัยการฟังและก็การอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะประกอบกับการที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะจะไม่มีการที่ปัญญาจะคมที่สามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับได้หรือถึงแม้ว่าจะประจักษ์แจ้งในการเกิดดับแล้วนะคะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ยังไม่หมดเป็นสมุจเฉทถ้ายังไม่ใช่โลกุตระจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นเหนียวแน่นของกิเลสซึ่งมีมาก
1: นะครับที่ผมถามเมื่อกี้หมายความว่าเพราะว่าบางครั้งที่ผมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยยากเหลือเกินที่ว่าจะให้พอระลึกปั๊บก็จะให้มีลักษณะของธรรมะปรากฏนะฮะโดยที่ว่าแค่ขั้นสติปัฏฐานเท่านั้นนะฮะไม่ถึงกับประจักษ์หรืออะไรต่ออะไรเพราะว่าผมเลยเข้าใจเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเลยเข้าใจว่าทางปัญจทวารนี่สติปัฏฐานต้องเกิดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วทางปัญจทวารก็ต้องมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์นะฮะ
0: แล้วก็สติปัฏฐานไม่ได้มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์เลยค่ะ
1: มีฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้อง
0: เพราะฉะนั้นต่างกันอย่างไร
1: ลักษณะของปรมัตถธรรมนี่ฮะ
0: ค่ะ
1: สติปัฏฐานต้องเป็นลักษณะของปรมัตถธรรมนี่ฮะ
0: ค่ะและปัญจทวารก็มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์จะต่างกันยังไง
1: ปัญจทวารก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะฮะ
0: ปัญจทวารมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: สติปัฏฐานก็มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: และต่างกันยังไง
1: อย่างสีเนี่ยฮะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะของสีคือเป็นโลกสว่างว่างั้นฮะแล้วถ้าเกิดสติปัฏฐานรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นโลกสว่างเหมือนกันนะฮะ
0: แน่นอนค่ะจะเปลี่ยนได้ยังไงคะ
1: มันก็เหมือนกับไม่มีสติปัฏฐาน
0: เหมือนค่ะเสียงที่ปรากฏทางปัญจทวารเป็นของจริงเป็นปรมัตถอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่กบไม่ใช่แมวเป็นเสียง
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือรู้ลักษณะที่ไม่ใช่กบไม่ใช่แมวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่ง
1: แล้วมายึดถือ
0: แล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพที่รู้เสียงเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ปรากฏแล้วก็หมดไปกบอยู่ที่ไหนเสียงดับไปแล้วกบอยู่ที่ไหน
1: กบอยู่ที่ใจนะฮะ
0: นึกใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: ดับไหมคะ
1: ดับฮะ
0: ค่ะมีกบอีกไหมคะ
1: มีอีกก็ได้ฮะ
0: แล้วแต่จะยึดถือต่อไปหรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่รู้ยาก

ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณกฤต100บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณวิชัยชีวาคุณากร1066บาทคุณพัฒนันแสนสุขและครอบครัวคุณปรินวุฒิกุลพิเนธคุณสิริพันธ์กล่อมจิตคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณณัชยาอิทธิพลกังวานและคุณพิศวาสแสงหิรัน 7,500 บาทคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์ 3,000 บาทคุณวงศธรสิริพรหมเจริญ50บาทคุณเดือนเพ็ญ100บาทคุณรุ่งรัตน์วงพา 2,000 บาทคุณมูทิตาวงพา 2,000 บาทคุณสมสุขทราบคุ้ม200บาทคุณวราพรจำเนียนดำรงการ300บาทคุณจันเพ็ญกิจประกอบ100บาทคุณสายสวัสดิ์ 2,450 บาทและคุณพัทธีราพลนรัตน์ 1,000 บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นาทีถึง 9:30 นาทีสนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน